0: 2570วาระ2และ3โดยใช้เวลา3วันหลังจากที่คณะกรรมาธิการงบประมาณมีมติปรับลดงบรวมกว่า 11,000 ล้านบาท
1: นายโสพลสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรกำหนดประชุมสภาผู้แทนราษฎรระหว่างวันนี้ถึงวันที่9กันยายนนี้เพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วาระ2และ3หลังคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาเสร็จโดยวงเงินงบประมาณยังคงอยู่ที่ 3,788,000 ล้านบาทภาพรวมคณะกรรมการมีมติปรับลดงบรวมกว่า 11,162 ล้านบาทโดยส่วนใหญ่นำไปจัดสรรเพิ่มให้กับงบกลางจำนวน 6,044 ล้านบาทเพื่อใช้เป็นเงินสำรองจ่ายฉุกเฉินและบรรเทาภัยพิบัติทำให้งบกลางเพิ่มขึ้นเป็นเกือบ 700,000 ล้านบาทสำหรับกระทรวงที่ถูกตัดลดงบประมาณมากที่สุดคือกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจำนวน 3,100 ล้านบาทซึ่งเป็นการตัดงบกรมควบคุมมลพิษในส่วนที่จะนำไปชำระค่าเสียหายคดีคลองด่านรองลงมาคือกระทรวงกลาโหมถูกตัดลด 1,228 ล้านบาทนายกรวีปริศนานันทกุลส.ส.อ่างทองพรรคภูมิใจไทยในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาลหรือวิปรัฐบาลเชื่อมั่นว่าการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณจะราบรื่นและสามารถบริหารจัดการเวลาได้เป็นอย่างดีโดยจากการหารือกับวิปฝ่ายค้านเห็นตรงกันว่าจะใช้กรอบการพิจารณาเป็นจำนวนมาตราแทนการกำหนดเวลาโดยวันที่7กันยายนจะพิจารณาตั้งแต่มาตราแรกถึงมาตรา15งบกระทรวงคมนาคมวันที่8กันยายนตั้งแต่มาตรา16งบกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมจนถึงมาตรา26งบกระทรวงอุตสาหกรรมและวันที่9พิจารณาตั้งแต่มาตรา27งบของส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีจนถึงมาตราสุดท้ายส่วนการลงมติในวาระ3คาดว่าจะอยู่ในช่วง 19:00 น.ถึง 20:00 น.ของวันสุดท้ายขณะที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกำชับส.ส.ฝ่ายรัฐบาลให้เข้าร่วมการประชุมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณตลอดทั้ง3วันเนื่องจากรัฐบาลต้องการให้ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณผ่านการพิจารณาทุกวาระด้วยความเรียบร้อย
2: พ.ร.บ.งบประมาณจะประชุม3วัน789นะครับเพื่อที่จะได้ให้ผ่านทุกวาระด้วยความเรียบร้อยเพราะฉะนั้นส.ส.ฝ่ายรัฐบาลก็ต้องเข้าประชุมโดยพร้อมเพรียงกันเรื่องงบประมาณมันก็เกี่ยวข้องกับหน่วยงานของราชการทุกกระทรวงทุกหน่วยงานนะครับส.ส.ทุกคนก็มีสิทธิ์ที่จะซักถามแล้วก็ให้ความเห็นทางกรรมาธิการก็มีหน้าที่ชี้แจง
1: ส่วนกรณีฝ่ายค้านอาจใช้เวทีอภิปรายงบประมาณเป็นการซ้อมอภิปรายไม่ไว้วางใจนั้นนายอนุทินระบุว่าหากมีการอภิปรายประเด็นอื่นนอกเหนือจากงบประมาณเช่นคดีหัวสว.หากรัฐบาลสามารถตอบได้ก็พร้อมชี้แจงชาววิสาประทุมมารายงาน
3: ผลการเจรจาการค้าระหว่างไทยกับสหรัฐใกล้จบลงแล้วโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์คาดว่าไทยจะถูกเรียกเก็บภาษีนำเข้าในอัตราไม่เกินร้อยละ19นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าจากการหารือกับนายเจมีสันกรีเออร์ผู้แทนการค้าสหรัฐและนายริกสวิตเซอร์รองผู้แทนการค้าสหรัฐที่กรุงวอชิงตันดีซีประเทศสหรัฐอเมริกาการเจรจาการค้าระหว่างไทยกับสหรัฐใกล้จบลงแล้วโดยทั้งสองฝ่ายตกลงกันได้ในเรื่องสำคัญเกือบทั้งหมดเหลือเพียงรายละเอียดอีกเล็กน้อยและการปรับถ้อยคำในข้อตกลงเท่านั้นซึ่งทางสหรัฐยืนยันกับไทยว่าจะพิจารณาภาษีอย่างเป็นธรรมและอยู่ในระดับที่ไทยยังสามารถแข่งขันกับประเทศอื่นได้คาดว่าจะถูกเรียกเก็บภาษีนำเข้าในอัตราไม่เกินร้อยละ19ซึ่งจะช่วยให้สินค้าของไทยแข่งขันกับประเทศเพื่อนบ้านได้ต้นทุนของผู้ส่งออกไทยพุ่งสูงจนเกินไปรวมถึงลดความเสี่ยงที่โรงงานหรือภาคการผลิตจะต้องลดกำลังคนงาน
0: กระทรวงศึกษาธิการร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งแก้วิกฤตหนี้สินครูทั่วประเทศทั้งจัดหาแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำมาตรการลดภาระดอกเบี้ยและระบบเครดิตล็อกเพื่อป้องกันการก่อหนี้เพิ่ม
4: ร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตั้งคณะกรรมการร่วมศึกษาแนวทางแก้ปัญหาหนี้สินครูโดยจัดหาแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำให้สหกรณ์พร้อมพิจารณาเปลี่ยนแหล่งเงินกู้รวมหนี้ปรับโครงสร้างและยืดเวลาชำระเพื่อให้ยอดผ่อนต่อเดือนสอดคล้องกับรายได้และความสามารถของสมาชิกตลอดจนนำระบบเครดิตล็อกมาใช้ร่วมกับบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติจำกัดหรือ NCB เพื่อป้องกันสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการ

0: ก่อหนี้เพิ่มกับสถาบันการเงินหรือผู้ให้สินเชื่ออื่นตามเงื่อนไขที่กำหนดโดยคณะทำงานของทั้งสองกระทรวงจะเร่งจัดทำข้อสรุปแนวทางแก้ไขปัญหาหนี้สินครูให้แล้วเสร็จภายใน30วันนายประเสริฐจันทราโรงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่าปัญหาหนี้สินครูส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพชีวิตครูและบุคลากรทางการศึกษากระทรวงศึกษาธิการจึงร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกมาตรการที่สามารถนำไปปฏิบัติได้จริงอาทิสหกรณ์ออมทรัพย์ครูช่วยลดภาระหนี้ของสมาชิกด้วยการลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ไม่เกินร้อยละ 4.75 ต่อปีขยายระยะเวลาชำระหนี้ถึงอายุ75ปีและกำหนดให้สมาชิกมีรายได้เหลือหลังหักชำระหนี้เพียงพอต่อการดำรงชีพไม่น้อยกว่าร้อยละ30ของรายได้ต่อเดือนนอกจากนี้ยังหารือร่วมกับกระทรวงการคลังจัดหาแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำเพื่อช่วยลดภาระทางการเงินของครูในระยะยาวโดยประสานธนาคารออมสินเปิดโครงการออมสินก้าวไปกับครูช่วยแม่พิมพ์สู่อิสรภาพทางการเงินเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาภาระหนี้ครูด้วยการลดดอกเบี้ยลงอย่างมีนัยสำคัญทำให้ครูปลดภาระหนี้ได้เร็วขึ้นด้วยการผ่อนจ่ายในวงเงินเดิม
1: เป็นสัญญาณที่อยากส่งเสียงออกไปถึงสหกรณ์ออมทรัพย์อื่นๆว่าวันนี้เรามาช่วยกันได้ไหมในเรื่องของการลดภาระดอกเบี้ยเหลือ 3.5% ระยะเวลา4ปีเลยนะครับที่ผ่านมากระทรวงได้ผลักดันแนวทางนี้อย่างต่อเนื่องได้ขยายผลร่วมกับสหกรณ์ครูในอีก10จังหวัดนำร่องครอบคลุม4ภูมิภาคเรามีเป้าหมายเดินทางให้ครบ77จังหวัดเพื่อทำให้ครูมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
0: ด้านนายทรงพลชีวปัญญาโรจน์ผู้อำนวยการธนาคารออมสินเปิดเผยความคืบหน้าโครงการออมสินก้าวไปกับครูช่วยแม่พิมพ์สู่อิสรภาพทางการเงินที่ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเหลือร้อยละ 3.50 ต่อปีแก่ลูกหนี้กลุ่มครูและบุคลากรทางการศึกษารวมกว่า 280,000 บัญชีโดยหลังเปิดลงทะเบียนเพียง11วันมีผู้ใช้สิทธิ์แล้วกว่า 80,000 บัญชีทั้งนี้โครงการจะปิดรับลงทะเบียนในวันที่31ตุลาคมนี้ปุริมปราศโสภาภาครายงาน
2: สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนชี้แจงมาตรการชะลอการกำหนดตำแหน่งระดับสูงว่าเป็นการชะลอการกำหนดตำแหน่งไม่ใช่ชะลอการเลื่อนระดับของข้าราชการ
3: สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือกพ.ออกเอกสารชี้แจงว่าตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่11สิงหาคม2569เป็นชอบแนวทางการปฏิรูประบบการบริหารจัดการกำลังคนภาครัฐและกำหนดมาตรการให้ชะลอการกำหนดตำแหน่งหรือปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งเป็นระดับที่สูงขึ้นเพื่อควบคุมการเพิ่มกรอบตำแหน่งระดับสูงและค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรภาครัฐนั้นมาตรการนี้มุ่งชะลอกรณีที่ส่วนราชการจะกำหนดหรือปรับปรุงตำแหน่งเดิมให้เป็นตำแหน่งระดับที่สูงขึ้นซึ่งอาจทำให้จำนวนตำแหน่งระดับสูงหรือค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรของส่วนราชการเพิ่มขึ้นโดยให้ส่วนราชการทบทวนความจำเป็นของตำแหน่งให้สอดคล้องกับภารกิจโครงสร้างและแนวทางการบริหารกำลังคนภาครัฐก่อนดังนั้นสำนักงานกพ.ขอชี้แจงว่ามาตรการดังกล่าวเป็นมาตรการที่เกี่ยวกับการกำหนดตำแหน่งมิใช่การชะลอการเลื่อนหรือแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นแต่อย่างใดโดยส่วนราชการสามารถดำเนินการเกี่ยวกับการเลื่อนระดับข้าราชการได้ตามปกติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กพ.กำหนดหากส่วนราชการมีตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นกำหนดไว้ในกรอบอัตรากำลังอยู่แล้วและมีตำแหน่งว่างที่สามารถใช้แต่งตั้งได้ทั้งนี้มาตรการดังกล่าวไม่ได้จำกัดสิทธิ์หรือปิดกั้นความก้าวหน้าของข้าราชการแต่มีวัตถุประสงค์เพื่อควบคุมการเพิ่มจำนวนตำแหน่งระดับสูงในช่วงที่ภาครัฐอยู่ระหว่างการทบทวนบทบาทภารกิจโครงสร้างและจำนวนอัตรากำลังรวมทั้งเพื่อควบคุมค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรภาครัฐให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ด้านงบประมาณของประเทศผลิตนาขวัญแสนสุขรายงาน
4: กรมควบคุมมลพิษติดตามการกำจัดน้ำมันปนเปื้อนบริเวณศูนย์ข้อมูล Data Center ย่านพระราม9ให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามขั้นตอนป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมนายสุรินทร์วรกิจธรรมรงค์อธิบดีกรมควบคุมมลพิษกล่าวว่ากรมควบคุมมลพิษร่วมกับสำนักงานเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครติดตามการดำเนินการบำบัดและกำจัดน้ำเสียและตะกอนดินที่ปนเปื้อนน้ำมันบริเวณศูนย์ข้อมูล Damac Digital Thailand ซึ่งเป็นศูนย์ Data Center ย่านพระราม9เนื่องจากพบการปนเปื้อนบริเวณบ่อพักน้ำทิ้งภายในบริษัทและท่อระบายน้ำสาธารณะภายนอกที่มีความเสี่ยงไหลลงสู่คลองโดยพบว่าศูนย์ข้อมูล Data Center ได้ว่าจ้างบริษัทเจนโก้จำกัดดำเนินการบำบัดและกำจัดของเสียที่ปนเปื้อนน้ำมันทั้งหมดและบริษัทเจนโก้ยืนยันน้ำที่เกิดจากกระบวนการทำความสะอาดคราบน้ำมันทั้งภายในและภายนอกบริษัท จะถูกดูดไปบำบัดและกำจัดทั้งหมดโดยจะไม่มีการปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อมทั้งนี้หลังการดำเนินการในครั้งนี้แล้วเสร็จกรมควบคุมมลพิษจะเข้าตรวจวัดสภาพแวดล้อมซ้ำบริเวณบ่อพักน้ำทิ้งภายในบริษัทและท่อระบายน้ำภายนอกโดยตรวจวัดสารอินทรีย์ระเหยง่ายก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์และค่าการลุกติดไฟเพื่อประเมินความปลอดภัยป้องกันผลกระทบต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อม
2: นายกรัฐมนตรีให้ความมั่นใจหากพบชาวต่างชาติไม่เคารพกฎหมายไทยและมีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์เป็นอันตรายต่อความมั่นคงรัฐบาลจะเนรเทศออกนอกราชอาณาจักรทันทีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีการลงนามในคำสั่งกระทรวงมหาดไทยเนรเทศนายยาคอฟโอฮายอนสัญชาติอิสราเอลออกนอกราชอาณาจักรเมื่อวันที่4กันยายนที่ผ่านมาว่าการดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามเจตนารมณ์ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีที่มีการแก้ไขเพื่อให้สามารถจัดการกับกรณีชาวต่างชาติที่มีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ได้อย่างเด็ดขาดและรวดเร็วมากยิ่งขึ้นหากชาวต่างชาติมีการกระทำที่ไม่เหมาะสมต่อคนไทยหรือกระทำการใดๆในประเทศไทยที่เป็นอันตรายต่อความมั่นคงหรือประชาชนรัฐบาลสามารถดำเนินการในประเทศบุคคลดังกล่าวออกนอกราชอาณาจักรได
5: ้ก็เป็นไปตามเจตนารมณ์ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีที่เราแก้ไขว่าถ้ามีการกระทำใดๆที่มันเป็นพฤติกรรมที่มันไม่พึงประสงค์ที่คนต่างชาติจะทำต่อคนไทยหรือทำในประเทศไทยทำในสิ่งที่มันไม่เหมาะสมไม่ดีงามเป็นสิ่งที่เป็นอันตรายต่อความมั่นคงหรือต่อพี่น้องประชาชนชาวไทยเราก็สามารถที่จะเนรเทศเขาออกจากประเทศของเรา
6: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
7: ัฐบาลเร่งช่วยโรงเรียนเอกชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยกระทรวงศึกษาธิการเตรียมปรับโอนงบประมาณ40ล้านบาทก่อนสิ้นปีงบประมาณ2569เพื่อดูแลนักเรียนและผู้ได้รับผลกระทบกว่า 30,000 คนงบประมาณดังกล่าวจะช่วยบรรเทาภาระของสถานศึกษาเสริมสภาพคล่องและรักษาความต่อเนื่องของการเรียนการสอนในพื้นที่ขณะเดียวกันรัฐบาลยังรับฟังข้อเสนอการขยายสิทธิค่ารักษาพยาบาลให้ครูและบุคลากรโรงเรียนเอกชนเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและสร้างขวัญกำลังใจในการทำงานโดยรัฐบาลย้ำว่าเป้าหมายสำคัญคือโรงเรียนต้องเดินต่อครูต้องมีกำลังใจและนักเรียนต้องได้เรียนอย่างต่อเนื่องสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
8: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
9: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
4: 7:15 ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนายมูฮัมหมัดบาเกอร์กาลิบาฟประธานรัฐสภาอิหร่านเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าสหรัฐควรทำความเข้าใจเสียใหม่ว่ากฎเกณฑ์ได้เปลี่ยนไปแล้วและนับจากนี้เป็นต้นไปการโจมตีผลประโยชน์และความมั่นคงของอิหร่านจะถูกตอบโต้ด้วยมาตรการที่รวดเร็วรุนแรงและสร้างความเจ็บปวดมากกว่าเดิมถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังกองทัพสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันที่มีความเชื่อมโยงกับกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านหรือ IRGC จำนวน3ลำในช่องแคบฮอร์มุซเมื่อวันที่5กันยายนที่ผ่านมาเพื่อตอบโต้จากกรณีที่กองกำลัง IRGC ยิงขีปนาวุธโจมตีเรือรบของสหรัฐขณะที่พลจัตวาโมเซนเรซาอีเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติสูงสุดของอิหร่านกล่าวว่า อิหร่านจะประกาศเขตห่วงห้ามบริเวณนอกช่องแคบฮอร์มุสในอีกไม่กี่วันข้างหน้าซึ่งจะครอบคลุมพื้นที่บางส่วนในอ่าวเปอร์เซียด้วยพร้อมเตือนว่าเรือลำใดก็ตามที่เล่นผ่านเขตห่วงห้ามนี้จะถูกตอบโต้โดยทันที
2: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของเจ้าหน้าที่ระดับสูงประจำทำเนียบประธานาธิบดียูเครนเมื่อวานนี้ภายหลังการเจรจาเบื้องต้นเพื่อยุติสงครามรัสเซียยูเครนระหว่างประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้กับนายสตีฟวิทคอฟผู้แทนพิเศษสหรัฐและนายจาเร็ดคุตเนอร์ซึ่งเป็นทั้งบุตรเขยและที่ปรึกษาของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐโดยระบุว่าสถานการณ์ในครั้งนี้ไม่เหมือนกับที่เคยเป็นมาและมีประสิทธิภาพมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดด้านประธานาธิบดีเซเลนสกี้กล่าวว่ายูเครนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะสามารถบรรลุข้อตกลงกับสหรัฐและจะได้รับการสนับสนุนจากยุโรปหากสงครามยังคงดำเนินต่อไปในช่วงฤดูหนาวที่จะถึงนี้พร้อมย้ำว่ายูเครนจะเปิดการเจรจาร่วมกับสหรัฐฝรั่งเศสและเยอรมนีซึ่งจะช่วยแก้ไขข้อพิพาทเรื่องดินแดนได้
4: สำนักข่าวเกียวโดของญี่ปุ่นรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนางอากาเนะโทมุโกะประธานศาลอาญาระหว่างประเทศหรือ ICC ที่ให้คำมั่นว่าจะยังคงทำหน้าที่ประธาน ICC ต่อไปไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังสหรัฐประกาศมาตรการคว่ำบาตรนางอากาเนะเมื่อวันที่18สิงหาคมที่ผ่านมาโดยรัฐบาลสหรัฐกล่าวหาว่า ICC เป็นองค์กรทุจริตที่มีแรงจูงใจทางการเมืองและใช้อำนาจในทางมิชอบซึ่งนางอากาเนะวิพากษ์วิจารณ์ต่อมาตรการดังกล่าวถือเป็นภัยคุกคามต่อผู้พิพากษาและหลักการความเป็นกลางด้านนางซันเอะทาคาอิจินายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นกล่าวว่ามาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐต่อนางอากาเนะไม่สอดคล้องกับพันธสัญญาของญี่ปุ่นในการยึดมั่นต่อหลักนิติธรรม
2: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
10: สนุกเกอร์

0: หมายที่4รับเงินรางวัล 300,000 บาทการแข่งขันจักรยานหนูน้อยขาไถชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนิธิถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสนามที่5สนามสุดท้ายที่สวนกีฬากมล FBT เขตหนองจอกกรุงเทพมหานครผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยเป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมด้วยพลเอกเดชาเหมกระศรีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยโดยมีนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกว่า500คนผลการแข่งขันในรุ่นใหญ่รุ่นโอเพ่น3ขวบถึง5ขวบชายที่1เป็นของณวินชานณสงขลาพร้อมกับคว้าแชมป์ประเทศไทยด้วยคะแนนรวม226คะแนนได้ครองถ้วยพระราชทานส่วนรุ่นโอเพ่น3ขวบถึง5ขวบหญิงที่1สนามนี้ได้แก่ศิรินดากาวีละส่วนแชมป์ประเทศไทยเป็นของอลิตาเมืองเปี้ยคะแนนรวม232คะแนนผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยกล่าวว่าสมาคมกีฬาจักรยานจัดศึกหนูน้อยขาไถชิงแชมป์ประเทศไทยช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์ในครอบครัวและสร้างนักกีฬาตั้งแต่เยาว์วัยทั้งนี้ในปีหน้าเตรียมพิจารณานำการแข่งขันไปจัดที่ภาคใต้1สนามขณะที่การแข่งขันสนามสุดท้ายได้หนูน้อยนักปั่นในแต่ละรุ่นเป็นตัวแทนประเทศไทยไปลุยศึกชิงแชมป์เอเชีย2027เรียบร้อยแล้วศึกฟอร์มูล่า2รายการอิตาเลียนกลางปีรอบฟีเจอร์เรสที่สนามมอนซาประเทศอิตาลีทัศนพลอินทระภูวศักดิ์นักขับดาวรุ่งชาวไทยจากทีมอาร์ตกลางปีทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมออกสตาร์ทจากเกรดที่5ก่อนแซงขึ้นอันดับ2ในรอบที่7ก่อนมาจบการแข่งขัน30รอบด้วยอันดับ8เก็บเพิ่ม4คะแนนในตารางสะสมส่วนอันดับ1เป็นของโจชัวเดิร์กเซนจากทีมอินวิกต้าเรซิ่งอันดับ2ราฟาเอลคาเมราทีมอินวิกต้าเรซิ่งตามมาด้วยโนเอลลีออนทีมคัมโปสเรซิ่งสนามต่อไปแข่งขันในศึกสเปนิชกลางปีที่กรุงมาดริดประเทศสเปนระหว่างวันที่13ถึง16กันยายนนี้เทนนิสอาชีพชาย ATP Challenger 75รายการ International Challenger จางเจี้ยกังที่สาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบชิงชนะเลิศชายเดี่ยวกับสิทธิสำเร็จนักขวดหนุ่มไทยที่ทะลุเข้าชิงชนะเลิศ ATP Challenger ได้เป็นครั้งแรกพยายามสู้อย่างเต็มที่ก่อนพ่ายให้กับอีเลียซิมากินมือวางอันดับ6ของรายการจากรัสเซีย0ต่อ2เซต3ต่อ6และ1ต่อ6พลาดโอกาสคว้าถ้วยแชมป์ไปอย่างน่าเสียดายแต่กสิทธิ์ยังรับคะแนนสะสมอันดับโลกเพิ่มอีก44คะแนนพร้อมรับเงินรางวัล 9,600 ดอลลาร์สหรัฐประมาณ 319,700 บาททีมวอลเลย์บอลชายไทยเตรียมลงสนามนัดที่2พบกับทีมชาติเกาหลีใต้ในศึกวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย2026ที่ประเทศญี่ปุ่นในวันนี้เวลา 15:00 น.ถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กสปอร์ตพิจิตรกัญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่1ในช่วงวันที่8ถึง13กันยายน2569ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นกับมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งโดยจะเริ่มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนส่วนภาคอื่นๆจะได้รับผลกระทบในระยะถัดไปทั้งนี้เนื่องจากในช่วงวันที่8ถึง11กันยายน2569จะมีร่องมรสุมพาดผ่านบริเวณภาคเหนือภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางทำให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งหลังจากนั้นวันที่12ถึง13กันยายน2569บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นทำให้บริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลงส่วนภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ขอให้ประชาชนในบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้อันหนึ่งในช่วงวันที่11ถึง13กันยายน2569ย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศฟิลิปปินส์มีแนวโน้มจะทวีกำลังเป็นพายุหมุนเขตร้อนและเคลื่อนตัวลงสู่ทะเลจีนใต้ตอนกลาง พยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงรายน่านตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อย

0: ละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์มุกดาหาร101ยโสธรอำนาจเจริญบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์สระบุรีและกาญจนบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสงขลายะลาและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 19:41 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.20 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 8:52 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 60 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:31 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:25 นาที
1: 1นาทีกับกปท.ทางม้าลายจะเป็นพื้นที่ปลอดภัยสังเกตเพื่อนร่วมทางคันอื่นทำไมหยุดรถมีคนกำลังเดินข้ามถนนอยู่หรือไม่ขับรถโดยเฉพาะเลนขวาสุดยิ่งต้องระวังเนื่องจากทัศนวิสัยไม่ดียิ่งขับเร็วยิ่งมองไม่เห็นคนข้ามถนนเบรกไม่ทันเกิดอุบัติเหตุรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้ผู้ขับรถสังเกตป้ายเตือนให้คาดการไว้ก่อนว่าข้างหน้าอาจมีคนข้ามถนนชะลอความเร็วไม่ควรเร่งความเร็วและห้ามแซงในระยะ30เมตรรถต้องจอดเมื่อมีคนข้ามถนนและห้ามจอดทับทางม้าลายคนข้ามถนนระมัดระวังตลอดเวลาถึงแม้รถจะหยุดให้ข้ามเดินข้ามถนนอย่างรวดเร็วแต่อย่าวิ่งข้ามถนนอาจหกล้มได้ข้ามถนนที่มีหลายเลนหยุดดูให้แน่ใจก่อนเดินข้ามต่อไปอาจมีรถโผล่มาในเลนที่ยังข้ามไปไม่ถึงทั้งนี้ทางม้าลายเป็นเครื่องหมายสำคัญที่ช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้คนเดินเท้าผู้ขับขี่ควรเรียนรู้ความหมายการหยุดรถและการให้ทางอย่างถูกต้องเพื่อช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนค่ะ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
3: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
4: วันนี้เสนอคำว่าพระที่นั่งพิมานรัตยาตอนที่1พระที่นั่งพิมานรัตยาสร้างขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเป็นพระที่นั่งที่สร้างต่อเนื่องจากมุกกระสันของพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาททอดยาวไปทางทิศใต้เมื่อพุทธศักราช2373พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้บูรณะองค์พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและพระที่นั่งพิมานรัตยาเมื่อสำเร็จลงแล้วได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งพระราชพิธีสมโภชแล้วเสด็จเฉลิมพระราชมนเทียนอยู่ณพระที่นั่งในหมู่พระมหาปราสาทนี้ถึง1ปีโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพระที่นั่งพิมานรัตยาเป็นพระวิมานที่บรรทมและเสด็จออกขุนนางณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทนอกจากนั้นพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ได้เสด็จเฉลิมพระราชมนเทียนณพระที่นั่งในหมู่มหาปราสาทนี้ถึง2ครั้ง
3: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
5: สาระนานากับสารานุกรมไทย
6: วันนี้เสนอตอนภาวะความดันเลือดสูงความดันเลือดสูงเป็นปัจจัยที่มีความสำคัญที่สุดแต่ถูกละเลยมากที่สุดเพราะผู้ป่วยที่มีความดันเลือดสูงมักไม่มีอาการผิดปกติใด ยกเว้นมึนศีรษะหรือตึงบริเวณท้ายทอยถ้าไม่ได้รับการตรวจวัดความดันเลือดก็จะไม่รู้ว่ามีภาวะความดันเลือดสูงในทางการแพทย์มักเรียกโรคความดันเลือดสูงว่าเป็นภัยมืดหรือฆาตกรมืดที่มาเยือนโดยไม่รู้ตัวดังนั้นการตรวจร่างกายอย่างสม่ำเสมอในผู้สูงอายุจึงมีความจำเป็นเพราะผู้ที่มีความดันเลือดสูงจะมีความเสี่ยงในการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง
3: ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @saranukramthai และ www.saranukramthai.or.th
0: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังรายละเอียดการเปิดรับสมัครตัวแทนจำหน่ายสลาก N3 จากพันโทหนุนสรรสนาคมผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลค่ะ
7: ป่าไม้เป็นทรัพยากรที่สำคัญของส่วนรวมซึ่งทุกคนมีส่วนได้รับประโยชน์ร่วมกันการดูแลรักษาป่าไม้จึงไม่ใช่ความรับผิดชอบของผู้หนึ่งผู้ใดโดยเฉพาะแต่เป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและพฤฒแก้วพิบูลอ่าน
8: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
9: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
8: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
9: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
10: เรารักประเทศไทย
11: Bangkok Gems and Jewelry Fair World's Leading Gems and Jewelry Destination กลับมาอีกครั้ง Bangkok Gems and Jewelry Fair ครั้งที่74งานอัญมณีและเครื่องประดับระดับโลกที่ไม่ควรพลาดตื่นตาไปกับ Jewelry ดีไซน์เก๋และอัญมณีหายากจากผู้จัดแสดงชั้นนำกว่า 1,300 บริษัททั่วโลกพร้อมนิทรรศการสุดพิเศษและโอกาสเจรจาธุรกิจระดับนานาชาติพบกัน 8-12 กันยายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์จัดโดย DITP และร่วมจัดโดย GIT
7: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเปิดรับสมัครตัวแทนจำหน่ายสลากตัวเลข3หลักหรือสลาก N3 โดยไม่จำเป็นต้องลงทุนสามารถสร้างรายได้ให้กับผู้พิการได้อย่างยั่งยืนเช้านี้ติดตามรับฟังรายละเอียดทั้งการลงทะเบียนสมัครและการจำหน่ายได้จากพันโทหนุนสรรสนาคมผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลสัมภาษณ์โดยปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์ครับ
12: สวัสดีท่านผู้ฟังและสวัสดีท่านผอ.สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลครับ
13: สวัสดีครับสวัสดีท่านแล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังทุกคนนะครับ
12: สวัสดีครับวันนี้ครับอยากจะมาขอชวนคุยเรื่องที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลครับได้เปิดรับสมัครตัวแทนจำหน่ายสลากตัวเลข3หลักหรือที่เรารู้จักกันในชื่อว่า N3 นะครับตั้งแต่เดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาจนถึงหมดเขตในช่วงสิ้นเดือนกันยายนเนี้ยครับมีเงื่อนไขในการสมัครอย่างไรบ้างโดยเฉพาะกับผู้พิการที่ต้องการมาสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายครับ
13: เงื่อนไขเนี่ยไม่มีอะไรเลยเพียงแต่ว่าท่านเนี่ยเป็นผู้พิการที่แท้จริงนะครับเพราะว่าเวลาคลิกเข้าไปในเว็บไซต์ของสำนักงานสลากเนี่ยนะครับจะอยู่หน้าเว็บเลยพอคลิกเข้าไปในหน้าเว็บการสมัครตัวแทนจำหน่าย N3 ก็จะมีให้เลือกเมนูนะครับ1 2 3ผู้พิการเนี่ยจะอยู่ในเมนูที่3พอกดเข้าไปปุ๊บเนี่ยก็ให้ลงเลข13หลักประจำตัวนะครับแล้วก็ยืนยันตัวตนแค่นี้ครับเพราะนั้นถ้าท่านเป็นผู้พิการนะครับไม่ว่าจะประเภทใดทั้ง7ประเภทนะครับท่านสามารถที่จะลงสมัครได้ทั้งหมดไม่ได้มีเงื่อนไขอะไรครับในขั้นต้นนะครับ
12: ครับผมเรามีโควต้าให้กับทางผู้พิการจำนวนเยอะไหมครับที่เราเตรียมไว้ในขณะนี้ครับผม
13: ต้องเรียนอย่างนี้ครับคุณท็อป N3 เนี่ยมันไม่ได้มีจำนวนที่จะต้องมาแบ่งกันนะครับเพราะว่าตัวแทน N3 เนี่ยมันสามารถที่จะจัดสรรให้กับตัวแทนได้เลยเพียงแต่ว่าเราจะจัดสรรให้กี่รายเท่านั้นเองมันไม่เหมือน L6 ครับ
12: คุณ
13: ท็อปใช่เพราะ L6 เนี่ยจะต้องมีสลากเอาไว้จำนวนหนึ่งแล้วก็มาจัดสรรแต่อย่าง N3 เนี่ยมันไม่ได้มีจำนวนสลากเอาไว้นะครับ
12: ครับ
13: เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่ได้มีหลักก็จะต้องมีโควต้าเท่าไหร่นะครับ
12: ก็คือถ้าเบื้องต้นเนี่ยท่านผู้ฟังหรือท่านผู้พิการเนี่ยสนใจเนี่ยให้กรองกรอกข้อมูลเข้ามาก่อนได้เลยไม่ได้มีเพดานว่ารับกี่คนเดี๋ยวเราคัดกรองกันอีกทีนึงถูกต้องไหมครับ
13: ถูกต้องครับให้ท่านสมัครมาเลยเป็นโอกาสแล้วสมัครมาได้เลยนะครับ
12: ครับครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายแล้วผ่านแล้วเนี่ยครับจะมีการอบรมให้กับสมาชิกที่มาเป็นตัวแทนจำหน่ายเนี่ยได้เข้าใจรายละเอียดในการจำหน่ายสลากด้วยไหมครับเพราะว่าทราบว่ามีทั้งจำหน่ายแบบเล่มแล้วก็จำหน่ายทั้งแบบดิจิทัลด้วยอย่างเงี้ยครับ
13: มีการอบรมแน่นอนครับคุณท็อปท่านผู้ฟังทุกครั้งเนี่ยเวลาที่เราทำสัญญาตัวแทนหรือว่าคัดเลือกตัวแทนนะครับไม่ว่าจะเป็นรายใหม่หรือรายเก่านะครับเราจะมีการอบรมนะครับให้ความรู้กับตัวแทนทุกครั้งนะครับก่อนที่จะมีการจำหน่ายถ้าเป็นรายใหม่เลยนะครับเราก็อบรมแบบนึงนะครับแต่ถ้าเป็นตัวแทนอยู่แล้วทำสัญญานะครับเพื่อต่ออายุสัญญาปีต่อปีเราก็มีการอบรมเน้นย้ำเหมือนกันก็จะอบรมอีกแบบนึงเพราะนั้นตอบได้เลยนะครับคุณท็อปว่าเราจะมีการอบรมให้ความรู้แนะนำนะครับในเรื่องของการใช้ระบบการเป็นตัวแทนรวมทั้งสิ่งที่ตัวแทนควรจะทำนะครับในเรื่องของความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างนี้ด้วยอบรมหมดครับคุณท็อป
12: ครับที่ผ่านมาเนี่ยเคยมีผู้พิการที่มีความกังวลไหมครับว่าเอ้ยถ้าเกิดเราพิการแบบนี้สมัครไปเนี่ยเราจะต้องจำหน่ายสลากยังไงเรามีวิธีพูดให้เขาแบบคลายความกังวลหรือสามารถจำหน่ายสลากตามที่แบบว่าระบบเสร็จไวอะไรแบบนี้ทำได้ไหมครับ
13: ได้ครับแน่นอนในขั้นต้นนี่ครับต้องเรียนอย่างนี้ครับคุณท็อปผู้ฟังด้วยนะครับสลาก N3 เนี่ยนะครับขั้นต้นเลยเนี่ยตัวแทนเนี่ยไม่ต้องลงทุนนะครับไม่เขาว่าไม่ต้องลงทุนหมายถึงว่าถ้าเป็นตัวแทนแล้วเนี่ยท่านสามารถที่จะขายสลาก N3 ได้โดยที่ท่านไม่ต้องเอาเงินมาจ่ายสำนักงานสลากก่อนท่านสามารถเป็นตัวแทนไปขายได้ท่านขายได้เท่าไหร่ท่านรับเงินไปเท่านั้นประการแรกเลยคือ1ไม่ต้องลงทุน2เนี่ยในระบบเนี่ยเราออกแบบมานะครับสำหรับผู้พิการหรือผู้กลุ่มเปราะบางโดยเฉพาะท่านไม่จำเป็นต้องมีโทรศัพท์มือถือเลยนะครับเพราะเราออกแบบมาเป็น QR code ของร้านค้าของตัวท่านนะครับเราจะมี QR code ร้านค้าให้กับตัวท่านนะครับท่านไปเจอผู้ซื้อท่านเอา QR code ให้กับผู้ซื้อสแกนนะครับผู้ซื้อสามารถเข้าไปในร้านค้าของตัวท่านได้เลยแล้วก็สามารถเลือกซื้อสลากได้เลยแต่ N3 เนี่ยบอกก่อนว่าไม่ได้มีเลขนะครับN3 ไม่ได้มีเลขเอาไว้ N3 เนี่ยคือผู้ซื้อเนี่ยสามารถเลือกเลขเองได้เลยคล้ายๆเหมือนอัตนึกภาพผมขอใช้คำนี้แล้วกันเหมือนหวยใต้ดินนะครับ
12: ครับ
13: หวยใต้ดินคือสามารถเลือกเลขเองได้เลย3หลักนะครับ
12: ครับผม
13: ใช่เพราะนั้นเนี่ยมันอำนวยความสะดวกกับผู้ขายและผู้ซื้อมากๆนะครับ
12: ครับเลือกเลขเองได้เลยอยากได้เลขอะไรก็ขอให้ซื้อกับตัวแทนจำหน่ายรายนั้นๆเท่านั้นเอง
13: ถูกต้องครับถูกต้อง
12: ครับ
13: ถ
12: ู
13: กต้องถ้าท่านได้รับเลือกเป็นตัวแทน N3 แล้วเนี่ยเราก็จะสร้าง QR code เป็นร้านค้าเฉพาะท่านเลยเฉพาะร้านของท่านเลยสแกน QR code ไปปุ๊บก็จะเจอชื่อท่านชื่อนายกมีรูปด้วยแล้วก็สามารถที่จะซื้อสลากเลือกซื้อสลาก N3 ได้เลย
12: ครับตรวจสอบได้ด้วยนะครับ
13: ใช่ครับใช่ครับ
12: ทีนี้ครับขอถามเกี่ยวกับเรื่องรายได้ครับว่าการจำหน่ายสลาก N3 เนี่ยสามารถสร้างรายได้กับตัวแทนจำหน่ายยังไงบ้างการันตีรายได้ได้ไหมครับว่าเขาจะได้ประมาณเดือนละเท่าไหร่แล้วก็ยกระดับคุณภาพชีวิตผู้พิการเนี่ยให้มีรายได้พอเลี้ยงชีพจากการจำหน่ายสลากได้ยังไงบ้างครับ
13: เรื่องนี้ครับคุณท็อปสลาก N3 1ใบเนี่ยนะครับผู้ซื้อซื้อ20บาทผู้ขายได้ทันทีเลย2บาทเพราะฉะนั้นในขั้นต้นเนี่ยนะครับถ้าเราให้งวดหนึ่งสมมติงวดหนึ่งให้โควต้าไป 2,000 ใบถ้าผู้ขายขายหมดเลยผู้ขายคนนั้นตัวแทนคนนั้นก็จะได้ 2,000 คูณ2ก็คือ 4,000 บาท
12: ครับ
13: ถ้าเดือนหนึ่งนะครับเพราะเดือนหนึ่งมี2งวดก็จะเป็น 4,000 บวก 4,000 ก็จะเป็น 8,000 บาทอันนี้คือขั้นต้นแต่ว่าเรายังไม่ได้เคาะออกมาว่าท้ายสุดแล้วเนี่ยตัวแทนที่เป็นผู้พิการที่เราเปิดรับสมัครในครั้งนี้เราจะให้งวดละกี่ใบนะครับแล้วก็จะเป็นรายได้เดือนหนึ่งเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นอันเนี้ยก็อยู่ในขั้นตอนที่จะพิจารณาต่อไปนะครับซึ่งแน่นอนว่าถ้าเข้ามาเป็นตัวแทนแล้วบอร์ดพิจารณาแล้วควรจะให้มีรายได้เนี่ยอย่างน้อยที่สุดเนี่ยสามารถที่จะเลี้ยงชีพได้นะครับคุณท็อป
12: เข้าใจแล้วครับความน่าสนใจคือไม่จำเป็นต้องลงทุนแล้วก็อยู่ที่ความสามารถของท่านว่าในแต่ละงวดท่านจะขายได้เท่าไหร่ตรงนี้ก็จะเป็นรายได้ให้กับท่านทันทีเลยในตอนที่จบแต่ละงวดไปนั่นเองนะครับ
13: ถูกต้องครับ
12: ครับเพราะฉะนั้นครับอยากจะให้ท่านผอ.ครับช่วยเชิญชวนครับผมว่าให้ท่านผู้พิการเนี่ยที่กำลังฟังอยู่ก็ดีเนี่ยมาสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายกันเพราะว่าหมดเขตก็จะสิ้นเดือนนี้แล้วครับผม
13: ใช่ครับก็เชิญชวนเลยนะครับผู้ฟังทุกท่านนะครับท่านที่เป็นผู้พิการทุกท่านเลยครั้งนี้เราเปิดโอกาสเปิดกว้างนะครับเป็นครั้งแรกนะครับที่เราเปิดให้ผู้พิการทุกประเภทในประเทศนี้ทุกท่านมีสิทธิ์เข้ามาเป็นตัวแทนขายสลาก N3 ได้โดยในชั้นต้นเนี่ยไม่ได้มีเงื่อนไขกติกาอะไรเลย ท่านเพียงแต่เดินไปเจอผู้ซื้อหรือติดต่อกับผู้ซื้อได้ท่านก็จะขายได้ขึ้นอยู่กับความสามารถในการขายขึ้นอยู่กับความขยันของท่านเองถ้าท่านต้องการอาชีพนะครับแล้วไม่ต้องลงทุนที่สำคัญไม่ต้องลงทุนขายได้เท่าไหร่ได้เท่านั้นเข้าไปที่เว็บไซต์ของสำนักงานสลากได้เลยนะครับ www.glo.or.th นะครับหรือว่าใน Google เนี่ยพิมพ์เลยว่าเว็บไซต์สำนักงานสลากมันก็จะขึ้นมากดคลิกเข้าไปคลิกไปปุ๊บเนี่ยเข้าหน้าหลักมันอยู่ที่หน้าหลักเลยนะครับอันเนี้ยคือถ้าผู้พิการทางสายตาเนี่ยแนะนำให้กับผู้ดูแลนะครับหรือว่าญาติหรือพี่น้องเนี่ยช่วยนิดนึงนะครับเพราะมันอาจจะไม่ได้อำนวยสะดวกกับผู้ที่พิการทางสายตานะครับแต่ว่าอย่างไรก็ดีเนี่ยก็ให้ผู้ที่ดูแลหรือให้คนใกล้ชิดช่วยในการกรอกแค่นั้นเองหรือถ้าท่านทำไม่ได้ท่านมาที่สำนักงานสลากเดี๋ยวเราทำให้เดี๋ยวเราทำให
14: ้ก็เดินทางมาที่สำนักงานสลากกินแบ่งได้สำหรับท่านที่ไม่สะดวกที่จะกรอกผ่านเว็บหรืออาจจะรู้สึกว่าไปให้เจ้าหน้าที่แนะนำมาจะสะดวกกว่าก็ไปที่สำนักงานสลากได้เลย
13: ยินดีแต่ว่าเกรงใจบางท่านอยู่ไกลไงครับถ้าท่านอยู่ไกลท่านเข้าเว็บไซต์ท่านง่ายหรือให้คน
14: ที่รู้จักช่วยทำให
13: ้ใช่มันจะง่ายมากท่านไม่ต้องเดินมาแต่ว่าถ้าเกิดอยู่ใกล้ๆอย่างเงี้ยก็สามารถเดินทางเข้ามาได
14: ้ครับแล้วก็เดี๋ยวพอสิ้นเดือนกันยายนก็จะประกาศผลอย่างเร็วที่สุดประมาณวันไหนครับผม
13: ว่าไม่เกินเดือนหนึ่งเพราะว่ามันจะมีขั้นตอนนิดหนึ่งเราจะต้องเข้ากระบวนการคัดตรวจสอบว่าท่านเป็นผู้พิการจริงๆนะครับเสร็จแล้วเราก็นำเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อที่จะอาจจะต้องเป็นการแรนดอมเพื่อที่จะจัดลำดับนะครับถ้าสมมติบอร์ดบอกว่าเอ้ยให้หมดเลยก็ไม่ต้องจัดลำดับแต่ถ้าบอร์ดบอกว่าค่อยๆทยอยเข้าอาจจะต้องมีการแรนดอมเพื่อจัดลำดับแค่นั้นเองนะครับ
14: แล้วก็เดี๋ยวจะแจ้งท่านที่มีสิทธิ์ไปอีกทีนึง
13: ใช่ครับ
14: ก็จะมีสกัดให้ QR code ให้นะครับ
13: ถูกต้องครับเราจะประกาศให้ทราบโดยทั่วกันเลยนะครับ
14: ผมครับอันนี้ก็คือรายละเอียดนะครับของท่านที่เม็ดอยากสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายสลากแบบ N3 นะครับถึงสิ้นเดือนกันยายนนี้นะครับท่านผู้พิการที่กำลังรับฟังอยู่ครับเป็นโอกาสสำคัญเลยครับผมเป็นรายได้ที่เรียกได้ว่าถ้าท่านเป็นตัวแทนแล้วเนี่ยแทบจะมาเปล่าๆเลยขึ้นอยู่กับโควต้าที่ท่านได้แต่ละเดือนแล้วท่านขายได้เท่าไหร่ก็สามารถเข้ามาช่วยจุนเจือครอบครัวได้แน่นอนไม่มากก็น้อยครับผมวันนี้นะครับขอขอบคุณท่านพันโทหนุนสันสนาคมท่านผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลที่มาร่วมพูดคุยแล้วก็บอกถึงหลักเกณฑ์ต่างๆนะครับก็เชื่อว่าเดี๋ยวก็คงมีท่านผู้พิการสมัครไปมากขึ้นนะครับจำนวนจะได้เพิ่มขึ้นแล้วก็เป็นการกระจายสิทธิ์ให้ทุกคนอย่างทั่วถึงนั่นเองครับผม
13: ขอบคุณครับยินดีครับขอบคุณนะครับ
14: ขอบคุณท่านครับวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ
15: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02-5077-7555
0: ภาครัฐยกระดับคุมเข้ม Data Center เพื่อรับมือการเติบโตของเศรษฐกิจดิจิทัลที่ต้องขยายตัวอย่างยั่งยืนไม่กระทบชุมชนติดตามรับฟังจากช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
16: เคาะข่าวเล่าประเด็น
17: การเติบโตอย่างก้าวกระโดดของเทคโนโลยีและเศรษฐกิจดิจิทัลส่งผลให้ธุรกิจศูนย์ข้อมูลหรือ Data Center ขยายตัวอย่างรวดเร็วในประเทศไทยอย่างไรก็ตามความกังวลด้านผลกระทบต่อชุมชนและทรัพยากรธรรมชาติทำให้ภาครัฐต้องยกระดับมาตรการควบคุมอย่างจริงจังผ่านคณะกรรมการ Data Center ทำหน้าที่บูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างหลายกระทรวงข้อมูลจากนายดนุชาพิชยนันท์เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสสช.เปิดเผยว่าปัจจุบัน Data Center มีโครงการที่เปิดให้บริการแล้ว35โครงการโครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง49โครงการและอยู่ระหว่างการรอการพิจารณาหรือเอกชนแสดงความสนใจประมาณ117โครงการและจากข้อห่วงใยเรื่องการควบคุมมาตรฐานและตำแหน่งที่ตั้งโครงการที่เปิดให้บริการแล้วส่วนใหญ่เกือบทั้งหมดตั้งอยู่ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมซึ่งมีเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ของนิคมอุตสาหกรรมกำกับดูแลความปลอดภัยและระบบสาธารณูปโภคอย่างเข้มงวด มีเพียงส่วนน้อยประมาณ 3-4 แห่งเท่านั้นที่เป็นศูนย์ข้อมูลขนาดเล็กของสถาบันการเงินพร้อมย้ำการออกมาตรการคุมเข้มจะช่วยแก้ไขปัญหาความกระจัดกระจายของข้อมูลเพิ่มความมั่นคงด้านพลังงานและมั่นใจได้ว่าการลงทุน Data Center ในประเทศไทยนับจากนี้จะสร้างประโยชน์สูงสุดให้กับเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศ
18: ต้องเรียนอีกก่อนนะครับว่าในเบื้องต้นเนี่ยเราคิดเอาไว้ว่าดูจากคู่มือของทาง BOI อะไรพวกนี้นะครับแล้วก็ดูเรื่องของปริมาณขนาดของการใช้ไฟที่มันต้องมีการสำรองน้ำมันมาประกอบกันเนี่ยตอนแรกก็คิดว่าเส้นแบ่งเนี่ยอยู่ที่ประมาณ2เมกะวัตต์ขึ้นไปเนี่ยอาจจะต้องมาดูว่าจะต้องเป็นธุรกิจประเภทอุตสาหกรรมนะครับที่ประชุมก็มีการพูดคุยกันว่าจะต้องดูลึกกว่านั้นเพราะว่ามันจะมีเรื่องของสเกลของ Data Center เพราะนั้นอาจจะต้องดูรายละเอียดสักนิดหนึ่งว่าแต่ละไซส์เนี่ยมันมีไซส์ไหนยังไงแล้วดูเรื่องผลกระทบว่าเป็นยังไงเดี๋ยวค่อยมา finalize อีกครั้งหนึ่งแต่เบื้องต้นก็ที่เสนอในที่ประชุมก็คือประมาณ2เมกะวัตต์ขึ้นไป
17: ด้านนายชัชชาติ สิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยถึงแผนปฏิบัติการตรวจสอบ Data Center ทุกแห่งในพื้นที่เพื่อจัดระเบียบและบังคับใช้กฎหมายหากตรวจพบการประกอบกิจการโดยไม่มีใบอนุญาตจะถูกดำเนินคดีอย่างเด็ดขาด
19: มีความชัดเจนมากขึ้นในเรื่องของนิยามการกำกับดูแลการเข้าหมวดของอุตสาหกรรมซึ่งจะทำให้มีผลดีในที่ทำให้ประชาชนมีความปลอดภัยแล้วก็มีความมั่นใจมากขึ้นองค์กรมอปัจจุบันมีขออนุญาตทั้งหมด6โครงการนะฮะขนาดตั้งแต่9เมกะวัตต์ถึง23เมกะวัตต์อนุมัติเปิดดำเนินการไปแล้ว3โครงการตั้งแต่ปี65 66 67โครงการที่เปิดไปแล้วเนี่ยก็จะสำรวจอย่างเข้มข้นส่วน3โครงการที่ยังไม่ได้อนุมัติขั้นสุดท้ายก็ให้ชะลอแล้วก็ไปดูในส่วนที่เกี่ยวข้องให้เข้มข้นแล้วก็รอนโยบายจากทางคณะกรรมการ
17: สำหรับเป้าหมายสำคัญของรัฐบาลไม่ใช่การขัดขวางการลงทุนทางเทคโนโลยีแต่เป็นการสร้างมาตรฐานใหม่ที่สมดุลการบังคับใช้กฎหมายที่มีอยู่อย่างจริงจังในปัจจุบันควบคู่กับการยกร่างกฎหมายและระเบียบใหม่จะช่วยให้ธุรกิจ Data Center ในประเทศไทยเติบโตได้อย่างยั่งยืนมั่นใจได้ว่าส่งผลดีต่อเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศไม่สร้างภาระหรือความเสี่ยงต่อความปลอดภัยและชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่นพศรแก้วคำรายงาน
0: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติร่วมกับกรมอุตุนิยมวิทยาเร่งเครื่องรับมือภัยซุปเปอร์เอลนิโญพร้อมออกมาตรการเข้มงดทำนาปรังสงวนน้ำอุปโภคบริโภคติดตามรับฟังได้จากรายงานพิเศษนี้ค่ะ
20: ประเทศไทยกำลังเผชิญบททดสอบทางสภาพภูมิอากาศครั้งสำคัญเมื่อกรมอุตุนิยมวิทยาและสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.เตือนภัยวิกฤตภัยแล้งที่อาจยกระดับสู่ปรากฏการณ์ซูเปอร์เอลนิโญซึ่งรุนแรงที่สุดในรอบพันปีนายณัฐวุฒิแดนเดียรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยว่าแม้ช่วงนี้จะมีฝนตกลงมาบ้างแต่สภาวะความแห้งแล้งสะสมทำให้ดินดูดซับน้ำไว้จนหมดและไม่มีน้ำไหลเข้าเขื่อนโดยเฉพาะพื้นที่ตอนกลางของภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้แก่จังหวัดชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์และมหาสารคามที่เผชิญภัยแล้งซ้ำซากประกอบกับปริมาณน้ำในเขื่อนหลักภาคเหนือตอนบนเหลือเพียงร้อยละ60-70จึงขอความร่วมมือเกษตรกรนอกเขตชลประทานงดทำนาปรังเพื่อสงวนน้ำไว้ใช้อุปโภคบริโภคข้ามปี
21: สิ่งที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษก็คือโซนที่อยู่นอกเขตชลประทานอาจจะต้องขอความร่วมมือทางเกษตรกรนะครับอาจจะต้องงดทำนาปรังนะครับที่อาจจะต้องดูดน้ำจากน้ำใต้ดินอะไรพวกนี้นะครับเพื่อจะใช้ในด้านนี้อยากจะให้ใช้น้ำใต้ดินที่มีอยู่จำกัดเนี่ยมาในเรื่องของการอุปโภคบริโภคเป็นหลักนะครับเพราะว่าหลายๆพื้นที่เนี่ยทุกวันนี้เทคโนโลยีการขุดเจาะน้ำบาดาลก็มีเยอะมากกระจายตัวอยู่ในพื้นที่ทุกชุมชนโดยเฉพาะพื้นที่ที่อยู่นอกเขตชลประทานนะครับถ้าทุกที่ดูดน้ำมาใช้เพื่อการเพาะปลูกของนาปังอะไรพวกนี้เพิ่มเติมอะไรเงี้ยน้ำใต้ดินเราก็จะมีที่มีอยู่จำกัดอยู่แล้วเนี่ยก็จะไม่เพียงพอนะครับ
20: ด้านนายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสทนช.ระบุเพิ่มเติมว่าแม้พายุฝนแบบเรนบอมบริเวณชายขอบประเทศจะช่วยเติมน้ำในเขื่อนสำคัญบางแห่งแต่ภาพรวมยังคงวิกฤตจากการก่อตัวของซูเปอร์เอลนิโญในเดือนกันยายนนี้เพื่อเป็นการรับมือเชิงรุกคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติงบกลางกว่า 6,000 ล้านบาทสำหรับขุดเจาะบ่อบาดาลและสร้างเขื่อนระยะยาวอาทิเขื่อนน้ำกิและเขื่อนน้ำกอนจังหวัดน่านพร้อมออกมาตรการเข้มงวดในลุ่มน้ำเจ้าพระยาโดยส่งเสริมการปลูกพืชใช้น้ำน้อยและตัดแต่งกิ่งผลเพื่อลดการขายน้ำ
1: เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ทางรัฐบาลเองก็เร่งทำโดยเพราะการสร้างเขื่อนต่างๆต้องเรียนนะครับว่าเขื่อนเนี้ยนะครับก็จะเก็บน้ำที่มีมากไว้ในรูฝนคือเก็บน้ำข้ามปีได้เราเห็นได้ว่าเมื่อปี2008เรามีน้ำค่อนข้างเยอะนะครับปีนี้เราจะเจอแล้งหนักและแล้งมากนะครับในช่วงของตั้งแต่เดือนตุลาคมจนถึงเดือนพฤษภาคมเนี้ยก็จะใช้น้ำที่เก็บไว้มากเพราะฉะนั้นเนี่ยการดำเนินการการสร้างเขื่อนในบางที่เนี่ยยังมีความจำเป็นไม่ว่าจะเป็นที่จันทบุรีหรือที่เชียงรายนะครับหรือที่บางที่หรือที่น่านเนี่ยที่เรากำลังสร้างเขื่อนน้ำกี่น้ำกอเนี่ยนะครับกรมชลประทานก็กำลังเร่งรัดดำเนินการการมีน้ำที่จะสำรองเก็บไว้อย่างเงี้ยมันจะเป็นภูมิคุ้มกันทำให้ในช่วงแล้งที่เราประสบปัญหาไม่ว่าจะเป็นเอลนีโญอะไรต่างเนี่ยเราก็จะคลี่คลายลงหรือเบาบางลง
20: ท้ายที่สุดแล้วความสำเร็จในการรับมือภัยแล้งข้ามปีครั้งนี้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับแผนงานของภาครัฐเพียงแต่ฝ่ายเดียวแต่หากต้องอาศัยความร่วมมืออย่างเคร่งครัดของเกษตรกรและประชาชนทุกภาคส่วนในการปรับตัวใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าเพื่อประคับประคองทรัพยากรน้ำอันจำกัดให้เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคและรักษารากฐานทางเศรษฐกิจเกษตรกรรมของประเทศให้ก้าวข้ามผ่านช่วงเวลาวิกฤตนี้ไปได้จนถึงฤดูฝนหน้าอย่างยั่งยืนนันทภาแสนตุ้มรายงาน
0: ประเทศไทยกำลังเข้าสู่สังคมสูงวัยทำให้แรงงานข้ามชาติเข้ามามีบทบาทสำคัญมากขึ้นสมาชิกวุฒิสภาจึงเสนอให้ทบทวนกฎระเบียบการเข้าถึงสิทธิ์อย่างเป็นธรรมปรับระบบแรงงานให้รองรับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรในอนาคตติดตามรับฟังรายละเอียดจากรายงานนี้ค่ะ
2: ประเทศไทยกำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรครั้งสำคัญเมื่อเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์แรงงานไทยรุ่นใหม่มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องแรงงานข้ามชาติเข้ามามีบทบาทสำคัญต่อภาคเศรษฐกิจและตลาดแรงงานไทยทำให้เกิดข้อถกเถียงถึงการเข้าถึงสิทธิประโยชน์ประกันสังคมและข้อกังวลว่าแรงงานข้ามชาติอาจใช้สิทธิ์บางประเภทเช่นกรณีคลอดบุตรมากกว่าแรงงานไทยคำถามสำคัญจึงอยู่ที่ว่าแรงงานข้ามชาติเป็นภาระของกองทุนประกันสังคมหรือแท้จริงแล้วมีส่วนช่วยพยุงระบบนายเทวฤทธิ์มณีฉายสมาชิกวุฒิสภาในฐานะกรรมาธิการและที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการการแรงงานวุฒิสภามองว่าแรงงานข้ามชาติไม่ได้เป็นภาระต่อกองทุนประกันสังคมหากแต่เป็นกำลังสำคัญที่ช่วยพยุงกองทุนเพราะแรงงานข้ามชาติและนายจ้างต่างจ่ายเงินสมทบเข้าระบบเช่นเดียวกับแรงงานไทยการพิจารณาเฉพาะด้านการใช้สิทธิ์จึงอาจไม่สะท้อนภาพรวมของระบบทั้งหมดเพราะในอีกด้านหนึ่งแรงงานกลุ่มนี้ก็เป็นผู้ส่งเงินสมทบเข้าสู่กองทุนอย่างต่อเนื่อง
22: คนเหล่านี้คนที่เป็นกำลังแรงงานทั้งคนและคนงานไทยคนงานข้ามชาติเนี่ยก็คือคนที่จ่ายเงินสมทบระบบประกันสังคมดังนั้นผมคิดว่าการเอาเข้ามาอยู่รวมกันอย่างเดิมเนี่ยนะครับแล้วก็เพิ่มสิทธิมากขึ้นหรือดึงดูดใจให้เขาเข้ามามากขึ้นอำนวยความสะดวกให้เขาเข้ามาได้มากขึ้นเนี่ยจะกลายเป็นปัจจัยในการสร้างความมั่นคงหรือว่าเป็นการเรียกว่าเขามาช่วยอุ้มระบบประกันสังคมในขณะที่ประชากรหรือคนไทยที่เป็นกำลังแรงงานเนี่ยลดลงเรื่อยๆนะครับ
2: นายเทวฤทธิ์ยังชี้ให้เห็นว่าแรงงานข้ามชาติจำนวนไม่น้อยเดินทางกลับประเทศต้นทางก่อนอายุครบ55ปีจึงไม่ได้อยู่รับสิทธิประโยชน์กรณีชราภาพในประเทศไทยเงินสมทบในส่วนดังกล่าวจึงมีส่วนช่วยสร้างสมดุลทางการเงินให้แก่กองทุนในระยะยาวพร้อมเสนอให้ภาครัฐทบทวนกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับแรงงานข้ามชาติโดยเฉพาะเงื่อนไขการเปลี่ยนนายจ้างที่กำหนดให้ต้องหานายจ้างใหม่ภายใน60วันซึ่งอาจกลายเป็นข้อจำกัดต่อการเข้าถึงสิทธิ์อย่างเป็นธรรม
22: อีกอันนึงก็คือชราภาพหรือว่าบำนาญ นะครับซึ่งเราก็จะทราบกันว่าแรงงานข้ามชาติบางคนก็อาจจะมีคนที่มาอยู่ยาวหลายคนแต่หลายคนเนี่ยก็จะมาอยู่ไม่ได้ยาวนานมากนักนะครับพอกลับไปปุ๊บเนี่ยแปลว่าสิทธิ์เนี้ยเขาต้องรอจนกระทั่งอายุ55ถึงจะมาขอใช้สิทธินี้ได้นะครับดังนั้นโดยข้อเท็จจริงเนี่ยเหล่านี้เขาเองเนี่ยใช้สิทธิเนี่ยบางประการเนี่ยน้อยกว่าแรงงานไทยด้วยซ้ำไปดังนั้นผมคิดว่าเงื่อนไขที่จะดึงดูดเขาเข้ามาเนี่ยในทางตรงกันข้ามเนี่ยก็ควรจะอำนวยความสะดวกในการให้สิทธิเขาเหล่านั้น
2: โจทย์สำคัญด้านแรงงานข้ามชาติของไทยในวันนี้จึงเป็นการออกแบบระบบบริหารจัดการแรงงานให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างประชากรและเศรษฐกิจพัฒนาระบบที่เป็นธรรมส่งเสริมทักษะและใช้ประโยชน์จากแรงงานทุกกลุ่มอย่างเหมาะสมเพื่อความมั่นคงของตลาดแรงงานและกองทุนประกันสังคมในอนาคตหากภาครัฐไม่แก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างตลาดแรงงานอาจเผชิญทั้งภาวะขาดแคลนแรงงานในบางภาคส่วนและการตกงานเรื้อรังในบางกลุ่มได้ชวิสาประทุมมารายงาน
4: Bangkok Gems and Jewelry Fair World's Leading Gems and Jewelry Destination
5: ประเทศไทยหนึ่งในศูนย์กลางการค้าอัญมณีและเครื่องประดับที่สำคัญของโลกและงาน Bangkok Gems and Jewelry Fair คือเวทีที่สะท้อนศักยภาพของไทยพร้อมเชื่อมโยงผู้ประกอบการจากทั่วโลกเข้าสู่ตลาดอัญมณีและเครื่องประดับไทยในครั้งที่74นี้เตรียมพบกับผู้ประกอบการกว่า 1,300 บริษัทจากมากกว่า20ประเทศพร้อมสินค้าครบครันทั้งพลอยสีเพชรเครื่องประดับและธุรกิจที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำพร้อมสัมผัสไฮไลท์และกิจกรรมที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นนิทรรศการเครื่องประดับกิจกรรมสร้างเครือข่ายทางธุรกิจและสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้ในแวดวงอัญมณีและเครื่องประดับพลาดไม่ได้งานบางกอกเชมส์แอนด์จิวเวลรี่แฟร์ครั้งที่74งานเดียวที่รวบรวมทุกมิติธุรกิจจิวเวลรี่ 8-12 กันยายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ลงทะเบียนเข้าชมงานฟรีที่ bkkgems.com จัดโดย DITP และร่วมจัดโดย GIT
6: เร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
23: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: รักแม่รักธรรมชาติทำให้กิจสถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมสาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่0818726512หรือ0898412162เพื่อมหาชนคนภูพาน
1: ทองเพชรของเทมทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใสแล้วไม่เขียวทองใสแล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสุโขทัยให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร042714384

0: ครับที่อ้ายบ่คิดดอกกับผม
1: บ่แม่นบ่คิดดอกอ้ายบ่มีเงินให้มึง
2: บ่มี
1: จังว่าบ่ดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ยืมดอกซั่นเด้เดี๋ยวเนี่ย
0: โอ้ยผมเราว่าอ้ายบ่คิดดอกนำผมซั่นเด้เดี๋ยวเนี่ย
1: นั่นๆๆแนวมันสิได้เงินนั่นเป้าเอาไปส่งเพิ่นกาแฟก่อนค่ำกะไสเซนบำรุงสายตาน้ำมันนวดเอาสูตรร้อนสูตรเย็นแล้วก็น้ำมันเขียวสบู่ก่อนค่ำเอาไปส่งแม่ยายน้อยหั่นเราโทรมาสั่งมื้อเช้านี่090-292-7444 090-292-7444เราบอกว่าเอาผ้าห่มเป็นของแถมเฝ้าเอาไปส่งแล้วหั่น
0: โอ้บ่คิดดอกบ่มีดอกนึกว่าบ่คิดดอกกับเฮาบัดใดแท้บ่มีเงินให้เฮายืมตัวเนี่ย
1: จมหยังจมหยัง
0: บ่มีหยังครับอ้ายผมทวนออเดอร์ซื้อ
1: เออแล้วไป
3: ว้ายยายมานแม่นเจ้าเฮ็ดอีหยังนั่งก้มหน้ากูสู้อยู่หันยายเบิ่งข่าวตัวหำป๊าดยายเจ้าคือตาดีแท้โทรศัพท์จอน้อยๆเจ้ากะแนมเห็นตีเดียวนี
4: ่กะเห็นล่ะเนาะชัดเจนน้ำพร้อมนั่งอยู่นี่เหลียวเห็นหอดเสียงไม้พุ่น
3: อย่าคุยหลายนั่งอยู่อุดรจังใดสิแนมเห็นเสียงไม้เดียวนี
4: ่กะมาเบิ่งตีลานี่มันแม่นเสียงไม้บ
3: ่เออแม่นอีหลีล่ะหึ เบิ่งใน YouTube มันกะเห็นนั่นล่ะ
4: เบิ่งอยู่ไสก็เห็นคือเก่านั่นล่ะคันคนมันตาดี
3: มีเคล็ดลับบ่ยายผมตาบ่ดีได้เดี๋ยวนี้ขับรถย่ามื้อคืนก็เลี้ยวบ่เห็นหุ่ง
4: เอาอันนี้ไป
3: อีหยังล่ะนี่ยาย
4: สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำกระปุกละ650บาทอยากได้ก็โทรหาเพิ่นโลด090-292-7444 090-292-7444ส่งฟรีฮอดเฮือน
3: 090-292-7444ส่งฟรีฮอดเฮือนตียาย
4: เออสั่งมากินเด้อ
3: ครับผม

0: อีพอปวดหลังอีแม่ปวดแอวพอลุ่มแม่ป่าปวดเส้นเอ็นกระตึงอย่าไปทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดอีกต่อไปเอาน้ำมันเขียวก่อนค่ำไปใส่ทาถูนวดหรือสูดดมซอยผ่อนคลายกล้ามเนื้อบรรเทาอาการขั้นจากแมลงสัตว์กัดต่อยปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดหยอกหรือวิ่งเวียนน้ำมันเขียวก่อนค่ำสูตรต้นตำรับสมุนไพรกลิ่นหอมสูตรดมกระชื่นใจถ้าถูหนวดกระพรอนคลายน้ำมันเขียวก่อนค่ำ1ขวด195บาท2ขวด300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ0902927444 0902927444น้ำมันเขียวก่อนค่ำผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำ
1: บักลาเอาสบู่ก่อนค่ำสูตรอาบน้ำส่งมาให้แม่แน
2: ่มันมีสองก้อนสีชมพูกับสีทองก้อนไหนล่ะสูตรอาบน้ำเนี่ย
1: ก็ก้อนสีทองนั่นล่ะคอยเม้นสูตรอาบน้ำก้อนสีชมพูมันสูตรล้างหนาตัวแม่หัวกระโทสั่งเขามาส่งมือเศร้านี่0902927444 0902927444หั่นยืนมาให้แม่แน
2: ่เอานี่แม่ยืนมือมาเอา
1: เออเออขอบใจเด้อลูกเด
2: ้อปาดกระเป๋าเงินอีแม่แม่เงินคือหลายแต่ว่าแม่ใครรักเจ้าเด้อ
1: รักเยอะไหมล่ะลูก
2: บุ้งบองไทยเงาๆวะเออกะนิดนึงอ่ะแม
1: ่อ้าวรักแม่ทำไมมึงรักนิดเดียวมึงต้องรักเยอะๆสิ
2: กูเอาเจ้าสันได้บ่แม
1: ่เออมึงจะจงไว้รักใคร
2: บองไทยเงาๆเออกะสันใครรักเจ้าหลายๆเด้อ
1: เออต้องอย่างนี้สิ
2: โอ้ยอากาศแม่

0: มาห่อนมาเอาแท้เอากระเป๋าเงินคือเปิดอาซาวาอยู่อันเนี่ยโอ้ยบักจอยบักฮากินหัวมึงเอ้ยกูว่าอยู่มึงคือว่าข่อยรักเจ้าเด้อข่อยรักเจ้าเด้อกูว่าเป็นมึงบอกครับกูบัดไหนแท้มึงรักเงินในกระเป๋ากูมึงตาย
1: เภสัชมดนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสูตรสมุนไพรกระสายเส้นแบนก้อนคำทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% และแคปซูลเนี่ยทำมาจากเจลาตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรกระสายเส้นก้อนคำเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรเกือบ10ชนิดซึ่งมีสารสำคัญในการออกฤทธิ์ลดปวดเมื่อยตามร่างกายทั้งเฉียบพลันและเรื้อรังและยังมีสารออกฤทธิ์ตัวเด็ดนะคะที่ชื่อว่าไคลโตเลปซิดซึ่งช่วยลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อและเป็นสารคลายกล้ามเนื้ออ่อนเมื่อทุกท่านทานยากระสายเส้นแบนก้อนคำจะรู้สึกได้เลยว่าร่างกายที่เมื่อยสะสมเหนื่อยล้ากล้ามเนื้อตึงตัวจะเบาสบายตัวขึ้นค่ะและที่สำคัญสินค้ายังได้รับมาตรฐานจริงพีด้วยนะคะไม่ลองไม่

0: โปรโมชั่นสุดพิเศษจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำในช่วงนี้โปรซีสหายกาแฟก่อนค่ำหนึ่งกล่องสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำหนึ่งกระปุกยากระไสเซนก่อนค่ำหนึ่งกระปุกน้ำมันนวดหนึ่งคูสิเอาสูตรร้อนหรือสูตรเย็นหรือเอาคละกันก็ได้รวม 1,750 บาทเลือกของแถมได้2ชิ้นแน่นเลือกของแถมได้2ชิ้นบ่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าถุงผ้าขนหนูหรือแก้วกาแฟหรือจะเลือกรับเป็นของขวัญชิ้นใหญ่กาน้ำร้อนไฟฟ้าผ้าห่มหรือกาแฟเพิ่ม1กล่องก็ได้โปรโมชั่นกาแฟก่อนค่ำชุดทดลอง1กล่อง350บาทชุดประหยัด2กล่อง600บาทชุดคุ้มค่า4กล่อง 1,000 บาทเลือกของแถมได้1ชิ้นบ่ว่าจะเป็นเสื้อแขนยาวใส่เฮ็ดเบียกเฮ็ดงานผ้าถุงผ้าขนหนูหรือชุดแก้วกาแฟพร้อมช้อนชุดบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทเลือกของแถมชิ้นใหญ่ได้1ชิ้นบ่ว่าจะเป็นวิทยุกาน้ำร้อนไฟฟ้าผ้าห่มหรือเลือกรับเป็นกาแฟเพิ่ม1กล่องหรือถ้าสั่งน้ำกันเลือกของขวัญชิ้นน้อยเป็น2ชิ้นก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำโปรโมชั่นลดราคาจาก 1,000 เหลือกระปุกละ650บาทโปรโมชั่นยากระไสเซนตราก่อนค่ำลดราคาจาก850เหลือกระปุกละ450บาทโปรโมชั่นน้ำมันนวดสมุนไพรก่อนค่ำราคาเต็ม1กระปุก195บาทซื้อเป็นคู่2กระปุก300บาทจะเอาสูตรเดียวกันร้อนทั้ง2เย็นทั้ง2หรือคักกันร้อนกับเย็นก็ได้คุ้มค่ากว่ามักโปรโมชั่นใดจัดได้เต็มที่090 292 7444 090 292 7444เบอร์สุขภาพดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำเด้อข้อบอกคุณที่ไว้วางใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำกาแฟก่อนค่ำน้ำมันหนวดก่อนค่ำกระไสเซนก่อนค่ำสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามผลิตภัณฑ์โทร090 292 7444 090 292 7444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับ
1: พระเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090 292 7444 090 292 7444สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ
3: ณช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญพ่อแม่พี่น้องตั้งหน้าตั้งตารับฟังรายการมวลทะลุธง

0: พบกับลูกไส้ลายอีเมลคนเก่าเราว่ากิน
1: ว้าว
0: ยาบ่สูน้ำบ่อาบผ่าบ่ซักเขียวบ่สีมีบ่ใส่โคตรกไทยบ้านหน้าบ้านบ้านแต้มเป๊ะๆปากแป๊ะๆเป่าแวะแวะทูจ้าทูจ้าคุณบอยชุนท่อนชัยมาแล้วเด้อค่ะ

0: พี่น้องเอ๋ยคันได้ขึ้นนั่งบันเป็นเอกสูงสักเจ้าอย่าโว้โว้เสียงลืนคนทั้งคายสื่อว่าเป็นนายนี่ให้หวังดีเนาะดอมเบาคันหักเบาบ่พร้อมสิเสียหน้าบัดหาเดินมามาแล้วมาเอาแนวไปไว้มาเอาในเนาะไปวาน
1: เสีย
0: มาเอาแนวคนผู้หายและยังขี่คานไปไว้ท่าตื่นสวย
1: อ่อนชัยปาก
0: ได้เวลาขึ้นตั้งนั่งหันครับโคศกไทยบ้านนาบันบานดังเปเปปากแปแปเว้าแวะแวะ

0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก้อนคำขอกันมากกว่าหมู่ครับคุณแม่มาลินีสมสกุลชัยสร้างนวดร่อน8กระปุกของแถมเอาเป็นผ้าขนหนูและก็ฝากเกลี้ยงนี่ถามข่าวถามข้าวกี่แม่ประกอบแก้วว่าสันทางถาดพนมได้ยินข่าวว่าป่วยให้อีแม่สวงเศร้าไว้ๆเด้อว่าสันเอาฝากเป็นความคิดฮอดคิดถึงไปหาคันใครอยู่คันหนาวอยู่ฟังรายการแล้วก็ให้สวงให้เศร้าเด้อแม่ประกอบแก้วเด้ออีแม่มาลินีสมสกุลชัยบ่าวบอยสุนทรชัยฝากความห่วงใยมาหาครับ

ยาวยาวไวคือสายทั่วลาลวดยามหากเกิดเหตุห่อนยังสิได้เพิงสายยาวยาวไวคือกาขับเอียนยาสุเห็ดอุ่งปุงคืออุ่งไข่หมดแดงกับบรรยากาศสบายสบายตรงนี้ครับบักหลาก่อนคำนุ่มบอยสุนทรชัยผู้นางเว้าจ่าแวะแวะกับอีพออีแม่อยู่มองนี่ตั้งอุดรธานีนี่วู้ยนะครับฝนตกฝนลงว่าเป็นฝ่าหัวครับอยู่ในอำเภอเมืองตอนนี้อยู่สถานีเรานะครับที่อื่นไม่รู้หนองวัวซ้อตกบ่น้อนะครับวันอีเมลเราโทรมาสั่งซื้อสมุนไพรบำรุงสายตากันอยู่นะครับหรือว่าจะเป็นกุดจับสะไครหนองคายนะครับหนองบัวลำพูฝนตกแน่บ่นะครับอีพออีเมลผมเอานะครับส่งแรงใจหากันเด้อนครนายกเป็นยังไงเนาะนครนายกนะครับลิงสัญญาณหรือยังผมก็ลืมเข้าไปมือเศร้านี่นะครับฝนตกหนักนะครับลิงแล้วนะครับนครนายก

0: ทิ้งสัญญาณให้เรียบร้อยเรียบร้อยวาสันเอาขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับคุณยายพังคีลมราศีครับ
1: สวัสดีค่ะบ่าวบอย
0: ครับผม
1: ได้รับแล้วเนื้อสั่งน้ำบ่าวดิวมือถือมือถือนั่นเมื่อวานนี่ฉันได้แล้วค่ะกับแค่สี่กล่องหอดแล้วและสบู่ล้างหน้าพร้อมแล้วก็คอฟังเพลงเด้อทหารไส้แดนส่งเจอไปเฮ้ยแม่ประกอบแก้วนะคะ
0: ค
1: นนักแต่แท้เพลงอันนี้ฮะเน
0: า
1: ะเพื่อนคุณหอดกันค่ะ
0: จ้า
1: เอาไปขายดีไปขายดีกินกาแฟเฮ้านะแม่เด้อแม่ประกอบแก้วเอ้ยได้กินกินกาแฟเฮ้าสูตรเฮ้าลายๆมันยังไม่แห้ง
0: จ้า
1: จ้าบุกี้ก็ได้แห้งเต้นดองเต้นดองค่ะห้างนี้เป็นดีเด้อบ่าวเดอะบอยเด้อบ่าวดิวเอ้ย
0: จ้า
1: ได้ขายดีได้ขายดีสถุสการขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะทุกเสียงทุกสาย
0: สวัสดีค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณคุณแม่พังคีนะครับฝากความคิดฮอดคิดถึงหากันซ้ำเป็นครอบครัวครับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำเข้าผมกับหัวกาได้ยินข่าวน้ำแม่มาลินี่นี่ล่ะว่าอยู่แม่ประกอบแก้วแล้วคือมิดไปหลายมือแท้ว่าสันเป็นแนวใดเนาะครับแม่เป็นใครเป็นหนาวบ่ฝนตกฟ้าลงหรือจังใดนะครับ0902927444ครับ0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก้อนคำสั่งซื้อสินค้าสอบถามผลิตภัณฑ์นะครับโทรหาบักลาก้อนคำมาได้เลยสวัสดีครับคุณแม่ราตรีบ่าวบอยครับ
2: โอ้ยแม่ว่าสิขอเพลงว่าสั่นโทรไปอิดอยู่แต่บ่มีคนรับ
0: เออถ้ายามมื้อขึ้นจะบ่ค่อยมีคนรับครับแม่กลางคืนจะปิดเสียงไว
2: ้แต่ว่ากาแฟกันยังอยู่2กองอยู่พันได้สร้างดอก
0: อีแม่จะฟังเพลงหยังจ้า
2: เอาฟังน้ำมูเพิ่นล่ะ
0: จ้าแม่โอเคครับ
2: จ้าจ้า
0: จ้าสวัสดีจ้าขอบคุณครับขอบคุณแม่ราตรีกองสุวรรณจากทั้งบันกิวหน้าภูพุ่นละครับอำเภอเพ็ญอุดรธานีทุกพื้นที่นะครับของการติดตามรับฟังเบื้องดินฟ้าพยากรณ์ดูมือนี่เป็นจังใดนะฮะคือมือคนเฮ็ดงานมือเด็กหน่อยไปโรงเรียนนะครับเป็นจังได้ฝนคือมาตกกระดอกกระเดี่ยววะสัตว์ทางหนองไผ่เพชรบูรณ์ทางอรัญญประเทศสระแก้วนะครับสารคามเป็นจังได๋เนาะสารคามกับสกลนครนี่เดือนผ่านมาวังหันคือมิดแท้เนาะพี่น้องทางสารคามเนาะเฮ็ดจังได๋กันอยู่เนาะเอาซอยกันอุดหนุนสั่งซื้อสินค้ากันเข้ามาได้ครับทุกจังหวัดนั่นล่ะ0902927444สวัสดีครับแม่จำเนียงครับ
3: จ้าอันคืนทอดพนมคือเป็นแนวนี้ค่ะ
0: เป็นแนวไหนครับ
3: มันบอดับมันไม่คือมันรายการใหม่บอ
0: ไม่ใช่รายการใหม่นะครับแม่ 99.50 มั้ยเอานะครับครับครับเดี๋ยวผมตัดไปครับแม่ครับผมครับผมครับผมหวัดดีครับหวัดดีครับครับขอบคุณครับขอบคุณครับโอ้ยไปเล่นแห่งประเทศไทยเงียวเงียวอยู่นะครับเอาเดี๋ยวผมแก้ไขให้แล้วได้ครับคุณแม่เด้อหวัดดีครับคุณแม่ไรวันครับ
4: จ้าช่างยาตาเนี่ยจ้า
0: ครับผมบำรุงสายตา
4: ช่างยาตากล้องนึงเด้อ
0: บำรุงสายตากล้องนึงเนาะ
4: จ้า
0: ครับ
4: เอาช่างหายย้ายเด้อ
0: ครับผม
4: สบู่ใกล้ดีดีแม่เดี๋ยวเบิร์ดแม่สิไปจ้างอยู่กับกาแฟ
0: ครับผม
4: จ้า
0: เอาแต่สายตายังเดียวเนาะแม่เนาะแม่ไรวันผ่านเมืองเนาะ
4: จ้า
0: ครับผมครับ
4: แม่แม่แจ้งเสียวไม่กับกาแฟกับย้ายไหนนิ้นใดก่อนนิ้นผู้เฒ่าออกก่อน
0: ครับครับแม่โอเคครับ
4: จ้าจ้า
0: ครับผม
4: สว
0: ั
4: สดีจ้า
0: ครับสวัสดีครับครับโอเคครับแม่
4: จ้าจ้า
0: ครับครับ
4: โชคดีเด้อขายดีดีเด้อ
0: ครับครับครับ090-292-7444 090-292-7444 เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับลูกหลานบ้านสมุนไพรก้อนคำนะสั่งซื้อสินค้าสอบถามผลิตภัณฑ์โทรกันเข้ามาได้เลยรับรองว่าไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะครับ0902927444สถานีมองใดที่นะครับมันมีปัญหาที่สถานีนะครับ รับฟังบ่ได้ปกติอีพออีเมลฝากโทรมาบอกเราด้วยครับผมจะได้แก้ไขให้นะครับเนาะนี่ธาตุพนมแก้ไขแล้วนะครับธาตุพนมโอ้ยเนาะยอดขายเดือนวังหันแห้งน่าใจหายเดี๋ยวเช็คไปทีละขึ้นพร้อมกันนะครับอันนี้ภูพานภูพานปกตินะครับธาตุพนมปกติภูเวียงเป็นยังไงบ้าง 99.75 ภูเวียงก็ติดครับภูเวียงก็ติดปกติสกลนครอำเภอเมืองเงียบแห้งครับเงียบแห้งโอเคครับสกลนครก็ติดปกตินะครับมหาสารคามครับมหาสารคามสองมือมานี่รู้สึกว่าจะฝนตกดูนะครับพี่ต่อมเพิ่นกระแจงมาอยู่สารคามก็ติดนะครับมองใดอีกหลายยังบ่ท่านเช็คน้ำมูอำเภอเมืองขอนแก่นผู้ใดฟังอยู่โทรมาบอกนะครับคลื่นชัดเจนดีบ่โทรถามข่าวถามข่าวกันยังมือเศร้าโทรบอกลูกเต่าแน่ผู้ฟังรายการนะครับโทรมาบอกแน่คลื่นชัดดีอยู่เด้อหนุ่มบ่อยเด้อแม่ฟังอยู่พอฟังอยู่จังสี่ฝนตกจังสี่กับโทรมาเล่าสู่กันฟังเนี่ยยังมือเศร้าถือว่าเป็นการมีปฏิสัมพันธ์ต่อกันนี่เป็นเรื่องที่ดีนะครับคุณพ่อคุณแม่เพราะฉะนั้นโทรเข้ามา0902927444เบอร์ดีเบอร์เดิมเบอร์เก่าเบอร์หมานนะครับเนาะสวัสดีครับบ้านสมุนไพรก่อนครับบ่าวบอยครับ
5: จ้า
0: ครับแม
5: ่กาแฟเนี่ยลูก
0: กาแฟเอาจากกองครับแม่สังว่านครับ
5: เอา744กาแฟ
0: จ้าเอาจาก
5: กอง
0: กาแฟ4กอง
5: อันกระจ้าเส้น2แล้วก็เอาน้ำมันนวดสูตรร้อนนะลูกเด้อ
0: ครับผมกาแฟ4กระใสเส้น2
5: กาแฟ4กอง
0: กระใสเส้น2เป็น
5: มีแต่พันสากดอกแม่ว่าเด็ดสื่อดอก
0: กับเป็นพันเก่าเอาน้ำมันแต่ว่าม
5: ันลงเลยแม่นี่ล่ะเงินเพิ่นเอามาไว้น้ำแม่ล่ะ
0: ของแถมเอาเป็นสูตรร้อนทั้ง2เลยเนาะแม่สังว่านเนาะ
5: กาแฟ4กอง
0: ครับผมกระใสเส้น2
5: มันกระใสเส้นกับ
0: กาแฟ
5: 2กอง
0: กาแฟ4กระใสเส้น2ก็เป็น 1,900 บาทแม่เอายังแถม
5: สูตรร้อนเด้อ
0: เอานมนวดสูตรร้อนทั้ง2เลยบ่แม่แม่ฟังจากมือถือครับแม่ฟังจากมือถือวิทยุมันจะช้ากว่าครับแม่วิทยุ
5: มันมาฝากเวแล้ว
0: อีแม่บ่ฟังผมคุยนําอีแม่ไปฟังเสียงเจ้าของออกวิทยุมันเลยช้ากว่าเด้อแม่เด้อฮะต้องกราบขออภัยเวลาโทรมาให้ฟังจากมือถือเป็นหลักนะครับเราจะได้สื่อสารกันรู้เรื่องนะครับเนาะเว้านําบ่าวบ่อยทั้งโทรศัพท์แล้วค่อยไปเปิดวิทยุฟังเสียงเจ้าของนะครับแม่สมพรทองทวีครับโทรเข้ามาใหม่ก็แล้วกันจากทางกุดดูนนสังนนสังผมเช็คแล้วมือเสาดังดีอยู่นะครับนอกจากว่าหลังจากนี้นะเดี๋ยวผมเช็คอีกทีอรัญญประเทศสระแก้วนะครับนครนายกอันนี้นนสังทางอรัญญประเทศก็ดังอยู่นะครับนครนายกนครับนครนายกก็ดังอยู่ครับผมทุกพื้นที่อำเภอน้ำยืนนะครับวังหันอีเมลเพิ่นโทรมาแล้วแสดงว่าคลื่นดังอยู่นะครับอำเภอศรีเมืองใหม่อุบลเดี๋ยวผมเช็คให้ทุกคลื่นก่อนนะครับเช็คทุกคลื่นก่อนนะฮะดังอยู่ทุกคลื่นเลยนะครับเนาะสวัสดีครับแม่สมพรทองทวี
6: แม่อันที่สุดสั่งกาแฟยักษ์2กล่องแม่
0: กาแฟ2กล่องนะครับราคา600บาทย่างเดียวบ่แม่
6: เออย่างเดียวก่อนโมเพิ่นอยากใส่น้ําก็เลยสั่งเพิ่น
0: อ๋อได้ครับอีแม่คือตะหักแท้ฝนตกบ่ทางนู่นสั่ง
6: โอ้ยตกคอยๆบ่ตกแฮง
0: ตกค่อยๆเนาะแม่เนาะ
6: เออตกตกลิ้นนี่ล่ะ
0: เอ้ยสําน้ําไล่ไก่นี่ล่ะติ
6: เอ
0: ออ๋อครับแม่ครับ
6: แม่เด้อ
0: ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับโฟดโพบักโมบักแตงนะครับ0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับลูกหลานทีมงานบ้านสมุนไพรก้อนคำสั่งซื้อสินค้าสอบถามผลิตภัณฑ์โทรกันเข้ามาได้เลยไปเบิ่งดินฟ้าพยากรณ์กันในจักหน่อยนะครับว่าเป็นอย่างไรกันบ้างหลายคนบอกว่าเบาบอยว่าสัน อีแม่ขอฟังเบาบ่อยอ่านข่าวแน่อยากได้ยินเบาบ่อยอ่านข่าวคือเก่ากับอยู่น้ำเบาบุญมาพุ่นน่ะว่าซั่นก็เห็นแต่เขาขอฟังเพลงอันนี้ขอฟังข่าวเอ้าเว้าสู่ฟังเดี๋ยวรับสายนี่ซะก่อนสวัสดีครับคุณแม่ศรีสุพรรณไตรยขันธ์ครับสวัสดีครับคุณแม่ศรีสุพรรณครับตอนนี้ติดหน้าไมค์แล้วครับแม่ผ่อนวิทยุลงนะครับ
7: จ้าจ้า
0: จ้าแม่จ๋า
7: จ้า
0: สั่งสินค้า
7: สั่งกาแฟค่ะ
0: เอากี่กล่องจ้า
7: สี
0: ่สี่กล่อง 1,000 บาทแม่เอาอะไรแถม
7: เอาผ้าขนหนูสีแดงเลยค่ะ
0: ผ้าขนหนูสีแดงไม่แน่ใจนะครับว่ามีหรือเปล่าแต่ว่าถ้าสีน้ำตาลสีน้ำตาลสี
7: มันไม่สีแดงกับสีน้ำตาลก็ได้
0: แถมผ้าขนหนูสีแดงหรือน้ำตาลเนาะถ้ามีเดี๋ยวลูกจัดไปให้นะแม่นะ
7: ขอฟังเพลงเลยค
0: ่
7: ะ
0: ได้ครับฟังเพลงอะไรครับ
7: สาวโคกกลาง
0: ฮักสาวโคกกลางนะแม่นะเดี๋ยวต่อทหารชายแดนนะ
7: ขอบคุณค่ะ
0: ครับครับขอบคุณครับขอบคุณครับฮักสาวโคกกลางก็เป็นอีกเพลงหนึ่งที่มวนบ่หยอกคือกันนะครับเพียงดังจากฟังสปป.ลาวช่วงนี้ศิลปินไทยเฮานี่มิดซีรีส์ครับสู่ศิลปินฟังลาวบ่ได้เพิ่นเฮ็ดเพลงมาแล้วมันตอบโจทย์ถูกคิงพี่น้องคนไทยหลายกว่าว่าซั่นเด
8: ้ทุกเหตุการณ์ทุกเรื่องราวที่เป็นข่าวจากทั่วทุกมุมโลกติดตามได้ในรายการบาวบอยฝอยข่าว
0: บาวบอยฝอยข่าวประจำเสาร์วันจันทร์ที่7กันยายน2569สนับสนุนโดยกาแฟก้อนคำกาแฟสมุนไพรเพื่อคนรักสุขภาพน้ำตาล 0% คอเลสเตอรอลไขมัน 0% พี่หน่อยพี่น้องผู้เป็นเบาหวานความดันไขมันมีโรคประจำตัวยังอยู่กินยาหมออยู่ทานได้ผู้สูงวัยไม่เคยทานกาแฟก็ทานได้ครับเพราะกาแฟก้อนคำเป็นกาแฟคาเฟอีนต่ำเราเน้นที่สารสกัดจากสมุนไพรบ่เฮ็ดให้หัวใจสั่นมีโรคหัวใจนี่ก็กินได้อีพออย่างน้อนี่อยู่ทั้งคุณตาลันบ่นี่อยู่ทั้งหนองบึงหม้อนี่เลา18 10แล้วแล้วว่าบ่าวบ่อยเอ้ยไปกินกาแฟมาเบิดร่อนแหลกทั่วประเทศว่ามากินก่อนค่ำนี่ล่ะถือคิ้งถือเจ้าของหลายผู้ไปบ่ได้มาบ่ได้พอล่ะอยากให้เรากินเด้ว่าซั่นอยากให้เพิ่นกินลองเบิ่งเด้ว่าซั่นพ่อนี่เป็นโรคหัวใจเบิ่งดูนั่นกระตายาเต็มอยู่เพิ่นว่าแต่ว่ากินกาแฟก่อนค่ำแล้วบ่เมื่อยกินข้าวแซ่บนอนหลับอีพ่อ80ปีแล้วครับแต่ว่าผมเหลียวเบิ่งหน้าอีพ่อนี่ว่าแม่นห่วยคน65 66เท่านั้นแล้วนี่นั่งยิ้มปูยิ้มปุยฟังรายการลูกไส้อยู่พุ่นละเอ้าพยากรณ์อากาศประจำมื้อนี้ครับอีก24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยตอนบนยังมีคงยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่อาจจะตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ตามลุ่มน้ำโขงพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มรับน้ำควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีฝนตกหนักมีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจจะเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนครับมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยอันหนึ่งในห่วงวันที่8ถึง13กันยายน69เริ่มตั้งแต่มืออื่นเป็นต้นไปนี่ครับ8 9 10 11 12 13ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นกับมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และก็มีฝนตกหนักมากบางแห่งโดยจะเริ่มจากภาคอีสานบ้านเฮาก่อนห่วยมาสร้างว่าเด้มื้อนี้หัวกับวันที่7นึงมันคือตกแล้วอุดรตกแต่มื้อคืนวันที่6พุ่นส่วนภาคอื่นๆจะได้รับผลกระทบในระยะถัดไป เนื่องจากร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านประเทศไทยตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่ยังพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางอันนี้เป็นภาพรวมนะฮะเนาะเอาฟังข่าวไปนั่งฟังเพลงไปพร้อมผู้เพิ่นอยากฟังเพลงก็มีหลายผู้อยากฟังข่าวก็เอามาแจมสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปหาลังคนว่าคิดฮอดบรรยากาศเก่าๆบ่าวบอยอ่านข่าวเนี่ยมือเศร้าบ่ค่อยได้ยินเลยเดี๋ยวนี้บ่าวบอยบ่อ่านข่าวเลยว่าซั่นบ่มีเวลาอ่านอีดีแม่แต่เปิดเพลงให้พี่น้องผู้ขอมานี่ก็ยังบ่คู่กันอยู่ก็เลยบ่ได้อ่านฮอดข่าวเอาทหารชายแดนอีแม่พังคีร่มราศีขอมาฝากให้อีแม่บัวแก้วน้ำหายไข้หายหนาวหายป่วยเด้อแม่เด้ออลุกขึ้นย้อนโยโจฟ้อนน้ำกัน

0: วัสดีครับคุณพ่อคุณแม่ที่รักและเคารพทุกท่านครับกับผมนุ่มบอยสุนทรชัยจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำมื้อนี้บักลาก่อนค่ำบอยสุนทรชัยฝากผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำบ่ว่าจะเป็นกาแฟก่อนค่ำกาแฟสมุนไพรเพื่อคนรักสุขภาพน้ำตาล 0% คอเลสเตอรอลไขมัน 0%อัดแน่นด้วยสารสกัดจากสมุนไพรกว่า32ชนิดอีพออีแม่ผู้เป็นเบาหวานความดันไขมันคอเข่าเสื่อมกินเข่าบ่แซ่บนอนบ่หลับหรือว่ามีโรคประจำตัวกินยากับหมออยู่ปั่วกับหมออยู่สามารถเอากาแฟก่อนค่ำไปรับประทานคู่กันได้เลยเด้อครับเด้ออีพออีแม่นะครับ1กล่องแบบทดลอง350บาทครับ2กล่องชุดประหยัด600หรือจะเป็นสุด4กล่อง 1,000 บาทชุดคุ้มค่านะครับมีของชำร่วยมอบให้1ชิ้นเลือกได้ถามกับดีเจได้หรือจะเป็นชุดใหญ่โปรบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทก็มีของขวัญชิ้นใหญ่มอบให้ครับไม่ว่าจะเป็นกาแฟฟรี1กล่องหรือจะเลือกรับเป็นวิทยุเป็นการน้ำร้อนไฟฟ้าหรือเลือกรับเป็นผ้าห่มผืนใหญ่ๆก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำครับนี่คือสมุนไพรบำรุงสายตาที่เฮาสกัดมาเพื่อดูแลอีพออีแม่โดยตรงครับผู้มีปัญหาเรื่องสายตานะครับอย่าลืมสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำเด้อแม่เด้อ1กระปุกราคาเพียง650บาทมี30แคปซูลแคปซูลก็ทำจากเจลาตินก็คือคอลลาเจนจากกระดูกและกระหนังของสัตว์นะครับบ่มีผลเสียกับตับกับไต1กระปุก650บาท2กระปุก 1,300 มีของแถมเป็นชิ้นเล็ก1ชิ้นหรือจะเอาแบบโปร3กระปุก 1,800 สำหรับบำรุงสายตาก่อนค่ำรับของขวัญชิ้นใหญ่1ชิ้นนะครับยากระสายเซนตราก่อนค่ำครับผู้มีอาการปวดเมื่อยน้ำร่างกายถึงแบบเฉียบพลันและเรื้อรังสามารถเอาไปรับประทานได้1กระปุก450บาทเท่านั้นนะครับอีพออีแม่มีปัญหาเรื่องเส้นเรื่องเอ็นปวดเมื่อยน้ำร่างกายลูกกระโอยนังกระโอยข้านกี่กวยเอาดาขึ้นก้อนเอากระสายเส้นก้อนค่ำไปกินคู่กันกับกาแฟก่อนค่ำ2พลังบวกซอยกันหรือจะเอาพลังที่3เป็นน้ำมันนวดก่อนค่ำครับมีเป็นสูตรน้ำนี่ก็คือเป็นน้ำมันเขียวนะฮะหรือจะเอาเป็นแบบครีมนะฮะมีเนื้อครีมมีสูตรร้อนกับสูตรเย็นสูตรร้อนกระปุกสีดำสูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อครีมสีขาวราคา1ชิ้นครับ195บาทซื้อ2ชิ้นหรือเป็นคู่จะเอาเขียวคู่ดำเขียวคู่ขาวหรือดำคู่ขาวขาวคู่เขียวจังสิก็ได้คละกันไปนะครับคู่ละ300บาทได้ครับอีพออีแม่เด้อจัดส่งฟรีทั่วประเทศเก็บเงินปลายทางบ่มีบวกเพิ่มและผลิตภัณฑ์น้องใหม่ครับผลิตภัณฑ์สบู่สมุนไพรก่อนค่ำมี2สูตรครับสูตรอาบน้ำก้อนสีเหลืองทองนะครับกล่องกับสีเหลืองทองเป็นสบู่เนื้อนุ่มที่ผสานคุณค่าจากธรรมชาติ5ชนิดครับซอยทำความสะอาดผิวยังหมดจดบำรุงผิวให้นุ่มชุ่มชื่นบ่แห้งตึงผสานสารสกัดจากใบบัวบกและชะเอมเทศซอยปลอบประโลมผิวดูแลผิวให้กระจ่างใสอย่างอ่อนโยน1ก้อนสูตรอาบน้ำเป็นสูตรไหมทองครับราคา75บาทส่วนสูตรล้างหน้านะครับกล่องสีชมพูก่อนสีชมพูอันนี้เป็นสูตรบัวหิมะนะฮะเป็นสบู่สูตรเข้มข้นที่ผสานคุณค่าจากบัวหิมะและสารสกัดจากไข่มุกซอยดูแลผิวให้แลดูกระจ่างใสอย่างเป็นธรรมชาติจากพลังเอสตาเซนทีนสารต้านอนุมูลอิสระอันทรงพลังที่จะซอยให้ผิวดูสุขภาพดีอิ่มน้ำบ่แห้งตึงหลังล่างก้อนละ85บาทนะครับสบู่นี่ขอเป็นพ่วงกับสินค้าอื่นพี่น้องบ่ต้องเสียค่าส่งแต่ถ้าซื้อแต่สบู่เพียวๆขอเป็น1โหลขึ้นไปถึงได้จัดส่งฟรีสอบถามรายละเอียดและสั่งซื้อสินค้า0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับ
1: สั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์090-292-7444 090-292-7444

0: ักสาวโคกกลางนะครับหนึ่งงานเพลงที่อีเมย์แนะนำเขาสู่รายการกันมาบักลาเปิดสู่ฟังละเด้อขอบคุณแม่บัวสอนแม่บัวพันอนุสอนนะครับรับเป็นนวดเย็น2กระปุก300บาทครับจากทั้งหนองใหญ่หนองกรุงศรีกาฬสินธุ์นะครับเนาะแม่ประคองอยู่กงจากหมากย่าหนองวัวซอครับอำเภอเมืองอำเภอหนองวัวซออุดรธานีบำรุงสายตา1กระปุกแม่เชยแสงสิทธิ์ครับจากหน้ามองกุดบากสกลนครเอากาแฟ4กล่อง 1,000 บาทนะครับแถมก็เอาเป็นน้ำมันเขียววาสันอีเมวานะครับร่วมไปถึงแม่ไรวันผ่านเมืองนะฮะจากทั้งโคกม่วงนนสังนะครับบำรุงสายตา1กระปุกนะครับเนาะแม่สุนันท์แก้วชุ่มกาแฟ4กล่องแถมนวดร้อนวาสันครับแม่สุนันท์ครับ
1: ค่ะแม่ขอฟังเพลงได้มั้ยลูก
0: ได้ตัวละแม่อีเมฟังเพลงหยัง
1: เสน่ห์ใหม่สาวเด้อ
0: เสน่ห์ใหม่สาวของมนแคนเนาะแม่เนาะ
1: จ้า
0: โอเคครับ
1: แม่ฝากให้ได้ลูกแม่ฝากให้เบิ้ดทุกผู้ทุกคนเด้อ
0: ครับผม
1: รอรอน้ำให้น้ำเด้อลูกเด้อ
0: ขอบคุณค่ะแม่
1: จ้าสวัสดีจ้า
0: หวัดดีจ้าหวัดดีจ้านะครับขอบคุณครับจริงๆแล้วแม่เชยนะครับแม่เชยบ่ขอเพลงมันไก่สีบุญเขาบุญเขายังล่ะบุญเขาประดับดินแล้วอีแม่ว่าขอฟังเพลงแม่วิญญาณแม่ในวสันต์สวัสดีครับแม่จำเนียงครับผม
2: ช่าง
0: เด้อเอาแน่ๆครับแม่จำเนียงครับ
2: ยาน
0: วดสูตรร้อนนวดสูตรร้อน2นะแม่เนาะ
2: จ้า
0: ได้เลยครับได้เลย
2: จ้า
0: จ้าแม่ขอบคุณครับเดี๋ยวลูกจัดส่งให้ลูกขออนุญาตรับสายซ้อนนะ
2: จ้าจ้า
0: จ้าจ้าสวัสดีจ้าแม่
2: จ้า
0: จ้าจ้าจ้าขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับบ้านสมุนไพรก้อนคำครับ
3: ก็อันสร้างยานวดในจ้า2กระปุก
0: ยานวด2กระปุกของคุณนิตยาเนาะเอาสูตรได้แน่ครับ
3: สูตรเย็นจ้า
0: สูตรเย็นทั้ง2เลยเนาะครับเนาะ
3: จ้าอันเท่าไหร่ล่ะค่ะ
0: 300บาทครับ
3: จ้าจ้า
0: ได้ครับเดี๋ยวรอรับสายขนส่งได้ครับเอาแต่เย็นเบิดเนาะ
3: จ้า
0: จ้าจ้าสวัสดีจ้าขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับบ้านสูตรไพรก่อนค่ําครับเบาบ่อยครับ
1: จ้าอันเอากาแฟมาส่งแม่ได้เลยล่ะ
0: ครับแม่มารีเอาจากกล่องค่ะแม่
1: เอาที่กล่องจ้า
0: ของแถมล่ะจ้าแม่มารีรับเป็นอะไร
1: เอาอายานวดแล้วนวดเย็นเด้อ
0: แถมเป็นนวดเย็นเนาะแม่เนาะ
1: จ้า
0: ได้ครับได้ครับเดี๋ยวให้น้องนำส่งให้ครับ
1: จ้าขอบคุณครับ
0: ขอบคุณครับแม่สุขภาพแข็งแรงนะครับ
1: จ
0: ้าจ้าสวัสดีจ้าขอบคุณครับขอบคุณครับนะครับโอ้อีกสายหนึ่งบ่ได้รับสายโทรเข้าใหม่เด้อครับเด้ออย่าเฝ้าหน่อยอกหน่อยใจเด้อนะครับสำหรับผู้สั่งซื้อสินค้ากันเข้ามาหาลังเทือสายมันซ่อนกันโมเมนต์โคศกทายใหญ่ได้อีแม่นะครับสายมันซ่อนกันแล้วลูกไส้รับสายบ่ท่านนะครับสวัสดีครับแม่บัวสอนสีอาดครับ
4: บาย
0: จ้า
4: แม่จะถามว่าอันอีพอเป็นหัวใจกินยานี่ได้โอ้กินกาแฟนี่ได้บ่
0: กินได้เลยครับตะเพิ่น80ปีตะเพิ่น80ปีอีแม่พรวิทยุลงก่อนแม่ฟังจากมือถือไม่งั้นแม่ก็วางสายแล้วก็ฟังจากวิทยุจ้ะ
4: แม่จะครับแม่ถักบอลแล้วบอยบอย
0: ฟังอยู่ครับแม่ผมฟังแม่อยู
4: ่อีพอไปทางหัวใจมากอยู่ขอนแก่นอีพอเรียนนิดมือนี่แหละแต่อีพออยากกินกาแฟเร็ว
0: กินได้เลยครับ
4: ก
0: ินได้เลยมือเศร้าผมมือเศร้าผมก็เว้าอยู่ว่าคุณพ่อคุณตาหลันสีม่วงนี่เรา80ปียาหัวใจเราหอบนึงเรากินกาแฟเฮาเราก็ไข้ขึ้นนะแม่นะกินได้เลยนะครับทานได้เลยนะทานได้เลย
4: 73นึงพอ
0: ครับทานได้เลยนะครับแม่นะทานได้เลยนะจ๊ะเดี๋ยวลูกขออนุญาตรับสายซ้อนนะจ๊ะจ้าจ้าจ้าสวัสดีครับนมัสการครับพระอาจารย์
5: ฮัลโหล
0: นมัสการครับ
5: เจริญพรลงเอายานวด2
0: สูตรไหนบ้างครับร้อนเหมือนเดิม
5: ไอ้สูตรร้อนน่ะ
0: สูตรร้อนทั้ง2เหมือนเดิมนะครับพระอาจารย์นะ
5: สูตรร้อน2
0: ครับ
5: แล้วก็กาแฟกล่องนึง
0: กาแฟด้วย1กล่องนะครับ
5: จ้าเป็น2อย่าง
0: เป็น650บาทนะครับพระอาจารย์
5: จ้า
0: จ้านมัสการ
5: เท่าไหร่ครับเนี่ย
0: วันพรุ่งนี้ก็ถึงแล้วครับพระอาจารย์ครับสกลนครทำงานเร็วอยู
5: ่
0: นมัสการครับแม่วันนาสวัสดีครับ
6: จ้า
0: จ้า
6: ขอสั่งยาก็ใส่เส้นกล่องนึงจ้า
0: ก็ใส่เส้นหนึ่งกล่อง450 บาทอย่างเดียวเหรอจ้า
6: จ้าอย่างเดียว
0: ได้เลยได้เลยเดี๋ยวลูกชายจัดส่งให้นะครับเป็นกระใสเส้น1กระปุกนะครับ
6: จ้าจ้า
0: จ้าจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีครับแม่บุญตาครับ
7: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: ครับแม
7: ่
0: ครับ
7: เดี๋ยวหนูจะสั่งของค่ะพู
0: ดได้ครับครับสวัสดีครับ
8: ค่ะสวัสดีค่ะพอดีแม่จะมารักษาที่โรงพยาบาลจะแนะนำยาหมองมันใช้ดีก็สนใจอยากจะสั่งนะคะยาหมองก้อนคำอะค่ะ
0: น้ำมันนวดก้อนคำเอาสูตรไหนบ้างจ๊ะ
8: อะไรนะคะ
0: เอาสูตรไหนบ้างจ๊ะน้ำมันนวด
8: ฟังไม่รู้เรื่องเสียงมันเบา
0: น้ำมันนวดเอาสูตรไหนบ้างจ๊ะเอาสูตรร้อนกับเย็นหรือว่าร้อนหมดเย็นหมดจ๊ะ
8: เอาร
0: ้
8: อน
0: เอาร้อนของแม่บุญตานามนตรีนี่นะฮัลโหลฮัลโหลครับเอาสูตรเอาสูตรร้อนอย่างเดียวแหละครับหรือว่าเอาร้อนกับเย็น
8: เอาร้อนอย่างเดียวค่ะ
0: ทั้งสองกระปุกเลยใช่ไหมจ๊ะ
8: ใช่จ้ะ
0: โอเคจ้ะโอเคจ้ะแม่บุญตานามนตรีที่อยู่เดิมเนาะ
8: ไม่ใช่ค่ะนี่อยู่สับแก้วค่ะพอดีนี้สับแก้วแกแนะนำให
0: ้อ๋อหมายถึงว่าอันนี้เป็นที่อยู
9: ่รักพ่อรักแม่รักธรรมชาติรักสถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานขุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมสาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่0818726512หรือ0898412162เพื่อมหาชนคนภูพาน
10: ห้าเต็มทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใส่แล้วไม่เขียวทองใส่แล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสกลนครให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร042 714 384

ถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนเคาะ4ช่อง4 090-292-7444สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ

สวัสดีค่ะเภสัชโมสนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำค่ะทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% เลยค่ะและแคปซูลนะคะทำมาจากเซราตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำนะคะเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรไทยทั้งไทยและจีนนะคะกว่า10ชนิดนะคะซึ่งมีวิตามิน A สูงช่วยบำรุงสุขภาพของสายตาลดอาการตาเหนื่อยล้าและช่วยให้สุขภาพของสายตาเนี่ยแข็งแรงและที่สำคัญนะคะสินค้ายังได้รับมาตรฐาน GMP ด้วยนะคะทุกคนไม่ลองไม่ได้แล้วนะ

0: ai ye meun ne
1: bo mi dok
0: ili ti ai kan nak san na 20,000 เด
1: ้อบ่มีดอก
0: ขอบคุณหลายๆครับอ้ายเลขบัญชีผมมันเก่าละโอนมาโลด
1: ยังว่าบ่มีดอก
0: ขอบคุณหลายๆครับที่อ้ายบ่คิดดอกกับผม
1: บ่แม่นบ่คิดดอกอ้ายบ่มีเงินให้มึงยืมดอก
0: บ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ผมยืมดอก
1: ก็ยังว่าบ่มีดอกบ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ยืมดอกซั่นเด้เดี๋ยวเนี่ย
0: โอ้ยผมเราว่าอ้ายบ่คิดดอกน้ำผมซะเดี๋ยวเนี่ย
1: นั่นนั่นนั่นแนวมันสิได้เงินนั่นเป้าเอาไปส่งเพิ่นกาแฟก่อนค่ำกาใสเซนบำรุงสายตาน้ำมันนวดเอาสูตรร้อนสูตรเย็นแล้วก็น้ำมันเขียวสบู่ก่อนค่ำเอาไปส่งไม่ใช่น้อยหันเราโทรมาสั่งมือเศร้านี่0902927444 0902927444เราบอกว่าเอาผ้าห่มเป็นของแถมเฝ้าเอาไปส่งแล้วหัน
0: โอ้บ่มีดอกบ่มีดอกนึกว่าบ่คิดดอกกับเฮาบัดใดแท้บ่มีเงินให้เฮายืมตัวเนี่ย
1: จมหยังจมหยัง
0: บ่มีหยังครับอ้ายผมควรออเดอร์ซื้อ
1: เออแล้วไป
2: อีพ่อปวดหลังอีแม่ปวดแอวพอลุงแม่ป้าปวดเส้นเอ็นกระตึงอย่าไปทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดอีกต่อไปเอาน้ำมันเขียวก่อนค่ำไปใส่ทาถูนวดหรือสูดดมซอยผ่อนคลายกล้ามเนื้อบรรเทาอาการขั้นจากแมลงสัตว์กัดต่อยปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดหยอกหรือวิ่งเวียนน้ำมันเขียวก่อนค่ำสูดต้นตำรับสมุนไพรกลิ่นหอมสูดดมกระชื่นใจทาถูนวดกระผ่อนคลายน้ำมันเขียวก่อนค่ำ1ขวด195บาท2ขวด300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ090-292-7444 090-292-7444 น้ำมันเขียวก่อนค่ำผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำ
3: เน้นมองก้นกบไปผมจักบาทเนี่ยอุ้ยปวดรู้สึกปวดหลาย
4: ถึกเส้นบ่จ้า
3: อื้อๆโอ้ๆถึกย่ายถึกโอ้เส้นนี้ละเส้นนี้ละว้าย่ายใส่น้ำมันนวดเอียงคือจังกินหอมดีแท้นวดก็มีแห้งค่อนข้างดีขนาด
4: ย่ายใส่น้ำมันนวดสมุนไพรก้อนค่ำตัวมันมีส่วนผสมของสมุนไพรไทยหลายชนิดทั้งหวานหนุมานนางแทนซาบ้าลิงคาลิงหวานมหาเมฆหวานเอ็นเหลืองหวานเอ็นยืดโกดกระดูกไพรพริกไทยดีปลีกระช่ายดำขิงตะไคร่ห่อสะพายควายแล้วก็หวานอื่นๆอีกหลายชนิดย่ายว่าย่ายใส่กับเจ้าของแล้วมันไข่ก็เลยเอามานวดให้ลูกค้าสันดอกเพิ่นมีทั้งสูตรฮ้อนสูตรเย็นได้สูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อคิ้มสีขาวสูตรฮ้อนกระปุกสีดำเนื้อคิ้มสีดำกระปุกละ195บาทแต่ว่าย่ายซื้อเป็นคู่ละ300บาทสนใจกระโทรหาเพิ่นเด้อเพิ่นส่งให้ฮอดเทื่อน0902927444

0: 090-292-7444โอ้ยส่งให้ฮอดกระไดเฮือนพุ่นน่ะ
1: โอ้เป็นหมอนวดนี่ก็ลงทุนคักอยู่เน
0: า
1: ะยาย
0: เฮาใส่น่ะมันนวดคุณภาพมันกระเบาแห้งตัวคุณลูกค้าลูกค้ากระถือกใจนี่น่ะมันนวดสมุนไพรก้อนคำเคล็ดลับของยายเลยล่ะ
1: อืมเอาไล่บ่ายผมเนาะแม่นี่โอ้รู้สึกบ่ามันตึงแม่ยายไล่ให้น้ำไล่ให้น้ำ

สวัสดีค่ะเภสัชโมดนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสูตรสมุนไพรกระสายเส้นแบนก้อนคำทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% และแคปซูลเนี่ยทำมาจากเจลาตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรกระสายเส้นก้อนคำเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรเกือบ10ชนิดซึ่งมีสารสำคัญในการออกฤทธิ์ลดปวดเมื่อยตามร่างกายทั้งเฉียบพลันและเรื้อรังและยังมีสารออกฤทธิ์ตัวเด็ดนะคะที่ชื่อว่าไคลโตเลปซิดซึ่งช่วยลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อและเป็นสารคลายกล้ามเนื้ออ่อนเมื่อทุกท่านทานยากระสายเส้นแบนก้อนคำจะรู้สึกได้เลยว่าร่างกายที่เมื่อยสะสมเหนื่อยล้ากล้ามเนื้อตึงตัวจะเบาสบายตัวขึ้นค่ะและที่สำคัญสินค้ายังได้รับมาตรฐานจีเอ็มพีด้วยนะคะไม่ลองไม่ได้

0: บักลาเอาสบู่ก้อนคำสูตรอาบน้ำส่งมาให้แม่แน
1: ่มันมี2ก้อนสีชมพูกับสีทองก้อนใดล่ะสูตรอาบน้ำเนี่ย
0: กะก้อนสีทองนั่นล่ะค่อยแม่นสูตรอาบน้ำก้อนสีชมพูมันสูตรล้างหน้าตัวแม่หัวกะโทสั่งเขามาส่งมือเศร้านี่0902927444 0902927444หันยืนมาให้แม่แน
1: ่เอานี่แม่ยืนมือมาเอา
0: เออเออขอบใจเด้อลูกเด
1: ้อปาดกระเป๋าเงินอีแม่แม่เงินคือหลายเถอะวะแม่ใครรักเจ้าเด้อ
0: รักเยอะไหมล่ะลูก
1: บุ๊บมองไทยเงาๆวะเออกะนิดนึงอ่ะแม
0: ่อ้าวรักแม่ทำไมมึงรักนิดเดียวมึงต้องรักเยอะๆสิ
1: เอาเจ้าสารีบ่แม
0: ่เออมึงจะจงไว้รักใคร
1: โอ้ยไทยเงาๆเออกะสันใครรักเจ้าหลายๆเด้อ
0: เออต้องอย่างนี้สิโอ้ยอากาศแม่มาห่อนมาเอาแท้เอากระเป๋าเงินคือเปิดอาซาวาอยู่เนี่ยบักจอยบักฮากินหัวมึงเอ้ยกูว่าอยู่มึงคือว่าข่อยรักเจ้าเด้อข่อยรักเจ้าเด้อกูว่าเป็นมึงบอกฮักกูบัดไหนแท้มึงรักเงินในกระเป๋ากูมึงตาย
2: โปรโมชั่นสุดพิเศษจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำในช่วงนี้โปรซีสหายกาแฟก่อนค่ำ1กล่องสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำ1กระปุกยากระไสเซนก่อนค่ำ1กระปุกน้ำมันนวด1คูสิเอาสูตรร้อนหรือสูตรเย็นหรือเอาคละกันก็ได้รวม 1,750 บาทเลือกของแถมได้2ชิ้นแน่นเลือกของแถมได้2ชิ้นบ่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าถุงผ้าขนหนูหรือแก้วกาแฟหรือจะเลือกรับเป็นของขวัญชิ้นใหญ่กาน้ำร้อนไฟฟ้าผ้าห่มหรือกาแฟเพิ่ม1กล่องก็ได้โปรโมชั่นกาแฟก่อนค่ำชุดทดลอง1กล่อง350บาทชุดประหยัด2กล่อง600บาทชุดคุ้มค่า4กล่อง 1,000 บาทเลือกของแถมได้1ชิ้นบ่ว่าจะเป็นเสื้อแขนยาวไซส์เฮ็ดเบียกเฮ็ดงานผ้าถุงผ้าขนหนูหรือชุดแก้วกาแฟพร้อมช้อนชุดบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทเลือกของแถมชิ้นใหญ่ได้1ชิ้นบ่ว่าจะเป็นวิทยุกาน้ำร้อนไฟฟ้าผ้าห่มหรือเลือกรับเป็นกาแฟเพิ่ม1กล่องหรือถ้าสั่งน้ำกันเลือกของขวัญชิ้นน้อยเป็น2ชิ้นก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำโปรโมชั่นลดราคาจาก 1,000 เหลือกระปุกละ650บาทโปรโมชั่นยากระไสเซนตราก้อนค่ำลดราคาจาก850เหลือกระปุกละ450บาทโปรโมชั่นน้ำมันนวดสมุนไพรก้อนค่ำราคาเต็ม1กระปุก195บาทซื้อเป็นคู่2กระปุก300บาทจะเอาสูตรเดียวกันร้อนทั้ง2เย็นทั้ง2หรือคักกันร้อนกับเย็นก็ได้คุ้มค่ากว่ามักโปรโมชั่นใดจัดได้เต็มที่0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีกลับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำเด้อข้อบอก
3: คุณที่ไว้วางใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำกาแฟก่อนค่ำน้ำมันหนวดก่อนค่ำกระไสเซนก่อนค่ำสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามผลิตภัณฑ์โทร0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกลับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับรามณีรัดร้าวรานสลายสรรพชีวิตเปล่าได้ ให้ร่ำทุกเกินเก็บในกายหรือไทยระทศระทมเอ่ยพระมิ่งฉัตรปกปักค้ำเสด็จแล้วคันไลสวรรค์กันแสงโศกส่งพระเมื้อพิมานสถานเกษมสถิตทิพพิมานห่างเศร้าราชจำหลักกมลมานน้อมพักท่านนาสำนึกพระคุณพระมิ่งเกล้าสถิตเกล้านิรันดร์กาลน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง0902927444 0902927444สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ
5: ณช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญพ่อแม่พี่น้องตั้งหน้าตั้งตารับฟังรายการม้วนทะลุธงดำเนินรายการโดยผู้บ่าวหน่อยเสียงสำอ่อยบอย

อหาลูกและเต่าสินำเข้ามาส่งบุญเลี้ยวหาลูกพี่พุ่นจนว่าตัวอารามถามหมู่มานำกันว่าบ่เห็นลูกหลานเจ้าหรือลูกเมามัวเล่นกลางคืนบ่ฮู้ตื่นสันหมอมาบ่คิดทำหูคุ้นแก้วพ่อแม่ตนมื้อนี้เพิ่นทำบุญกันจนเบิดทุกคนทั่ว

白男不

ับหินเจ้าแล้วลูกบ่กินทานน้ำขวบปีสิหิวลาอดทนไปปีหน้าสิมา

0: ุณพ่อแม่นี่นักเกิงธรณีไผผู้ย่ำแจงนบสิหุงเฮืองเมื่อหน้าไผผู้ว่าจาตานให้สองเขือน้ำตาลังบาปทอแผ่นฟ้าเป็นบาทอแผ่นดินเด้อพี่น้องเอ้ยลำลองครับวิญญาณแม่เพิ่นว่าไก่แล้วได้ไก่เขาประดับดินแล้วบ่าวบอยเปิดสู่ฟังในเด้อว่าสันอีเมลว่ามีอีกหลายก่อนอยู่เด้ก่อนค่อยเขาประดับดินนี่ก็ม่วนฟังไปน้ำตาไหลสดสดครับแล้วก็หมอลำก่อนหนึ่งนี่มันเงาๆครับหมอลำบันเย็นสีวงศาเป็นเรื่องของสารวัตรใหญ่ผู้เพิ่นลืมพอลืมแม่ได้ดีแล้วลืมนะครับก่อนนั้นก็ม่วนม่วนครับแต่ว่าผมบ่ได้นำมาเปิดเพราะว่ามันเงาแห้งแต่ว่าเป็นเรื่องเป็นเล่านาติดตามครับ20กว่านาทีนะครับ
1: ว่าดวงเอ้ยดวงวิ
0: บ่ได้เปิดโดนแล้วได้บ่แม่นเป็นปีแล้วบ่เดี๋ยวคันมีโอกาสเดี๋ยวสินำมาเปิดสู่ฟังครับลำลองแน่นะครับลำลองนำสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปลูกทุ่งแน
1: ่
0: ขอได้ครับหน้า0902927444เบรกที่2ชั่วโมงที่2ครับบักลาก่อนค่ำเขานั่งประจำการคือเก่าวังหันขอบคุณหลายๆด้วยครับอีพ่ออีแม่ขี่3หลอกเครื่องมาซื้อฮอดหมองเลยนะครับเนาะมาถึงที่สำหรับคุณพ่อกับคุณแม่นี่มาประจำเดี๋ยวกำลังขึ้นซื้อเราอยู่ขึ้นซื้อบ่ออกเครียดให้ลูกไส้ซะละนะครับเนาะ0902927444สุดเทื่อเราก่อนเราสิมานี่เราสิโทรมาบอกก่อนเด้นะครับแต่ว่าเที่ยวนี้เราบ่โทษเลยเรานะครับสุ่มมาเลยนะครับโอ้ยออกมาจากในเมืองนี่ไกลเติบครับแต่ว่ามาหอดมองหอดบอลก็บ่ต้องห่วงครับบ่าวบ่อยก็มีส่วนลดตอบแทนเป็นค่าน้ำมูกน้ำมันให้ได้อยู่นะครับปักหมุดมาเลยบ้านสมุนไพรก้อนคำ

0: เสาสถานีตั้งเทือเรืออยู่นี่ครับติดกับวัดป่าโพชัยบ้านโพชัยตำบลชิงยืนอำเภอเมืองอุดรธานีนะครับเลยบันเหลื่อมเลยบันดงน้องโพออกมานี่ล่ะครับปักหมุดใน Google Map เลยบ้านสมุนไพรก้อนคำวสันมาฮอดหม่องได้ลดน้ำได้แถมน้ำขับขันมาซื้อเองเนาะ0902927444ขอบคุณแม่ประมวลคุณพี่สัสิมาจันแปลงครับจากอำเภอเมืองขอนแก่นเอาบำรุงสายตา2กระปุกพัน300บาทของแถมเอาเป็นผ้าถุงคุณเต็มใจอักษรเสือครับจากโคกสีสว่างแดนดินสกลนครบำรุงสายตา1กาแฟ2กอง 1,250 บาทแถมนวดร้อนวาสันนะครับวัสดีครับบอยสุนทรใช่ครับ
1: ยาสั่งซื้ออันยานวด
0: ยานวดเอาสูตรไหนบ้างจ๊ะ
1: สูตรเย็นและสูตรร้อน
0: สูตรเย็นและสูตรร้อนเนาะเคยสั่งหรือยัง
1: ยังจ้ะ
0: ยังไม่เคยสั่งเพิ่งสั่งครั้งแรกนะฟังอยู่จังหวัดไหนจ๊ะ
1: จังหวัดนครพนมจ้ะ
0: นครพนมโอเคร้อน1เย็น1กระปุกเป็น300บาทนะคุณพี่นะ
1: จ้า
0: เอาอย่างอื่นเพิ่มเติมไหมหรือว่าจะลองน้ำมันนวดก่อน
1: ลองน้ำมันนวดเถอะเอาอีก2
0: เอาอีก2เนาะเอาเป็น2คู
1: ่เป็น4
0: เป็น4เป็น600บาท
1: จ้ะเอาเป็นคู่จ้ะ
0: จ้ะเป็นคู่เหมือนเดิมนะครับร้อน2เย็น2นะครับ600บาทนะ
1: จ้า
0: ได้เลยครับแจ้งชื่อที่อยู่ครับผู้รับสินค้าชื่อคุณอะไรครับ
1: พ่อสวัสดิ์
0: พ่อสวัสดิ์นามสกุล
1: บุตรดี
0: เอ้าคือนามสกุลคือไทยอุดรแต่บุตรดี
1: จ้าก็อยากไปอยู่อุดรเนาะ
0: นาตีบ้านเลขที่เท่าไหร่จ๊ะ
1: บ้านเลขที่169
0: หมู่ที
1: ่ทับ2หมู่2
0: ทับด้วยเหรอครับทับ2ด้วยใช่ไหมหรือว่าหมู่2เฉย
1: หมู่2จ
0: ้า169หมู่2เนาะเพราะว่าทับกับหมู่มันคนละความหมาย169หมู่2ตำบล
1: พิมาน
0: ตำบลพิมานเหรอครับ
1: พิมานจ้า
0: อำเภอ
1: นาแก่
0: นาแก่
1: จังหวัดนครพนม
0: จังหวัดนครพนมเบอร์โทรก็ติดต่อเบอร์นี้เนาะ
1: จ้า
0: โอเคครับเดี๋ยวจะ
1: ชัดเจนดีบ่าวบอย
0: ครับใช่ไหมครับชัดเจนดีอยู่เนาะ
1: ฟังทุกวัน
0: ครับผมอยากฟังเพลงอะไรไหมขอได้นะครับ
1: จ้าฟังกับเพื่อนเขานั่นแหละ
0: ได้ครับได้ครับโอเคเดี๋ยวลูกจัดส่งให้นะครับ
1: จ้าจ้า
0: จ้าจ้าจ้าสวัสดีจ้า
1: ขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณเช่นกันครับสวัสดีครับขอบคุณพี่น้องทั้งนครพนมนะครับก็จะมีคนใหม่ๆหลายๆท่านที่ยังไม่เคยฟังหรือฟังแล้วแต่ยังไม่ได้ตัดสินใจซื้อก็เยอะนะครับแต่ว่าผู้ใดที่อยากตัดสินใจก็โทรมาแม่อ่อนครับแม่อ่อนคำชอบโทรใหม่นะแม่นะเมื่อกี้สายซ้อนนะครับแล้วก็เบอร์ที่ลงท้าย1866นะครับอันนี้ก็โทรใหม่อีกรอบก็แล้วกันนะครับ0902927444ครับ0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับลูกหลานทีมงานบ้านสมุนไพรก้อนคำนะครับสวัสดีครับบอยสุนทรใช่ครับ
2: ค่ะอยากสั่งอันกาแฟค่ะ
0: กาแฟเอาจากกล้องค่ะแม
2: ่คันเอาหากล้องเท่าไหร่จ้า
0: หากล้องกับ1,250จ้ะแม่
2: 1,250
0: จ้า
2: เอาหากล้องจ้า
0: อีแม่เอายังแถมบัดนี้กาแฟหากล้องแม่เอายังแถม
2: เอาแบบเย็นนึงอ่ะจ้า
0: เอาแถมหนวดเย็นเนาะแม่เนาะ
2: จ้า
0: จ้าหากล้องมันค่อยพอดีมุมเดือนติแม่
2: ข้ามาหันเพิ่นกินเจนจุละกองร่องเบิงจากกับพี่น้องสองคนจ้ะ
0: อ
2: ันนี้ว่ามันไข่เลยสั่งมาอีกฉัน
0: ของแถมเอาเป็นนวดร้อนได้เนาะแม่เนาะใช่ไหม
2: เอานวดเย็น
0: โอ้นวดเย็นนั่นเห็นบ
2: ่จ้าจ้าจ้ามันเคยมาที่ทรงที่ตัว
0: จ้า
2: บันคำกลางขนาดจ้า
0: แม่อ่อนคำชอบแม่อ่อนคำชอบที่อยู่เดิมนะแม่เนาะ
2: จ้าจ้า
0: จ้าได้อีแม่กินแล้วได้ย้อนได้ย้อนอยู่ตีเพิ่นกินกองเดียวเพิ่นก็เห็นผลอยู่ตี
2: กินผู้ละกองแล้วผู้ละช่องกินอันช่องกองเอิ่นช่องหนึ่งกินสองมือ
0: ช่องหนึ่งกินสองเทือแมนครับแม่ครับแต่ว่าปนิปั๊บเป็นเศร้าซ้อเอาเศร้าเครื่องแรงไอใบเครื่องยังสิกระได้เด้อแม่เด้อมันจะได้เห็นผลกับร่างกาย
2: เรื่องนั้นจะได้บ่จ้า
0: แมนได้ครับแม่ครับนอนหลับคือเก่าครับแม่จ้าจ้าขอบคุณครับขอบคุณครับฮะเนี่ยมืออื่นครับแม่มืออื่นนะครับลูกทรงออกมือนี่ลานฮอดอีแม่น่าจะมืออื่นครับสวัสดีครับบ้านสมุนไพรก้อนคำครับสั่งสินค้าอะไรดีจ้า
3: สวัสดีค่ะ
0: ครับสั่งสินค้าอะไรดีคะ
3: แม่ไม่ได้สั่งหรอกแม่ขอฟังเพลง
0: เป็นแม่อยู่จังหวัดไหนจ๊ะ
3: อยู่ภูเวียงค่ะ
0: อยู่ภูเวียงขอนแก่นนะจ๊ะ
3: แม่
0: จ้าจ้าจ้าจ้า
3: ขอฟังเพลงแพ้ใหม่นะคะ
0: แพ้ใหม่นะแม่เนาะ
3: แม่
0: จ้าจ้ารอคิวเด้อแม่เด้อเดี๋ยวลูกไส้เปิดให้เด้อจ้าจ้าขอบคุณครับขอบคุณครับ0902927444ครับ0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงยังค้างไว้อีกหลายอยู่ครับเดี๋ยวทยอยเปิดให้ไปเรื่อยๆกันละกันเนาะอีพออีเมียเนาะเสน่ห์ไม้สาวครับมนแคนแก่นคูนขึ้นตังนางห่านต่อครับ

0: เสน่ห์ไม้สาวไม้สาวเจ้ามีเสน่ห์หาที่ขี้เรไม่มีนงเยาวยามเดินเหมือนกับนางสาวไทยช่างแปลกเหลือใจผัวทำไมทิ้งเจ้าเพื่อนว่าจะเป็นขักแน่เอาบทเพลงเพราะๆส่งตรงหากันครับกับบรรยากาศสบายสบายกับลูกไส้ลาบักลาก่อนค่ำนุ่มบอยสุนทรชัยฟังอยู่จุดไหนฟังอยู่ที่ใดครับส่งแรงใจกับบรรยากาศสดๆตรงนี้กันเข้ามาได้เลยเด้อครับอีพอเดอร์อีแม่เดอร์นะครับบักลาก่อนค่ำนางปากแปะๆว่าแวะๆรอรับสายอยู่ครับ0902 7444เบอร์โทรจำง่ายๆได้ไหมเป็นแว็กเป็นเว้นเป็นช่องดีๆครับ0902927444ครับ0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านก้อนขำนะครับ
1: สวัสดีครับคุณพ่อคุณแม่ที่รักและเคารพทุกท่านครับกับผมนุ่มบอยสุนทรชัยจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำมื้อนี้บักลาก่อนค่ำบอยสุนทรชัยฝากผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำบ่ว่าจะเป็นกาแฟก่อนค่ำกาแฟสมุนไพรเพื่อคนรักสุขภาพน้ำตาล 0% คอเลสเตอรอลไขมัน 0%อัดแน่นด้วยสารสกัดจากสมุนไพรกว่า32ชนิดอีพออีแม่ผู้เป็นเบาหวานความดันไขมันคอเข่าเสื่อมกินเข่าบ่แซ่บนอนบ่หลับหรือว่ามีโรคประจำตัวกินยากับหมออยู่ปวดกับหมออยู่สามารถเอากาแฟก่อนค่ำไปรับประทานคู่กันได้เลยเด้อครับเด้ออีพออีแม่นะครับ1กล่องแบบทดลอง350บาทครับ2กล่องชุดประหยัด600หรือจะเป็นสุด4กล่อง 1,000 บาทชุดคุ้มค่านะครับมีของชำร่วยมอบให้1ชิ้นเลือกได้ถามกับดีเจได้หรือจะเป็นชุดใหญ่โปรบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทก็มีของขวัญชิ้นใหญ่มอบให้ครับไม่ว่าจะเป็นกาแฟฟรี1กล่องหรือจะเลือกรับเป็นวิทยุเป็นการน้ำร้อนไฟฟ้าหรือเลือกรับเป็นผ้าห่มผืนใหญ่ๆก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำครับนี่คือสมุนไพรบำรุงสายตาที่เฮาสกัดมาเพื่อดูแลอีพออีแม่โดยตรงครับผู้มีปัญหาเรื่องสายตานะครับอย่าลืมสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำเด้อแม่เด้อ1กระปุกราคาเพียง650บาทมี30แคปซูลแคปซูลก็ทําจากเจลาตินก็คือคอลลาเจนจากกระดูกและกระหนังของสัตว์นะครับบ่มีผลเสียกับตับกับไต1กระปุก650บาท2กระปุก 1,300 มีของแถมเป็นชิ้นเล็ก1ชิ้นหรือจะเอาแบบโปร3กระปุก 1,800 สำหรับบำรุงสายตาก่อนค่ำรับของขวัญชิ้นใหญ่1ชิ้นนะครับยากระไสเซนตราก่อนค่ำครับผู้มีอาการปวดเมื่อยน้ำร่างกายถึงแบบเฉียบพลันและเรื่อรังสามารถเอาไปรับประทานได้1กระปุก450บาทเท่านั้นนะครับอีพออีแม่มีปัญหาเรื่องเส้นเรื่องเอ็นปวดเมื่อยน้ำร่างกายลูกกระโอยนังกระโอยข้านกี่กวยเอาดาขึ้นก้อนเอากระไสเส้นก้อนค่ำไปกินคู่กันกับกาแฟก่อนค่ำ2พลังบวกซอยกันหรือจะเอาพลังที่3เป็นน้ำมันนวดก่อนค่ำครับมีเป็นสูตรน้ำนี่ก็คือเป็นน้ำมันเขียวนะฮะหรือจะเอาเป็นแบบครีมนะฮะมีเนื้อครีมมีสูตรร้อนกับสูตรเย็นสูตรร้อนกระปุกสีดำสูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อครีมสีขาวราคา1ชิ้นครับ195บาทซื้อ2ชิ้นหรือเป็นคู่จะเอาเขียวคู่ดำเขียวคู่ขาวหรือดำคู่ขาวขาวคู่เขียวจังสิก็ได้คละกันไปนะครับคู่ละ300บาทได้ครับอีพออีแม่เด้อจัดส่งฟรีทั่วประเทศเก็บเงินปลายทางบ่มีบวกเพิ่มและผลิตภัณฑ์นองไม้ครับผลิตภัณฑ์สบู่สมุนไพรก่อนค่ำมี2สูตรครับสูตรอาบน้ำก้อนสีเหลืองทองนะครับกล่องกับสีเหลืองทองเป็นสบู่เนื้อนุ่มที่ผสานคุณค่าจากธรรมชาติ5ชนิดครับซอยทำความสะอาดผิวอย่างหมดจดบำรุงผิวให้นุ่มชุ่มชื่นบ่แห้งตึงผสานสารสกัดจากใบบัวบกและชะเอมเทศซอยปลอบปลุกผิวดูแลผิวให้กระจ่างใสอย่างอ่อนโยน1ก้อนสูตรอาบน้ำเป็นสูตรไหมทองครับราคา75บาทส่วนสูตรล้างหน้านะครับกล่องสีชมพูก่อนสีชมพูอันนี้เป็นสูตรบัวหิมะนะฮะเป็นสบู่สูตรเข้มข้นที่ผสานคุณค่าจากบัวหิมะและสารสกัดจากไข่มุกซอยดูแลผิวให้แลดูกระจ่างใสอย่างเป็นธรรมชาติ จากพลังเอสตาแซนทีนสารต้านอนุมูลอิสระอันทรงพลังที่จะซอยให้ผิวดูสุขภาพดีอิ่มน้ำบ่แห้งตึงหลังล่างก้อนละ85บาทนะครับสบู่นี่ขอเป็นพ่วงกับสินค้าอื่นพี่น้องบ่ต้องเสียค่าส่งแต่ถ้าซื้อแต่สบู่เพียวๆขอเป็น1โหลขึ้นไปถึงได้จัดส่งฟรีสอบถามรายละเอียดและสั่งซื้อสินค้า090-292-7444 090-292-7444 เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับ
2: สนใจสั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์090-292-7444 090-292-7444

จสั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์090-292-7444 090-292

0: ส่วนกาแฟก็คงไม่มีอีกแล้วขอบคุณค่ะ
1: ผมจะอยู่เคียงข้างคุณตลอดไปเราแต่งงานกันนะครับ
2: สวัสดีครับบอยสุนทรใช่ครับ
3: ครับ
2: ครับผม
3: อันว่าจะได้กาแฟไหม
2: เอาจะกล่องครับพ่ออ
3: ันคือว่าอีหยังก่อนสามกล่องครับใบ
2: น้ำมันนวดคู่หนึ่งโป้หนึ่งพันครับกาแฟสามกล่องนวดร้อนเย็นหนึ่งคู
3: ่มีเนื้อแถมบ่เนี่ย
2: โป้นี้ลดราคาแล้วไม่มีของแถมครับถ้าจะเลือกรับของแถมจะเป็นโป้กาแฟสี่กล่องหนึ่งพันครับจะเลือกรับเป็นโปรลดหรือโปรแถมก็ได้ครับ
0: เอาโปรของนวด
3: เ
0: ล
3: ยแหละอ๋อนี่นะสามกล้องครับไปแนวนวดนี่นะ
2: ได้ครับเอาเป็นโปรลดราคาเนาะโปร 1,000 นี่เนาะพอเนาะ
3: เพิ่นนั่นย้ายเพิ่นว่าขอรูปท้ายดีเกียเนี่ยพอนะ
2: ได้ครับเดี๋ยวขอรูปดีเจส่งไปให้ด้วย
3: ครับ
2: ครับได้ครับส่งในนามพ่อประเสริฐมาตราเหมือนเดิมนี่เนาะ
3: ครับ
2: ได้ครับอีพ่อครับเดี๋ยวลูกจะส่งไปให้เด้อ
3: ครับเบาหวานย้ายเพิ่นกินแล้วรสหลายตัว
2: เอ้าติเบาหวานลงติ
3: หวย200ลงมาอยู่133กว่า1
2: นั่นมันจะเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆซะแล้ว
0: 33มันลดลงมาอยู่90
3: ลงมาอยู่90พุ่นแม่เดี๋ยวนี้ไปลงหลาย
2: โอ้ยปกติเลยตัวซั่นน่ะ
3: ครับ
2: โอ้ดีใจนําดีใจนําย้ายไปตรวจมาแล้วก็เลยมั่นใจเนาะ
3: ยายเป็นผู้กินนี่ผมเป็นผู้โทรให้นี
2: ่ได้ครับโอ้ยขอบคุณขอคุยน้ำยายจึกบึดแน่ขอคุยน้ำยายจึกบึดแน
3: ่คุยกับยาย
0: คุยกับยายค่ะนะ
2: สวัสดีครับแม่
0: จ้าสวัสดีจ้าไปโรงพยาบาลวิน
2: ครับแม
0: ่วันนี้เขาเลยตรวจเบาหวานได้ถึง333จ้า
2: 333เบาหวานน่ะ
0: จ้า
2: ป้าตอนนี้เป็นยังไงบ้างนี่หลังจากกินกาแฟก่อนค่ำเราไปตรวจไหมเนี่ย
0: ไปตรวจไหมนี่ได้90จ้ะ
2: บุ้ยคุณหมอบ่ย่องปะยังบ่แม
0: ่คุณหมอน่ะก็บ่ย่องแล้วเฮาตรวจอยู่บ้านน่ะส่งไปให้หมอเลย
2: โอ้เฮาตรวจอยู่บ้านส่งโอ้หมายถึงว่าตอนไปโรงพยาบาลน่ะที่เฮาวินเวียนน่ะคือเบาหวานมันขึ้นสูงถึง333
0: จ้ะ
2: บัดนี้พอเฮาตรวจอยู่บ้านผลได้90ตอนนี้ส่งไปคุณหมอเบิ่งคุณโอ้ยคุณหมอบ่ยิ้มเปื่อยๆเพิ่นบ่เนาะ
0: โอ้ยคุณหมอดีใจแล้วเขาว่าให้ไปเอายาเขาส่งยามาให้เลย
2: โอ
0: ้ยเบาหวานบ่ขึ้น
2: นานๆๆๆเบา
0: หวานลงคัก
2: ครับแม่กินต่อเนื่องได้เลยเด้อแม่เด้อนี่กินกาแฟก่อนค่ํานี่มั่นใจแล้วมันบ่ว่าเบาหวานลงแน่นอนแม่นบ่บัดนี
0: ้มั่นใจเลยจ้ะ
2: เอ้ยครับคุณแม่อีแม่อยาก
0: กินมันกินมาหลายอย่างแล้วแม่นบ่ลดแม่จ้ะ
2: เออมากินกาแฟก่อนค่ำนี่คือรสเลยเนาะแม่เน
0: า
2: ะ
0: จ้ากินงาดำกับกินอันนี้ยังโคโดคาดากับกินกับ
2: เออมาเจอก่อนค่ำเมื่อเจอก่อนค่ำนี่พอทางสว่างแล้วมันบ่แม่สำหรับเบาหวานนี่มันบ
0: ่ค่ะขาก็ดีขึ้นจ้ะปวดเข่าอ่ะ
2: อืมตัวนี้ครับมันจะมีคอลลาเจนที่ดูแลเรื่องไขข้อเสื่อมเออน้ำมันไขข้อเบิดตัวนี้น้ำแม่เข้าลั่นกดกดแกะแกะก็จะดีขึ้นนะแม่เด้อ
0: จะดีขึ้นค่ะเป็นลายทีนี้เข้าเนี่ยเดี๋ยวซักเสียมยางคุณดี
2: อืมตอนนี
0: ้ไม่ยางคุณอ่ะ
2: ตอนนี้คือบ่ปวดเลยเป็นบ่ค่ะแม่ครับ
0: กับบ่เมียนมาบ่ปวดกับปวดก็ดีขึ้นค่ะ
2: มันดีขึ้นเรื่อยๆหมายถึงว่ามันเริ่มเห็นผลชัดเจนขึ้นเนาะแม่เน
0: า
2: ะจ้าปานยินดีด้วยนะเบาหวานเนี่ยจาก333เหลือ 90% อีแม่ชื่อว่าแม่ยังครับนี่
0: แม่บุญทองมาตาจ้ะ
2: โอ้แม่บุญทองมาตาเนาะโอ้ยครับขอบคุณหลายๆได้อีแม่ได้สุขภาพแข็งแรงขออนุญาตเอาเสียงอีแม่นี่ไปสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้เพิ่นเป็นเบาหวานได้เด้อแม่เด้อ
0: จ้า ดีใจอีหลีจ้ะดีใจคักเลยภูมิใจคักเลย
2: เนาะ
0: เบาหวานลงน่ะ
2: ลูกไส้ก็ดีใจได้แม่เพราะว่ายังมันเป็นทางเลือกซอยเนาะยาหมอหรืออาการตามหมอเฮาก็รักษาไปแต่ตัวนี้เฮาเอาไปเสริมยาหมอเนาะแม่เนาะมันสิซอยควบคุมน้ำตาลได้เก่ง
0: จ้ะดีที่สุดเลยที่กินมาหลายๆอย่างน่ะก็บ่ดีแม่จ้ะบ่ดีขึ้นแ
2: ม่อืมพอมากิน
0: อันนี้ว่าท่านหมดพอกล่องมันดีขึ้นเลยจ้ะ
2: อุ้ยดีใจกาแฟก่อนครับแม่แต่ว่าอย่าประมาทเด้อหมายถึงว่าเราก็ดูแลตัวเองเหมือนเดิมแล้วก็เรื่องอาหารพวกหวานพวกมันอย่างเฮากะงดๆไปได้จะดีเด้อแม่เด้อกินได้แต่ว่าอย่ากินเยอะพวกหวาน
0: ๆว่าบ่หวานเดี๋ยวของลงหลายแล้วกินกล้วยกินแตงอยู่จ้ะมันใจดีใจแม่จ้ะ
2: จ้าแม่คันเฮาบ่วิ่งบ่เวียนนี่บ่หวานลงนี่บ่วิ่งบ่เวียนนี่แสดงว่ามันไปกระตุ้นตับอ่อนให้ผลิตอินซูลินแล้วร่างกายเฮามันเริ่มปกติตะแม่คือ ตับอ่อนมันผลิตอินซูลินได้น้ำตาลเฮาก็เลยลงซะได้แม่
0: น่ะบ่วินหรอกจ้ะ
2: นานเห็นบ่อุ๊ยดีใจน้ำอีแม่ไหลจาก333เนาะกินกาแฟก่อนค่ำบ่ท่านพ่อกองลงมาเหลืออยู่90เนาะแม่เนาะ
0: จ้า90ดีใจบักหลายเลยบอกพี่บอกน้องเลย
4: ขอบคุณอีเมลหลายๆยินดีกับสุขภาพที่ดีขึ้นน้ำเด้อแม่เด้อเดี๋ยวลูกขออนุญาตรับสายซ่อนเด้อแม่ขอบคุณหลายๆครับ
2: นี่ครับว่าศูนย์ภัยก้อนคำครับ
5: ค่ะหนูเอาน้ำมันหนวดสูตรหอนกับสูตรเย็นอย่างละหนึ่งค่ะ
2: ครับคุณกันนิกาเถาแสนที่อยู่เดิมเน
5: า
2: ะ
5: ค่ะแต่ว่าวงเล็บภายในว่าเป็นน้ำมันหนวดใหญ่ค่ะ
2: น้ำมันหนวดใหญ่เน
5: า
2: ะ
5: ค่ะแล้วก็เอาสบู่น้ำค่ะก่อนหนึ่ง
2: ค่ะสบู่สูตรอาบน้ำหรือล้างหน้าครับ
5: อาบน้ำค่ะ
2: อาบน้ำเน
5: า
2: ะครับครับโอเคครับ
5: ค
2: ่
5: ะ
2: ครับสวัสดี
6: สั่งยาอะไรนะกระใสเส้นบ่คะกล่องนึง
2: กระใสเส้นนึงกระปุก450บาทครับ
6: จ้าแล้วก็มีกาแฟบ่มีกาแฟบ่คะแม่เพิ่นว่า
2: ครับกาแฟมีครับ1กล่อง350 2กล่อง600 4กล่อง 1,000 ครับ
6: เอาเอาย่างละกล่องนะคะ
2: ย่างละกล่องเป็น800บาทครับผม
4: ครับเดี๋ยวที่อยู่เดิมนะครับเดี๋ยวจัดส่งให้เนาะสวัสดีครับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำบาวบอยครับเอาไปเครื่องโอนสายสัมบัตินี้พอสวัสดีครับ
7: สวัสดีครับขึ้นเป็นตะม่วนเดี๋ยวบ้าบอย
4: ม่วนเดี๋ยวพอม่วนเดี๋ยวข้าเจ้าสุขภาพดีขึ้นก็ดีใจน้ำข้าเจ้าเนาะพอตะลันเนาะ
7: เปิดเพลงอะไรในพ่อฟังนะเด้อพ่อมากแ
4: ม่เอาเพลงไหนพ่ออ
7: ่าพญานาคฝากรักคือยัง
4: ก่อนโอ้พญานาคฝากรัก
7: โอ้พญานาคฝากรัก
4: ได้ได้อีพอล้อคิ้วจังหน่อยเด้อลูกเปิดให้เด้
7: อ
4: จ้ะเป็นจังได๋ก็เอาผู้เป็นโรคหัวใจเว้าสู้เพิ่นฟังแน่ว่ากาแฟก้อนคำนี่คนเป็นโรคหัวใจกินได้ไหม
7: ได
4: ้เมื่อยบ่หัวใจสั่นบ
7: ่เดี๋ยวนี้พ่อบ่ใส่ฮอดออกซิเจ
4: นอ๋อเอาพ่อเป็นนักจนได้ใส่ออกซิเจนบุ่นติ
7: บาดเข้าใส่ลวด3เซนบ่ได้หัวใจพ่อน
4: ี่บัดที่นี่อีพอกินกาแฟก้อนคำแล้วเป็นจังได๋แน่
7: กินกาแฟก่อนข้ามหัวมันก็ดีค่อยดีขึ้นดีขึ้นเดี๋ยวนี้บ่ห่วงหมดออกซิเจนอยู่นี่นอนแบบสบายเลยพ่อ
4: 80ปีนี่นะพ่อ
7: 80
4: โอ้ยขอบคุณหลายๆเด้อพ่อลันเด้อตาลันเด้อ
7: ครับ
4: จ้าจ้าขอบคุณครับยินดีกับสุขภาพที่ดีขึ้นด้วยเห็นบ่ครับของแท้เด้นี่80ปีพอนั่งฟังวิทยุอยู่เพิ่นฟังอยู่อุดรเสียงมันก็เลยวีดเข้ามาในนะครับสะท้อนเข้ามาในวิทยุแน่นะครับเนาะยินดีด้วยกับสุขภาพที่ดีขึ้นทุกท่านนะครับ090 292 7444ครับ

0: สุขภาพแข็งแรงด้วยครับเมสังวันเด
1: ้อ
0: ครับผมเพลงคิวเพลงเงาในจักหน่อยอีเมลอยากฟังเพลงหยังอีเมลขอได้เลย
1: เอ๊ะจะฟังอันนักรบสีดำ
0: นักรบชุดดำบ่โอเครอคิวจักหน่อย
1: ทหารดอกแถวนี้มักทหารเพียงได้น้ำทหารมาไก่
0: ครับผมมันอุ่นใจเนาะแม่เนาะ
1: น
0: ั่
1: นละน้ำมูน้ำ
0: ครับครับครับขอบคุณครับขอบคุณครับ0902927444ครับ0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับลูกหลานทีมงานบ้านสมุนไพรก้อนคำกาแฟก่อนค่ำครีมหนวดก่อนค่ำกระไสเซนก่อนค่ำสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำกดนำนำเข้ามาขอบคุณแม่เอวินทิพรีครับจากบ้านคอกวัวตำบลไซมูนอำเภอลำพองขอนแก่นกาแฟ2กองบำรุงสายตา1กระปุก 1,250 ของแถมเอาเป็นนวดเย็นเด้อว่าสั่นแม่บ้านเย็นมันซะครับจากทั้งถาดพนมครับกาแฟ4กล่อง 1,000 บาทแถมผ้าขนหนูนะครับ0902927444ยังเป็นเบอร์เก่าถึงเราบ่ได้พบกันปัญหาหลายด้านจนต้องหลบมุมพักใจ เอานะครับส่งแรงจิตมาให้ส่งแรงใจมาหาบักหลากวันค่ำกันละกันนะครับ0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีนะครับกับลูกกับหลานทีมงานบ้านสมุนไพรก้อนคำโทษกันเขามาได้เลยรับรองว่าบ่ผิดหวังแน่นอนเวลาเบิดครับเดี๋ยวกลับมาในช่วงต่อไปอย่าเฝ้าหมุนคลื่นนี้ไปใส่เพลงที่ยังบ่ทันได้เปิดให้รอคิวก่อนครับ

รักแม่รักธรรมชาติเขตติดสถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมซาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่0818726512หรือ0898412162เพื่อมหา

กาใช้ตักเต็มทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใสแล้วไม่เขียวทองใสแล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสกลนครให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร0427143848

0: 092-292-7444 090-292-7 สุขภาพกับที่นี่นะครับ
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ

สวัสดีค่ะเภสัชโมสนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำค่ะทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% เลยค่ะและแคปซูลนะคะทำมาจากเซราตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำนะคะเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรไทยทั้งไทยและจีนนะคะกว่า10ชนิดนะคะซึ่งมีวิตามิน A สูงช่วยบำรุงสุขภาพของสายตาลดอาการตาเหนื่อยล้าและช่วยให้สุขภาพของสายตาเนี่ยแข็งแรงและที่สำคัญนะคะสินค้ายังได้รับมาตรฐาน GMP ด้วยนะคะทุกคนไม่ลองไม่ได้แล้วนะ

0: ai yêu mến nè
1: bố mi đó
0: ý lý thì ai khả năng sản là xoáng mơn đơ
1: bố mi đó
0: khóc khuôn lê lái khắp ai เลขบัญชีผมมันเก่าละโอนมาโหลด
1: ยังว่าบ่มีดอก
0: ขอบคุณหลายๆครับที่อ้ายบ่คิดดอกกับผม
1: บ่แม่นบ่คิดดอกอ้ายบ่มีเงินให้มึงยืมดอก
0: บ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ผมยืมดอก
1: เออแต่ยังว่าบ่มีดอกบ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ยืมดอกซั่นเด้เดี๋ยวนี
0: ้ผมเราว่าไอ้บ่คิดดอกน้ำผมซะเดี๋ยวเนี่ย
1: นั่นนั่นนั่นแนวมันสิได้เงินนั่นเฝ้าเอาไปส่งเพิ่นกาแฟก่อนค่ำกระใสเซนบำรุงสายตาน้ำมันนวดเอาสูตรร้อนสูตรเย็นแล้วก็น้ำมันเขียวสบู่ก่อนค่ำเอาไปส่งไม่น้อยหันเราโทรมาสั่งมือเศร้านี่0902 7444 0902 7444เราบอกว่าเอาผ้าห่มเป็นของแถมเฝ้าเอาไปส่งแล้วหัน
0: โอ้บ่มีดอกบ่มีดอกนึกว่าบ่คิดดอกกับเฮาบัดใดแท้บ่มีเงินให้เฮายืมตัวเนี่ย
1: ต้มหยังต้มหยัง
0: บ่มีหยังครับอ้ายผมทวนออเดอร์ซื้อ
1: เออแล้วไป
2: อีพอปวดหลังอีแม่ปวดแอวพอลุ่มแม่ป่าปวดเส้นเอ็นกระตึงอย่าไปทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดอีกต่อไปเอาน้ำมันเขียวก่อนค่ำไปใส่ทาถูนวดหรือสูดดมซอยผ่อนคลายกล้ามเนื้อบรรเทาอาการขั้นจากแมลงสัตว์กัดต่อยปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดหยอกหรือวิ่งเวียนน้ำมันเขียวก่อนค่ำสูดต้นตำรับสมุนไพรกลิ่นหอมสูดดมกระชื่นใจทาถูนวดกระผ่อนคลายน้ำมันเขียวก่อนค่ำ1ขวด195บาท2ขวด300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ0902927444 0902927444น้ำมันเขียวก่อนค่ำผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำ
3: เน้นมองก้นกบไปผมจักบาทเนี่ยอุ้ยปวดรู้สึกปวดหลาย
4: ถึกเส้นบ่จ้า
3: อื้อๆโอ้ๆถึกยายถึกโอ้เส้นนี่ละเส้นนี่ละว้ายายใส่น้ำมันนวดเอียงคือจังกินหอมดีแท้นวดก็มีแห้งคนไข้ดีขนาด
4: ยายใส่น้ำมันนวดสมุนไพรก้อนค่ำตัวมันมีส่วนผสมของสมุนไพรไทยหลายชนิดทั้งหวานหนุมานนางแทนซาบ้าลิงคาลิงหวานมหาเมฆหวานเอ็นเหลืองหวานเอ็นยืดโกดกระดูกไพรพริกไทยดีปลีกระช่ายดำขิงตะไคร่ห่อสะพายควายแล้วก็หวานอื่นๆอีกหลายชนิดยายว่ายายใส่กับเจ้าของแล้วมันไข้ก็เลยเอามานวดให้ลูกค้าสันดอกเพิ่นมีทั้งสูตรฮ้อนสูตรเย็นเด้สูตรเย็น

0: กระปุกสีขาวเนื้อคิ้มสีขาวสูทอนกระปุกสีดำเนื้อคิ้มสีดำกระปุกละ195 บาทแต่ว่าย่ายซื้อเป็นคู่คู่ละ300 บาทสนใจกระโทรหาเพิ่นเด้อเพิ่นส่งให้ฮอดเถื่อน0902927444 0902927444โอ้ยส่งให้ฮอดกระไดเฮือนพุ่นน่ะ
1: โอ้เป็นหมอนวดนี่ก็ลงทุนคักอยู่เนาะยาย
0: เฮาใช้น่ะมันนวดคุณภาพมันกระเบาแห้งตัวคุณลูกค้าลูกค้ากระถือกใจนี่น่ะมันนวดสมุนไพรก้อนค่ำเคล็ดลับของยายเลยละ
1: อืมเอาไล่ไล่บ่ายผมเนาะแม่นี่โอ้รู้สึกบ่ามันตึงแม่ยายไล่ให้น้ำไล่ให้น้ำ
0: จ้า

สวัสดีค่ะเภสัชมดนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสูตรสมุนไพรกระแสเส้นแบนก้อนคำทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% และแคปซูลเนี่ยทำมาจากเจลาตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรกระแสเส้นก้อนคำเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรเกือบ10ชนิดซึ่งมีสารสำคัญในการออกฤทธิ์ลดปวดเมื่อยตามร่างกายทั้งเฉียบพลันและเรื้อรังและยังมีสารออกฤทธิ์ตัวเด็ดนะคะที่ชื่อว่าไคลโตเรปซิดซึ่งช่วยลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อและเป็นสารคลายกล้ามเนื้ออ่อนเมื่อทุกท่านทานยากระแสเส้นแบนก้อนคำจะรู้สึกได้เลยว่าร่างกายที่เมื่อยสะสมเหนื่อยล้ากล้ามเนื้อตึงตัวจะเบาสบายตัวขึ้นค่ะและที่สำคัญสินค้ายังได้รับมาตรฐานจริงๆด้วยนะคะไม่ลองไม่

0: บักลาเอาสบู่ก้อนทำสูตรอาบน้ำส่งมาให้แม่แน
1: ่มันมีสองก้อนสีชมพูกับสีทองก้อนใดล่ะสูตรอาบน้ำเนี่ย
0: กะก้อนสีทองนั่นล่ะคอยเม่นสูตรอาบน้ำก้อนสีชมพูมันสูตรล้างหนาตัวแม่หัวกะโทสั่งเขามาส่งมือเศร้านี่0902927444 0902927444หันยืนมาให้แม่แน
1: ่เอานี่แม่ยืนมือมาเอา
0: เออเออขอบใจเด้อลูกเด
1: ้อปาดกระเป๋าเงินอีแม่แม่เงินคือหลายแต่ว่าแม่คอยรักเจ้าเด้อ
0: รักเยอะไหมล่ะลูกบุ้งบ้องไทยเงาเงาวะ
1: เออกะนิดนึงอ่ะแม
0: ่อ้าวรักแม่ทำไมมึงรักนิดเดียวมึงต้องรักเยอะๆสิ
1: เอาเจ้าสันได้บ่แม
0: ่เออมึงจะจงไว้รักใคร
1: โอ้ยให้เงาๆเออกะสันเคยรักเจ้าหลายๆเด้อ
0: เออต้องอย่างนี้สิโอ้ยอากาศแม่มาห่อนมาเอาแท้เอากระเป๋าเงินคือเปิดอาซาวาอยู่อันเนี่ยบักจอยบักฮากินหัวมึงเอ้ยกูว่าอยู่มึงคือว่าข่อยรักเจ้าเด้อข่อยรักเจ้าเด้อกูว่าเป็นมึงบอกครับกูบัดไหนแท้มึงรักเงินในกระเป๋ากูมึงตาย
2: โปรโมชั่นสุดพิเศษจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำในช่วงนี้โปรซีสหายกาแฟก่อนค่ำหนึ่งกล่องสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำหนึ่งกระปุกยากระไซเซนก่อนค่ำหนึ่งกระปุกน้ำมันนวดหนึ่งคูสิเอาสูตรร้อนหรือสูตรเย็นหรือเอาคละกันก็ได้รวม 1,750 บาทเลือกของแถมได้2ชิ้นเน้นเลือกของแถมได้2ชิ้นบ่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าถุงผ้าขนหนูหรือแก้วกาแฟหรือจะเลือกรับเป็นของขวัญชิ้นใหญ่กาน้ำร้อนไฟป่าผ้าห่มหรือกาแฟเพิ่ม1กล่องก็ได้โปรโมชั่นกาแฟก่อนค่ำชุดทดลอง1กล่อง350บาทชุดประหยัด2กล่อง600บาทชุดคุ้มค่า4กล่อง 1,000 บาทเลือกของแถมได้1ชิ้นบ่ว่าจะเป็นเสื้อแขนยาวไซส์เฮ็ดเบียเฮ็ดงานผ้าถุงผ้าขนหนูหรือชุดแก้วกาแฟพร้อมช้อนชุดบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทเลือกของแถมชิ้นใหญ่ได้1ชิ้นบ่ว่าจะเป็นวิทยุกาน้ำร้อนไฟฟ้าผ้าห่มหรือเลือกรับเป็นกาแฟเพิ่ม1กล่องหรือถ้าสั่งน้ำกันเลือกของขวัญชิ้นน้อยเป็น2ชิ้นก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำโปรโมชั่นลดราคาจาก 1,000 เหลือกระปุกละ650บาทโปรโมชั่นยากระไสเซนตราก้อนค่ำลดราคาจาก850เหลือกระปุกละ450บาทโปรโมชั่นน้ำมันนวดสมุนไพรก้อนค่ำราคาเต็ม1กระปุก195บาทซื้อเป็นคู่2กระปุก300บาทจะเอาสูตรเดียวกันร้อนทั้ง2เย็นทั้ง2หรือคากันร้อนกับเย็นก็ได้คุ้มค่ากว่ามักโปรโมชั่นใดจัดได้เต็มที่0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำเด้อข้อบอก
3: คุณที่ไว้วางใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำกาแฟก่อนค่ำน้ำมันนวดก่อนค่ำกระไสเซนก่อนค่ำสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามผลิตภัณฑ์โทร0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกลับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับรามณีรัดร้าวรานสลายสรรพชีวิตเปล่าได้ ให้ร่ำทุกเกินเก็บในกายหรือไทยระทศระทมเอ่ยพระมิ่งฉัตรปกปักค้ำเสด็จแล้วคันไลสวรรค์กันแสงโศกส่งพระเมื้อพิมานสถานเกษมสถิตทิพย์พิมานห่างเศร้าราชจำหลักกมลมานน้อมพักท่านนาสำนึกพระคุณพระมิ่งเกล้าสถิตเกล้านิรันดร์กาลน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง0902927444 0902927444สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ

0: ขอแค่มีเธอนะครับก่อนล่ำที่แต่งเองร้องเองจากชีวิตของตัวเองนุ่มบอยสุนทรชัยเกิดเป็นคนตรงสู่เพิ่นว่าบูไปตามศาสตร์ตายให้ตายนาพุ่นเขาจึงยองว่าหารซื่อว่าเป็นคนนี่คนไปให้มันแน่คนกับคนแท้ๆเหนียวตึงจังแม่นคนนะครับโอ้โผดโพสะ0902927444ครับ0902927444สั่งซื้อสินค้าสอบถามผลิตภัณฑ์โทรมาเบอร์นี้ก็แล้วกันเบรกที่3ชั่วโมงที่3ขับบักลาก่อนค่ำยังนั่งเห็ดปากแปะๆว่าแวะๆนำอีพออีเมอยู่มองนี้เหมือนเดิมเช่นเคยครับกับบรรยากาศสบายๆกับช่วงของรายการม่วนทะลุทุ่งม่วนมันกันแบบไม่มีลิมิตชีวิตเกินร้อยอยู่ใสแน่ส่งแรงใจหาลูกไส้หลาอีเมเด้อ
1: สนใจสั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์090-292-7444 090-292-7444
2: พ่อทองมาครับ

0: ครับโอเคครับ
1: ครับ
2: ครับแม่มาหามาติดสายเพื่อนนี่แม่ว่าจังไ
3: รอันนี้ช่วงให้แม่แล้วกว
2: ่าอะไรกับแม
3: ่บัดเริ่มส่งให้แม่บัดแม่สั่งกาแฟบ้านสีกองน่ะ
2: ส่งออกแล้วนะครับคุณแม
3: ่บ่แม่ย่างมาได้กินพอดีเหลือสองซองเอ้ยกินแล้วไม่แห้ง
2: จ้าแม่จ้ามันแห้งใกล้สิเบิดแล้วทีนี้คนสั่งไปจะโดนแล้วก็ยังกองยังบ่ทันมาอยู่กองมาวันที่29มื้ออื่นวันนี้ช่วงสิผลิตอีกก็เลยว่า
3: คุณแม่แม่ก็กินคู่กาแฟมันก็ดีอยู่วันนี้แม่ก็มาว่าพอปวดขาแม่ก็ได้เศร้ากินมันได้มากมาเบิ่งสายตาก็แกล้งดี
2: แม่นบ่แม่นได้ย้อนสู่ตัวยืนบ่สินค้าเฮาหมายถึงว่ามั่นใจสู่ตัวยืนบ
3: ่มั่นใจอันยานวดคือกันดีตอนนั้นแม่นบอกคือมื้อนับพ่ออนุญาตโรงพยาบาลบ่สนเลย
2: โอ้ครับเรา
3: ว่าอย่าให้ตอนค่ําเลยดีเยอะซั่น
2: แล้วกินก่อนค่ำแล้วไข้ดีพอติ
3: จ้าแล้วอันนวดคือกันน้ำยาเขียวน้ำมันเขียวแล้วก็ว่าหอมดีแล้วแล้วก็อ่านมือเศร้าแล้วก็นวดน้ำจุดน้ำตัวแล้ว
2: ครับอันน้ำมันเขียวนี่มันทาจมูกเลยนะแม่มันจะบ่แสบ
3: ถ้าแม่แม่ว่านวดที่แม่สีใดก็จะทาจมูก
2: ทาจมูกทาขมับทาหน้าอกย่ำเฮาเนี่ยหน้าอกย่ำย่ำเฮาหายใจบ่ลงสิทาได้เลยทุกสะดวก
3: แม่น่ะแล้วแม่เอาทาซื่อๆน่ะแล้วนอนน่ะก็เราด
2: ี
3: อีหลีสบู่แม่ก็ย่างอยู่สองสตาสร้างหุ่นกับน้ำมันหนวดน้ำมันหนวดก็เหลือแล้ว
2: จ้าแม่โอเคโอเคครับ
3: จ้าจ้าจ้า
2: ดีครับแม่จอน
4: จ้า
2: จ้าแม
4: ่ค่ะสุดสั่งกาแฟสองสุด
2: กาแฟสองสุดแปดกอง 2,000 บาทแม่เอายังแถม
4: เอาผักหนูไม่ว่าจะแยกกองเด้อเพราะว่าเพิ่นมาสั่ง
2: ผักหนูสองบ่ครับ
4: จ
2: ้
4: า
2: ขนหนู
4: แยกมันเป็นกองไผ่กองมันโหลด
2: เอาบ่อันลูกใส่เป็นกองเดียวกันนี่แม่แยกออกได้บ่ซั่นเพราะว่ามันจะบ่ได้เสียค่าส่งไว้แค่
4: เออๆเอาแนวนั้นก็ได
2: ้แต่ว่าของแถมลูกก็แถมไป2ชิ้นอยู่แล้วจังซี่นะ
4: เออๆแถมมานํากันโหลด
2: ได้ครับแม่จอนครับ
4: จ้าๆ
2: ครับขอบคุณนี่แม่เด้อสุขภาพแข็งแรงเด้อ
4: จ้า
2: จ้าจ้ากินแล้วได้ย้อนได้ย่ออยู่ตัวกาแฟก่อนค่ำนะ
4: กันไข่อยู่
2: คือว่าไข่อยู่
4: ไข่หมูเพิ่นไข่หมูเพิ่นไปกินเพิ่นก็ว่ามันไข่ก็เลยเพิ่นมาสั่งเพิ่นก็เลยมาสั่งให้สั่งให
2: ้นั่นดีนั่นดีโอ้ครับพี่เมียครับพี่เมียก็กินเองไข่แน่เนาะแม่เนาะ
4: ยายก็ไปวัดสุเมินละย่างไปหมูเพิ่นขี่รถยายก็มีแต่ย่าง
2: เออเฮาได้สุขภาพแม่เฮาได้ออกกําลังกายเฮาดีแล้วเฮาย่างออกสบายแต่มันบ่ไกลหลาย
4: แต่ก็ว่ามันไข่อยู่นั่นแหละจังว่าก็พอไปได้ย่างไปได้
2: อีแม่ให้อีแม่ดีเหนื่อยเด้อ
4: ไปกี่ย่ายก็ทานอยู่ครับเพื่อนนั่นล่ะ
2: ไปกี่ที่แม่จอนที่ไปได้บ่ได้มาบ่ได้เลยล่ะติ
4: บ่แล้วมีแต่ทานอยู่คุเนาะ
2: อีแม่กินจักกองกินรู้สึกว่าเออเฮาเริ่มดีขึ้นเฮาเริ่มมีเหี้ยมีแห้งขาแข็งเฮา
4: บ่เป็นสุดที่4ล่ะบัดนี้
2: บ่หมายถึงว่าตอนที่อีแม่เริ่มรู้สึกว่าเฮาสิย่างได้เฮาเซาคั่นเฮาไปได้มาได้นี่แม่ชุดใดเริ่มเห็นผล
4: ก็ไปได้มาได้เหลียจังว่ายายแม่ก็กินต่อกับเนื่องกันมา
2: ครับแม่กินต่อเนื่องเด้อแม่เด้อดูแลต่อเนื่องเด้อ
4: จังว่ากินต่อเนื่องนั่นล่ะ
2: จ้า
4: หมูเพิ่นต้องไปกินหมูเพิ่นเอาไปกินเพิ่นขาเพิ่นก็ว่าเพิ่นไข
2: ่ครับแม่ครับขอบคุณหลายๆครับแม่จอนครับ
5: ขอบคุณครับขอบคุณครับยินดีกับสุขภาพของแม่ที่ดีขึ้นด้วยเด้อแม่จอนเด้อครับอยู่ดีมีแห้งแก้มแดงอองตองอีพ่อผมอีแม่ผมสุผู้สุคนละหน้าไม่แน่หลังไม่นำนะครับเนาะขอบคุณอีแม่สมโอเด้อบ่าวบ่อยแม่ฟังอยู่ตลอดเด้แต่ว่าอีแม่หันยากว่าซั่น ยากหยังยากเฮ็ดหน่อไม้ไว้ถ้าฝากลูกว่าซั่นโอ้ยนี่นะบ่ฟังเพลงของฝากจากแม่ล่ะขึ้นฮอดหายามลูกเต่ามาจากกรุงเทพฯกรุงไทยก็สิได้เอาขึ้นเมื่อกี้ว่าซั่นนี่แหละคำว่าเสียสละของผู้ว่าเป็นแม่หรือมารดาเนาะแม่เนาะอีพอพรสีดาจากบึงมะลูกกันทรลักษณ์ศรีสะเกดครับกาแฟ4กล่อง 1,000 บาทแถมนวดร้อนแม่สุนันทาผาสุขสิทธิพงศ์นะครับจากทางหนองกรุงธนสารผู้เวียงขอนแก่นกาแฟ2กล่อง600บาทสีร่องเอาให้อีพอกินเบิ่งเพิ่นเป็นเบาหวานว่าซั่นกินโลดอีแม่ศรีพระไตรยราชจากตำบลพิมานอำเภอหน้าแก่นครพนมกาแฟ2บำรุงสายตา1กระปุกครับแถมนวดเย็นคุณยายเอี่ยมคำแสวงบุญจากโคกภูพานสกลนครกาแฟ4กล่อง 1,000 บาทแถมนวดร้อนขอบคุณแม่สมพรย่างนอกครับจากหนองแวงโคกสูงสาแก้วครับกาแฟ4สายตา1กระใสเส้น1 2,100 บาทแถมสบู่ล้างหน้าแล้วก็โ

ขอน้ำมันเขียวขอรูปดีเจนำได้เลยครับ090-292-7444ขอบคุณทุกๆแรงใจขอบคุณอีพออีแม่ที่อุ้มสู้คำคุ้นให้ลูกให้เต่าอยู่มองนี่สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่บ้านสมุนไพรก้อนคำนะครับ

0: ท่านผู้หาบ่สามารถติดต่อได้กรุณาโทรใหม่อีกครั้ง
1: The subscriber you have dialed is out of coverage at the moment. Please try again later.

0: สวัสดีครับแม่คำศรี
1: จ้า
0: จ้าแม่
1: จังอย่านะลูก
0: เอาอย่างนี้ครับ
1: โอ้ยอย่าก็ใส่สินกล้องหนึ่ง
0: ครับผม
1: กาแฟสอง
0: กาแฟสองกระใสเส้นหนึ่งกระปุกเป็น1,050บาทที่แมวยังแถม
1: โอ้ยนะพาคุณหนูลูก
0: พาคุณหนูนะแม่เนาะ
1: จ้า
0: จ้าที่อยู่เดิมนะแม่เนาะ
1: จ้า
0: จ้าเดี๋ยวลูกจะส่งให้ได้แม่เด้อ
1: จ้า
0: จ้าสวัสดีครับแม่ครับ
1: ลูก
0: คร
1: ับลูก
0: จ้าแม่ขอบคุณครับแม่สวัสดีครับ
1: คุณค่ะ
0: ครับสวัสดีครับครับแม่เกดครับสวัสดีครับแม่เกดครับ
2: แม่สีว่าให้ฟังนี
0: ่ครับแม
2: ่แม่กินหมดคันทั้งรวมทั้งหมดน่ะ40สุดละดีได้หมดลูกแม่ฮะ
0: ครับแม่เกดครับ
2: หมดแล้วก็คอกระดูก
0: ครับแม่
2: แล้วก็ลิ้นสีดวงโอ้ยดีสนิทแล้วครับเอ้ย
0: ครับแม่ครับ
2: ดีจังหวานน้อยหาเงินได้ก็สิซื้อมากินอีกอยู
0: ่ครับแม่ครับ
2: บ่มีทีมหนูฟังอยู่คู่มือจ้า
0: จ้าแม่ดีกับสุขภาพเฮาอยู่เนาะมั่นใจอยู่เนาะกาแฟก่อนค่ํา
2: เนี่ยโอ้ยแม่ดีแม่ดีย้อน
0: ครับแม่
2: หมดลูกก็อันนี้ดีสีดวงแล้วก็คอกระดูกที่มันไข่ขึ้นมานะ
0: จ้าแม
2: ่มันดี
0: จ้า
3: จ้าแม่จ้าจ้าขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับบอยสุนทรชัยบ้านศูนย์ไพรก่อนค่ําครับ
4: ขอฟังเพลงนะจ้า
3: เอาเพลงหยังครับ
4: ลำดวนตำใจจ้า
3: ครับผมรอประมาณ32คิวได้ครับเด้อเดี๋ยวฮอดคิวเดี๋ยวสิเปิดให้ครับ
4: ค่ะค่ะ
3: ครับครับครับสวัสดีครับขอบคุณครับ0902927444ครับ0902927444ครับ
5: เลขเกิดครับ
6: จ้า
5: ครับแม่ครับแม่
6: แม่สร้างยาเนี่ยค่ะ
5: เอาอย่างนี้ครับแม่จ้า
6: แม่เอาตะกะใสเสียนครับกระแสเสียมัน450เนี่ยล่ะ
5: จ้าแม
6: ่ตอนนี้แม่จะเอายานวดอันนึงค่ะ
5: กระแส
6: เย็นอันนึง
5: หนึ่งน้ำมันนวดสูตรร้อนหรือเย็นครับ
6: สูตรเย็นจ้ะ
5: นวดเย็นหนึ่ง
6: ไม่เอาสองเหรอสองมันจะร้อยสามร้อยบ
5: ่สองอันสามร้อยทานเดียวมันร้อย95บาทครับ
6: เอาสองอันละสันเอาห้อนอันนึงเย็นอันนึง
5: ร้อนหนึ่งเย็นหนึ่งนะแม่เนาะ
6: จ้า
5: ได้ครับเป็น750บาทนะครับแม่นะ
6: จ
5: ้
6: า
5: จ
6: ้
5: า
6: ผู้สาวน่ะปิดใจโทรเอาหลายเที่ยละบอก
5: ฮะ
6: ไผทุนนะไผทุน
5: อ๋อ
6: จันพูดอ่ะนะ
5: ครับแม่ครับ
6: เพิ่นน่ะว่าก็ดีตัวละแม่ว่าซั่นดีกันโทรเอาตัวละแม่ก็เลยบอกเพิ่น
5: ครับแม่ครับเพิ่นโทรมาเรียกอยู่ครับแม่ครับ
6: บ่
5: จ้า
6: เอาเท่านี้ล่ะค่ะ
5: ครับแม่เชิดขอบคุณครับ
7: สนใจสั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์090-292-7444 090-292-7444

0: พญานาคปากกระดักครับสวัสดีครับแม่โดม
1: บักใบให้ตาแซงเนี่ย
0: โอ้แต่ฮอดฮอดมองแล้วบ่ฮอดมองแล้วแม่นบ่ฮอดมองแล้วแม่นบ่ถ่ายอยู่ถ่ายอีเมลโทรมาอยู
1: ่เฮ้ยสองเพลงนั่นเธอได้เปิดแล้วบ
0: ่เปิดไปเพลงแล้วไอ้เปิดไปแล้วอีเมลแต่ว่าที่ทาบักใบนี่ล่ะ
1: เป็นนั่นเธออยู่เดี๋ยวเน
0: ี่
1: ย
0: ดีเอายาวบักใบต่อเนาะสันเนาะยาวต่อเลยเนาะ
1: นะสวัสดีนะลูก
0: สวัสดีครับแม่ขอบคุณหลายๆครับอีเมลขี่รถมาซื้อฮอดสถานีขอบคุณทุกๆแรงใจเอายาวต่ออีเมลโทรมาท่วงแล้วนะครับขึ้นเมื่อหอดแล้วเนาะอีเมลอีพอเนาะ0902927444 0902927444นี่คือบรรยากาศสดๆรายการสดๆกับบ้านสมุนไพรก้อนคำครับ

0: เสียใจบักใบไตเกิดก็เกิดมาน้ำกันลุยน้ำกันทุกเหตุการณ์บุกบาฟาฟันมามึงสิมาตัดซองน้อยแต่พ่อตัวนี่บ่ใบลุกขึ้นมาทำไมมึงเห็นบ่นี่เขาเหลียวเบิ่งหน้าเขาเยาะเย้ยกูอยู่เนี่ยเฮ้อมึงสิให้กูอับอายเขานี่บ่เฮ้อเฮาเหลือใจเด้อละเสียใจเสียใจเนี่ยเคยเฮ็ดใดมันก็บ่คือเก่าเพิ่นว่าเอาซะบ่เอาซะบ่อื้อเฮ็ดยาขึ้นฉีบบักใบมาซะบ่น้อๆสิบ่ขายดิบขายดีเพิ่นยังบ่ฮู้แม่ไอ้แม่นี่ล่ะสิซื้อให้อีฟอกก่อนหมูนมไว้ว่าสิว่าอีกล่ะเนาะนะครับเนาะกําลังทดสอบอยู่ครับกําลังทดสอบกําลังทดลองกําลังผ่านขั้นตอนหลายๆสิ่งหลายๆอย่างคือ 1. กินแล้วต้องเห็นผล2กินแล้วต้องปลอดภัยนะครับแล้วก็3ราคาพี่น้องต้องจับต้องได้นั่นคือนโยบายของบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับบ่แม่นว่าสักแต่เฮ็ดมาขายซื่อๆขายไปแล้วจักสิได้ผลบ่ได้ผลบ่แม่นครับเราใส่ใจแล้วก็รับผิดชอบต่ออีพ่ออีแม่ผู้สั่งซื้อสินค้าสอบถามผลิตภัณฑ์เพราะฉะนั้นผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำพี่น้องมั่นใจได้เลยว่ากินแล้วนะครับส่งผลดีกับสุขภาพไม่มีผลเสียต่อร่างกายผู้มีโรคประจำตัวกินยาหมออยู่ก็เอาไปควบคู่กันได้นะครับฝากอีพออีเมลไว้น้ำเนี่ยเด้อ0902927444มาเบอร์นี่เปิดสาย
1: สนใจสั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์0902927444 0902927444
2: ครับผม
3: ฮัลโหลจ้าที่เพราะว่าจะสั่งกาแฟอันจ้า
2: ได้ครับกาแฟก่อนครับต้องกินก่อนนะ
3: หมดเวลาแม้นอยู่บ่ได้ได้ดิออกไปสิบ่ออกเดี๋ยวเขาไม่ได้ออกเจ้าเขาไม่ได้ออกบ่หน้าบ่สร้างมันแม่
2: ว่ายังไง
3: คุณบอย
2: อย่าเฝ้าเถียงกันอย่าเฝ้าเถียงกันครับผมเว้ากับผมก็จังได๋ครับ
3: ค่ะคุณบอยขา
2: ว่ายังไงครับคุณแม่
3: อยากได้กาแฟ2กล่อง2กล่อง600ใช่มั้ย
2: กาแฟ2กล่อง600บาทครับแม่ครับ
3: ค่ะ
2: ครับผมอีแมนอันบอกชื่อที่อยู่ได้เลยเดี๋ยวลูกไส้จะส่งให
3: ้ชื่อยายเดือนคำมูล
2: ยาย
3: เป้บอกอันบอก
4: เลยโอ้จ้าย
2: ายเดือนคำมูลแล้วบ้านเลขที่เท่าไหร่ครับ
3: บ้านเลขที่บอกให้เดี๋ยวพี่ครับเบิ่งก่อนดูเบิ่งก่อนเดี๋ยวค่ะ
2: ครับ
3: 118ค่ะ
2: 118
3: 118ค่ะหมู่13หมู่13ค่ะ
2: 3ตำบลจ้ะ
3: ตำบลท่าพนมอำเภอท่าพนมค่ะ
0: ได้ครับได้ครับได้จัดส่งให้นะสวัสดีครับบอยสุนทรชัยบ้านสุนทรไพรก่อนค่ำครับ
5: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีจ้า
5: อ๋อสั่งกาแฟหน่อยค่ะ
0: ได้ครับคุณพี่รับกี่กล่องดีครับ
5: เอากาแฟ2กล่องค่ะ
0: กาแฟ2กล่องเอาอย่างอื่นด้วยไหมจ้าย
5: ากระสายเส้น1กล่องค่ะ
0: กระสายเส้น1กล่องเอาอะไรเพิ่มอีกไหม
5: สบู่1ก้อนค่ะ
0: สบู่เอาสูตรอาบน้ำหรือล้างหน้าจ๊ะ
5: ล้างหน้าค่ะ
0: สบู่ล้างหน้านะครับ1ก้อนนะ
5: ค่ะ
0: ของแถมล่ะจ๊ะรับเป็นอะไรดี
5: เอาผ้าเช็ดตุมีอะไรคะ
0: มีผ้าขนหนูมีเสื้อมีผ้าถุงมีน้ำมันนวดมีแก้วกาแฟพร้อมช้อนมีน้ำมันเขียวจ๊ะ
5: เอาน้ำมันนวดอ่ะค่ะ
0: เอาน้ำมันนวดสูตรไหนจ๊ะร้อนหรือเย็น
5: เย็นจ้า
0: แถมเป็นนวดเย็นนะจ๊ะขอชื่อที่อยู่คุณลูกค้าหน่อยครับส่งคุณอะไรครับ
5: นายทัศน์ศรีสุวรรณค่ะ
0: นายอะไรนะ
5: นายทัศน์ศรีสุวรรณ
0: ทัศน์สศาลานหนูกาลันนี่นะ
5: ททหารมหันต์อากาศค่ะ
0: ครับผมสศาลานหนูกาลันเอาไปซ้ำเอาได้จังไหนผมติดต่อกับหากันละกันนะครับขอบคุณด้วยขอบคุณทุกๆแรงใจครับที่อยู่ด้วยกันตรงนี้กับลูกกับหลานทีมงานบ้านสมุนไพรก่อนค่ำครับสั่งซื้อสินค้าสอบถามผลิตภัณฑ์โทรหากันได้เลยนะครับ0902927444 0902927444เบอร์ดีเบอร์เดิมเบอร์เก่าเบอร์หมานครับ

0: ำได้อยู่บ่
1: จำได้ครับแม่ท้องพีด
0: เอาก็แป้งแม่แม
1: ่เอาจะกองจ้ะ
0: สี่กอง
1: สี่กอง 1,000 บาทของแถมแม่รับเป็นอะไรดีจ้ะ
0: เอาเบอร์เบอร์โทรศัพท์ตาก็โดนนั่นบ่
1: เอาได้ดี
0: มีเอาอันนั้นก็ได้เอาไอ้ชิมนวดน่ะ
1: นวดเย็นคือเก่าบ่แม่
0: แม่นๆ
1: โอเค
0: สูตรฮ้อนก็ได้เอาสูตรฮ้อนเด้
1: อเอาลองสูตรฮ้อนลองมึงนะแม่เนาะ
0: จ้า
1: จ้าได้ครับอีแม่อยู่ดีมีแห้งเนาะ
0: แม่น
1: จ้าจ้าขอบคุณอีแม่หลายๆเด้อครับแม่ท้องพิษครับ
0: จ้าสวัสดีจ้า
1: สวัสดีจ้าสวัสดีครับบ้านศูนย์ไทยก่อนค่ําครับ
2: เว้าบ่อยผู้ใดเว้า
1: เว้าบ่อยครับแม่บุญชู
2: ต้มกาแฟให้แม่แน
1: ่กาแฟอีแมวจะกอง
2: เก่าเก่าสี่กองทอเก่าละ
1: กาแฟสี่กองหนึ่งพันบาทอีแมวยังแถม
2: กาแถมกาแฟมาโลดให้เป็นหากองโลด
1: แถมว่าได้อีแม่กาแถมได้ลูกไส้แถมให้เลยโอ้จีบริเวณย้อนคาสถานีอีแมวยังแถมดีมีสบู่อีแม่เคยได้ใส่ไปสบู่ถูโตกะดีสูตรล่างนากะดีเด้
2: สบู่บ่ท่านเคยหรอกแต่ว่าเลี้ยงอันน้ำมันนวดเลี้ยงโมนั่นมันนั่นแล้ว
1: อืมเคยใส่แล้วมั่นใจแล้วว่าสันเถาะ
2: จ้ามันเบิดเคลื่อนก็สิเป็นหมื่นตัวเดียวเนี่ย
1: จ้า อีแม่เอาหยังแถมสันครับ
2: เอาจังสิซะเอาสบู่ซะบ่อย
1: เอาสบู่สูตรอาบน้ำหรือล้างหน้าครับ
2: เอาสบู่สูตรอาบน้ำนี่ล่ะ
1: อาบน้ำเนาะแม่เนาะ
2: จ้า
1: ครับได้ครับแม่บุญชูครับเดี๋ยวลูกจะส่งให้เด้อ
2: จ้า
1: ครับอีแม่สุขภาพแข็งแรงเด้อครับเด้อ
2: ค่ะค่ะ
1: กินเราเป็นยังไงแน่กาแฟก่อนค่ำในย้อนในย่อป่
2: อกินแล้วกะหังว่านั่นอยู่ดอกแต่กี่คนว่านอนบ่หลับบ่หลับแม่เลยว่าโอ้ยบัดผู้ขาดนี่กินกาแฟพอได้น้องหน่อยลงคือหลับหลอดโลดว่าสนอก
1: มันแม่นอยู่แล้วแม่เพราะว่าแม่กินก่อนค่ำเด็กคันไปกินแล้วอื่นมันนอนบ่หลับอีหลีเด้กาแฟแต่ว่าของเรามันเป็นกาแฟสมุนไพรเป็นกาแฟคาเฟอีนตำที่ผู้เฒ่ากินแล้วนี่จะสุขภาพดีแล้วก็นอนหลับกินข้าวแซ่บจริงสิแม่แม
2: ่จ้ะ
1: นี่ถือว่าคือกาแฟทั่วไปจริงสินะเพราะว่าผมเน้นเลยเน้นกับหมอว่า
2: แต่ว่า
1: ให้ผู้เฒ่ากินได้จริงสินะครับ
2: ตะก้อนนั่นกับอันนั่นอยู่หรอกอันบอยอันลูกไส้มันทำงานอยู่บริษัทมันนั่นมันให้มันอยู่บริษัทมันลอยของเขามากินลองเบิ่งกาแฟนกฮูกมันแม่
1: ครับแม่ครับ
2: กาแฟนกฮูกนี่ก็เบิดบ่อยว่ามัน 2-3,000 อยู่ติ
1: จ้าแม่เอาสุขภาพแข็งแรงเด้อแม่เด้อ
2: จ้าแม่ก็เลยว่าจังสี่ซะเท่าอันล่องก่อนข้ามเบิ่งโหลดแม่เลยวางสี่แม่ก็เลยจดเบอร์ให้
1: จ้าแม่ขอบคุณอีแม่หลายๆครับเดี๋ยวลูกขอยัดรับสายสอนเด้อ
2: จ้าจ้าจ้
3: ากาแฟจ้ะกาแฟหนวดไหมลูก
1: กาแฟ3หนวดเท่าไหร่ครับ
3: นวดจ้องแม่โปรไหม
1: จ้าโอ้เอาเป็นโปร1,000นวดเอาร้อนกับเย็นบ่หรือเอาร้อนเมื่อเย็นเมื่อ
3: เอาตะเย็นจ้าเอาตะเย็น
1: ขอนวดเย็น2กระปุกเนาะไม่อ้อยทานจือเนาะที่อยู่เดิมเน
3: าะจ้าจ้า
1: อีแม่ได้ยินขึ้นยืนบ
3: ่ได้ยินบ่ชัดปานใด
1: อืมอดสาคนนะแม่ผมกำลังหาอยู่คันมีขึ้นไหนมันว่างเขาร้อยตะเพียงนี่อีแม่โทรมาบอกผมแน่ผมสิไปเซา
3: จ้าขึ้นได้ว่างแล้วยักษ์ต้นน้องฮอดไก่ท่านเรา
1: น้องหัวใจเขามาหักหลังเขาจ่อมือเดียวเขาก็ไปเอาปุ๋ยมาขายเขาก็บ่ให้โอกาสเขาหาขึ้นหาอย่างเลย
3: แต่จังวาวานั่นแหละ
1: จ้าเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวอันคันแม่นได้ขึ้นยังไม่เดี๋ยวลูกศิษย์แจ้งอีกที่หนึ่งเด้อ
3: จ้าจ้า
1: จ้าจ้าสวัสดีจ้าแม
3: ่จ้า
1: จ้าสวัสดี
4: สนใจสั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์090-292-7444
5: อาจจะลืมไปแล้วกันครับ090-292-7444เดี๋ยวปิดเบรกนี้กับบัวตูมบัวบานเดี๋ยวช่วงหน้ามาฟังนิยายธรรมะนะครับเฟสที่3ตอนจบในบทที่3นะครับแต่ว่ายังมีบทที่4 5 6ต่ออยู่นะครับเดี๋ยวฟังกันต่อเนื่องกันแล้วกันเดี๋ยวกลับมาหลังนิยายธรรมะนะครับ090-292-7444ครับ

ใจสั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์090 292 7444

0: ักแม่รักธรรมชาติรักผู้สถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมซาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่0818726512หรือ0898412162เพื่อมหาชนคนภูพาน
1: ไทยสิงเต็มทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใส่แล้วไม่เขียวทองใส่แล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสกลนครให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำ

วันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร 042-714-384

0: 0292-7444สุขภาพดีอารมณ์ดี
1: สวัสดีค่ะเภสัชโมนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำค่ะทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% เลยค่ะและแคปซูลนะคะทำมาจากเซราตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำนะคะเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรไทยทั้งไทยและจีนนะคะกว่า10ชนิดนะคะซึ่งมีวิตามิน A สูงช่วยบำรุงสุขภาพของสายตาลดอาการตาเหนื่อยล้าและช่วยให้สุขภาพของสายตาเนี่ยแข็งแรงและที่สำคัญนะคะสินค้ายังได้รับมาตรฐาน GMP ด้วยนะคะทุกคนไม่ลองไม่ได้แล้วนะ

0: ai yếm ngân nè
1: bò mi đó
0: ý lý thì ai khả năng sản là 20,000 đơ
1: bò mi đó
0: ขอบคุณหลายหลายครับไอเลขบัญชีผมมันเก่าละโอนมาโลด
1: ยังว่าบ่มีดอก
0: ขอบคุณหลายๆครับที่อ้ายบ่คิดดอกกับผม
1: บ่แม่นบ่คิดดอกอ้ายบ่มีเงินให้มึงยืมดอก
0: บ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ผมยืมดอก
1: เออแต่ยังว่าบ่มีดอกบ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ยืมดอกซั่นเด้เดี๋ยวนี
0: ้โอ้ยผมเลยว่าไอ้บ่คิดดอกน้ำผมซะเดี๋ยวเนี่ย
1: นั่นๆๆแนวมันสิได้เงินนั่นเฝ้าเอาไปส่งเพิ่นกาแฟก่อนค่ำกระไสเซนบำรุงสายตาน้ำมันนวดเอาสูตรร้อนสูตรเย็นแล้วก็น้ำมันเขียวสบู่ก่อนค่ำเอาไปส่งแม่ยายน้อยหั่นเราโทรมาสั่งมื้อเช้านี่0902927444 0902927444เราบอกว่าเอาผ้าห่มเป็นของแถมเฝ้าเอาไปส่งแล้วหั่น
0: โอ้บ่มีดอกบ่มีดอกนึกว่าบ่คิดดอกกับเฮาบัดใดแท้บ่มีเงินให้เฮายืมตัวเนี่ย
1: จมหยังจมหยัง
0: บ่มีหยังครับอ้ายผมต้วนออเดอร์ซื้อ
1: เออแล้วไป
2: อีพอปวดหลังอีแม่ปวดแอวพอลุงแม่ป่าปวดเส้นเอ็นกระตึงอย่าไปทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดอีกต่อไปเอาน้ำมันเขียวก่อนค่ำไปใส่ทาถูนวดหรือสูดดมซอยผ่อนคลายกล้ามเนื้อบรรเทาอาการขั้นจากแมลงสัตว์กัดต่อยปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดหยอกหรือวิ่งเวียนน้ำมันเขียวก่อนค่ำสูดต้นตำรับสมุนไพรกลิ่นหอมสูดดมกระชื่นใจทาถูนวดกระผ่อนคลายน้ำมันเขียวก่อนค่ำ1ขวด195บาท2ขวด300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ0902927444 0902927444น้ำมันเขียวก่อนค่ำผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำ
3: เน้นมองก้นกบไปผมจักบาทเนี่ยอู้ยปวดรู้สึกปวดหลาย
4: ถึกเส้นบ่จ้า
3: อื้อๆโอ้ถึกถึกย่ายถึกโอ้เส้นนี้ละเส้นนี้ละว้ายายใส่น้ำมันนวดเอียงคือจังกินหอมดีแท้นวดก็มีแห้งมีแห้งคนไข้ดีขนาด
4: ยายใส่น้ำมันนวดสมุนไพรก้อนค่ำตัวมันมีส่วนผสมของสมุนไพรไทยหลายชนิดทั้งหวานหนุมานนางแทนซาบ้าลิงคาลิงหวานมหาเมฆหวานเอ็นเหลืองหวานเอ็นยืดโกดกระดูกไพรพริกไทยดีปลีกระช่ายดำขิงตะไคร่ห่อสะพายควายแล้วก็หวานอื่นๆอีกหลายชนิดย่ายว่าย่ายใส่กับเจ้าของแล้วมันไข่ก็เลยเอามานวดให้ลูกค้าสันดอกเพิ่นมีทั้งสูตรฮ้อนสูตรเย็นได้สูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อขิ่มสีขาวสูตรฮ้อนกระปุกสีดำเนื้อขิ่มสีดำกระปุกละ195บาทแต่ว่าย่ายซื้อเป็นคู่ละ300บาทสนใจกระโทรหาเพิ่นเด้อเพิ่นส่งให้ฮอดเฮือน0902927444 0902927444โอ้ยส่งให้ฮอดกระไดเฮือนพุ่นน่ะ
3: โอ้เป็นหมอนวดนี่ก็ลงทุนคักอยู่เนาะย่าย
4: เฮาใช้น้ํามันนวดคุณภาพมันกระเบาแห้งตัวคุณลูกค้าลูกค้าก็ถูกใจนี่น้ํามัน

าสเภสัชมดนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสูตรสมุนไพรกระแสเส้นแบนก้อนคำทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% และแคปซูลเนี่ยทำมาจากเจลาตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรกระแสเส้นก้อนคำเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรเกือบ10ชนิดซึ่งมีสารสำคัญในการออกฤทธิ์ลดปวดเมื่อยตามร่างกายทั้งเฉียบพลันและเรื้อรังและยังมีสารออกฤทธิ์ตัวเด็ดนะคะที่ชื่อว่าไคลโตเลปซิดซึ่งช่วยลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อและเป็นสารคลายกล้ามเนื้ออ่อนเมื่อทุกท่านทานยากระแสเส้นแบนก้อนคำจะรู้สึกได้เลยว่าร่างกายที่เมื่อยสะสมเหนื่อยล้ากล้ามเนื้อตึงตัวจะเบาสบายตัวขึ้นค่ะและที่สำคัญสินค้ายังได้รับมาตรฐานจีเอ็มพีด้วยนะคะไม่ลองไม่ได้แล้วนะคะทุกคน

0: บักลาเอาสบู่ก้อนคำสูตรอาบน้ำส่งมาให้แม่แน
1: ่มันมี2ก้อนสีชมพูกับสีทองก้อนใดล่ะสูตรอาบน้ำเนี่ย
0: กะก้อนสีทองนั่นล่ะค่อยแม่นสูตรอาบน้ำก้อนสีชมพูมันสูตรล้างหน้าตัวแม่หัวกะโทสั่งเขามาส่งมือเศร้านี่0902927444 0902927444หันยืนมาให้แม่แน
1: ่เอานี่แม่ยืนมือมาเอา
0: เออเออขอบใจเด้อลูกเด
1: ้อปาดกระเป๋าเงินอีแม่แม่เงินคือหลายจังวะแม่ใครรักเจ้าเด
0: ้อรักเยอะไหมล่ะลูก
1: บุ๊บมองไทยงามๆวะเออกะนิดนึงอ่ะแม
0: ่อ้าวรักแม่ทำไมมึงรักนิดเดียวมึงต้องรักเยอะๆสิ
1: เอาเจ้าสารีบอกแม
0: ่เออมึงจะจงไว้รักใคร
1: โอ้ยไทยงามๆเออกะสันใครรักเจ้าหลายๆเด้อ
0: เออต้องอย่างนี้สิโอ้ยอากาศแม่มาห่อนมาเอาแท้เอากระเป๋าเงินคือเปิดอาซาวาอยู่เนี่ยบักจอยบักฮากินหัวมึงเอ้ยกูว่าอยู่มึงคือว่าข่อยรักเจ้าเด้อข่อยรักเจ้าเด้อกูว่าเป็นมึงบอกฮักกูบัดไหนแท้มึงรักเงินในกระเป๋ากูมึงตาย
2: โปรโมชั่นสุดพิเศษจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำในช่วงนี้โปรซีสหายกาแฟก่อนค่ำหนึ่งกล่องสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำหนึ่งกระปุกยากระไสเซนก่อนค่ำหนึ่งกระปุกน้ำมันนวดหนึ่งคูสิเอาสูตรร้อนหรือสูตรเย็นหรือเอาคละกันก็ได้รวม 1,750 บาทเลือกของแถมได้2ชิ้นแน่นเลือกของแถมได้2ชิ้นบ่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าถุงผ้าขนหนูหรือแก้วกาแฟหรือจะเลือกรับเป็นของขวัญชิ้นใหญ่กาน้ำร้อนไฟฟ้าผ้าห่มหรือกาแฟเพิ่ม1กล่องก็ได้โปรโมชั่นกาแฟก่อนค่ำชุดทดลอง1กล่อง350บาทชุดประหยัด2กล่อง600บาทชุดคุ้มค่า4กล่อง 1,000 บาทเลือกของแถมได้1ชิ้นบ่ว่าจะเป็นเสื้อแขนยาวไซส์เฮ็ดเบียกเฮ็ดงานผ้าถุงผ้าขนหนูหรือชุดแก้วกาแฟพร้อมช้อนชุดบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทเลือกของแถมชิ้นใหญ่ได้1ชิ้นบ่ว่าจะเป็นวิทยุกาน้ำร้อนไฟฟ้าผ้าห่มหรือเลือกรับเป็นกาแฟเพิ่ม1กล่องหรือถ้าสั่งน้ำกันเลือกของขวัญชิ้นน้อยเป็น2ชิ้นก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำโปรโมชั่นลดราคาจาก 1,000 เหลือกระปุกละ650บาทโปรโมชั่นยากระไสเซนตราก้อนค่ำลดราคาจาก850เหลือกระปุกละ450บาทโปรโมชั่นน้ำมันนวดสมุนไพรก้อนค่ำราคาเต็ม1กระปุก195บาทซื้อเป็นคู่2กระปุก300บาทจะเอาสูตรเดียวกันร้อนทั้ง2เย็นทั้ง2หรือคากันร้อนกับเย็นก็ได้คุ้มค่ากว่ามักโปรโมชั่นใดจัดได้เต็มที่0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำเด้อข้อบอก
3: คุณที่ไว้วางใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำกาแฟก่อนค่ำน้ำมันหนวดก่อนค่ำกระไสเซนก่อนค่ำสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามผลิตภัณฑ์โทร0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกลับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับรามณีรัดร้าวรานสลายสรรพชีวิตเปล่าได้ ให้ร่ำทุกเกินเก็บในกายหรือไทยระทศระทมเอ่ยพระมิ่งฉัตรปกปักค้ำเสด็จแล้วคันไลสวรรค์กันแสงโศกส่งพระเมื้อพิมานสถานเกษมสถิตทิพย์พิมานห่างเศร้าราชจำหลักกมลมานน้อมพักท่านนาสำนึกพระคุณพระมิ่งเกล้าสถิตเกล้านิรันดร์กาลน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง0902927444 0902927444สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ

เช้าตรู่ของวันที่14ตุลาคมพ.ศ.2521ขณะที่ท่านพระครูกำหนดจิตออกจากพละสมาบัติเสียงหนึ่งก็ดังขึ้นใกล้หูวันนี้ใช้หนี้นกกระสาท่านตอบในใจว่ารู้แล้วเมื่อ6เดือนก่อนก็มาเตือนครั้งหนึ่งแล้วและยังไม่ทันจะลืมตาเสียงเดิมบอกอีกว่าใช้หนี้เต่าด้วยก็ใช้ไปแล้วไงใช้ไปเมื่อวันที่14ตุลาคมพ.ศ.2514ทำไมถึงมาทวงอีกท่านยังจำได้แม้เหตุการณ์จะผ่านมาถึง7ปีเต็มๆวันนั้นใช้แค่เงินต้นแต่วันนี้จะคิดดอกเบี้ยเป็นอันว่าวันนี้ใช้2งานเลยก็ดีจะได้หมดหนี้หมดสินจากนั้นท่านจึงตั้งจิตแผ่เมตตาไปยังสรรพสัตว์และเจ้ากรรมนายเวรโดยเฉพาะนกกระสาฝูงนั้นกับเต่าอีก7ตัวที่รับจ้างเขาต้มเสร็จกิจดังกล่าวจึงลงไปส่งน้ำแปรงฟันแล้วออกบิณฑบาตโปรดสัตว์โดยมีนายสมชายหิ้วปิ่นโตเดินตามหลังโยมอาตมาขอขอบใจที่ใส่บาตรให้ฉันมานานวันนี้จะเป็นวันสุดท้ายเพราะเวลาเที่ยง45อาตมาจะได้รับอุบัติเหตุรถคว่ำคอหักตายมาบิณฑบาตไม่ได้อีกขอให้โยมจงมีความสุขความเจริญนะโยมนะท่านจะพูดเช่นนี้กับผู้มาใส่บาตรทุกคนหลายคนเชื่อและรู้สึกเสียใจที่จะไม่ได้พบเห็นท่านอีกแต่บางคนก็คิดว่าหลวงพ่อวัดป่ามะม่วงถ้าจะเพี้ยนเสียแล้วมีอย่างที่ไหนมาบอกว่าจะตายวันนี้ใครเราจะรู้วันตายของตัวเองพิกลแท้ๆกลับจากบิณฑบาตโปรดสัตว์ท่านฉันภัตตาหารแล้วจึงจดบันทึกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในตอนเช้าเสียงที่มาเตือนนั้นถูกท่านบันทึกไว้ทุกถ้อยคำเสร็จแล้วจึงลงมารับแขกยังกุฏิชั้นล่างประโยคแรกที่พูดกับพวกเขาคือต่อไปนี้ญาติโยมต้องช่วยตัวเองแล้วนะพระพุทธองค์ตรัสสอนว่าอัตตาหิอัตโนนาโถโกหินาโถปโรสิยาตนแลเป็นที่พึ่งของตนใครเล่าจะเป็นที่พึ่งแก่เราได้อาตมาเองก็จะไปวันนี้แล้วหลวงพ่อจะไปไหนคะสตรีผู้หนึ่งถามไปตายท่านเจ้าของกุฏิตอบยิ้มยิ้มหลวงพ่อพูดอย่างนี้ลูกศิษย์ลูกหาใจฝ่อหมดอย่าพูดเล่นอย่างนั้นเลยครับผมขอร้องบุรุษผู้มาถึงเป็นคนแรกเข้าใจว่าท่านพูดเล่นอาตมาพูดจริงๆนะเมื่อเช้ามืดเจ้ากรรมนายเวรเข้ามาทวงแล้วอาตมาเคยหักคอนกกระสาแล้วก็รับจ้างเขาต้มเต่าวันนี้เที่ยง45ต้องรถคว่ำคอหักตายคนฟังพากันตระหนกสตรีวัยกลางคนแนะนำว่าถ้าอย่างนั้นหลวงพ่อก็อย่าออกไปไหนสิคะอย่าไปขึ้นรถจะได้ไม่ต้องรถคว่ำทำอย่างนั้นไม่ได้หรอกโยมนี่จะมาแนะนำให้อาตมาโกงเสียแล้วโกงใครไม่โกงจะให้โกงกฎแห่งกรรมอาตมาทำไม่ได้หรอกโยมแล้วหลวงพ่อไม่เสียใจไม่เสียดายชีวิตหรือครับบุรุษอีกผู้หนึ่งถามเสียดายทำไมเล่าโยมคนที่เสียดายชีวิตแสดงว่าเขายังไม่เข้าใจคติแห่งความตายการตายก็เหมือนการย้ายบ้านคนที่ทำกรรมดีไว้มากก็จะได้ย้ายไปอยู่บ้านที่ดีกว่าหลังเก่าคือสะดวกสบายกว่าแต่คนที่ทำกรรมชั่วอาจจะต้องย้ายไปอยู่ในนรกสำหรับอาตมาคงจะได้ไปอยู่บ้านที่ดีกว่าบ้านนี้จะนอนตื่นสักเที่ยงวันเพราะไม่ต้องลงรับแขกคราวนี้คนฟังหัวเราะแล้วกันมาหัวเราะเยาะกันเสียแล้วนี่อาตมาพูดจริงๆนะบ้านนี้หาความสุขไม่ได้เลยต้องทำงานหนักแสนหนักจนแทบไม่มีเวลากินเวลานอนหนูไม่เคยเห็นใครเป็นแบบหลวงพ่อเลยค่ะหญิงสาวอายุน้อยที่สุดพูดขนาดรู้ว่าจะต้องตายแทนที่จะเศร้าโศกเสียใจกลับทำหน้าที่ได้ตามปกติเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นนี่พูดอย่างนี้แสดงว่ายังไม่เข้าใจอุตส่าห์เปรียบเทียบให้ฟังก็แล้วเอาอย่างนี้นะสมมุติว่าหลวงพ่อเป็นข้าราชการชั้นโทแล้วอีก 2-3 ชั่วโมงข้างหน้าเขาจะเลื่อนให้เป็นชั้นเอกหลวงพ่อต้องมานั่งเศร้าโศกเสียใจหรือเปล่าหนูตอบมาสิ
หลวงพ่อจะแน่ใจได้อย่างไรล่ะคะเขาอาจจะลดลงไปเป็นชั้นตรีก็ได้หญิงสาวยังคลางแคลงไม่ต้องห่วงหรอกหนูหลวงพ่อรับรองว่าจะไม่เป็นอย่างที่หนูคิดถ้าหนูอยากรู้จริงๆก็ต้องมาเข้ากรรมฐานปฏิบัติอย่างเคร่งครัดเมื่อใดเกิดปัญญารู้แจ้งเห็นจริงเมื่อนั้นความลังเลสงสัยก็จะหมดไปก็หลวงพ่อจะไปแล้วใครจะมาสอนหนูล่ะคะหลวงพ่อมีตัวแทนที่สามารถทำหน้าที่แทนหลวงพ่อได้ทุกอย่างหรือเปล่าคะไม่มีหรอกหนูถ้าจะให้หาแบบนั้นหาไม่ได้แน่เพราะไม่มีใครจะเหมือนกันไปหมดทุกอย่างแม้แต่ฝาแฝดที่หน้าตาเหมือนกันจิตใจยังต่างกันถ้าเป็นอย่างนั้นคงไม่มีใครมาวัดนี้อีกที่เขามาก็เพราะศรัทธาในหลวงพ่อไม่มีหลวงพ่อเสียแล้วหนูเองก็ไม่มาหนูพูดจริงๆนะคะหนูอย่าไปยึดติดที่ตัวบุคคลสิจ๊ะการเข้าวัดก็เพื่อมาแสวงหาธรรมะแต่บางคนเข้าวัดเพราะไปชอบสมภารยิ่งสมภารหนุ่มๆโอ้โหสาวแก่แม่ม่ายติดกันเกลียวเลยแบบนี้รับรองไม่ได้บุญเอาละถึงแม้จะไม่มีอาตมาอยู่ในวัดนี้อีกต่อไปญาติโยมก็ควรจะมาเข้ากรรมฐานหอประชุมมีพร้อมแล้วคนสอนก็มีแล้วคือพระบัวเหียวแล้วท่านก็สามารถเข้าพระสมาบัติได้ซึ่งแปลว่าท่านมีคุณธรรมสูงพอที่จะ

0: ถ้าเช่นนั้นผมจะมาเรียนกรรมฐานกับท่านผมแสวงหาพระอริยบุคคลมานานแล้วขอกราบเรียนตามตรงว่าผมเริ่มจะเบื่อพระเพราะเจอแต่ประเภทที่สอนเก่งแต่ปฏิบัติไม่ได้อย่างเช่นพระรูปหนึ่งซึ่งผมเคยศรัทธาท่านมากหากเอ่ยชื่อผมว่าใครๆก็ต้องรู้จักท่านสอนเก่งสอนออกวิทยุกระจายเสียงทุกวันแต่เบื้องหลังชั่วร้ายอย่าบอกใครเปรอะไปหมดทั้งเรื่องเล่าเรื่องผู้หญิงเห็นว่าท่านมีเงินเป็นร้อยๆล้านแต่ผมเชื่อว่าเงินช่วยให้ท่านพ้นจากขุมนรกไม่ได้แน่นับวันพระประเภทนี้จะมีมากขึ้นนะครับแม้จะรู้ว่าบุรุษนั้นพูดความจริงหากท่านพระครูก็จำต้องวางอุเบกขาท่านพูดตัดบทว่ากรรมของเขานายโยมอย่าไปสนใจเรื่องของคนอื่นเลยพระพุทธเจ้าสอนสติปัฏฐาน4ให้พิจารณากายเวทนาจิตธรรมซึ่งล้วนแต่อยู่ในตัวเราทั้งสิ้นอย่าเอาเรื่องนอกตัวเข้ามาแค่แบกขันห้าของตัวเองก็ทุกข์พอแล้วอย่าเอาขันห้าของคนอื่นมาแบกอีกเลย5ขันหนักพอแล้วอย่าไปเอา10ขันเลยท่านเปรียบเทียบแบบตลกยังผลให้คนฟังอมยิ้มวันนี้หลวงพ่อจะไปไหนหรือคะสตรีวัยกลางคนถามขึ้นไปบรรยายธรรมที่วัดกวิสาวรารามจังหวัดลพบุรีเขาจะส่งรถมารับท่านพระครูตอบนายสมชายไม่ได้ทำกรรมมากับท่านจึงไม่ต้องไปร่วมชะตากรรมในครั้งนี้เวลา 11:00 นอาจารย์นายแพทย์สิงห์พลแห่งโรงพยาบาลศิริราชพาครอบครัวมาถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสามเณรวัดป่ามะม่วงเขามิได้มานิมนต์ไว้ล่วงหน้าด้วยต้องการจะให้เป็นสังฆทานอย่างสมบูรณ์แบบเจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงฉันภัตตาหารได้มากกว่าทุกครั้งยังผลให้ญาติโยมปราบรื้มใจเพราะปรากฏการณ์เช่นนี้ไม่เคยมีมาก่อนฉันเสร็จท่านถือโอกาสแสดงพระธรรมเทศนาเพราะต้องการสงเคราะห์ญาติโยมเป็นครั้งสุดท้ายโยมผู้หญิงคนหนึ่งแอบนินทาท่านว่าแหมหลวงพ่อท่านไม่ยอมหายใจทิ้งเลยนะทุกเวลานาทีของท่านช่างมีค่าเสียจริงแม้จะกระซิบเบาๆหากผู้ถูกนินทาก็ได้ยินท่านพูดขึ้นลอยๆว่าคนที่หายใจทิ้งเป็นคนไม่มีประโยชน์ไม่สมควรจะมีชีวิตอยู่เปลืองออกซิเจนเปล่าๆคนฟังพากันยิ้มทั้งที่ในอกสุดแสนเศร้าด้วยรู้ว่าอีกไม่กี่นาทีข้างหน้าพวกเขาจะต้องสูญเสียปูชนียบุคคลเป็นการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดแม้จะเป็นการเทศครั้งสุดท้ายหากคนฟังก็ไม่ได้ตั้งใจฟังเท่าที่ควรด้วยมัวกังวลกับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นเทศจบท่านพระครูบอกญาติโยมว่าเดี๋ยวอาตมาจะต้องไปบรรยายธรรมที่วัดกวิดแต่จะไปไม่ถึงเพราะจะเกิดอุบัติเหตุรถชนคอหักตายเวลาเที่ยง45อาตมาตั้งใจจะออกจากวัดเที่ยงครึ่งจะได้ไม่ต้องไปตายไกลวัดเขาจะได้เอาศพกลับได้สะดวกท่านพูดด้วยสีหน้าท่าทางปกติอยากรู้ไหมทำไมอาตมาถึงต้องตายในวันนี้ท่านถามไม่มีผู้ใดให้คำตอบด้วยต่างก็ทำใจไม่ได้ทั้งสงสารทั้งเสียดายปูชนียบุคคลเช่นท่านเอาละไม่อยากรู้ก็ไม่เป็นไรแต่อาตมาอยากเล่าญาติโยมจะได้เก็บไปคิดเป็นการบ้านจะได้เชื่อว่าเวรกรรมนั้นมีจริงเห็นคนฟังหน้าตาเศร้าส้อยท่านจึงพูดขึ้นว่าญาติโยมที่รักทั้งหลายคนที่กำลังจะตายคืออาตมานะไม่ใช่ญาติโยมทำไมต้องทำหน้าหมดอะไรตายอยากกันอย่างนั้นสตรีวัยกลางคนถึงกับปล่อยโฮพูดละล่ำละลักว่า
1: ถ้าอีฉันตายแทนหลวงพ่อได้อีฉันยอมตายจริงๆชีวิตอีฉันหาประโยชน์ไม่ได้อยู่ไปก็เปลืองออกซิเจนอย่างหลวงพ่อว่า
2: ท่านพระครูยิ้มเพราะขำในถ้อยคำของหล่อนคนอื่นๆก็ทำหน้าปั้นยากจะยิ้มก็ไม่ใช่ร้องไห้ก็ไม่เชิงเอาละเอาละขอบใจที่จะตายแทนอาตมาแม้ว่าจะเป็นไปไม่ได้ทำกรรมแทนกันไม่ได้หรอกโยมที่อาตมาต้องตายในวันนี้ก็เพราะกรรมที่เคยหักคอนกกับรับจ้างต้มเตาตอนยิงนกนั่นอยู่มัธยม3

ามอยู่กับยายเวลาไปโรงเรียนก็ไม่เข้าเรียนแต่หนีครูไปเที่ยวยิงนกตกปลาแอบขโมยปืนแก๊ปของตาไปแล้วอาตมาก็มีความสามารถในการก่อกรรมทำเข็ญมากเรียกว่าทำบาปขึ้นยิงปืนแม่นเปรี้ยงเดียวนกกระสาร่วงลงมาเป็นร้อยเลยใครอยากรู้เทคนิคการยิงก็มาถามได้เดี๋ยวอาตมาตายแล้วจะไม่มีใครบอกท่านพูดยิ้มยิ้มทว่าคนฟังกลับยิ้มไม่ออกไม่มีใครถามหรืองั้นอาตมาก็จะไม่บอกให้วิชานี้มันตายตามอาตมาไปก็แล้วกันท่านพูดเล่นเพราะหากมีผู้ถามขึ้นมาจริงๆท่านก็จะไม่บอกเพราะสมณะย่อมไม่แนะนำบุคคลไปในทางชั่วก็รวบรัดตัดใจความได้ว่าอาตมาเป็นแชมป์ยิงปืนแล้วอยู่มาวันหนึ่งก็หนีไปยิงนกอีกพอลั่นไกเปรี้ยงนกก็ร่วงลงมาทั้งฝูงแต่มีตัวหนึ่งมันไม่ยอมตายแค่ปีกหักบินไม่ได้ความรักชีวิตทำให้มันวิ่งหนีอาตมาก็วิ่งตามพอจับตัวได้มันก็จิกมืออาตมาเลือดพุ่งเลยด้วยความโกรธอาตมาหักคอมันทันทีแถมถลกหนังหัวมันอีกด้วยตอนนั้นเป็นคนจิตใจเหี้ยมโหดมากเสร็จแล้วก็โยนทิ้งมันยังดิ้นกระเดวกระเดวและคงจะอาฆาตพยาบาทอาตมากระทั่งมันสิ้นใจส่วนเรื่องต้มเต่านั้นทำตอนอยู่มัธยมหนึ่งแล้วก็ใช้หนี้ไปแล้วเมื่อวันที่14ตุลาคมพ.ศ.2514เจ้ากรรมนายเวรเขาบอกตอนนั้นมันแค่เงินต้นวันนี้เขาจะคิดดอกเบี้ยแหมขนาดใช้หนี้กรรมก็ยังต้องใช้ทั้งต้นทั้งดอกนะโยมนะท่านหันไปพยักเพยเยิดกับโยมคนหนึ่งแล้วเล่าต่อเรื่องมีอยู่ว่าพวกขี้เมาเขาอยากจะกินเต่าแกล้มเหล้าก็ไปซื้อเต่าเล็กๆมา7ตัวแล้วจ้างอาตมาต้มให้ค่าจ้าง1บาทบาทเดียวเองหรือคะหลวงพ่อสตรีผู้หนึ่งถามบาทเดียวน่ามากแล้วนะโยมสมัยนั้นก๋วยเตี๋ยวชามละ3สตางค์เงิน1บาทซื้อก๋วยเตี๋ยวกินได้1เดือนกับ3วันอาตมาเอาเงินเข้ามาแล้วก็จัดการก่อไฟเอาหม้อดินใบใหญ่ใส่น้ำขึ้นตั้งบนเตาพอน้ำเดือดก็เทเต่า7ตัวลงไปเต่ามันก็ดิ้นใหญ่คงจะสามัคคีกันดิ้นเพราะหม้อแตกเลยพอหม้อดินแตกมันก็พากันตะเกียกตะกายหนีเอาตัวรอดเข้ากอไผ่ไปโยมเชื่อไหมน้ำตามันไหลพรากพรากแล้วมันก็ใช้สองขาหน้าปาดน้ำตาที่โบราณก็เปรียบเทียบว่าร้องไห้น้ำตาเป็นเผาเต่าอาตมาก็เพิ่งประจักษ์ตอนนั้นแหละเห็นแล้วรู้สึกทุเรศในตาเลยปล่อยให้มันหนีไปพวกขี้เล่าเขาก็โกรธจะเอาค่าจ้างคืนอาตมาก็ไม่ยอมคืนให้เลยไปลักปลาเค็มป้ามาปิ้งให้เขากินแทนเต่าโดนป้าด่าแหลกเลยนี่แหละกรรมที่อาตมาทำไว้ในวัยเด็กแล้วก็กำลังจะไปใช้หนี้อีกไม่กี่นาทีข้างหน้าขณะนั้นเวลาเที่ยงครึ่งรถที่ทางวัดกวิสาวรารามส่งมารับนั้นรออยู่แล้วเอาละอาตมาเห็นจะต้องลาขอให้ญาติโยมจงหมั่นเจริญกรรมฐานถ้าใครคิดถึงอาตมาก็ให้ปฏิบัติมากๆเอาละขอให้โชคดีมีความสุขทุกๆคนนะโยมนะ

รถที่มารับท่านพระครูเป็นรถสองแถวเก่าๆเจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงนั่งหน้าคู่กับคนขับส่วนอุบาสกในชุดนุ่งขาวห่มขาวที่มาด้วยได้ย้ายมานั่งข้างหลังรถแล่นออกจากวัดตรงไปยังถนนสายเอเชียเมื่อถึงทางแยกเข้าจังหวัดลพบุรีคนขับจึงชิดขวาเตรียมตัวเลี้ยวถนนฝั่งตรงข้ามมีรถวิ่งมาหลายคันจึงต้องหยุดรอจังหวะที่จะเลี้ยวขณะนั้นรถทัวร์ของบริษัททันจิตวิ่งแซงรถคันอื่นมาด้วยความเร็วสูงถึง130กิโลเมตรต่อชั่วโมงคนขับมองไม่เห็นรถสองแถวที่เปิดไฟเลี้ยวขวาอยู่ข้างหน้าจึงชนโครมเสียงดังก้องราวกับฟ้าถล่มร่างของภิกษุวัย50เศษกระเด็นออกจากตัวรถในลักษณะทลาร่อนดุจเดียวกับนกที่ถูกยิงร่างของท่านลอยละลิ่วไปตกลงบนพื้นถนนห่างจากตัวรถถึง20วาคอหักพับลงมาถึงราวนมหนังศีรษะเปิดตั้งแต่หน้าผากจนถึงท้ายทอยท่านพระครูเจริญได้ชดใช้กรรมของท่านอย่างกล้าหาญที่สุดเมื่อเวลา 12:45 นาทีของวันที่14ตุลาคมพ.ศ. 2521โปรดติดตามตอนต่อไปในวัฏจักรชีวิตสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับคุณพ่อคุณแม่ที่รักและเคารพทุกท่านครับกับผมนุ่มบอยสุนทรชัยจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำเมื่อนี้บักลาก่อนค่ำบอยสุนทรชัยฝากผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำบ่ว่าจะเป็นกาแฟก่อนค่ำกาแฟสมุนไพรเพื่อคนรักสุขภาพน้ำตาล 0% คอเลสเตอรอลไขมัน 0%อัดแน่นด้วยสารสกัดจากสมุนไพรกว่า32ชนิดอีพออีแม่ผู้เป็นเบาหวานความดันไขมันคอเข่าเสื่อมกินเข่าบ่แซ่บนอนบ่หลับหรือว่ามีโรคประจำตัวกินยากับหมออยู่ปวดกับหมออยู่สามารถเอากาแฟก่อนค่ำไปรับประทานคู่กันได้เลยนะครับเด้ออีพออีแม่นะครับ1กล่องแบบทดลอง350บาทครับ2กล่องชุดประหยัด600หรือจะเป็นสุด4กล่อง 1,000 บาทชุดคุ้มค่านะครับมีของชำร่วยมอบให้1ชิ้นเลือกได้ถามกับดีเจได้หรือจะเป็นชุดใหญ่โปรบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทก็มีของขวัญชิ้นใหญ่มอบให้ครับไม่ว่าจะเป็นกาแฟฟรี1กล่องหรือจะเลือกรับเป็นวิทยุเป็นการน้ำร้อนไฟฟ้าหรือเลือกรับเป็นผ้าห่มผืนใหญ่ๆก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำครับนี่คือสมุนไพรบำรุงสายตาที่เฮาสกัดมาเพื่อดูแลอีพออีแม่โดยตรงครับผู้มีปัญหาเรื่องสายตานะครับอย่าลืมสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำเด้อแม่เด้อ1กระปุกราคาเพียง650บาทมี30แคปซูลแคปซูลก็ทำจากเจลลาตินก็คือคอลลาเจนจากกระดูกและกระหนังของสัตว์นะครับบ่มีผลเสียกับตับกับไต1กระปุก650บาท2กระปุก 1,300 มีของแถมเป็นชิ้นเล็ก1ชิ้นหรือจะเอาแบบโปร3กระปุก 1,800 สำหรับบำรุงสายตาก่อนค่ำรับของขวัญชิ้นใหญ่1ชิ้นนะครับยากระสายเซนตราก่อนค่ำครับผู้มีอาการปวดเมื่อยน้ำร่างกายถึงแบบเฉียบพลันและเรื้อรังสามารถเอาไปรับประทานได้1กระปุก450บาทเท่านั้นนะครับอีพออีแม่มีปัญหาเรื่องเส้นเรื่องเอ็นปวดเมื่อยน้ำร่างกายลูกกระโอยนางกระโอยข้านกี่กวยเอาดาขึ้นก้อนเอากระใสเส้นก้อนค่ำไปกินคู่กันกับกาแฟก่อนค่ำ2พลังบวกซอยกันหรือจะเอาพลังที่3เป็นน้ำมันนวดก่อนค่ำครับมีเป็นสูตรน้ำนี่ก็คือเป็นน้ำมันเขียวนะฮะหรือจะเอาเป็นแบบครีมนะฮะมีเนื้อครีมมีสูตรร้อนกับสูตรเย็นสูตรร้อนกระปุกสีดำสูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อครีมสีขาวราคา1ชิ้นครับ195บาทซื้อ2ชิ้นหรือเป็นคู่จะเอาเขียวคู่ดำเขียวคู่ขาวหรือดำคู่ขาวขาวคู่เขียวจังสิก็ได้คละกันไปนะครับคู่ละ300บาทได้ครับอีพออีแม่เด้อจัดส่งฟรีทั่วประเทศเก็บเงินปลายทางบ่มีบวกเพิ่มและผลิตภัณฑ์น้องใหม่ครับผลิตภัณฑ์สบู่สมุนไพรก่อนค่ำมี2สูตรครับสูตรอาบน้ำก้อนสีเหลืองทองนะครับกล่องกับสีเหลืองทองเป็นสบู่เนื้อนุ่มที่ผสานคุณค่าจากธรรมชาติ5ชนิดครับซอยทำความสะอาดผิวยังหมดจดบำรุงผิวให้นุ่มชุ่มชื่นบ่แห้งตึงผสานสารสกัดจากใบบัวบกและชะเอมเทศซอยปอบปลุกผิวดูแลผิวให้กระจ่างใสอย่างอ่อนโยน1ก้อนสูตรอาบน้ำเป็นสูตรไหมทองครับราคา75บาทส่วนสูตรล้างหน้านะครับกล่องสีชมพูก่อนสีชมพูอันนี้เป็นสูตรบัวหิมะนะฮะเป็นสบู่สูตรเข้มข้นที่ผสานคุณค่าจากบัวหิมะและสารสกัดจากไข่มุกซอยดูแลผิวให้แลดูกระจ่างใสอย่างเป็นธรรมชาติจากพลังเอสตาแซนทีนสารต้านอนุมูลอิสระอันทรงพลังที่จะซอยให้ผิวดูสุขภาพดีอิ่มน้ำบ่แห้งตึงหลังล่างก้อนละ85บาทนะครับสบู่นี่ขอเป็นพ่วงกับสินค้าอื่นพี่น้องบ่ต้องเสียค่าส่งแต่ถ้าซื้อแต่สบู่เพียวๆขอเป็น1โหลขึ้นไปถึงได้จัดส่งฟรีสอบถามรายละเอียดและสั่งซื้อสินค้า0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับ
1: สั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์090-292-7444 090-292-7444

0: วัสดีครับ
1: แม่ปาวค่ะสวัสดีค่ะอยากถามมันยาตานั้นมันมีมันเท่าไหร่คะ
0: บำรุงสายตากระปุกละ650บาทครับแม่บุญนำ
1: ค่ะแล้วก็กาแฟนั้นอีกกล่องนึง
0: กาแฟ1สายตา1ก็จะเป็น 1,000 บาทครับแม
1: ่จ้า
0: เอาอะไรแถม
1: เอาอย่างก็ได
0: ้เอาอย่างก็ได้เอาอย่างไรแถมสบู่น้ำมันนวดน้ำมันเขียวเสื้อผ้าถุงผ้าขนหนูแก้วกาแฟแม่อยากได้อันใด
1: แถมยานวดอยู่บ่
0: แถมครับสูตรร้อนหรือเย็นแม่
1: เอาสูตรร้อนค่ะ
0: แถมสูตรร้อนแม่บุญนำอนันตีที่อยู่เดิมเนาะ
1: ค่ะอันแล้วที่เย็นมันเป็นเท่าไหร่ก็
0: หนึ่งพันท่วนครับแม
1: ่จ้า
0: ได้ครับเดี๋ยวลูกจัดส่งให้นะแม่นะ
1: ครับมื้อใดก็ห้องร้อนน่ะ
0: มื้ออื่นน่ะสิฮอดนะสกลเฮ็ดงานเร็วอยู่ครับแม
1: ่ค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับแม่ขอบคุณครับ
1: จ้า
0: ครับผม
2: ยาไว
0: ้ครับแม่รำไพครับ
2: เอายาอันกระใสสินแม่2กล่อง
0: กระใสสิน2ครับแม่
2: บัดเนียนอันอีหยังมันยังสิพอพันนั่นเนี่ยเอาหยังใส่วะกาแฟก็ยังอยู
0: ่กระใสเส้นมัน2กระปุกมันก็900แหละครับแม่มันมีแต่
2: 900เอา
0: สบู่เท่านั้นแหละ
2: เอาหยังใส่อีก
0: เอาสบู่
2: ฮะสบู่บ่เอาหรอกนี่สบู่อยู่เอาอันนั้นซะเอาอันยานวด
0: ยานวดมัน
2: เอา2อันมันเท่าไหร่เอาสูตรร้อนเนี่ย
0: นวดร้อน2กระปุกมันนวดร้อน2กระปุกมัน300เป็น 1,200 ครับแม่
2: จ้าเอาแค่นั้นล่ะ
0: ไม่ได้ของแถมล่ะครับ
2: เอาผ่านขนหนูสีสวยๆไงเนี่ย
0: เอาผ่านขนหนูสีสวย
2: ๆจ้า
0: ได้ครับได้ครับแม่สีใดค่อยส
2: ิเพ่งกันลูกไผ่อนาถาเด้อ
0: ลูกไผ่อนาถาเนาะแม่เนาะ
2: จ้าจ้านอนปังอยู่นี่ล่ะ
0: จ้าจ้าจ้าแม่
2: จ้าจ้าจ้า
0: ครับครับขอบคุณครับแม่สวัสดีครับแม่รำไพหนูแม่ยอด 1,200 บาทนะ
2: จ้า
0: จ้าจ้าจ้าขอบคุณ
2: ยักษ์เมื่อละฮอดแบบเนี้ย
0: คือเก่าเหมือนเดิมครับ 2-3 วัน
2: ส่งออกเหมือนเดิมเป็นไรฝนตกฟ้าห่วงบ
0: ่ฝนตกอยู่ฟ้าบ่ห่วงครับแม่อย่าไปถามหาฟ้า
2: โอ้ยของแม่ของง่วงในอนาคตของง่วงแม่ไปหลาดหลาดได้สังกะสีเก่าแผ่นฝนมาให้เมื่อวัน
0: เนี่ยคือว่าจังสันคือตะเลียตุนแท้
2: เอ้ยของง่วงอยู่หน้าเนาะยังไม่ล้มปั้นไปขาดออกเลยแม่ง่วงกับว่าท่านเหลวไปไว้ง่วงว่าท่านเหลวออกจากเราไปไว้เนี่ยเอ้ยกินได้ยัน
0: โอ้ครับ
2: ตกลงไปอยู่อันพุ่นอ่ะตกไปอยู่นั่นหน้าพุ่นอ่ะครึ่งนึงอ่ะ
0: ครับแม
2: ่จ้าเอาท่านเหล็บปั้นเขาจ้าจ้า
0: พี่แม่ฟังเพลงยังเกาะ
2: อันนั่นแม่ลูกไผ่อนาถาแม
0: ่ลูกไผ่อนาถาเอาเดี๋ยวรอคิวเดี๋ยวลูกเปิดให้เด้อ
2: จ้าฟังวิทยุอยู่เด้อ
0: จ้าแม่โอเคครับแม่ครับ
2: จ้า
3: คุณสี
4: ครับ
3: บุญยิ่งมาก
4: ครับพ่อ
3: ซอยหมูแลผิว
4: ฮอดได้แล้วลูกเอ้ยกาแฟฮอดแต่ว่านี่พุ่นล่ะ
3: อ๋อฮอดแล้วเนาะพ่อเน
4: า
3: ะ
4: ฮอดแล้วล่ะไอ้กาแฟนะ
3: ครับพ่อขอบคุณมากครับพ่อครับ
4: พ่ออยากสั่งงานยาเนี่ยยาอย่างก่อนนึงยาเขียวยาเขียวนั่นที่ตรงนั้นนะ
3: น้ำมันเขียวป่ะครับ
4: เออน้ำมันเขียวนะลูกกับมันกับน้ำมันนั่นก้อนเขื่อนอย่างก็
3: น้ำมันเขียวกับไอ้น้ำมันนวดสูตรร้อนหรือเย็น
4: ซ่อนร้อนน้ำมันร้อนนะเอาร้อนนะลูกเด้อวันนี
3: ้ได้ครับน้ำมันเขียวกับร้อนน้องพ่อเนาะ
4: ครับ
3: ครับ300บาท300บาทครับเขียว1ร้อน1 300บาทครับ
4: 300บาทบ่ลูก
3: ครับผม300ครับพ่อครับ
4: เออเอามาให้พ่อแน่
3: อ้าวโอเคครับเดี๋ยวลูกขออนุญาตรับสายสอนเด้อ
4: ครับครับ
3: ครับครับสวัสดี
5: ผมชั่งกาแฟนะครับ
0: ชั่งกาแฟเอาจักกล่องครับ
5: ฉันเอาจักสองกล่อง
0: สองกล่อง600บาทส่งย้ายหนูพิ้นสารพันที่อยู่เดิมนี่บ่ครับ
5: แม่นแม่น
0: โอเคครับแต่ครับเดี๋ยวผมจัดส่งให้เด้ออีฟอร์เดอร
5: ์ครับครับ
0: ครับสวัสดีครับขอบคุณครับผมคุณแม่เพ็ญศรีครับ
6: จ้าแม่ชั่งกาแฟนะจ้า
0: ได้ครับแม่อีเมลจักกล่อง
6: แม่เอา4กล่อง
0: 4กล่อง 1,000 บาทคุณแม่เอาอะไรแถม
6: เอาผ่าขนหนูจ้า
0: เอาผักคนหนูนะแม่เนาะได้ครับแม่เพ็ญศรีครับเดี๋ยวลูกไส้จัดส่งให้
7: แม่อันแม่ว่าสิเว้าทูฟัง
0: ว่าจังได
7: ๋อันน้ําตาลผสมมันหลายบัดนี้หมอก็วิศวะบอกแม่ว่าควบคุมอาหารบัดนี้แม่ไม่กินกาแฟตัว
0: จ้า
7: น้ําเบาหวานแม่น้ําตาลผสมแม่นั่นน่ะมันเจ็บแม่ธรรมดามัน10พุ่นแม่ลูกแม่ก็เลยอยากเว้าทูฟังแม่ดีใจว่าซั่นก็ยังว่าเนาะ
0: มันลดลงก็คือดีขึ้นแม่นบ่แม
7: ่แม่มันดีขึ้นมันดีมันปกติหมอจนวาโอ้แม่ยายควบคุมอาหารได้ดีแท้หมอ
0: คือแต่ก่อนน่ะนี่ๆอันแม่เพ็ญศรีนี่คือเราคุมอาหารแล้วมันไม่ลงใช่มั้ยแม่
7: จ้าจ้า
0: เออพอมากินกาแฟก่อนค่ําแล้วก็คือโอ้มันลงภูมิใจเนาะแม่เน
7: า
0: ะ
7: แม่แม่ดีใจว่าซั่นยังว่าหมอว่าจ้าจ้า
0: เออดีใจดีใจขอบคุณหลายๆอีเม
7: กใจโอ้แม่อยากเว้าทูฟังเด้อสนอก
0: อีเมกกินต่อเนื่องเด้อครับแม่เพ็ญศรีเพราะว่าตัวนี้น่ะมันไม่ได้ไปกดน้ำตาลนะแต่ว่ามันไปกระตุ้นตับอ่อนให้ผลิตอินซูลินให้ร่างกายเฮาเป็นปกติจังซี่แม่ครับแม
7: ่จ้าจ้าจ้า
0: อันกินดีกินไข่แล้วอีแม่กินต่อเนื่องเด
7: ้
0: อ
7: แม่กินต่อเลยแม่สั่งรอจนหมดนี่แม่ก็สั่งไว้สั่งไว้นี่ล่ะแม่ย่างมันหมดก่อนแม่ย่างผัดก่อน
0: เดี๋ยวนี้เหลืออยู่แค่4-500กล่องใกล้สิเบิดแล้วจังหน่อยก็สิได้ลงจองอีกแล้วแม
7: ่จ้าจ้าแล้วก็แม่ขอรูปแน่แม่อยากเห็นรูปว่าคือบ่ม่วนแท
0: ้ได้ครับเดี๋ยวลูกไส้เพิ่มรูปไปให้เด้อแม่เด้อขอบคุณแม่หลายยินดีน้ำเด้อแม่เด้อกับสุขภาพที่ดีขึ้นเด้อ
7: จ้าจ้าขอบคุณ
0: แล้วเนาะมันนี่กับแม่ก่อนค่ำมันใจแล้วเนาะ
7: แม่แม่แม่แม่ดีใจกันยังว่าบ่มีกติหาซื้อแล้วบ่เนี่ยสันดอกแม่วะ
0: ครับแม่เอาขอบคุณครับ
7: จ้าสวัสดีค่ะ
8: สนใจสั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์090-292-7444090-292-7444

สนใจสั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์090-292-7444 090-292-7444

สูงไว้ใจเกินร้อยครับเป็นกำลังแรงใจให้อีพ่ออีแม่ผู้สู่บุกบาฟาฟันบุกให้มั่นฟันให้อ้อยนะครับโอ้ยบอยเอ้ยเฒ่ามาแล้วก็บ่ได้อยู่ซื่อๆดอกลูกก็สิได้เศร้าเมื่อยตอนตายพุ่นละติว่าสันอีพ่ออีแม่หาลังคนว่าเกิดเป็นคนต้องสู่บูไปตามศาสตร์พี่น้องตายให้ตายนาพุ่นเขาจังยองว่าหันก็สันเบ้าบอยสิเว้าตลอดบ่ครับว่าพ่อแม่ผู้ใดได้ลูกเต่าดีนี่ปานถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1แม่นบ่ครับหลายคนบอกว่าได้ผัวดีเมียดีซ้ำถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1อันนั้นสเต็ปแรกครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าได้ลูกดีนะครับพ่อแม่เนี่ยโอ้ก็มีความสุขครับเออนะฮะผู้ใดเบิ่งแย่งพ่อแม่ดีนะฮะจังสิพ่อแม่เพิ่นก็มีความสุขได้ผู้เฒ่านี่ซ้ำเด็กน้อยครับใจเบาเครียดง่ายเนาะนะครับเออปากเว้าหายนี่ก็โหยนะครับเครียดขมอยู่เป็นหาลังเทือบ่บอกน้ำลูกน้ำเต่าพุ่นแล้วเพราะฉะนั้นอย่าสร้างบาปสร้างกรรมสร้างเวียนให้กับเจ้าของผู้เป็นลูกเป็นเต่าก็ได้อันใดมันดีอันใดมันมวนหายเพิ่นโลดนะครับบ่แม่นว่าโอ้ยนะครับบัดเพิ่นค้านบ่ได้บัดเพิ่นไปบ่เป็นพุ่นน่ะค่อยมาว่าพ่อเอ้ยเจ้าอยากอีหยังข่อยสิซื้อมาสู่กินผัดว่ายามมีชีวิตอยู่บักแอปเปิ้ลบักสาลี่อยากปานใดก็บ่ได้กินดอกบอยว่าซั่นปิดเบรกกับเพลงนี่ล่ะเพลงที่ผมเปิดบ่ทันครับทุกๆงานเพลงเลยผมกราบขออภัยหลายๆคิวเพลงยาวเดี๋ยวฟังรายการสดต่อกับน้องกุ้งนางในช่วงต่อไปโชคดีมีความสุขทุกท่านทุจ้าทุจ้าสวัสดีครับ

บัดนี้สังขารค่อยชราลงหมอกคือเก่าภาษาเฮาเอิ้นว่าเฒ่าปัจฉิมค่อยแก่ไว้วัฏจักรโลกใต้ไปตามเรื่องสังขารเด้อแม่เด้อเกิดแก่เถียงยังเก็บฮอดวันดอกลังแล้วหาลังคนประเสียแอวหาลังคนขาลาหาลังคนเสียตาเสียหูพร้อมนั่นคือแกงหาลังคนพ่อแม่บ่เสียหยังดีดีก็ไปแท่ดอกก่อนไว้ผู้บุญนี้ก็จังได้เห็นลูกเห็นหลานเด้อแม่เด้อต่อมาเลยถึงเกิดอันโลกภัยสิมายุ่งหาลังสงพากันงงแต่ย้ำตอนพ่อนั่นป่วยลูกเต็มบ้านย่วยย่วยหลานเต็มบ้านย่วยย่วยให้นอนแห่งอยู่

กินยังกะบ่ได้บักอาหุ่นสมเขียวหวานลูกคำเอ๋ยลูกผู้ใดกะถือมาเงาะทุเรียนขนมพอมกล้วยหอมกัง

0: เล่ากินบ่ได้หูคอคอยอยู่บ่ตรงดีน้อง
1: โอ้ยสู่เอ้ยแต่กูกินได้ก็บ่ถือมาเนาะบัดย่ามกูนอนแอ่งแม่งกินบ่ได้สู่คนมาเฮ็ดหยังก็ดอแท้

ยากกินบ่อต้มสั่วอยากกินบ่อบักขามหวานพ่อเอ้อยากลาบฟ้านอยากกินหยังกะสานถามย้ำอีอยู่ดีๆเดินได้ไปมาแต่เข้าก่อนกินแต่โค้งไก่ปิ้งปลาทูน้อยอยู่ยังปีลูกคำเอ้อบาดพอโซจังสีสัง

0: เว้ามาให้กิน
1: รักพ่อรักแม่รักธรรมชาติ790สถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมสาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่0818726512หรือ0898412162เพื่อมหาชนคนภูพาน
2: ไทยสเต็กทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใส่แล้วไม่เขียวทองใส่แล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสุโขทัยให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร042714384

สวัสดีค่ะเภสัชโมสนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำค่ะทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% เลยค่ะและแคปซูลนะคะทำมาจากเซราตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำนะคะเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรไทยทั้งไทยและจีนนะคะกว่า10ชนิดนะคะซึ่งมีวิตามิน A สูงช่วยบำรุงสุขภาพของสายตาลดอาการตาเหนื่อยล้าและช่วยให้สุขภาพของสายตาเนี่ยแข็งแรงและที่สำคัญนะคะสินค้ายังได้รับมาตรฐาน GMP ด้วยนะคะทุกคนไม่ลองไม่ได้แล้วนะ

0: ai yêu mến nè
1: bố mi đó
0: ý lý thì ai khả năng sản là xoáng mươn đơ
1: bố mi đó
0: khọp khuôn lê lái khắp ai lệ bần chi bố mân cao hoa lạ ổn mát hột
1: nhưng mà bố mi đó
0: ขอบคุณได้หลายครับที่อ้ายบ่คิดดอกกับผม
1: บ่แม่นบ่คิดดอกอ้ายบ่มีเงินให้มึงยืมดอก
0: บ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ผมยืมดอก
1: แต่ยังว่าบ่มีดอกบ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ยืมดอกซั่นเด้เดี๋ยวนี
0: ้โอ้ยผมเราว่าอ้ายบ่คิดดอกนําผมซั่นเด้เดี๋ยวเนี่ย
1: นั่นๆๆแนวมันสิได้เงินนั่นฟ้าเอาไปส่งเพิ่นกาแฟก่อนค่ํากะไสเซนบำรุงสายตาน้ำมันนวดเอาสูตรร้อนสูตรเย็นแล้วก็น้ำมันเขียวสบู่ก่อนค่ำเอาไปส่งแม่ยายน้อยหั่นเราโทรมาสั่งมื้อเช้านี่090-292-7444 090-292-7444เราบอกว่าเอาผ้าห่มเป็นของแถมฟ้าเอาไปส่งแล้วหั่น
0: โอ้บ่คิดดอกบ่มีดอกนึกว่าบ่คิดดอกกับเฮาบัดใดแท้บ่มีเงินให้เฮายืมตัวเนี่ย
1: จมหยังจมหยัง
0: บ่มีหยังครับอ้ายผมควรออเดอร์ซื้อ
1: เออแล้วไป
2: อีพ่อปวดหลังอีแม่ปวดแอวพอลุงแม่ป่าปวดเส้นเอ็นกระตึงอย่าไปทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดอีกต่อไปเอาน้ำมันเขียวก่อนค่ำไปใส่ทาถูนวดหรือสูดดมซอยผ่อนคลายกล้ามเนื้อบรรเทาอาการขั้นจากแมลงสัตว์กัดต่อยปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดหยอกหรือวิ่งเวียนนำมันเขียวก่อนค่ำสูตรต้นตำรับสมุนไพรกลิ่นหอมสูตรดมกระชื่นใจทาถูหนวดกระพรอนคลายนำมันเขียวก่อนค่ำ1ขวด195บาท2ขวด300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ0902-7444 อีกหนึ่งทางเลือกของคนรักสุขภาพน้ำมันเขียวก้อนคำ1ขวดราคา195บาท2ขวดราคา300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ090-292-7444 0902-292-7444น้ำมันเขียวก้อนคำสูตรต้นตำรับสมุนไพร
3: บักลาเอาสบู่ก้อนคำสูตรอาบน้ำส่งมาให้แม่แน่
4: มันมี2ก้อนสีชมพูกับสีทองก้อนใดล่ะสูตรอาบน้ำเนี่ย
3: ก็ก้อนสีทองนั่นล่ะค่อยแม่นสูตรอาบน้ำก้อนสีชมพูมันสูตรล้างหน้าตัวแม่หัวกะโทสั่งเขามาส่งมื้อเช้านี่090-292-7444 0902-292-7444 หั่นยืนมาให้แม่แน
4: ่เอานี่แม่ยืนมือมาเอา
3: เออๆขอบใจเด้อลูกเด้อ
5: ปาดกระเป๋าเงินอีแม่ไหมเงินคือหลายเถอะวะ
4: แม่ใครรักเจ้าเด้อ
3: รักเยอะไหมล่ะลูก
5: บุ้งบ่าวไทยเงาๆวะ
4: กะนิดนึงอ่ะแม่
3: อ้าวรักแม่

0: ไมมึงรักนิดเดียวมึงต้องรักเยอะๆสิ
1: เอาเจ้าสันได้บ่แม
0: ่เออมึงจะจงไว้รักใคร
1: โอ้ใช่เงาๆเออกระสันเคยรักเจ้าหลายๆเด้อ
0: เออต้องอย่างนี้สิโอ้ยอากาศแม่ร้อนมาเอาแท้เอากระเป๋าเงินคือเปิดอาซาวาอยู่เนี่ยโอ้ยบักจอยบักฮากินหัวมึงเอ้ยกูว่าอยู่มึงคือว่าข่อยรักเจ้าเด้อข่อยรักเจ้าเด้อกูว่าเป็นมึงบอกครับกูบัดใดแท้มึงรักเงินในกระเป๋ากูมึงตาย
2: เป็นเจ้าเฮ็ดอีหยังนั่งก้มหน้ากูสู้อยู่หัน
0: ยายเบิ่งข่าวตัวหำ
2: ป๊าดยายเจ้าคือตาดีแท้โทรศัพท์จอน้อยๆเจ้ากะแนมเห็นตีเดียวนี
0: ่กะเห็นล่ะเนาะชัดเจนน้ำพร้อมนั่งอยู่นี่เหลียวเห็นหอดเชียงใหม่พุ่น
2: อย่าคุยหลายนั่งอยู่อุดรจังใดสิแนมเห็นเชียงใหม่เดียวนี
0: ่กะมาเบิ่งจีลานี่มันแม่นเชียงใหม่บ่
2: แมนอีลีล่ะเฮ้ยเบิ่งใน YouTube มันก็เห็นนั่นล่ะ
0: เบิ่งอยู่ไสก็เห็นคือเก่านั่นล่ะคันคนมันตาดี
2: มีเคล็ดลับบ่ยายผมตาบ่ดีได้เดี๋ยวนี้ขับรถย่ามื้อคืนก็เลี้ยวบ่เห็นหุ่น
0: เอาอันนี้ไป
2: อีหยังล่ะนี่ยาย
0: สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำกระปุกละ650บาทอยากได้ก็โทรหาเพิ่นโลด090-292-7444 090-292-7444 ส่งฟรีหอดเฮือน
2: 090-292-7444 ส่งฟรีหอดเฮือนตีย่าย
0: เออสั่งมากินเด้อ
2: ครับผม

ปวดเหนื่อยเมื่อยล้ากล้ามเนื้ออักเสบปวดตามข้อปวดเส้นเอ็นตึงบรรเทาด้วยยากระสายเส้นก้อนคำยากระสายเส้นก้อนคำประกอบด้วยสมุนไพรสกัดหลายชนิดทั้งเถาเอ็นอ่อนเถาวันเปลียงกำลังเสือโคร่งและตัวยาอื่นๆรับประทานวันละ2เวลาหลังอาหารเช้าเย็นครั้งละ2แคปซูลยากระสายเส้นก้อนคำทะเบียนยาเลขที่ G572/54 1กระปุกบรรจุ30แคปซูลราคากระปุกละ450บาทยากระสายเส้นก้อนคำแคปซูลทำจากเจลาตินไม่มีผลเสียต่อร่างกายสนใจสั่งซื้อโทร090-292-7444 090-292

0: อ้ายยืมเงินแน
1: ่บ่มีดอก
0: อีหลีที่อ้ายคันทั้งสั้นเอา 20,000 เด
1: ้อบ่มีดอก
0: ขอบคุณหลายๆครับอ้ายเลขบัญชีผมมันเก่าละโอนมาโนด
1: ยังว่าบ่มีดอก
0: ขอบคุณหลายๆครับที่อ้ายบ่คิดดอกกับผม
1: บ่แม่นบ่คิดดอกอ้ายบ่มีเงินให้มึงยืมดอก
0: บ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ผมยืมดอก
1: เออแต่ยังว่าบ่มีดอกบ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ยืมดอกซั่นเด้เดี๋ยวเนี่ย
0: โอ้ยผมเราว่าอ้ายบ่คิดดอกนําผมซั่นเด้เดี๋ยวเนี่ย
1: นั่นๆๆแนวมันสิได้เงินนั่นเฝ้าเอาไปส่งเพิ่นกาแฟก่อนค่ํากะไสเซนบำรุงสายตาน้ำมันนวดเอาสูตรร้อนสูตรเย็นแล้วก็น้ำมันเขียวสบู่ก่อนค่ําเอาไปส่งแม่ยายน้อยหั่นเราโทรมาสั่งมื้อเช้านี่0902927444 0902927444เราบอกว่าเอาผ้าห่มเป็นของแถมเฝ้าเอาไปส่งแล้วหั่น
0: เออบ่มีดอกบ่มีดอกนึกว่าบ่คิดดอกกับเฮาบัดใดแท้บ่มีเงินให้เฮายืมตัวเนี่ย
1: จมหยังจมหยัง
0: บ่มีหยังครับได้ผมควรออเดอร์ซื้อ
1: เออแล้วไป
2: ขอบคุณความมั่นใจที่มีให้กาแฟสมุนไพรก่อนค่ําและน้ํามันนวดสมุนไพรก่อนค่ําสนใจสั่งซื้อโทร090-292-7444 090-292-7444 อยากสุขภาพดีไว้วางใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับ
3: เสด็จสู่สวรรค์คาลัยของพระศกนิกรชาวไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
4: เพิ่นว่าเมืองอีสานนี่ดินดำน้ำซุ่มป่ากุ้มบอนคือแขแกงหางป่านั่งบอนคือขางฝ่าลันจักกระจันห้องคือคองลันยามคนมีศีลดินมีน้ำบ่ฮอนขาดเขินบกฝูงมูสักกุน่านกบินส่วนส้มปลายใหม่ไทยเมืองไก่เมืองไก่ไปมาได้จอดแวร์มรดกเก่าแก่ให้ผ้ากันสืบไปอย่าไล่ถิ่มเปาแปนเพิ่นว่าเสือสัตว์แห้งอย่าเหม็นสาบกุยกันเกิดเป็นคนอีสานให้หักแพ่งกันไวไผเฮ็ดดีกะไห่ซอยสู้อย่าย่านลืนไผเฮ็ดซัวให้ซอยเว้าไขแก่ดอกซอยกันพี่น้องเอ่ย
3: บ้านสมุนไพรก่อนค่ำขอนำพาพี่น้องเข้าสู่บรรยากาศของรายการหน้าหน้าว่าไรตีดำเนินรายการโดยดีเจสาวสิงหวานจ้า

0: สวัสดีค่ะกราบสวัสดีนะคะทุกท่านค่ะสวัสดีคุณบอกคุณแม่พี่ป้าน้าอาปู่ย่าตายายแฟนเพลงแฟนรายการที่กำลังติดตามรับฟังกันอยู่นะคะทุกท่านเลยทุกพื้นที่การรับฟังขอต้อนรับนะคะเขาสู้ช่วงของรายการค่ะนี่คือนาน่าว่าไรตินะคะดำเนินรายการโดยดีเจกุ้งนางสาวเมืองขอนแดนดอกคูนค่ะลูกเสาหลาล้านเสาหลาของอีพออีแม่ขึ้นฮานขึ้นเวทีแล้วรับนาทีกันอยู่ตรงนี้คือเก่าเหมือนเดิม2ชั่วโมงโดยประมาณกับรายการสดๆเลยนะคะตอนเที่ยงเรื่อยไปจนฮอดบ่าย2โมงตรงค่ะกับรายการสดจันทร์ถึงศุกร์ส่วนถ้าเป็นเสาร์อาทิตย์ได้ยินเสียงกันตอน4โมงแรงฮอด6โมงแรงรับหน้าที่อยู่ตรงนี้ค่ะหนึ่งในทีมงานของบ้านสมุนไพรก้อนคำลูกสาวมาฮอดมาถึงแล้วเด้อคุณพ่อคุณแม่จ๋าคือฮอดกันบ่น้อนี่เนาะเสาร์อาทิตย์เนี่ยมารับหน้าที่กันอยู่ตรงนี้คือเก่าเหมือนเดิมค่ะสวัสดีค่ะค่ะกงนั่งรับสายค่ะ
1: จังกาแฟนะครับ
0: จ่ากาแฟเอาจักกล้องดีค่ะ
1: เอา4กล่องครับ
0: จ่ากาแฟ4กล่อง 1,000 บาทเนาะพี่เนาะ
1: ครับผม
0: ค่ะของแถมพี่รับเป็นอย่างดีค่ะ
1: ของแถมขอเป็นน้ำมันนวดสูตรหอด
0: เป็นนวดสูตรหอด
1: สูตรเย็นครับสูตรเย็น
0: อ๋อจ่านวดสูตรเย็นค่ะ
1: ครับผม
0: จ่าเคยสั่งอยู่แม่นบ่ค่ะพี
1: ่เคยอยู่ครับเคย
0: สั่งเป็นเบอร์นี้เลยใช่ไหมคะ
1: แมนครับของพ่อแดงนะครับพ่อแดงเราละ
0: อ๋อจ้ะเดี๋ยวคงนั่งเบิ่งตามเบอร์แป๊บนึงนะคะ095719719แล้วก็อะไรนะคะเมื
1: ่อ3150
0: 3150จ้ะพ่อแดงเหล่าราชนะคะ
1: ครับผม
0: จ้ามีข้อมูลค่ะพี่81หมู่1ตำบลสงยางศรีเมืองใหม่จังหวัดอุบล นะคะ
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: จ๋าได้พี่เดี๋ยวส่งออกมื้อนี้ประมาณจักมือ2มือถึงคือเก่านะคะ
1: ครับ
0: ค่ะขอบคุณมากๆค่ะ
1: คร
0: ับ ขอบคุณหลายๆก็แล้วกันค่ะสร้างในนามนะคะของพ่อแดงนะคะสร้างในนามของพ่อแดงเหล่าราดนะคะอีพออยู่ตำบลสงย่างอำเภอศรีเมืองใหม่จังหวัดอุบลราชธานีค่ะรอบที่แล้วสร้างกระแสเสร็จนะคะรอบนี้เอากาแฟไปเนาะพอเนาะนะคะกาแฟก้อนคำ4กล่องของแถมนะคะเอาเป็นน้ำมันหนวดก่อนคำสูตรเย็นนะคะขอบพระคุณมากๆค่ะขอบคุณสำหรับนะคะออเดอร์ในการสั่งซื้อด้วยเดี๋ยวส่งออกให้เมื่อนี้นะคะประมาณมืออื่นมือฮือของถึงเหมือนเดิมค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีจ้า
0: จ้ากงนั่งรับสายค่ะพี่
2: จ้าคุณน้องคนสวยขอเพลงแน่
0: จ้าเพลงอย่างดีค่ะ
2: เอาวันคนที่เขาบ่ฮักแน่เด้ออ
0: ่าคนที่เขาบ่ฮัก
2: งานของนกพรพนา
0: ของนกพรพนาเนาะพี่เนาะ
2: จ้า
0: ฝากไปให้ผู้เบาบ
2: ่ฝากค่ะก็มาประกอบแผ่วแน่ละกันไอ้เฮ็ดกระด้างละกันคุณป้าทิพย์แน่เด้อ
0: จ้าได้เลยค่ะพี่
2: จ้าสวยๆนะไม่ได้จ้า
0: ค่ะเดี๋ยวลูกสาวพอนะสิว่าลูกสาวติดลูกสาวเดี๋ยวน้องสาวเดี๋ยวน้องสาวเปิดให
2: ้จ้าขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณจากนะคะพี่สาวทั้งศรีสะเกษน้ำกันแล้วกันมันติดปากค่ะติดปากลูกสาวเนี่ยขอบคุณทุกท่านด้วยนะคะทักทายกันได้ค่ะรับหน้าที่คือเก่าเหมือนเดิมจ้าแม่จ๋าขึ้นฮานขึ้นเวทีหนึ่งในทีมงานของบ้านสมุนไพรก่อนค่ำดีเจ

0: นะคะทุกๆจังหวัดด้วยนะคะคุณพ่อคุณแม่ที่ติดตามรับฟังลูกสาวกันอยู่อยากจะได้ผลิตภัณฑ์สินค้าจากบ้านก่อนคำโตไดบอกว่าจะเป็นกาแฟก้อนคำน้ำมันนวดก้อนคำยากระใสเส้นก้อนคำสมุนไพรบำรุงสายตาก้อนคำน้ำมันเขียวก้อนคำและสบู่ก้อนคำโทรศัพท์เข้ามาได้เลยนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะพี
1: ่ยิ่งเบิ่งยิ่งงาม
0: ยิ่งเบิ่งยิ่งงามเนาะ
1: เมืองกรุงน้ำนี่ล่ะ
0: ตีงามไปหนาบ่ค่ะ
1: งาม
0: โอ้ยโผดโผดเถอะเนาะได้ฟังอยู่ดอกเพลงบ่ต้องย่องปานนั่งยิ่งเบิ่งยิ่งงามโอเคค่ะพี่ส่งพี่ใครบ้างคะ
1: ไอ้ความเศร้าแบบพิเศษคนขางศอกแท
0: ้คนขางศอกเนาะ
1: ครับ
0: จักน้อยสิถึกศอกคนขางศอกอยู่กรุงน้ำว่ะอย่าไปหาย่องคนอื่นย่องคนขางศอกแล้วก็สันจิถึกศอกอยู่บ่ดีฮะ
1: คนต่างศอกกับเสืออยู่ดิ
0: เออคักที่สุดในโลกแล้วน่ะนะคนขางศอกบ่มีผู้ใดเทียบเท่าแล้ว
1: แ
0: หมฮู้จักอยู่เป็นนะแม่ย่องเอาแน่แม
1: ่น่ารักคือหยัง
0: ตั้งตัวพุ่นแล้วโอเคเดี๋ยวคงนั่งส่งไข่ค่ะ
1: เห็นแล้วดิคงนั่ง
0: อะไรนะคะ
1: เห็นแล้วดิ
0: เห็นแล้วดิเห็นหยังคะเห็นแล้วดิ
1: แต่เห็นคนต่างศอกซะมั้ง
0: เอาเอาบ่อยู่นี่บ่เคยเห็นกันอยู่คนข้างศอกนี่บ่เข้าใจ
1: เพราะเห็นแล้วเนาะมันจะเห็นมื้อนี้ล่ะ
0: เอาเราเป็นคนขังศอกกันได้จังไดเพิ่งเห็นกันนี่งง
1: โอ้คนขังศอกแล้วเนาะคนขังศอกก็โดนแล้ว
0: คนขังศอกแต่ว่าเพิ่งเคยเห็นกันอ๋อตะกอนแสดงว่าตะกอนนี่คือจินตนาการไปก่อนซื่อๆบอกหรือจังไดฮะฮะหนอโอเคเห็นกันแล้วเนาะกับคนขังศอก
1: นี่แหละครับ
0: ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณงงเลยเห็นฮกก็เห็นวางสันฮกก็เห็นคนขังศอกก็นึกว่ายู้น้ำกันเราได้อายนะคะในความเข้าใจกุ่งนั่งนี่คำว่าคนข้างศอกนี่คือใช้ชีวิตร่วมกันเราเด้สวัสดีค่ะ
2: นับเร็ว
0: จ้าจ้าแม่กุ่งนั่งทับซ้ายค่ะ
2: จ้า
0: จ้าก
2: าแฟได้สองกล่อง
0: จ้าแม่เอากาแฟสองกล่อง
2: กับกระใสเซนกล่องเท่าไหร่ฮึ
0: จ้ากระใสเซนทากล่องเดียว450ค่ะแม
2: ่จ้าจะมีของแถมบ่นี่
0: จ้ากระใสเซนหนึ่งเนาะแม่เนาะเป็น 1,050 ได้ของแถมอยู่ค่ะแม
2: ่บ่จ้าผักขนหนู
0: แถมผักขนหนูเนาะแม่เนาะ
2: จ้าจ้า
0: จ้าข้อมูลเดิมคุณแม่หรือไทยรัฐสายเมืองเนาะแม่เนาะ
2: จ้าจ้า
0: จ้าอีแม่อยากฟังเพลงใดบ
2: ่ฟังเพลงซิลิคอนนั่นแหละ
0: จ้าซื้อเพลงใดดีค่ะแม่
2: เพลงยังกระไดของซิลิคอน
0: เพลงยังกระไดเนาะแม่เนาะ
2: จ้า
0: จ้าขอบคุณอีแม่หลายๆค่ะค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณแม่เฮ้อนี่อีแม่นับออเดอร์จักเถื่ออันนี้สามใช่ไหมคะสี่ห้าหกเอามาอีกไหมหกหกเถื่อบ่แม่คงนั่งนับได้หกเด้นะคะนับได้เท่ากันหรือเปล่าโอ้ถือว่าได้ซื้อเหล็กซะบ่แม่อุตส่าห์ออกเหล็กมาตั้งหลายงวดละกับแกโตโตบักใหญ่เด้แม่มันหลีอยู่ในนี่ล่ะกุ้งนั่งพยายามไล่อยู่เด้แต่ว่าแห่งหลีดีๆเด้มันสิมีหู้มีปองจังได๋

ของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสกลนครให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร 042-714-384

0: พอผู้ใหญ่มันส่งอย่างบังแรงบังแรงอยู่นั่นน่ะมาหอมห้อยห้อยแท
1: ้โอ้ยส่งกาแฟก่อนค่ําตัวยายกาแฟก่อนค่ํานี่เป็นกาแฟสมุนไพรเพื่อสุขภาพเป็นกาแฟคาเฟอีนต่ําอัดแน่นด้วยสมุนไพรกว่า32ชนิดเมียข่อยแล้วสั่งซื้อมาให้นี่เด้090-292-7444เขาส่งให้ฮอดเฮือนกาแฟก่อนค่ํานี่น้ําตาล 0% คอเลสเตอรอล 0% เพิ่นใส่ซูคาโรสให้ความหวานแทนน้ําตาลครีมเทียมก็สกัดจากน้ํามันบักพร้าวกินแล้วมีประโยชน์กับร่างกาย
2: พี่ผู้ใหญ่ไข่ลวกวางอยู่ทั้งโต๊ะเด้อกินกาแฟแล้วๆอย่าลืมไปซักผ้าแล้วก็เอาน้ํามันนวดก่อนค่ํามานวดขาให้ข่อยแน่เด้อ
3: ครับผม
0: เจ้าก็เป็นคนรับผิดชอบต่อหน้าที่ดีเนาะพ่อผู้ใหญ
1: ่แม่นล่ะยายตอนเป็นเด็กน้อยผมละเกเรบ่มีระเบียบวินัยบ่ค่อยรู้จักหน้าที่เจ้าของตั้งแต่มีเมียมานี่ล่ะไข่แน
0: ่นั่นล่ะมีเมียดีมันก็ไข่บัดนั้นตัวพ่อผู้ใหญ
1: ่ก็ไข่อยู่เล่านั่นล่ะเขามาจัดระเบียบให้แบ่งหน้าที่กันเป็นอย่างดีเล่าอยู่ไฟปกครองและการเงินส่วนข่อยอยู่ฝ่ายแรงงานอยู่ภายใต้การปกครองของเมีย
0: ฮะอยู่ภายใต้การปกครองของเมีย
1: ไปเฝ้าไปนวดขาให้เล่าก่อนเดี๋ยวข่อยสิถือกัดเงินเดือน
4: ไม่ยายมันแม่นเจ้าเฮ็ดอีหยังนั่งก้มหน้ากูสู้อยู่หันยายเบิ่งข่าวตัวหำป๊าดยายเจ้าคือตาดีแท้โทรศัพท์จอได้น้อยเจ้ากะแนมเห็นตีเดียวนี่กะเห็นล่ะเนาะชัดเจนน้ำพร้อมนั่งอยู่นี่เหลียวเห็นหอดเชียงใหม่พุ่น
1: อย่าคุยหลายนั่งอยู่อุดรจังใดสิแนมเห็นเชียงใหม่เดียวนี
4: ่กะมาเบิ่งจีลานี่มันแม่นเชียงใหม่บ
1: ่เออแม่นอีหลีล่ะหึ เบิ่งใน YouTube มันกะเห็นนั่นล่ะ
4: เบิ่งอยู่ไสก็เห็นคือเก่านั่นล่ะคันคนมันตาดี
1: มีเคล็ดลับบ่ยายผมตาบ่ดีได้เดี๋ยวนี้ขับรถย่ามื้อคืนก็เลี้ยวบ่เห็นหุง
4: เอาอันนี้ไปอีหยังล่ะนี่ยายสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำกระปุกละ650บาทอยากได้ก็โทรหาเพิ่นโลด090-292-7444 090-292-7444ส่งฟรีฮอดเฮือน
1: 090-292-7444ส่งฟรีฮอดเฮือนตีย่าย
4: เออสั่งมากินเด้อ
1: ครับผม

0: ามันใจที่มีไฮกาแฟสมุนไพรก่อนค่ำและนำมันหนวดสมุนไพรก่อนค่ำสนใจสร้างซื้อโทร090-292-7444 090-292-7444 อยากสุขภาพดีไว้ว่างใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับ
1: สวัสดีค่ะคุณนั่งรับสายค่ะ
2: สวัสดีจ้ายายพ่อนแสงชุดตาจ้า
1: จ้าค่ะคุณยาย
2: สั่งยาหนวดนะจ้า
1: ค่ะคุณยายเอาน้ำมันหนวดเอาจะขวดดีคะ
2: 2ขวดจ้า
1: จ้ะ2ขวดสุดได้ดีจ้ะคุณยายจ้ะ
2: เอาทั้งร้อนทั้งเย็นนะจ้า
1: จ้ะเป็นร้อน1เย็น1นะยายเนาะ
2: จ้า
1: จ้าอีแม่ข้อมูลตามเบอร์นี้เลยนะคะ
2: อันบ้านพงประกาศนะจ้า
1: อ๋อแม่ค่อยสั่งอยู่มันบ่คะแม่อ่ะ
2: สั่งแค่นึงแล้วน้ำบายบ่อยกับอัน
1: แม่ใส่เบอร์นี้โทรมันบ่ค่ะ062 993 6338
2: สั่งกาแฟนะ
1: จ้าเดี๋ยวคงนั่งดูตามเบอร์เนาะแม่เนาะแม่พรแสงสุดตา
2: จ้า
1: จ้าอยู่บ้านเลขที่
3: ขอบคุณที่แม่หลายๆกันแล้วกันนะคะสำหรับนะคะออเดอร์แม่พรแสงสุดตาน้ำมันหนวดก่อนค่ำสุดร้อน1สูตรเย็น1นะคะสวัสดีค่ะ
4: ครับสั่งกาแฟนะครับ
3: จะเอาเป็นชื่อของพ่อสุเวทบ่ค่ะ
4: แม่นคร
3: ับ พ่อสุเวททองนุชจ้ะเอากาแฟจากกล่องดีค่ะ
4: เอาสูตรเดิมเท่าไหร่อ่ะ
3: จ้ะกาแฟ4กล่องใช่มั้ยคะพ
4: ่อครับ
3: ค่ะ4กล่อง 1,000 บาทของแถมอีพอรับเป็นอย่างดีค่ะ
4: เอาเสื้อทีนี้เอาเสื้อ
3: แถมเป็นเสื้อ
4: ครับ
3: จ้ะข้อมูลเดิมบ่เปลี่ยนหยังเนาะพ่อเนาะ
4: บ่เปลี่ยนครับ
3: ได้จ้ะพ่อเดี๋ยวต้องออกมานี่ประมาณมื้ออื่นมื้อฮื้อถึงนะคะ
4: ครับ
3: ค่ะ
4: ครับจะบ่ลืมแถวนึง
3: ลืมหมายถึงว่าทั้งทีมงานลืมส่งหรือจังได๋คะ
4: ครับ
3: อ๋อ
4: ผ่านไปฮอด3มื้อ4มื้อดิท่วงเอา
3: ช่วงบางเทือออเดอร์มันหลายไหมอีพอลังเทืออาจจะพลาดนิดๆหน่อยๆนะพ่อเนาะ
4: แบบพอท่วงเนี่ยปรับมือเดียวมาเลย
3: พอท่วงปุ๊บของไปเลยจ้าขอบคุณพ่อมากๆค่ะพ
4: ่
3: อค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณพ่อสุเวททองนุชด้วยกันแล้วกันนะคะท่วงปุ๊บของไปปั๊บเลยนะคะขอบคุณอีพอลหลายๆกันแล้วกันเดี๋ยวบ่ลืมแน่นอนค่ะรอบนี้จัดส่งให้แน่นอนนะคะกาแฟก้อนคำ4กล่องของแถมเอาเป็นเสื่อนะคะแม่พยอมจ๋าอีแม่นะคะกดหาลูกสาวไมแน่นะคะคุณแม่พระยอมสีแก้วนะคะติดสายสอนเมื่อสักครู่นะคะติดสายสอนของนะคะคุณพ่อสุเวทนะคะ090-292-7444ค่ะสวัสดีค่ะ
5: ครับ
3: จ้าก
5: าแฟเนี่ย
3: จ๋าอีพอเอาจากกล้องดีคะ
5: สีฟอง
3: กาแฟ4กล่อง
5: จ้
3: าของแถมพอรับเป็นอย่างดีค่ะพ่ออ
5: ันปลาเช็ดตัวปลาขนหนู
3: เอาเป็นผักขนหนูเอาไปเช็ดตัวนะพ่อเนาะ
5: ครับ
3: ได้จะพอคุณพ่อสงบที่อยู่เดิมบ่เปลี่ยนนะคะ
5: ครับครับ
3: ได้จะพอลูกสาวส่งออกมือนี้ประมาณมืออื่นถึงค่ะขอบคุณพ่อมากๆกับพ่ออีพ่ออยากฟังเพลงบ
5: ่เมื่อนี้ป่ะครับว่าได้เปิด
3: บ่ได้เปิดวิทยุโอเคขอบคุณพ่อมากๆค่ะ
5: ครับครับ
3: สวัสดีค่ะคุณพ่อสงบสำราญพิทักษ์นะคะกาแฟก่อนค่ำค่ะ4กล่องของแถมเป็นผักขนหนูนะคะคุณแม่นักทองแม่นักทองจ๋าอีแม่โทรหาลูกสาวไม่แน่ติดสายสอนติดสายสอนพอสงบเมื่อสักครู่นะคะคุณแม่นักทองคุณแม่พระยอมสีแก้วแม่พยอมมาแล้วสวัสดีค่ะแม
6: ่สวัสดีจ้ามันขึ้นแม่ยังได้อยากกระใสเส้นกระปุกนึงจ้า
3: อีแม่เอาเป็นกระใสเส้นกระปุกนึงเนาะแม่เนาะจ๋าเป็น450ที่อยู่เดิมนะคะแม
6: ่
3: จ๋าได้เลยส่งออกวันนี้ประมาณวัน2วันถึงวันเดิมนะคะ
6: ค่ะ
3: ค่ะขอบคุณแม่มากๆค่ะ
6: จ้า
3: ขอบคุณค่ะขอบคุณอีแม่เลยๆก็แล้วกันคุณแม่พระยอมสีแก้วนะคะคุณแม่นักทองแตงสีแม่นักทองแตงสีอีแม่จ๋ากดไม้นะคะแม่นะคะกดซ้ำให้ลูกสาวหน่อยนะคะ090-292-7444สั่งซื้อผลิตภัณฑ์สินค้าจากบ้านก่อนค่ำกดได้ตลอดค่ะจะหนาไม่ล้างไม่รอรับสายเหมือนเดิม090-292-7444ค่ะ

0: พอผู้ใหญ่มันส่งอย่างบังแรงบังแรงอยู่นั่นน่ะมาหอมห้อยห้อยแท
1: ้โอ้ยส่งกาแฟก่อนค่ําตัวยายกาแฟก่อนค่ํานี่เป็นกาแฟสมุนไพรเพื่อสุขภาพเป็นกาแฟคาเฟอีนต่ําอัดแน่นด้วยสมุนไพรกว่า32ชนิดเมียข่อยแล้วสั่งสื่อมาให้นี่เด้090-292-7444เขาส่งให้ฮอดเฮือนกาแฟก่อนค่ำนี่น้ำตาล 0% คอเลสเตอรอล 0% เพื่อนใส่ซูคาโรสให้ความหวานแทนน้ำตาลครีมเทียมกับสกัดจากน้ำมันบักพร้าวกินแล้วมีประโยชน์กับร่างกาย
2: พี่ผู้ใหญ่ไข่ลวกวางอยู่ทั้งโต๊ะเด้อกินกาแฟแล้วๆอย่าลืมไปซักผ้าแล้วก็เอาน้ำมันนวดก่อนค่ำมานวดขาให้ข่อยแน่เด้อ
3: ครับผม
0: เจ้าก็เป็นคนรับผิดชอบต่อหน้าที่ดีเนาะพ่อผู้ใหญ
1: ่แม่นล่ะยายตอนเป็นเด็กน้อยผมละเกเรบ่มีระเบียบวินัยบ่ค่อยฮู้จักหน้าที่เจ้าของตั้งแต่มีเมียมานี่ล่ะไข่แน
0: ่นั่นล่ะมีเมียดีมันก็ไข่บัดนั้นตัวพ่อผู้ใหญ
1: ่ก็ไข่อยู่เล่านั่นล่ะเขามาจัดระเบียบให้แบ่งหน้าที่กันเป็นอย่างดีเล่าอยู่ไฟปกครองและการเงินส่วนข่อยอยู่ฝ่ายแรงงานอยู่ภายใต้การปกครองของเมีย
0: ฮะอยู่ภายใต้การปกครองของเมีย
1: ไปเฝ้าไปนวดขาให้เล่าก่อนเดี๋ยวข่อยสิถือกัดเงินเดือน

0: นี่คือน้ำตาเมียหลวงเป็นตะเลตนเนาะแม่เนาะนะคะฟังเพลงนี้แล้วคักๆเป็นตะโศกเป็นตะเศร้าเป็นแต่เสียใจผิดหวังนะคะกับคนที่เรารักมากๆนะคะบางคนดินร่นสู่มานํากันนะคะตั้งแต่ไม่มีอะไรหาเช้ากินค่ำนะคะดินร่นสู่น้ำกันมาจนกระทั่งนะคะเริ่มลืมตาอาปากได้มีเงินมีทองฐานะดีขึ้นแล้ววันหนึ่งก็เกิดขึ้นค่ะเขาเปลี่ยนไปแม่จ๋าเนี่ยค่ะผู้ชายเนี่ยนะคะเวลาที่มีเงินปุ๊บนะคะสง่าราศีมันสิมาเลยเด้สง่าราศีคืออาเสียมาเลยเนี่ยค่ะผู้สาวนะคะก็จะจับจ้องละบ่เนี่ยรอที่จะดูดเลือดดูดเนื้อตัววันนี้ผู้ชายไปเจอแบบนะคะสาวๆสวยๆเจอคำหวานๆแน่นี่อุ้ยอ่อนเบิดค่ะอ่อนระทวยไปหมดเลยลืมเบิดลืมเมียแต่เลียตนหายฟังเพลงนี้แล้วเศร้าเนาะแม่เนาะ0902927444เสียงฝ่าห้องอยู่ทั้งหัวกุ้งนางเนี่ยค่ะตอนนี้ขอนแก่นตกดีดีแม่ช่วงนี้3 4มื้อเมื่อนี้ตกทุกวันนะคะวัง2 3มื้อที่แล้วคุณแม่บัวเรียนโทรมาหากุ้งนางอยู่อีแม่เบิ่งข่าวแม่เบิ่งข่าวว่าน้ำท่วมขอนแก่นอีแม่เป็นห่วงแม่โทรมาหากุ้งนางน้ำท่วมไม่กุ้งนางหวางสันแม่ดูข่าวน้ำท่วมขอนแก่นท่วมในเมืองค่ะแม่นะคะโซนในเมืองมันจะการระบายบ่ดีค่ะนะคะก็จะเป็นการท่วมขังที่รอการระบายบนฝาข้างนอกบึมบ่ำบึมบ่ำอยู่อีแม่นะคะพี่น้องแฟนรายการคุณพ่อคุณแม่ที่ขอนแก่นจ๋าถ้าเกิดว่าอยู่ดีๆเอฟังรายการอยู่ดีๆเป็นยังเสียงสถานีคือขาดหายไปนั่นแสดงว่าลงเครื่องนะคะคุณแม่จ๋าแต่ว่าตอนนี้ยังได้อยู่นะคะไปเรื่อยๆก่อนนะคะไปเรื่อยๆก่อนนะคะเดี๋ยวแต่ถ้าเกิดช่วงดีเจดิวปันซิว่าเอ้าดีเจดิวบอกอยู่ดีๆคลื่นหายทั้งขอนแก่นถ้าเกิดว่าฟังไปแล้วอยู่ดีๆเงียบไปเลยนี่คือลงเครื่องนะคะสิได้บ่ตกใจเนาะแม่เนาะ0902927444ค่ะขอบคุณสำหรับนะคะทุกๆคำสั่งซื้อขอบพระคุณทุกๆออเดอร์ด้วยนะคะขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ที่สั่งซื้อผลิตภัณฑ์สินค้าจากบ้านก่อนค่ำค่ะนะคะคุณแม่พยอมสีแก้วอยู่อำนาจเจริญสั่งกระสายเส้นก่อนค่ำหนึ่งกระปุก450โม่แม่สิไปใดต่อบ่ค่ะเสียงฝ่าเอาเป็นว่าเดี๋ยวนะคะกุ้งนางลารายการเลยนะจ๊ะแม่จ๋าขอบคุณทุกคำสั่งซื้อขอบพระคุณทุกออเดอร์ด้วยนะคะเดี๋ยวส่งถ่ายรายการกับผลงานเพลงนี่กุ้งนางเปิดเพลงรอแล้วก็เดี๋ยวไปดูข้างนอกแป๊บหนึ่งถ้าเกิดข้างนอก
1: นิดฝากหรือห่วงแ
0: ห้งนานมาแล้วอีแม่ไปละเด้อมาเนี่ยฝ่าห่วงพะนะ แม่กุ้งนางยังมาบอกละ เป็นผู้ตรวจการได้เนี่ยอีแม่เราอยู่ข้างนอกนี่เราเบิ่งเหตุการณ์แล้วเราบอกว่าคือแล้วยังมาบอกแล้วว่าฝ่าห้องแห้งโอเคกุ้งนางไปก่อนแล้วก็ขอนแก่นขอลงเครื่องนะคะส่งต่อหน้าที่ต่อไปดีเจท่านต่อไปสำหรับวันนี้โชคดีมีความสุขร่ำรวยกันทุกท่านสวัสดีค่ะ

0: รักแม่รักธรรมชาติตามรักสถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมสาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่0818726512หรือ0898412162เพื่อมหาชนคนภูพาน
1: ชายสีเต็มทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใส่แล้วไม่เขียวทองใส่แล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ้เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสกลนครให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร042 71

0: มู่พวกเปิดกิจการเพื่อนแท้มันก็ต้องซอยเหลือกันแบบน้ำพึ่งเลือเสือพึ่งปลาส่งเสริมกันสนับสนุนกันมันจึงแม่นเพื่อนแท้
1: เอ๊ตอนหัวหน้าเปิดรีสอร์ทผมก็เห็นมู่หัวหน้าพาเด็กน้อยมาทีละคน2คนอยู่ได้เนาะครับ
0: เอากับเพื่อนแท้มันต้องอุดหนุนกันแต่ก็คิดยากคักเวลาธุรกิจที่มู่เปิดแล้วเฮาบ่มักเฮาจักสิเฮ็ดจังได
1: ๋บ่ยากครับหัวหน้าก็ซื้อให้ผมเป็นคนใส่ก็ได้ตัว
0: อดสว่าแน่เฮาแฮงคิดยากอยู่เฮาซื้อโตใส่โอเคเนาะ
1: โอเคครับเฮ้แต่ว่าธุรกิจที่มู่หัวหน้าเปิดมันคืออีหยังเนาะครับ
0: ขายโรงศพ
1: ฮะขายโรงศพ
0: อื
1: ้อห่วยหัวหน้าการสั่นผมเฝ้าไปส่งกาแฟยาหน่อยก่อนเด้อครับเราโทรมาสั่งชุดใหญ่เอาวิทยุแถมและก็เน้นว่าต้องให้ผมเป็นคนไปส่งนั่นๆๆเราโทรมาแล้ว0902927444เรากดนำฮอนทาแล้วผมสิเอากาแฟไปส่งเราก่อนเด้อครับ
0: ไปตัวคั่นบ่ท่าเอาของฟรีอ้ายสิซื้อให้อ้ายซื้อเจ้าใส่สิบ่ดีบ
1: ่บ่เป็นหยังครับหัวหน้า
0: แน่ๆอย่าลืมของแถมเด้หั่นเราเอาวิทยุแถมแล้วก็โทรมาสั่งอีกว่าเอาน้ำมันนวดสูตรร้อน2กระปุกสูตรเย็น2กระปุกเอานี่ถือไปให้เรานำไปแล้วเก็บเงินกับไม้มันครบเด้ออย่ามันขาดเด
1: ้อครับผม
2: เน้นมองก้นกบไปผมจักบาทเนี่ยอู้ยปวดรู้สึกปวดหลาย
3: ถึกเส้นบ่จ้า
2: อื้อๆโอ้ถึกถึกย่ายถึกโอ้เส้นนี้ละเส้นนี้ละว้าย่ายใส่น้ำมันนวดเอียงคือจังกินหอมดีแท้นวดก็มีแห้งมีแห้งคนไข้ดีขนาด
3: ย้ายใส่น้ำมันนวดสมุนไพรก้อนค้ำตัวมันมีส่วนผสมของสมุนไพรไทยหลายชนิดทั้งหวานหนุมานนางแทนซาบ้าลิงคาลิงหวานมหาเมกหวานเอ็นเหลืองหวานเอ็นยืดโกดกระดูกไพรพริกไทยดีปลีกระช่ายดำขิงตะไคร่ห่อสะพายควายและก็หวานอื่นๆอีกหลายชนิดย้ายว่าย้ายใส่กับเจ้าของแล้วมันไข้ก็เลยเอามานวดให้ลูกค้าสันดอกเพิ่นมีทั้งสูตรฮ้อนสูตรเย็นได้สูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อคิ้มสีขาวสูตรฮ้อนกระปุกสีดำเนื้อคิ้มสีดำกระปุกละ195 บาทแต่ว่าย้ายซื้อเป็นคู่ละ300 บาทสนใจกระโทรหาเพิ่นเด้อเพิ่นส่งให้ฮอดเทือน0902927444 0902927444โอ้ยส่งให้ฮอดกระไดเฮือนพุ่นน่ะ
2: โอ้เป็นหมอนวดนี่ก็ลงทุนคักอยู่เนาะยาย
3: เฮาใส่น้ำมันนวดคุณภาพมันกระเบาแห้งตัวคุณลูกค้าลูกค้ากระถึกใจนี่น้ำมันนวดสมุนไพรก้อนค้ำเคล็ดลับของยายเลยล่ะ
2: เอาไล่บ่ายผมเนาะแม่นี่โอ้รู้สึกบ่ามันตึงแม่ยายไล่ให้น้ำ
3: จ้า

วดเหนื่อยเมื่อยล้ากล้ามเนื้ออักเสบปวดตามข้อปวดเส้นเอ็นตึงบรรเทาด้วยยากระสายเส้นก้อนคำยากระสายเส้นก้อนคำประกอบด้วยสมุนไพรสกัดหลายชนิดทั้งเถาเอ็นอ่อนเถาวัลย์เปลียงกำลังเสือโคร่งและตัวยาอื่นๆรับประทานวันละ2เวลาหลังอาหารเช้าเย็นครั้งละ2แคปซูลยากระสายเส้นก้อนคำทะเบียนยาเลขที่ G572/54 1กระปุกบรรจุ30แคปซูลราคากระปุกละ450บาทยากระสายเส้นก้อนคำแคปซูลทำจากเจลาตินไม่มีผลเสียต่อร่างกายสนใจสั่งซื้อโทร090-292-7444 090-292

0: ซูยูฮันยายเบิ่งข่าวตัวหำป้าดยายเจ้าคือตาดีแท้โทรศัพท์จอได้น้อยเจ้ากระแนมเห็นตีเดียวนี
1: ่ก็เห็นล่ะเนาะชัดเจนน้ำพร้อมนั่งอยู่นี่เหลียวเห็นหอดเสียงไม้พุ่น
0: อย่าคุยหลายนั่งอยู่อุดรจังใดสิแนมเห็นเสียงไม้เดียวนี
1: ่ก็มาเบิ่งตีลานี่มันแม่นเสียงไม้บ
0: ่เออแม่นอีหลีล่ะหึเบิ่งใน YouTube มันก็เห็นนั่นล่ะ
1: เบิ่งอยู่ไสก็เห็นคือเก่านั่นล่ะคันคนมันตาดี
0: มีเคล็ดลับบ่ยายผมตาบ่ดีได้เดี๋ยวนี้ขับรถย่ามื้อคืนก็เลี้ยวบ่เห็นหุ่ง
1: เอาอันนี้ไป
0: อีหยังล่ะนี่ยาย
1: สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำกระปุกละ650บาทอยากได้ก็โทรหาเพิ่นโลด090-292-7444 090-292-7444ส่งฟรีฮอดเฮือน
0: 090-292-7444ส่งฟรีฮอดเฮือนตียาย
1: เออสั่งมากินเด้อ
0: ครับผม

โปรโมชั่นสุดพิเศษจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำในช่วงนี้โปรซีสหายกาแฟก่อนค่ำหนึ่งกล่องสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำหนึ่งกระปุกยากระไสเซนก่อนค่ำหนึ่งกระปุกน้ำมันนวดหนึ่งคูสิเอาสูตรร้อนหรือสูตรเย็นหรือเอาคละกันก็ได้รวม 1,750 บาทเลือกของแถมได้2ชิ้นเน้นเลือกของแถมได้2ชิ้นบ่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าถุงผ้าขนหนูหรือแก้วกาแฟหรือจะเลือกรับเป็นของขวัญชิ้นใหญ่กาน้ำร้อนไฟป่าผ้าห่มหรือกาแฟเพิ่ม1กล่องก็ได้โปรโมชั่นกาแฟก่อนค่ำชุดทดลอง1กล่อง350บาทชุดประหยัด2กล่อง600บาทชุดคุ้มค่า4กล่อง 1,000 บาทเลือกของแถมได้1ชิ้นบ่ว่าจะเป็นเสื้อแขนยาวใส่เฮ็ดเวียกเฮ็ดงานผ้าถุงผ้าขนหนูหรือชุดแก้วกาแฟพร้อมช้อนชุดบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทเลือกของแถมชิ้นใหญ่ได้1ชิ้นบ่ว่าจะเป็นวิทยุกาน้ำร้อนไฟฟ้าผ้าห่มหรือเลือกรับเป็นกาแฟเพิ่ม1กล่องหรือถ้าสั่งน้ำกันเลือกของขวัญชิ้นน้อยเป็น2ชิ้นก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำโปรโมชั่นลดราคาจาก 1,000 เหลือกระปุกละ650บาทโปรโมชั่นยากระไสเซนตราก่อนค่ำลดราคาจาก850เหลือกระปุกละ450บาทโปรโมชั่นน้ำมันนวดสมุนไพรก่อนค่ำราคาเต็ม1กระปุก195บาทซื้อเป็นคู่2กระปุก300บาทจะเอาสูตรเดียวกันร้อนทั้ง2เย็นทั้ง2หรือคากันร้อนกับเย็นก็ได้คุ้มค่ากว่ามักโปรโมชั่นใดจัดได้เต็มที่090-292-7444 090-292-7444 เบอร์สุขภาพดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำเด้อข้อบอ

0: สวัสดีครับคุณพ่อคุณแม่ที่รักและเคารพทุกท่านครับกับผมนุ่มบอยสุนทรชัยจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำมื้อนี้บักลาก่อนค่ำบอยสุนทรชัยฝากผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำบ่ว่าจะเป็นกาแฟก่อนค่ำกาแฟสมุนไพรเพื่อคนรักสุขภาพน้ำตาล 0% คอเลสเตอรอลไขมัน 0%อัดแน่นด้วยสารสกัดจากสมุนไพรกว่า32ชนิดอีพออีแม่ผู้เป็นเบาหวานความดันไขมันคอเข่าเสื่อมกินเข่าบ่แสบนอนบ่หลับหรือว่ามีโรคประจำตัวกินยากับหมออยู่ปวดกับหมออยู่สามารถเอากาแฟก่อนค่ำไปรับประทานคู่กันได้เลยเด้อครับเด้ออีพออีแม่นะครับ1กล่องแบบทดลอง350บาทครับ2กล่องชุดประหยัด600หรือจะเป็นสุด4กล่อง 1,000 บาทชุดคุ้มค่านะครับมีของชำร่วยมอบให้1ชิ้นเลือกได้ถามกับดีเจได้หรือจะเป็นชุดใหญ่โปรบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทก็มีของขวัญชิ้นใหญ่มอบให้ครับไม่ว่าจะเป็นกาแฟฟรี1กล่องหรือจะเลือกรับเป็นวิทยุเป็นการน้ำร้อนไฟฟ้าหรือเลือกรับเป็นผ้าห่มผืนใหญ่ๆก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำครับนี่คือสมุนไพรบำรุงสายตาที่เฮาสกัดมาเพื่อดูแลอีพออีแม่โดยตรงครับผู้มีปัญหาเรื่องสายตานะครับอย่าลืมสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำเด้อแม่เด้อ1กระปุกราคาเพียง650บาทมี30แคปซูลแคปซูลก็ทำจากเจลลาตินก็คือคอลลาเจนจากกระดูกและกระหนังของสัตว์นะครับบ่มีผลเสียกับตับกับไต1กระปุก650บาท2กระปุก 1,300 มีของแถมเป็นชิ้นเล็ก1ชิ้นหรือจะเอาแบบโปร3กระปุก 1,800 สำหรับบำรุงสายตาก่อนค่ำรับของขวัญชิ้นใหญ่1ชิ้นนะครับยากระสายเซนตราก่อนค่ำครับผู้มีอาการปวดเมื่อยน้ำร่างกายถึงแบบเฉียบพลันและเรื้อรังสามารถเอาไปรับประทานได้1กระปุก450บาทเท่านั้นนะครับอีพออีแม่มีปัญหาเรื่องเส้นเรื่องเอ็นปวดเมื่อยน้ำร่างกายลูกกระโอยนังกระโอยข้านกี้กวยเอาดาขึ้นก้อนเอากระสายเส้นก้อนค่ำไปกินคู่กันกับกาแฟก่อนค่ำ2พลังบวกซอยกันหรือจะเอาพลังที่3เป็นน้ำมันนวดก่อนค่ำครับมีเป็นสูตรน้ำนี่ก็คือเป็นน้ำมันเขียวนะฮะหรือจะเอาเป็นแบบครีมนะฮะมีเนื้อครีมมีสูตรร้อนกับสูตรเย็นสูตรร้อนกระปุกสีดำสูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อครีมสีขาวราคา1ชิ้นครับ195บาทซื้อ2ชิ้นหรือเป็นคู่จะเอาเขียวคู่ดำเขียวคู่ขาวหรือดำคู่ขาวขาวคู่เขียวจังสิก็ได้คละกันไปนะครับคู่ละ300บาทได้ครับอีพออีแม่เด้อจัดส่งฟรีทั่วประเทศเก็บเงินปลายทางบ่มีบวกเพิ่มและผลิตภัณฑ์นองไม้ครับผลิตภัณฑ์สบู่สมุนไพรก่อนค่ำมี2สูตรครับสูตรอาบน้ำก้อนสีเหลืองทองนะครับกล่องกับสีเหลืองทองเป็นสบู่เนื้อนุ่มที่ผสานคุณค่าจากธรรมชาติ5ชนิดครับซอยทำความสะอาดผิวยังหมดจดบำรุงผิวให้นุ่มชุ่มชื่นบ่แห้งตึงผสานสารสกัดจากใบบัวบกและชะเอมเทศซอยปอบปลุ่มผิวดูแลผิวให้กระจ่างใสอย่างอ่อนโยน1ก้อนสูตรอาบน้ำเป็นสูตรไหมทองครับราคา75บาทส่วนสูตรล้างหน้านะครับกล่องสีชมพูก่อนสีชมพูอันนี้เป็นสูตรบัวหิมะนะฮะเป็นสบู่สูตรเข้มข้นที่ผสานคุณค่าจากบัวหิมะและสารสกัดจากไข่มุกซอยดูแลผิวให้แลดูกระจ่างใสอย่างเป็นธรรมชาติจากพลังเอสตาแซนทีนสารต้านอนุมูลอิสระอันทรงพลังที่จะซอยให้ผิวดูสุขภาพดีอิ่มน้ำบ่แห้งตึงหลังล่างก้อนละ85บาทนะครับสบู่นี่ขอเป็นพ่วงกับสินค้าอื่นพี่น้องบ่ต้องเสียค่าส่งแต่ถ้าซื้อแต่สบู่เพียวๆขอเป็น1โหลขึ้นไปถึงได้จัดส่งฟรีสอบถามรายละเอียดและสั่งซื้อสินค้า0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับ
1: สั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์090-292-7444 090-292-7444

0: ไก่คอยไก่แต่บ้านไก่แต่ไฮหน้าสวนพี่น้องเอ้ยไก่คอยไก่แต่ม่วนไก่แต่เฮือนกับเราส่วนว่าจะเว้าสองเฮาอย่าได้ห่างเจ้าก็อยู่ต่างบ้านข่อยก็อยู่ต่างบ้านคำเว้ายาต่างกันมาแล้วมาเอาแนวไปไว้มาเอาในไปหวานมาเอาแนวคนผู้หายแล้วยังขี่ข้าน
1: การติดต่อ
0: ไปไว้ถาตื่นสวยไปไว้ถาตื่นสวยฝนตกรินหอมกลิ่นดินถึกไอฝนจากบ้านนามาโดนสิเป็นจังใดเนาะป่านนี้ว่างหันคุยกับไทยกรุงเทพหัวกะว่างสายผู้ใดละเบ้าบ่อยไทยกรุงเทพอีเมจันนุสสังครับ เอ้ยจะเป็นกักแน่อีเมจันนี้นะครับใหญ่จากบ้านเฮาไปอยู่กรุงเทพกรุงไทยไปขายของซอยลูกนุ่มบ่อยเอ้ยว่าสั่นนะครับเนาะไปสู่ชีวิตอยู่ในเมืองหลวงเอาอยู่ดีๆได้อีเมเดอร์ต้องอายุในหม่องที่มันมิดชิดเด้ระวังขจรขโมยมันหลายเด็กน้อยติดยามันแห้งหลายว่าซั่นอีแม่ว่าโอ้ยบ่ได้เปิดอันอาสาวาดอกลูกว่าซั่นอีแม่อยู่แบบกงว่าซั่นเด้ไข่แน่อยู่คันอยู่แบบกงคือสิปลอดภัยแน่อยู่เนาะแม่เนาะคันไปอยู่อาสาวาเลยนี่อันตรายแห้งเนาะแม่เนาะนะฮะบักลาขึ้นน้ําอีแม่ซั่นดอกนะฮะ0902927444ครับเบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับลูกหลานทีมงานบ้านสมุนไพรก้อนคำอีกหนึ่งเบรกหนึ่งบรรยากาศรับไม่รับช่วงต่อจากน้องกุ้งนางดีเจสาวสวยนะครับประจำทีมงานเฮาขึ้นตั้งนางห่านและกระโตนห่านย่อยไปไอ้บอยชุนท่อนใช้รับไม่ต่อเมื่อนี้วันหยุดผู้เบาดิวกริตนั่นนะฮะวันหยุดเพิ่นมื้อนี้เพิ่นกะพูดแล้วคือสิทธิ์น่าไปหาสลองอยู่ทั้งไหนบูมือนี่วันเกิดเล่าพร้อมผู้ใดวันเกิดกับบ่มาให้ผู้เฒ่าอวยพรให้เน่ว่าสันมาจังได๋ยังว่าวันหยุดเนาะกันยังว่าวันหยุดผู้เบาดิ๋วไห้เล่าได้หยุดแน่เนาะวันหยุดบ่ได้หยุดมันก็บ่ได้ได้ถูกไปฝนนะฮะพอได้บ้านนาพักพอได้เซามีแห้งแน่ว่าสันสิเป็นนะจังได๋อาทิตย์ละมื้อก็ยังดีเนาะคันแม่นสมัยตะกี้ตะก่อนนี่วันหยุดนี่เขาหยุดให้ไปซักผ้าว่าสันเพราะว่าซักผ้าสมัยก่อนนี่ใส่มือซักเด้คันเจอยามฝนยังสิได้เบาบ่อยโอ้ยแห้งแล้วมั่งโลดครับเจอยามฝนนี่แห้งแล้วมั่งเลยนะครับเพราะว่าสนใจสักจังได้ก็สักบ่เหงนะสมัยก่อนมันบ่มีเครื่องซักผ้าเด้นะครับสักแล้วแล้วก็มาเปิดใส่พัดลมพุ่นแหละเสียงโชคเดินชีวิตตะกี้ว้าเนาะ0902927444ผู้ใดยังอยู่น้ำกันตรงนี้บ่หนีไปใส่บ่ถิ่มบ่ป๋าบ่ล่าบ่ไล่โทรมาครับขอบคุณแม่จันนุสสังนะครับเอากาแฟ8กล่อง 2,000 บาทของแถมก็เอาเป็นกาแฟละลูกทรายส่งกรุงเทพคือเก่าอีเมลว่าขอบคุณคุณบุตรสารคำบุญไทยครับจากทางนนโพอำเภอเมืองอำนาจเจริญเอากาแฟ4กล่อง 1,000 บาทแถมชุดถ้วยกาแฟพร้อมช้อนขอบคุณพ่อพรหมมาสุขาคำพระหัวตะพานอำนาจเจริญกาแฟ4นะครับบำรุงสายตา2เอ๋น้องกุ้งนางคิดผิดบ่เนาะบำรุงสายตา2นี่มัน 1,300 เด้เพราะว่าเพิ่นเอานวดแถมนี่เป็นนวดร้อนนะครับ2อันนะครับมันสิทั้งลดทั้งแถมบ่ได้นะเพราะว่าตอนนี้สินค้าราคาขึ้นทั้งต้นทุนนะครับทั้งโอ้หลายอย่างหลายแนวนะครับของพ่อผมมาสุขานี่สิเป็นกาแฟสีสายตา2ยอดสิเป็น 2,300 เด้อพอเด้อบ่แม่น2

ต้องแจ้งราคาผิดยันอีพ่อเข้าใจผิดของพ่อเป็นยอด 2,300 ด้วยครับพ่อพรหมาสุขาด้วยครับกาแฟ4กล่อง 1,000 บาทครับบำรุงสายตา2กระปุก 1,300 บาทของแถมเอาเป็นนวดร้อน2กระปุกยอด 2,300 นะพ่อนะอ้าวนะครับยาวต่ออีกจักหน่อยเถอะเว้ยแสดงว่ามื้อนี้ผู้เฒ่ารับเบิดแล้วนะครับทางสีทาดเป็นจังได๋น้อฝนตกฟ้าลงบ่น้อสถานีคือมิตรแท้

0: สวัสดีครับคุณพ่อบุญล้นครับ
1: ไอ้บอย
0: ครับพ่อบุญล้นครับ
1: เอาครับแจ๊กซีกองนะครับ
0: กาแฟซีกองเนาะอีพ่อเอาอย่างเถ
1: อะเอาเทียนเทียนมะขามมั้ยบ
0: ่สีมะเม็ดมะขามเนาะ
1: ครับครับ
0: เลือดหมูหรือว่าเม็ดมะขามนี่แหละเนาะ
1: เออ
0: โอเคครับอีพ่อฟังเพียงอย่างบ่พ่อบุญล้น
1: โอ้ยเอาวันถ่ายเปิ้งเชิงให้เขาล่ะครับ
0: เออถ่ายเปิ้งเชิงเพ่งประจำตัวอีพ่อตัวเนี่ย
1: ครับครับครับผมมักถ่ายเปิ้งเชิงปัญญาเดี๋ยวอยู่กองเดี๋ยวเลยจะซื้อจะขี่กองนะ
0: ได้ครับอีพ่อได้ตัวดีบ่ได้ตัวดีบ
1: ่ล้วนเนี่ย
0: แม่น
1: 67ครับ67
0: นั่นทั้งอันทั้ง101ได้67ว่าพี่พ่อมัน
1: นะครับครับ
0: ครับผม
1: โชคโชคแก่โชคแก่ได้บาย
0: คร
1: ับ
0: พ
1: ่
0: อเช่นกันดีครับคุณพ่อสิริครับ
2: สวัสดีครับอยากได้กาแฟ
0: อยากได้กาแฟคุณพ่อเอากี่กล่องจ๊ะ
2: นี่คือเก่าบ่ดอกหน่อยเอาลายรถ
0: เนาะพ่อเนาะเอา4กล่องรถเนาะคุณพ่อเอาอะไรแถมพ่อสิริครับ
2: มีอย่างแถมสาบวยอันใหม่บ่ได้บ่ยานวด
0: ได้ครับพ่ออยากได้น้ำมันนวดสูตรร้อนหรือสูตรเย็น
2: เอาอย่างน้ำมันนวดละ
0: เอาสูตรร้อนหรือสูตรเย็นพ่อ
2: เอาสูตรเย็น
0: เอาสูตรเย็นเนาะพ่อสิริเนาะคุณพ่อฟังเพลงอะไรไหมขอได้ดิ
2: กอดแล้วบ่ปล่อย
0: กอดแล้วบ่ปล่อยไม่พ่อก็ฟังเพลงท่านสมัยแต่ว่าฟัง
2: ยังบ่เคย
0: ฟังไปหาผู้สาวทั้งไหนกอดแล้วบ่ปล่อยเนี่ย
2: ผู้สาวแฟนเพลงน้ำเดียวพังน้ำเดียวนี่ล่ะเจ้าอ่อนแอนนั่นล่ะ
0: ครับผมได้สาวอ่อนแอนแล้วไปทั้งไหนวู้เดี๋ยวเบาบ่อยเบาหยอกแล้วหลายแล้วเครียดที่ไหนบู้บู
2: ้บ่าบ่อยนี่สถานีสีสกุลรถบ่ได้พังนะรับบ่ได
0: ้ครับพ่อทินครับ
3: จากลุงแกตามีอยู
0: ่มีครับพ่อ650บาทครับ
3: กองหนึ่งนะ
0: ครับผมพ่อถิ่นแฮนเกตที่อยู่เดิมเนาะ
3: ครับ
0: ครับผมได้ครับพ่อเดี๋ยวผมจัดส่งให้นะอย่างเดียวนะพ่อเน
3: า
0: ะ
3: คร
0: ับ ได้ครับสุขภาพแข็งแรงนะพ่อถิ่นนะฟังเพลงฟังลําก่อนได้บ่ลูกใต้เปิดให
3: ้เบอร์โทรบ
0: ่ครับผมบ่เบอร์โทร
3: ได้
0: แล้วเบอร์โทรมีแล้วคุณพ่อฟังจากขึ้น98ภูพานเนาะ
3: ครับ
0: โอเคครับผมได้ครับขอบคุณนะครับพ่อนะ
3: ครับ
0: ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณแม่กิริยาครับ
4: นั่นยังจัดรายการคือเก่าบ่จ้ะ
0: จัดคือเก่าครับแม่ครับ
4: เมื่อบ่มีบ่อนเก่าอยู่เนี่ยนี
0: ่บ่อนเก่าบ่ได้อยู่ครับอยู่บ่อนใหม่มาเดือนนึงแล้วครับแม่ 98.25 ขึ้นบรรจงโปรโมชั่นช่วง 8:00 นถึง 11:00 นครับแม่แล้วก็ 4:00 นถึง 6:00 น2เวลาครับ
4: อันโคตรหากับบ่เห็นนะหนูบ่ได้พังเลยดูดิฮะ
0: 98.25 ของบรรจงโปรโมชั่นของสาวตุ้มน่ะแม่ๆตอนนี้ได้ 8:00 นถึง 11:00 นตอนนี้จัดสดอยู่ครับแม่
4: แม่อยากสั่งอันยาบำรุงสายตานะ
0: ได้ครับคุณแม่เอาบำรุงสายตาก
4: ระปุกจ้ะดูเจ้าเหรอวะ
0: เอา2กระปุกเหรอครับแม
4: ่2กระปุกมีแนวแถมอยู่บ่จ้ะ
0: มีจ้ะแม่เอาหยังแถม
4: อยากคอน้ำมันนวดอันสูตรเย็นน่าจ้ะ
0: ได้ครับเดี๋ยวลูกแถมไปให้นะแม่หมุนมาฟังเด้อตอนนี้เด้อ
5: สนใจสั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์0902927444 0902927444

0: เช้าไทยปึงซึงนะครับสวัสดีครับคุณแม่พิกุลสวัสดีครับแม่พิกุลสุปัญญาแม่พิกุลเอาเสียงโทรศัพท์คือบ่มีเนาะอีแม่ได้ยินบ่เอาหูแนบมือถือไว้เด้อนะครับโทรมา3รอบแล้วเด้นะครับบ่ได้สื่อสารกันจักรอบส่วนคุณพ่อสมจิตสิริบุรมอีพ่อโทรใหม่เด้อนะครับจากทางพุ่นทองเสนางคณิคมพุ่นละวสันนะครับเนาะเอ๊โทรศัพท์แม่พิกุลเป็นยังเนาะรับสายนี่ละว่างแล้วก็โอนมาอีกเครื่องใหม่โอนเครื่องใหม่ก็รับบ่ได้นะครับน่าจะเป็นที่โทรศัพท์คุณแม่นะคุณแม่ช่วยเช็คโทรศัพท์หน่อยนะครับแม่พิกุลสุปัญญานะครับแม่นั้นหลังไม่ก็คุยกันบ่ได้นาไม่ก็คุยกันบ่ได้แปลกคือกันนะครับเพราะว่าคัดว่าเป็นน้ําโทรศัพท์สถานีผู้อื่นโทรมาผัดติดอยู่นะครับเนาะผู้อื่นโทรมาก็โทรมาได้อยู่ซันเดย์เดี๋ยวนี้คันว่าโทรศัพท์สถานีห่างกระไดเนาะหน้า0902927444ครับเบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก้อนครับเอาให้โอกาสกดไม่อีกครับคุณแม่พี่กุลครับ0902927444กดไม่ด้วย
1: คุณที่ไว้วางใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำกาแฟก่อนค่ำน้ำมันหนวดก่อนค่ำกระใสเซนก่อนค่ำสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามผลิตภัณฑ์โทร0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำ

ปล่อยมืออ้ายสาครับหนึ่งบทเพลงเพราะเพราะส่งตรงถึงกันนะครับกับบรรยากาศสบายสบายตรงนี้กับบักลาก่อนค่ำนุ่มบอยสุนทรชัยอยู่จุดไหนอยู่ที่ใดครับส่งกำลังแรงจิตให้ส่งกำลังแรงใจหาบักลาก่อนค่ำนุ่มบอยสุนทรชัยขออภัยหลายๆด้วยว่าหันผมใส่เทปไว้นะครับหัวก็มาตัดเข่าสดเพราะว่ามื้อนี้นะครับผู้เบาดิวเพิ่นบ่ได้มาและก็น้องมาวินไม่สบายนะครับกำลังกอมเพิ่นนอนอยู่เพิ่นติดพอครับบางหันก็เลยนะครับใส่เสียงแห้งไว้บัดนี้ตัดเข้ามาสดแล้วนะครับเอาอีพอท้องจันทร์สุรมาศเดี๋ยวลูกทรงน้ำก้นไปได้พอของแถมลูกลืมลงหายอีหลีนะครับได้แน่นอนครับเพราะว่าเรามีถ่ายรูปมีก่อนทรงนะครับมีรายละเอียดอยู่อีพออีเมียผู้สั่งสื่อสินค้ามานะครับคันขาดตกบกพร่องอันใดกะเดี๋ยวลูกหลานทยอยเบิ่งแย่งให้ไม่มีปัญหานะครับเนาะ0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก้อนคำบรรยากาศสดๆแหละครับตรงนี้กับนุ่มบอยสุนทรชัยครับ

0: รักที่เท่าไรครับพี่เป้าสายันสัญญาบทเพลงเก่าๆหยิบเอามาฝากนำเอามาตอนครับไหลมองไหลบอล นะครับเจอเรื่องของพายุฝนฟ้านะครับทำให้ขณะนี้หลายๆพื้นที่ไม่ได้ออกอากาศนะครับก็นะฝนตกบลึมบึมบ่ำบึมบ่ำมานะครับบางมองกะนะบ่ยังบ่เจอฝนก็ออกอากาศปกตินะครับตอนส่วนตรงไหนที่เจอพายุฟ้าฝนไปแล้วตอนนี้ก็เงียบมิดซิลีนุ่มบอยวะสันเอาสู่ๆครับอีพ่ออีแม่เป็นกำลังแรงใจให้อีพ่ออีแม่สุผู้สุคนนั่นล่ะ0902927444ครับเบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก้อนคำสั่งซื้อสินค้าสอบถามผลิตภัณฑ์นะครับบรรยากาศสดๆตรงนี้ผู้ใดฟังอยู่ไสแน่โทรหาลูกไส้เด้อแม่เด้อ0902927444ครับ0902927444นะครับเนาะช่วงต้นนะครับบ่าวบอยบ่ได้เข้าสดนะฮะเพิ่งมาสดในช่วงนี้แหละนะครับกับบรรยากาศสบายสบายฝนตกลิ้นแซงแซแซงแซนะครับเอานะครับมวนซืนโฮเซลกันไปนะครับ0902927444สั่งซื้อสินค้าโทรมาเบอร์นี้ได้เลยครับ
1: สวัสดีครับคุณพ่อคุณแม่ที่รักและเคารพทุกท่านครับกับผมนุ่มบอยสุนทรชัยจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำเมื่อนี้บักลาก่อนค่ำบอยสุนทรชัยฝากผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำบ่ว่าจะเป็นกาแฟก่อนค่ำกาแฟสมุนไพรเพื่อคนรักสุขภาพน้ำตาล 0% คอเลสเตอรอลไขมัน 0% อัดแน่นด้วยสารสกัดจากสมุนไพรกว่า32ชนิดอีพออีแม่ผู้เป็นเบาหวานความดันไขมันคอเข่าเสื่อมกินเข่าบ่แซ่บนอนบ่หลับหรือว่ามีโรคประจำตัวกินยากับหมออยู่ปวดกับหมออยู่สามารถเอากาแฟก่อนค่ำไปรับประทานคู่กันได้เลยเด้อครับเด้ออีพ่ออีแม่นะครับ1กล่องแบบทดลอง350บาทครับ2กล่องชุดประหยัด600หรือจะเป็นสุด4กล่อง 1,000 บาทชุดคุ้มค่านะครับมีของชำร่วยมอบให้1ชิ้นเลือกได้ถามกับดีเจได้หรือจะเป็นชุดใหญ่โปรบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทก็มีของขวัญชิ้นใหญ่มอบให้ครับไม่ว่าจะเป็นกาแฟฟรี1กล่องหรือจะเลือกรับเป็นวิทยุเป็นการน้ำร้อนไฟฟ้าหรือเลือกรับเป็นผ้าห่มผืนใหญ่ๆก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำครับนี่คือสมุนไพรบำรุงสายตาที่เฮาสกัดมาเพื่อดูแลอีพ่ออีแม่โดยตรงครับผู้มีปัญหาเรื่องสายตานะครับอย่าลืมสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำเด้อแม่เด้อ1กระปุกราคาเพียง650บาทมี30แคปซูลแคปซูลก็ทำจากเจลาตินก็คือคอลลาเจนจากกระดูกและกระหนังของสัตว์นะครับบ่มีผลเสียกับตับกับไต1กระปุก650บาท2กระปุก 1,300 มีของแถมเป็นชิ้นเล็ก1ชิ้นหรือจะเอาแบบโปร3กระปุก 1,800 สำหรับบำรุงสายตาก่อนค่ำรับของขวัญชิ้นใหญ่1ชิ้นนะครับยากระสายเซนตราก่อนค่ำครับผู้มีอาการปวดเมื่อยน้ำร่างกายถึงแบบเฉียบพลันและเรื้อรังสามารถเอาไปรับประทานได้1กระปุก450บาทเท่านั้นนะครับอีพ่ออีแม่มีปัญหาเรื่องเส้นเรื่องเอ็นปวดเมื่อยน้ำร่างกายลูกกระโอยนังกระโอยข้านกี่กวยเอาดาขึ้นก้อนเอากระสายเส้นก้อนค่ำไปกินคู่กันกับกาแฟก่อนค่ำ2พลังบวกซอยกันหรือจะเอาพลังที่3เป็นน้ำมันนวดก่อนค่ำครับมีเป็นสูตรน้ำนี่ก็คือเป็นน้ำมันเขียวนะฮะหรือจะเอาเป็นแบบครีมนะฮะมีเนื้อครีมมีสูตรร้อนกับสูตรเย็นสูตรร้อนกระปุกสีดำสูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อครีมสีขาวราคา1ชิ้นครับ195บาทซื้อ2ชิ้นหรือเป็นคู่จะเอาเขียวคู่ดำเขียวคู่ขาวหรือดำคู่ขาวขาวคู่เขียวจังสิก็ได้คละกันไปนะครับคู่ละ300บาทได้ครับอีพ่ออีแม่เด้อจัดส่งฟรีทั่วประเทศเก็บเงินปลายทางบ่มีบวกเพิ่มและผลิตภัณฑ์น้องใหม่ครับผลิตภัณฑ์สบู่สมุนไพรก่อนค่ำมี2สูตรครับสูตรอาบน้ำก้อนสีเหลืองทองนะครับกล่องกับสีเหลืองทองเป็นสบู่เนื้อนุ่มที่ผสานคุณค่าจากธรรมชาติ5ชนิดครับซอยทำความสะอาดผิวยังหมดจดบำรุงผิวให้นุ่มชุ่มชื่นบ่แห้งตึงผสานสารสกัดจากใบบัวบกและชะเอมเทศซอยปลอบประโลมผิวดูแลผิวให้กระจ่างใสอย่างอ่อนโยน1ก้อนสูตรอาบน้ำ เป็นสูตรไหมทองครับราคา75บาทส่วนสูตรล้างหน้านะครับกล่องสีชมพูก่อนสีชมพูอันนี้เป็นสูตรบัวหิมะนะฮะเป็นสบู่สูตรเข้มข้นที่ผสานคุณค่าจากบัวหิมะและสารสกัดจากไข่มุกซอยดูแลผิวให้แลดูกระจ่างใสอย่างเป็นธรรมชาติจากพลังเอสตาแซนทีนสารต้านอนุมูลอิสระอันทรงพลังที่จะซอยให้ผิวดูสุขภาพดีอิ่มน้ำบ่แห้งตึงหลังล่างก้อนละ85บาทนะครับสบู่นี่ขอเป็นพ่วงกับสินค้าอื่นพี่น้องบ่ต้องเสียค่าส่งแต่ถ้าซื้อแต่สบู่เพียวๆขอเป็น1โหลขึ้นไปถึงได้จัดส่งฟรีสอบถามรายละเอียดและสั่งซื้อสินค้า0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับ
2: สนใจสั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์090-292-7444 090-292-7444

0: ักแม่รักธรรมชาติกำลังให้เลิฟสถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมสาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่0818726512หรือ0898412162เพื่อมหาชนคนภูพาน
1: ชัยเต็มทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใส่แล้วไม่เขียวทองใส่แล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสกลนครให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร042 714 384

เป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำค่ะทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% เลยค่ะและแคปซูลนะคะทำมาจากเซราตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำนะคะเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรไทยทั้งไทยและจีนนะคะกว่า10ชนิดนะคะซึ่งมีวิตามิน A สูงช่วยบำรุงสุขภาพของสายตาลดอาการตาเหนื่อยล้าและช่วยสุขภาพของสายตาเนี่ยแข็งแรงและที่สำคัญนะคะสินค้ายังได้รับมาตรฐาน GMP ด้วยนะคะทุกคนไม่ลองไม่ได้แล้วนะ

0: ai ye meun ne
1: bo mi dok
0: ili ti ai kan nang san na 20,000 เด้อ
1: บ่มีดอก
0: ขอบคุณหลายๆครับอ้ายเลขบัญชีผมมันเก่าละโอนมาโลด
1: ยังว่าบ่มีดอก
0: ขอบคุณหลายๆครับที่อ้ายบ่คิดดอกกับผม
1: บ่แม่นบ่คิดดอกอ้ายบ่มีเงินให้มึงยืมดอก
0: บ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ผมยืมดอก
1: แต่ยังว่าบ่มีดอกบ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ยืมดอกซั่นเด้เดี๋ยวนี
0: ้โอ้ยผมเราว่าไอ้บ่คิดดอกน้ำผมซะเดี๋ยวเนี่ย
1: นั่นนั่นนั่นแนวมันสิได้เงินนั่นเฝ้าเอาไปส่งเพิ่นกาแฟก่อนค่ำกาใสเซนบำรุงสายตาน้ำมันนวดเอาสูตรร้อนสูตรเย็นแล้วก็น้ำมันเขียวสบู่ก่อนค่ำเอาไปส่งแม่ยายน้อยหั่นเราโทรมาสั่งมื้อเช้านี่0902927444 0902927444เราบอกว่าเอาผ้าห่มเป็นของแถมเฝ้าเอาไปส่งแล้วหั่น
0: โหบ่มีดอกบ่มีดอกนึกว่าบ่คิดดอกกับเฮาบัดใดแท้บ่มีเงินให้เฮายืมตัวเนี่ย
1: จมหยังจมหยัง
0: บ่มีหยังครับอ้ายผมควรออเดอร์ซื้อ
1: เออแล้วไป
2: อีพ่อปวดหลังอีแม่ปวดแอวพอลุงแม่ป้าปวดเส้นเอ็นกระตึงอย่าไปทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดอีกต่อไปเอาน้ำมันเขียวก่อนค่ำไปใส่ทาถูนวดหรือสูดดมซอยผ่อนคลายกล้ามเนื้อบรรเทาอาการขั้นจากแมลงสัตว์กัดต่อยปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดหยอกหรือวิ่งเวียนน้ำมันเขียวก่อนค่ำสูดต้นตำรับสมุนไพรกลิ่นหอมสูดดมกระชื่นใจทาถูนวดกระผ่อนคลายน้ำมันเขียวก่อนค่ำ1ขวด195บาท2ขวด300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ090-292-7444 090-292-7444 น้ำมันเขียวก่อนค่ำผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำ
3: เน้นมองก้นกบไปผมจักบาทเนี่ยอุ้ยปวดรู้สึกปวดหลาย
4: ถึกเส้นบ่จ้า
3: อื้ออ้โอ้ถึกถึกย่ายถึกโอ้เส้นนี้ละเส้นนี้ละว้าย่ายใส่น้ำมันนวดเอียงคือจังกินหอมดีแท้นวดก็มีแห้งมีแห้งค่อนข้างดีขนาด
4: ย่ายใส่น้ำมันนวดสมุนไพรก้อนค่ำตัวมันมีส่วนผสมของสมุนไพรไทยหลายชนิดทั้งหวานหนุมานนางแทนซาบ้าลิงคาลิงหวานมหาเมฆหวานเอ็นเหลืองหวานเอ็นยืดโกดกระดูกไพรพริกไทยดีปลีกระช่ายดำขิงตะไคร่ห่อสะพายควายแล้วก็หวานอื่นๆอีกหลายชนิดย่ายว่าย่ายใส่กับเจ้าของแล้วมันไข่ก็เลยเอามานวดให้ลูกค้าสันดอกเพิ่นมีทั้งสูตรฮ้อนสูตรเย็นได้สูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อคิ้มสีขาวสูตรฮ้อนกระปุกสีดำเนื้อคิ้มสีดำกระปุกละ195บาทแต่ว่าย่ายซื้อเป็นคู่ละ300บาทสนใจกระโทรหาเพิ่นเด้อเพิ่นส่งให้ฮอดเถื่อน0902927444 0902927444โอ้ยส่งให้ฮอดกระไดเฮือนพุ่นน่ะ
3: โอ้เป็นหมอนวดนี่ก็ลงทุนคักอยู่เนาะย่าย
4: เฮาใส่น้ํามันนวดคุณภาพมันกระเบาแห้งตัวคุณลูกค้าลูกค้ากระถือกใจนี่น้ํามันนวดสมุนไพรก้อนค่ำเคล็ดลับของย่ายเลยละ
3: เอาไล่ใบผมน้องแม่เนี่ยโอ้

ดีค่ะเภสัชมดนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสูตรสมุนไพรกระสายเส้นแบนก้อนคำทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% และแคปซูลเนี่ยทำมาจากเจลาตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรกระสายเส้นก้อนคำเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรเกือบ10ชนิดซึ่งมีสารสำคัญในการออกฤทธิ์ลดปวดเมื่อยตามร่างกายทั้งเฉียบพลันและเรื้อรังและยังมีสารออกฤทธิ์ตัวเด็ดนะคะที่ชื่อว่าไคลโตเลปซิดซึ่งช่วยลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อและเป็นสารคลายกล้ามเนื้ออ่อนเมื่อทุกท่านทานยากระสายเส้นแบนก้อนคำจะรู้สึกได้เลยว่าร่างกายที่เมื่อยสะสมเหนื่อยล้ากล้ามเนื้อตึงตัวจะเบาสบายตัวขึ้นค่ะและที่สำคัญสินค้ายังได้รับมาตรฐานจริงพีด้วยนะคะไม่ลองไม่ได้

0: บักลาเอาสบู่ก้อนคำสูตรอาบน้ำส่งมาให้แม่แน
1: ่มันมีสองก้อนสีชมพูกับสีทองก้อนใดล่ะสูตรอาบน้ำเนี่ย
0: กะก้อนสีทองนั่นล่ะคอยเม่นสูตรอาบน้ำก้อนสีชมพูมันสูตรล้างหนาตัวแม่หัวกะโทสั่งเขามาส่งมือเศร้านี่0902927444 0902927444หันยืนมาให้แม่แน่
1: เอานี่แม่ยืนมือมาเอา
0: เออเออขอบใจเด้อลูกเด
1: ้อปาดกระเป๋าเงินอีแม่แม่เงินคือหลายแต่ว่าแม่ใครรักเจ้าเด้อ
0: รักเยอะไหมล่ะลูก
1: บุ้งบ่งไทยเงาๆวะเออกะนิดนึงอ่ะแม่
0: อ
1: ้
0: าวรักแม่ทำไมมึงรักนิดเดียวมึงต้องรักเยอะๆสิ
1: กูเอาเจ้าสันได้บ่แม
0: ่เออมึงจะจงไว้รักใคร
1: โอ้ใช่เงาๆเออกะสันใครรักเจ้าหลายๆเด้อ
0: เออต้องอย่างนี้สิโอ้ยอากาศแม่ร้อนมาเอาแท้เอากระเป๋าเงินคือเปิดอาซาวาอยู่อันเนี่ยบักจอยบักฮากินหัวมึงเอ้ยกูว่าอยู่มึงคือว่าข่อยรักเจ้าเด้อข่อยรักเจ้าเด้อกูว่าเป็นมึงบอกครับกูบัดไหนแท้มึงรักเงินในกระเป๋ากูมึงตาย
2: ขอบคุณที่ไว้วางใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำกาแฟก่อนค่ำน้ำมันหนวดก่อนค่ำกระใสเซ็นก่อนค่ำสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามผลิตภัณฑ์โทร090-292-7444 090-292-7444 เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก้อนคำ
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ
4: เวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญพ่อแม่พี่น้องตั้งหน้าตั้งตารับฟังรายการมวลไทย

สนใจสั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์0902922

0: ุญคุณพ่อแม่นี่นักเกิงผู้ผาหาแนวเส้งแนวซาซาเส้งบ่มีใดถึงย่ำกินเพิ่นกะป่อนถึงย่ำนอนเพิ่นกะกล่อมเพิ่นถนอมกล่อมกิ่งให้เฮาได้ใหญ่มาผู้ใดตบผาขี้ยี่ผาอ้อมผู้ใดให้ขี้หลังขี้คอไผน้อที่เฮาหันมาทุกครั้งยังเจอท่านนั่งรอเราอยู่ที่เดิมก็มีแต่งแต่ความปรารถนาดีจากพ่อจากแม่เท่านั้นแล้วนะครับพี่น้องเนาะ0902927444ครับอีกหนึ่งเบรกอีกหนึ่งบรรยากาศครับบักหลาก่อนคำนุ่มบ่อยสุนทรชัยผู้ปากแปรๆนั่งว่าแวะแวะนำอีพออีแม่อยู่มองนี้เหมือนเดิมเช่นเคยนำเอาเสียงเพลงนำผ้าเสียงล่ำครับมาฝากออนตอนเอ็นแตนแฟนรายการอีพออีแม่สุนาสุตาสั่งซื้อสินค้าสอบถามผลิตภัณฑ์หน้าไม่หลังไม่เบอร์เดียวกันเด้อแม่เด้อ0902927444 0902927444ขอบคุณคุณบุญนิ่มพีลาทองจากน้องให้เสนางคณิคมนะครับกาแฟ1กล่อง350บาทคุณบุญเรื่องสุทธิประภาจากน้องกุ้งใหญ่กระนวนขอนแก่นกาแฟ1กล่อง350บาทนะครับทั้งน้องไผ่เพชรบูรณ์คือมิตรแท้น้อเนาะอรัญญประเทศนี่มาเรื่อยๆนะอรัญนี่เห็นทิศเห็นทางแล้วเห็นหน้าเห็นหลังแล้วหน้าขนาดมาที่หลังได้หัวก็ได้เดือนเดียวแต่ว่าน้องไผ่นี่เดือนที่3แล้วนะเดือนนี้คือมิตรคือมีแท้น้อนะครับคันเป็นจังซี่เดือนหน้าก็คือสิบ่ได้ไปนํากันต่อนะพี่น้องทั้งน้องไผ่เพชรบูรณ์นะครับใครที่ฟังอยู่นะครับอย่าลืมช่วยกันอุดหนุนนะครับอยากให้รายการเฮาอยู่ต่ออีพ่ออีแม่บ่อยากให้ลูกเต่านี้ป๋าคางไปไสนะครับเพราะได้ค่าน้ำค่าไฟค่าสถานียังดีครับ อันนี้รูปหลายพวดนะครับทั้งเพชรบูรณ์นี่เอ้า0902927444นะครับเหลือเวลาอีกประมาณ20กว่ามือนะครับเนาะอีพ่ออีแม่ลองเบิ่งเด้อนะครับซอยกันสั่งซื้อสินค้าสอบถามผลิตภัณฑ์กันเข้ามา0902927444ครับเบอร์ดีเบอร์เดิมเบอร์เก่าเบอร์หมานเบอร์ที่เฮาสามารถสื่อสารเว้าจ่าทักทายกันเข้ามาได้เลยรับรองว่าบ่ผิดหวังแน่นอนนะครับอยากซื้ออยากใส่อยากได้สินค้านะฮะอยากได้ผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำของเฮานะรับรองว่าไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนเนาะสวัสดีครับบอยสุนทรชัยครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: แม่อยากสร้างบำรุงสายตา1กระปุกค่ะ
0: บำรุงสายตา1กระปุก650บาทจากคุณแม่เอาอย่างอื่นด้วยไหม
1: แต่ไม่เอาค่ะเอาอันนี้ก่อนเดี๋ยวได้จ้างค่อยเอาใหม่อีก
0: ได้จ้ะคุณแม่ฟังอยู่จังหวัดไหนจ้า
1: จังหวัดนครพนมค่ะ
0: อ๋อนครพนมเฮาเนาะแม่เนาะได้เลยส่งคุณแม่อะไรจ้า
1: แม่หนูพรวงศรีชา
0: แม่หนูพรนามสกุลวงศรีชาเหรอครับ
1: ค่ะบ้านโคกสะอาดหมู่ที่บ้านเลขที่9หมู่ที่2
0: บ้านเลขที่9หมู่ที่2ตำบลครับ
1: ตำบลนาแกอำเภอนาแกจังหวัดนครพนมค
0: ่
1: ะ
0: ได้ครับเบอร์โทรก็ติดต่อคุณแม่เบอร์นี้เน
1: า
0: ะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ได้จ้าเดี๋ยวลูกจัดส่งให้คุณแม่อยากฟังเพลงอะไรไหม
1: อ๋อขอไอ้หอมกินข้าวจีของบุตรจาเมืองใหม่ได้ป่ะคะ
0: ได้ครับหอมกินข้าวจีเนาะแม่เน
1: า
0: ะได้เลยได้เลยเดี๋ยวลูกชายเปิดให้นะแม่นะ
1: ได้
0: สวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณแม่หนูพรด้วยทางนาแก่นครพนมนะครับเอาขอบคุณหลายๆครับ0902927444ครับ0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับลูกหลานทีมงานบ้านสมุนไพรก้อนคำกาแฟก้อนคำครีมนวดก่อนค่ำกระใสเส้นก่อนค่ำกดนำนำเขามานะครับสวัสดีครับแม่กลอยใจครับ
2: จ้าได้รับเดอร์ชิ้นตานันเดอร
0: ์ได้แล้วเน
2: า
0: ะแม่เน
2: า
0: ะ
2: บางสามโมงนี่ละ
0: อืมได้บางสามโมงแรงนี่บอก
2: จ้าจ้า
0: ครับแม่ได้ครับขอบคุณอีเมลหลายๆเด้อ
2: จ้าจ้า
0: จ้าอีเมลอยากฟังเพลงฟังล่ำอันไหนบ
2: อขอฟังเพลงอันถวยปนหลุดมือเนี่ยเด้อ
0: ถวยปนหลุดมือที่แม
2: ่จ้า
0: โอเคครับโอเคครับอีแม่เดี๋ยวลูกเปิดไฮล็อกคิวจักหน่อยเด้อ
2: ค่ะจ้า
0: ครับครับสวัสดีครับแม
2: ่สวัสดี
0: สวัสดีครับขอบคุณครับนี่ยังหน่อยหูว่ามีคนฟังนะครับจึงสีแม่มันก็ค่อยมีแห้งใจจัดเนาะผู้จัดไล่กันก็ได้ อันนี้ละมิดมีซีซ่อนอยู่แม่นะครับทั้ง พูนนะครับทั้งอำเภอหนองไผ่อำเภอเมืองหลายๆอำเภอนะครับของพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์นั่นแหละเนาะสวัสดีครับบอยสุนทรชัยบ้านสมุนไพรก่อนค่ำครับ
3: ครับกาแฟยก2กล่องเด้อ
0: กาแฟ2กล่อง600บาทเนาะพ่อเนาะของพ่อท้องดีเนาะ
3: ครับมันบ่ทันบ่ดอกเจ้าสร้างตุนไว
0: ้โอ้ได้ครับพ่อได้ครับ
3: ยังอยู่2กล่องยังอยู่กล่องนึงอยู
0: ่ครับพ่อมันสิบ่ได้ขาดตอนเนาะพ่อเนาะ
3: แม่น
0: อีพ่อท้องดี
3: ครับก่อนโอ้ขาดตอนดนนี่มี
0: เนาะเนาะ
3: หมดก้อนจนเจ็บชิ่งนมคิดยังเจ็บไปหมดตัวไม่เป็นใ
0: จอยู่ใช่อีพ่อฟังเพลงอย่างบ่พอต้องดี
3: เอาเพลงนั้นยังก่อนออกพรรษาที่เที่ยงค่ำ
0: ออกพรรษาที่เที่ยงค่ำเนาะพ่อเนาะ
3: ครับ
0: ได
3: ้
0: คร
3: ับ แมน
0: เพลงนี้มวนอยู่บ่ค่อยมีคนขอพ่อส่วนมากก็ได้เปิดแต่ตามคำขอกับเบิดเวลาหาลังเทือนกับเปิดพวกท่านซ้ำ
3: อันนั้นอย่าฟังโอ้อย่าฟังยุ่นนะ
0: ครับผมได้ครับได้เดี๋ยวลูกไส้เปิดให้เด้อพ่อเด้อ
3: ครับครับ
0: ครับครับสวัสดีครับลูกขออนุญาตรับสายซ้อนครับ
3: คร
0: ับครับสวัสดีครับสวัสดีครับแม่คำตาศรีอุดร
4: อันยาตานี่กินย่ำใด
0: บำรุงสายตานี่กินย่ำเช้าก่อนอาหารย่ำแรงก่อนอาหาร2เวลาครับแม่
4: ได้แล้วนะนาก็เลยถาม
0: โอเคครับแม่ก่อนอาหารเช้าเย็นนะแม่นะจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีครับพ่อพุทธาครับพ่อพุทธาครับ
5: ครับ
0: ครับผม
5: พ่อสั่งน้ำปรุงยังไงแน่
0: อันนี้ก็พ่อ
5: ว่าไอ้ที่ไอ้บอยก็ส่งไปพ่อแม่ที่พ่อเปิดโปฟังคันเลย
0: อืมครับพ่อ
5: บ่อยส่งให้พ่อเป็นบ
0: ่ส่งไปแล้วมันตีกลับครับคุณพ่อบ่รับสายขนส่งครับพอตีกลับมาแล้วเราก็ไม่ได้ส่งให้ใหม
5: ่บ่เงียนไม่ตีกลับดอกบ่ยังไ
0: ม่มีครับมีโอเคได้พ่อเด้อผมขออนุญาตรับสายซ้อนเด้อสายเข้าหลายเด้อสวัสดีครับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำครับสวัสดีครับเบอร์9969ครับติดหน้าไม่แล้วพรวิทยุลงเด้อครับเด้อฮัลโหลครับฟังจากมือถือครับฟังจากมือถือนะครับฟังจากมือถือนะครับเบอร์9699ครับ9699นับ1 9699นับ2 9699นับ3ครับโทรมาแล้วให้ผ่อนวิทยุลงนะครับฟังจากมือถือเป็นหลักนะครับเด้อเราจะได้สื่อสารกันรู้เรื่องนะครับอีพออีเมลเนาะ0902927444ครับ0902927444หน้าไมค์หลังไมค์เบอร์เดียวกันนะครับ0902927444นะครับส่งต่อความสบายใจครับงั้นเพลงที่อีพออีเมลขอมาเอารับสกอนเพิ่นได้โทรมาแล้วสวัสดีครับบอยสุนทรชัยครับ
4: จ้าจ้าอันว่าสิสร้างอันยานวดแม่จ้า
0: ได้ครับเอาสูตรได้แน่ครับ
4: อันนวดแอวนวดยังนี่แม่ยานวดมียุคติค่ะ
0: มีครับน้ำมันนวดคู่ละ300บาทครับ
4: จ้าน้ำมันนวดนั่นล่ะคู่ละ300บาทนั่นล่ะมาจากกระนวดจ้า
0: เอา1คู่เนาะแม่เน
4: า
0: ะ
4: จ้า
0: ได้เลยครับส่งคุณแม่อะไรจ้า
4: แม่เอกจันทหาร
0: แม่
4: บ้านห้วยช
0: อดเดี๋ยวจ้าแป๊บนึงเดี๋ยวลูกจดก่อนแม่เอกนามสกุลจันทหารบ้านเลขที่เท่าไหร่แม่
4: 82หมู่4อำเภอกระนวล
0: ตำบลก่อนแม่ตำบลก่อน82หมู่4ตำบล
4: โกโก
0: ตำบลหนองโกบ่ครับ
4: จ้า
0: อำเภอกระนวลจังหวัดขอนแก่นเนาะแม่เนาะ
4: จ้า
0: ครับผมเดี๋ยวลูกไส้จัดส่งให้เบอร์โทรกับติดต่อแม่เบอร์นี้เนา

0: 0902927444ครับ0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก้อนคำสั่งซื้อสินค้าสอบถามผลิตภัณฑ์โทรมาได้เลยสวัสดีครับแม่น้อย
1: จ้าจ้าสวัสดีจ้านุ่มบอย
0: ครับแม่น้อยครับ
1: เออแม่ขอฟังเพลงน้ำหนีเด้อ
0: ได้ครับผม
1: ไอ้นั่งเสากับเต๋าทานเด้อ
0: นั่งเสากับเต๋าทานผู้ใดร้องแม่
1: เอาอันคอยเคยเห็นมู่เจ้าเปิดอยู่จักไผร้องแม่ก็จำบ่ได้
0: อีแม่คือเห็นผมบ่ได้ออกทีวีแม่ผมออกวิทยุต้องได้ยินเด้ต้องว่าได้ยิน
1: อย่าว่าเห็นแม่ได้ยินแม่ได้ยินแม่เออแม่ได้ยิน
0: อ่าเดี๋ยวสิร้อง
1: บอกไผร้องใส่เด้อ
0: ครับเดี๋ยวผมโทรหาหมอดูกันเด้อว่ามันเพลงใดผู้ใดร้องเด้อ
1: จ
0: ้าจ้าจ้าจ้าวิ่งยังขี่ไล่กับขอเพียงไก่หูจักซื้อเพียงซื้อนักร้องเพราะว่าซูมือนี่เพียงซื้อมันซ้ำกันหลายนะครับพี่น้องเนาะนะเพราะฉะนั้นแล้วมันจะไม่เหมือนสมัยก่อนสมัยก่อนนี่บอกเพลงนี่รู้เลยว่าเพลงนี้อยู่อัลบั้มชุดที่ไหนแท็กที่เท่าไหร่พูดแล้วสมัยก่อนมันใส่นะครับแผ่นเสียงใส่เทปคาสเซ็ตใส่ซีดีเปิดซูมือนี่ครับมันเป็นคอมพิวเตอร์ต้องค้นหานะฮะแล้วก็ถ้าพิมพ์ไม่ถูกบอกชื่อไม่ถูกนี่ครับว่าได้อีกนะครับเนาะสวัสดีครับคุณแม่สุรทิน
2: ค่ะแม่สั่งยานั้นขอยาตาคือยาอันนั่นไหมคะ
0: บำรุงสายตา1กระปุกว่
2: า
0: ครับแม่
2: จ้า
0: ย่างเดียวบ่
2: เอาหยังใส่ให้มันพัดนึงแม่ว่านะ
0: กาแฟกล่องนึงบำรุงสายตา1จังสิครับแม่เป็น 1,000
2: โอ้ยกาแฟเนี่ยสั่งบ่งไปน้ำนวดวิวถึงที่กองผมแม่ฟัง
0: ครับแม่ก็เอาเป็นน้ำมันนวดสูตรนี้ก็ได้แม่เอาเป็นน้ำมันนวดสูตรร้อนสูตรเย็นคู่หนึ่งนะครับหรือว่าจะเอาเป็นกระไซเซนก็ได้ถ้าเอาคู่กับกระไซเซนมันก็จะเป็นพันเอ็ดนึงสินะครับแม่
2: เอาน้ำมันนวดดีกว่าน
0: วดร้อน
2: แม่มันถึงมัดแล้ว
0: นวดร้อนหนึ่งเย็นหนึ่งแล้วก็เอาสบู่ใส่อีกก้อนหนึ่งให้มันพอพันหนึ่งสิแม่
2: จ้ะ
0: เอาสบู่ใส่อีกก้อนหนึ่งให้มันพอพันหนึ่งสินะมัน950เอาสบู่อาบน้ำใส่อีกก้อนหนึ่งเนาะเป็น1,025 บาทบัดที่นี้แมวยังแถม
2: เอายานวดคือเก่าล่ะค่ะ
0: ยานวดสูตรร้อนคือเก่าบ่ตัวแถมน่ะ
2: จ้ะ
0: แต่ว่
2: าใส่สูตรเย็นหลายแล้วแม่เลยลองใส่สูตรร้อนลองเบิ่ง
0: จ้าแต่ว่าไอ้ที่ซื้อนี่คือเอาร้อนกับเย็นเนาะ
2: จ้า
0: แต่ว่าอันที่แถมนี่เอาเป็นนวดร้อนสรุปก็คือแม่จะได้นวดร้อน2นวดเย็น1นะครับ
2: จ้า
0: โอเคเป็น1,025 บาทนะแม่นะ
2: ขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณคุณแม่ครับสุขภาพแข็งแรง
2: ฟังเพลงนั่นหนุ่มนาข้าวสาวนาเกลือหน่อย
0: เอาต้นฉบับเลยเนาะแม่เน
2: า
0: ะค่ะได้ครับเดี๋ยวลูกเปิดให้รอคิวสักหน่อยนะครับ
2: จ้าจ้า
0: จ้าสวัสดีจ้าแม่ขอบคุณนะครับ
2: ดีเด้อลูกลำๆรวยๆเด้อ
0: ได้ครับแม่เอาสระเพชรพิญโยกับน้องนุชดวงชีวันเนาะ
2: จ้า
0: ได้ครับแม่เดี๋ยวลูกชายเปิดให้ครับ
2: ลำๆรวยๆได้ขายดีๆ
0: สาธุสมพรปากแม่เด้อครับจ้าขอบคุณครับแม่สวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณครับโอ้ยจะเป็นคักจะเป็นแน่ครับอีพอผมอีแม่ผมผู้เป็นกำลังแรงใจให้ลูกให้เต้าเขากับเพ่งข้าเจ้าขอไว้พอดีตัวนี่

0: พรจากปากแม่ครับฝากเป็นความสุขฝากเป็นความสบายใจไปหาพี่หาน้องสุผู้สุคนสุนาสุตาครับ090-292-7444 090-292-7444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกลับบ้านสมุนไพรก้อนคำสั่งซื้อสินค้าสอบถามผลิตภัณฑ์โทรมาได้เลยนะครับ090-292-7444เบอร์ดีเบอร์เดิมเบอร์เก้าเบอร์มัน
1: เพราะมีแม่สั่งแม่สอน
0: กับลูกหลานบ้านสมุนไพรก่อนค่ำ
1: ถูกชัวร์ดี
0: 090-292-7444
1: เป็นห่วงเป็นยา
0: 090-292-7444ครับส่งแรงใจหาลูกไส้มาได้อีกหนึ่งงั้นเพลงครับอีเมอัมไพขอไวตะวันรับฟ้าไปตามคิวนะครับถวยปนหลุดมือออกพรรษาที่เชียงคานช้ำใจที่เตาถ่านหนุ่มนาข้าวสาวนาเกลือนะครับมวนเย้าๆครับพี่น้องครับ

สนใจสั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์090-292-7444 090-292-7444

นี่คือตะวันลับฟ้าพุ่มพวงดวงจันทร์ผมลืมไปเพ่งหอมกินข้าวจีอีเมลแล้วขอไว้ผมค่าดึงข้อมูลมาอยู่เป็นหอมกินข้าวจีก่อนนะครับค่อยจะเป็นถ้วยป่นหลุดมือค่อยจะเป็นออกพรรษาที่เชียงคานช้ำใจที่เตาถ่านหนุ่มหน้าข้าวสาวนาเกลือเนาะ0902927444ครับนี่คือบรรยากาศสดๆไร่กันสดๆขับกับบักหลาก่อนค่ำนุ่มบอยสุนทรชัยลูกหลานทีมงานบ้านสมุนไพรก่อนค่ำครับ0902927444โทรมาเบอร์นี้ได้เลยนะครับ

สั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์0902927416

0: นี่คือนะครับหอมกินข้าวจีบ่ได้บรรยากาศขนาดเนาะแม่เนาะนะฮะอีพ่อเนาะคักแน่นะฮะโปรดผู้บักโม่บักแต่งซะ0902927444เด้อ0902927444หน้าไม่หลังไม่เบอร์เดียวกันครับอีพ่อผมอีแม่ผมครับ
1: สวัสดีครับคุณพ่อคุณแม่ที่รักและเคารพทุกท่านครับกับผมนุ่มบอยสุนทรชัยจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำเมื่อนี้บักลาก่อนค่ำบอยสุนทรชัยฝากผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำบ่ว่าจะเป็นกาแฟก่อนค่ำกาแฟสมุนไพรเพื่อคนรักสุขภาพน้ำตาล 0% คอเลสเตอรอลไขมัน 0%อัดแน่นด้วยสารสกัดจากสมุนไพรกว่า32ชนิดอีพออีแม่ผู้เป็นเบาหวานความดันไขมันคอเข่าเสื่อมกินเข่าบ่แซ่บนอนบ่หลับหรือว่ามีโรคประจำตัวกินยากับหมออยู่ปวดกับหมออยู่สามารถเอากาแฟก่อนค่ำไปรับประทานคู่กันได้เลยเด้อครับเด้ออีพออีแม่นะครับ1กล่องแบบทดลอง350บาทครับ2กล่องชุดประหยัด600หรือจะเป็นสุด4กล่อง 1,000 บาทชุดคุ้มค่านะครับมีของชำร่วยมอบให้1ชิ้นเลือกได้ถามกับดีเจได้หรือจะเป็นชุดใหญ่โปรบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทก็มีของขวัญชิ้นใหญ่มอบให้ครับไม่ว่าจะเป็นกาแฟฟรี1กล่องหรือจะเลือกรับเป็นวิทยุเป็นการน้ำร้อนไฟฟ้าหรือเลือกรับเป็นผ้าห่มผืนใหญ่ๆก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำครับนี่คือสมุนไพรบำรุงสายตาที่เฮาสกัดมาเพื่อดูแลอีพ่ออีแม่โดยตรงครับผู้มีปัญหาเรื่องสายตานะครับอย่าลืมสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำเด้อแม่เด้อ1กระปุกราคาเพียง650บาทมี30แคปซูลแคปซูลก็ทำจากเจลลาตินก็คือคอลลาเจนจากกระดูกและกระหนังของสัตว์นะครับบ่มีผลเสียกับตับกับไต1กระปุก650บาท2กระปุก 1,300 มีของแถมเป็นชิ้นเล็ก1ชิ้นหรือจะเอาแบบโปร3กระปุก 1,800 สำหรับบำรุงสายตาก่อนค่ำรับของขวัญชิ้นใหญ่1ชิ้นนะครับยากระสายเซนตราก่อนค่ำครับผู้มีอาการปวดเมื่อยน้ำร่างกายทั้งแบบเฉียบพลันและเรื้อรังสามารถเอาไปรับประทานได้1กระปุก450บาทเท่านั้นนะครับอีพออีแม่มีปัญหาเรื่องเส้นเรื่องเอ็นปวดเมื่อยน้ำร่างกายลูกกระโอยนังกระโอยข้านกี่กวยเอาดาขึ้นก่อนเอากระสายเส้นก่อนค่ำไปกินคู่กันครับกาแฟก่อนค่ำ2พลังบวกซอยกันหรือจะเอาพลังที่3เป็นน้ำมันนวดก่อนค่ำครับมีเป็นสูตรน้ำนี่ก็คือเป็นน้ำมันเขียวนะฮะหรือจะเอาเป็นแบบครีมนะฮะมีเนื้อครีมมีสูตรร้อนกับสูตรเย็นสูตรร้อนกระปุกสีดำสูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อครีมสีขาวราคา1ชิ้นครับ195บาทซื้อ2ชิ้นหรือเป็นคู่จะเอาเขียวคู่ดำเขียวคู่ขาวหรือดำคู่ขาวขาวคู่เขียวจังสิก็ได้คละกันไปนะครับคู่ละ300บาทได้ครับอีพ่ออีแม่เด้อจัดส่งฟรีทั่วประเทศเก็บเงินปลายทางบ่มีบวกเพิ่มและผลิตภัณฑ์น้องใหม่ครับผลิตภัณฑ์สบู่สมุนไพรก่อนค่ำมี2สูตรครับสูตรอาบน้ำก้อนสีเหลืองทองนะครับกล่องกับสีเหลืองทองเป็นสบู่เนื้อนุ่มที่ผสานคุณค่าจากธรรมชาติ5ชนิดครับช่วยทำความสะอาดผิวอย่างหมดจดบำรุงผิวให้นุ่มชุ่มชื่นบ่แห้งตึงผสานสารสกัดจากใบบัวบกและชะเอมเทศช่วยปลอบประโลมผิวดูแลผิวให้กระจ่างใสอย่างอ่อนโยน1ก้อนสูตรอาบน้ำเป็นสูตรไหมทองครับราคา75บาทส่วนสูตรล้างหน้านะครับกล่องสีชมพูก่อนสีชมพูอันนี้เป็นสูตรบัวหิมะนะฮะเป็นสบู่สูตรเข้มข้นที่ผสานคุณค่าจากบัวหิมะและสารสกัดจากไข่มุกซอยดูแลผิวให้แลดูกระจ่างใสอย่างเป็นธรรมชาติจากพลังเอสตาแซนทินสารต้านอนุมูลอิสระอันทรงพลังที่จะซอยให้ผิวดูสุขภาพดีอิ่มน้ำบ่แห้งตึงหลังล่างก้อนละ85บาทนะครับสบู่นี่ขอเป็นพ่วงกับสินค้าอื่นพี่น้องบ่ต้องเสียค่าส่งแต่ถ้าซื้อแต่สบู่เพียวๆขอเป็น1โหลขึ้นไปถึงได้จัดส่งฟรีสอบถามรายละเอียดและสั่งซื้อสินค้า0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับ
2: สั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์0902927444 44 090 292 7444

ื้อว่าสั่นครับโบยจะเม่นคักจะเม่นแน่เอาขอบุญขอบคุณอีพออีแม่นะครับมิตรที่แกนแฟนรายการทยอยอยากเฝ้าลิงอยากเฝ้าเขียวเปิดเพียงให้บ่แม่นหยังได้ยันบ่ทันเวลาเพราะว่าช่วงหน้ามันเป็นรายการเพรายการเทปของผู้เบาดิวครับเพราะว่ามื้อนี้เพิ่นบ่มานะครับเบาบ่อยก็สิได้จัดสดฮอด 4:00 นนี่ยันบ่ทันเวลาเนาะเอาเขียวจักหน่อย ได้ฟังผู้ละหน่อยก็เอาละเนาะแม่เนาะ

ออกพรรษาที่เชียงคานนะครับงานเพลงมวนๆฝากออนตอนเอ็นเตนมิตรที่แกนแฟนไร่กันสุนาสุตากันไปส่งแรงใจกันต่อหนุ่มหน้าข้าวสาวหน้าเกลือโอ้ยเขียวคักแน่ปันดำหน้ารับจ้างกับว่าปานเนาะแม่เนาะ

ถ้ารักน้องจริงอย่าทิ้งสาวนาเกลืออันเวลาเบิดเบิดเวลาช่วงนาฟังไร่กันเบาดิวกลิตนั่นแต่เป็นเสียงแห่งได้ครับมื้อนี้เราหยุดงานนะครับมื้ออื่นค่อยฟังสดเนาะแม่เนาะสำหรับหนุ่มบอยมื้ออื่น 8:00 นเจอกันใหม่พี่น้องยังสั่งสินค้าได้เรื่อยๆนะครับ0902927444 0902927444สำหรับมื้อนี้สวัสดีครับ

0: รักแม่รักธรรมชาติประพามรักสถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมสาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่0818726512หรือ0898412162เพื่อมหาชนคนภูพาน
1: ชัยสิงห์เต็มทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใส่แล้วไม่เขียวทองใส่แล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสกลนครให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร042714384

090-292-7444 0944สถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ

สวัสดีค่ะเภสัชโมสนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำค่ะทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% เลยค่ะและแคปซูลนะคะทำมาจากเซราตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำนะคะเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรไทยทั้งไทยและจีนนะคะกว่า10ชนิดนะคะซึ่งมีวิตามิน A สูงช่วยบำรุงสุขภาพของสายตาลดอาการตาเหนื่อยล้าและช่วยให้สุขภาพของสายตาเนี่ยแข็งแรงและที่สำคัญนะคะสินค้ายังได้รับมาตรฐาน GMP ด้วยนะคะทุกคนไม่ลองไม่ได้แล้วนะ

0: ai ye meun ne
1: bo mi dok
0: ili ti ai kan nak san na 20,000 เด้อ
1: บ่มีดอก
0: ขอบคุณหลายๆครับอ้ายเลขบัญชีผมมันเก่าละโอนมาโลด
1: ยังว่าบ่มีดอก
0: ขอบคุณหลายๆครับที่อ้ายบ่คิดดอกกับผม
1: บ่แม่นบ่คิดดอกอ้ายบ่มีเงินให้มึงยืมดอก
0: บ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ผมยืมดอก
1: เออแต่ยังว่าบ่มีดอกบ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ยืมดอกซั่นเด้อเดี๋ยวเนี่ย
0: โอ้ยผมเราว่าอ้ายบ่คิดดอกน้ำผมซะเดี๋ยวเนี่ย
1: นั่นนั่นนั่นแนวมันสิได้เงินนั่นเฝ้าเอาไปส่งเพิ่นกาแฟก่อนค่ำกาใสเซนบำรุงสายตาน้ำมันนวดเอาสูตรร้อนสูตรเย็นแล้วก็น้ำมันเขียวสบู่ก่อนค่ำเอาไปส่งแม่ยายน้อยหั่นเราโทรมาสั่งมื้อเช้านี่0902927444 0902927444เราบอกว่าเอาผ้าห่มเป็นของแถมเฝ้าเอาไปส่งแล้วหั่น
0: โอ้ยบ่มีดอกบ่มีดอกนึกว่าบ่คิดดอกกับเฮาบัดใดแท้บ่มีเงินให้เฮายืมตัวเนี่ย
1: ต้มหยังต้มหยัง
0: บ่มีหยังครับอ้ายผมทวนออเดอร์ซื้อ
1: เออแล้วไป
2: อีพ่อปวดหลังอีแม่ปวดแอวพอลุงแม่ป่าปวดเส้นเอ็นกระตึงอย่าไปทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดอีกต่อไปเอาน้ำมันเขียวก่อนค่ำไปใส่ทาถูนวดหรือสูดดมซอยผ่อนคลายกล้ามเนื้อบรรเทาอาการขั้นจากแมลงสัตว์กัดต่อยปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดหยอกหรือวิ่งเวียนน้ำมันเขียวก่อนค่ำสูดต้นตำรับสมุนไพรกลิ่นหอมสูดดมกระชื่นใจทาถูนวดกระผ่อนคลายน้ำมันเขียวก่อนค่ำ1ขวด195บาท2ขวด300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ090-292-7444 090-292-7444 น้ำมันเขียวก่อนค่ำผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำ
3: เน้นมองก้นกบไปผมจักบาทเนี่ยอู้ยปวดรู้สึกปวดหลาย
4: ถึกเส้นบ่จ้า
3: อื้อๆโอ้ถึกถึกย่ายถึกโอ้เส้นนี่ละเส้นนี่ละว้าย่ายใส่น้ำมันนวดเอียงคือจังกินหอมดีแท้นวดก็มีแห้งมีแห้งค่อนไข้ดีขนาด
4: ย่ายใส่น้ำมันนวดสมุนไพรก้อนค่ำตัวมันมีส่วนผสมของสมุนไพรไทยหลายชนิดทั้งหวานหนุมานนางแทนสาบ้าลิงคาลิงหวานมหาเมฆวานเอ็นเหลืองวานเอ็นยืดโกดกระดูกไพรพริกไทยดีปลีกระช่ายดำขิงตะไคร่ห่อสะพายควายแล้วก็หวานอื่นๆอีกหลายชนิดย่ายว่าย่ายใส่กับเจ้าของแล้วมันไข่ก็เลยเอามานวดให้ลูกค้าสันดอกเพิ่นมีทั้งสูตรฮ้อนสูตรเย็นเด้สูตรเย็น

0: กระปุกสีขาวเนื้อขี้มสีขาวสูทรอนกระปุกสีดำเนื้อขี้มสีดำกระปุกละ195บาทแต่ว่าย่ายซื้อเป็นคู่ละ300บาทสนใจกระโทรหาเพิ่นเด้อเพิ่นส่งให้ฮอดเทื่อน0902927444 0902927444โอ้ยส่งให้ฮอดกระไดเฮือนพุ่นน่ะ
1: โอ้เป็นหมอนวดนี่ก็ลงทุนคักอยู่เนาะยาย
0: เฮาใส่น่ะมันนวดคุณภาพมันกระเบาแห้งตัวคุณลูกค้ากระถึกใจนี่น่ะมันนวดสมุนไพรก้อนคำเคล็ดลับของยายเลยล่ะ
1: เอาไล่บ่ายผมเนาะแม่นี่โอ้รู้สึกบ่ามันตึงแม่ยายไล่ให้น้ำ
0: จ้า

ดีค่ะเภสัชมดนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสูตรสมุนไพรกระแสเส้นแบนก้อนคำทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% และแคปซูลเนี่ยทำมาจากเจลาตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรกระแสเส้นก้อนคำเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรเกือบ10ชนิดซึ่งมีสารสำคัญในการออกฤทธิ์ลดปวดเมื่อยตามร่างกายทั้งเฉียบพลันและเรื้อรังและยังมีสารออกฤทธิ์ตัวเด็ดนะคะที่ชื่อว่าไคลโตเลปซิดซึ่งช่วยลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อและเป็นสารคลายกล้ามเนื้ออ่อนเมื่อทุกท่านทานยากระแสเส้นแบนก้อนคำจะรู้สึกได้เลยว่าร่างกายที่เมื่อยสะสมเหนื่อยล้ากล้ามเนื้อตึงตัวจะเบาสบายตัวขึ้นค่ะและที่สำคัญสินค้ายังได้รับมาตรฐานจริงพีด้วยนะคะไม่บอกไม่ได้แล้วนะคะทุกคน

0: บักลาเอาสบู่ก้อนคำสูตรอาบน้ำส่งมาให้แม่แน
1: ่มันมีสองก้อนสีชมพูกับสีทองก้อนใดล่ะสูตรอาบน้ำเนี่ย
0: กะก้อนสีทองนั่นล่ะคอยเม้นสูตรอาบน้ำก้อนสีชมพูมันสูตรล้างหนาตัวแม่หัวกะโทสั่งเขามาส่งมือเศร้านี่090-292-7444 090-292-7444 หันยืนมาให้แม่แน
1: ่เอานี่แม่ยืนมือมาเอา
0: เออเออขอบใจเด้อลูกเด
1: ้อปาดกระเป๋าเงินอีแม่แม่เงินคือหลายจังวะแม่ใครรักเจ้าเด้อ
0: รักเยอะไหมล่ะลูกบุ้งบ้องไทยเงาๆวะ
1: เออกะนิดนึงอ่ะแม
0: ่อ้าวรักแม่ทำไมมึงรักนิดเดียวมึงต้องรักเยอะๆสิ
1: เอาเจ้าสันได้บ่แม
0: ่เออมึงจะจงไว้รักใคร
1: โอ้ยเท่เงาๆเออกระสันเคยรักเจ้าหลายๆเด้อ
0: เออต้องอย่างนี้สิโอ้ยอากาศแม่มาห่อนมาเอาแท้เอากระเป๋าเงินคือเปิดอาซาวาอยู่เนี่ยโอ้ยบักจอยบักฮากินหัวมึงเอ้ยกูว่าอยู่มึงคือว่าข่อยรักเจ้าเด้อข่อยรักเจ้าเด้อกูว่าเป็นมึงบอกครับกูบัดใดแท้มึงรักเงินในกระเป๋ากูมึงตาย
2: โปรโมชั่นสุดพิเศษจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำในช่วงนี้โปรซีสหายกาแฟก่อนค่ำหนึ่งกล่องสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำหนึ่งกระปุกยากระใสเซนก่อนค่ำหนึ่งกระปุกน้ำมันนวดหนึ่งคูสิเอาสูตรร้อนหรือสูตรเย็นหรือเอาคละกันก็ได้รวม 1,750 บาทเลือกของแถมได้2ชิ้นแน่นเลือกของแถมได้2ชิ้นบ่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าถุงผ้าขนหนูหรือแก้วกาแฟหรือจะเลือกรับเป็นของขวัญชิ้นใหญ่กาน้ำร้อนไฟฟ้าผ้าห่มหรือกาแฟเพิ่ม1กล่องก็ได้โปรโมชั่นกาแฟก่อนค่ำชุดทดลอง1กล่อง350บาทชุดประหยัด2กล่อง600บาทชุดคุ้มค่า4กล่อง 1,000 บาทเลือกของแถมได้1ชิ้นบ่ว่าจะเป็นเสื้อแขนยาวไซส์เฮ็ดเบียกเฮ็ดงานผ้าถุงผ้าขนหนูหรือชุดแก้วกาแฟพร้อมช้อนชุดบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทเลือกของแถมชิ้นใหญ่ได้1ชิ้นบ่ว่าจะเป็นวิทยุกาน้ำร้อนไฟฟ้าผ้าห่มหรือเลือกรับเป็นกาแฟเพิ่ม1กล่องหรือถ้าสั่งน้ำกันเลือกของขวัญชิ้นน้อยเป็น2ชิ้นก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำโปรโมชั่นลดราคาจาก 1,000 เหลือกระปุกละ650บาทโปรโมชั่นยากระใสเซนตราก่อนค่ำลดราคาจาก850เหลือกระปุกละ450บาทโปรโมชั่นน้ำมันนวดสมุนไพรก่อนค่ำราคาเต็ม1กระปุก195บาทซื้อเป็นคู่2กระปุก300บาทจะเอาสูตรเดียวกันร้อนทั้ง2เย็นทั้ง2หรือคักกันร้อนกับเย็นก็ได้คุ้มค่ากว่ามักโปรโมชั่นใดจัดได้เต็มที่090-292-7444 090-292-7444เบอร์สุขภาพดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำเด้อข้อบอก
3: คุณที่ไว้วางใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำกาแฟก่อนค่ำน้ำมันหนวดก่อนค่ำกระใสเซนก่อนค่ำสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามผลิตภัณฑ์โทร090-292-7444 090-292-7444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับรามณีรัดร้าวรานสลายสรรพชีวิตเปล่าได้ ให้ร่ำทุกเกินเก็บในกายหรือไทยระทศระทมเอ่ยพระมิ่งฉัตรปกปักค้ำเสด็จแล้วคันไลสวรรค์กันแสงโศกส่งพระเมื้อพิมานสถานเกษมสถิตทิพย์พิมานห่างเศร้าราชจำหลักกมลมานน้อมพักท่านนาสำนึกพระคุณพระมิ่งเกล้าสถิตเกล้านิรันดร์กาลน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง0902927444 0902927444สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ
2: ใกล้ก่อนค่ำขอนำพาพี่น้องมาพบพ่อกับโฆษกนักจัดรายการหนุ่มผู้เตี้ยตำดำแหล่หัวหยองท้องไทยปากอ้าขาเป๋ตาเขดังบือจบปริญญาตรีจากสิงคโปร์จบปริญญาโทจากประเทศเช็กจบปริญญาเอกจากฟลอริดาแต่หอดหน้าดำหน้าอีเมลเลยบอกว่ากลับมาต่อกอสโนอยู่บ้านเฮาได้เวลาแล้วนักจัดรายการหนุ่มผู้อารมณ์ดีกับช่วงของรายการเฮฮาพาเพื่อนโดยนุ่มดิวกฤตนันท์คนดำคนเดิม

สุขขีนอมอาจอมถ้ำผู้สูงค่าอาข้อบรรท่าหยกใส่เก่าอาปูขาวแจ่งแห่งถ้ำอาประนมก่อนเข่าใส่กรรมรัตนะทั้งสามองค์อาหยกไหวเนื้อเกศาแล้วกราบลงสามครั้งอาปูที่ฟังกระผมเบาสวัสดีมายังทานสุขสำราญกันทั่วบ้านมันหมานลำคู่สู่คนอาขอให้เงินค่ำตอมอาความรวยเข้ามาใส่อาความสุขไหลลังตุ่มอาเจริญเข้าอยู่บ่ถอยอาโรคภัยสั่งใหญ่หน่อยให้หนีห่างทางจรอามีแต่พ่อแนวดีให้ห่างมีอามาโฮมตุ่มเด้อแม่เด้อมรสุมยังกันอันตาท่านไปมิดมีความสุขมีมาสู่เจ้าให้ไหลเข้าแม่นตอนค่ำพุ่นเด้

ซีบนิวอันอะไรแวนครับสองแขนนบจอก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับนะครับคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายเอียไอน้องนงลุงป่านาอาปูทีกำลังรับฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำอาทีเคารพรักทุกท่านครับดำเนินรายการโดยนะครับหนุ่มน้อยหน้ามนคนหน้าใหม่ใจเกินร่อยกับเกียงออดหลอดปอดอ่อยสอยหนุ่มน้อยเมี่ยงอุดรหนุ่มเดียวเกรตนันคนดำคนเดิมปูเตี๋ยตำดำแหล่หัวหยองทองไข่ปากอาคาปีตาขีดังวีมาเบามาจ่ามาจ่าจิงจ่อยกับอีปอยแม่แฟนเพ่งแฟนรายการเปิดเพลงมวนเพลงเปล่าๆสู่พี่สู่น้องสู่เอ้ยอ้ายน้องนงลุงป่านาอาให้ได้ฟังกันอยู่มองนี่ตรงนี้ครับตั้งจิตมาแต่กระไรตั้งใจมาจากบ้านมาดำเนินรายการนะครับมาเปิดเพลงสู่พี่สู่น้องสู่อีพ่ออีเมียคุณตาคุณยายเฮาได้ฟังกันครับลูกในบ้านวานในสวนครับลูกในบ้านวานในกออในเงาเราในไห่ไก่ในกระซุ่มซุ่มมูเจ้าเหมือนเก่าเหมือนเดิมขึ้นตั้งนั่งห่านหอดเวลำหอดเวลาแล้วละเนาะอีเมียแต่งผมทรงเครื่องเรียบร้อยผีผมทรงเครื่องเรียบร้อยท่าแป้งมุยลุยเขียนคิ้วเขียนตาขึ้นตั้งนางหานมาเว้ามาจากับคุณตาคุณยายนะครับอยู่มองนี่ตรงนี้รับผิดชอบช่วงเวลานะครับบ่ายสองยิงยาวๆไปหอดหกโมงกับผู้บ้าเดี่ยวกฤตนันท์ครับทีมงานบ้านสมุนไพรก้อนคำผู้ที่นะครับกำลังรับฟังทุกท่านทุกพื้น

ขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสกลนครให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร 042-714-384

0: ึกเซ็นบ่จ้า
1: อื้ออื้อโอ้โอ้ถึกถึกย่ายถึกโอ้เซ็นนี่ละเซ็นนี่ละว้ายายใส่น้ำมันหนวดเอียงคือจังกินหอมดีแท้หนวดก็มีแห้งมีแห้งผ่อนคลายดีขนาด
0: ยายใส่น้ำมันหนวดสมุนไพรก้อนคำตัวมันมีส่วนผสมของสมุนไพรไทยหลายชนิดทั้งหวานหนุมานนางแทนซาบ้าลิงคาลิงหวานมหาเมฆหวานเอ็นเหลืองหวานเอ็นยืดโกดกระดูกไพรพริกไทยดีปลีกระช่ายดำขิงตะไคร่ห่อสะพายควายแล้วก็หวานอื่นๆอีกหลายชนิดยายว่ายายใส่กับเจ้าของแล้วมันไข่ก็เลยเอามาหนวดให้ลูกค้าสันดอกเพิ่นมีทั้งสูตรฮ้อนสูตรเย็นได้สูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อคิ้มสีขาวสูตรฮ้อนกระปุกสีดำเนื้อคิ้มสีดำกระปุกละ195 บาทแต่ว่ายายซื้อเป็นคู่คู่ละ300 บาทสนใจกระโทรหาเพิ่นเด้อเพิ่นส่งให้ฮอดเทื่อน090-292-7444 090-292-7444 โอ้ยส่งให้ฮอดกระไดเฮือนพุ่นน่ะ
1: โอ้เป็นหมอนวดนี่ก็ลงทุนคักอยู่เนาะยาย
0: เฮาใช้น่ะมันนวดคุณภาพมันกระเบาแห้งตัวคุณลูกค้าลูกค้ากระถือใจนี่น่ะมันนวดสมุนไพรก้อนคำเคล็ดลับของยายเลยล่ะ
1: อืมเอาไล่บ่ายผมเนาะแม่นี่โอ้รู้สึกบ่ามันตึงแม่ยายไล่ให้น้ำไล่ให้น้ำ

เภสัชมดนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสูตรสมุนไพรกระสายเส้นแบนก้อนคำทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% และแคปซูลเนี่ยทำมาจากเจลาตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรกระสายเส้นก้อนคำเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรเกือบ10ชนิดซึ่งมีสารสำคัญในการออกฤทธิ์ลดปวดเมื่อยตามร่างกายทั้งเฉียบพลันและเรื้อรังและยังมีสารออกฤทธิ์ตัวเด็ดนะคะที่ชื่อว่าไคลโตเลปซิดซึ่งช่วยลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อและเป็นสารคลายกล้ามเนื้ออ่อนเมื่อทุกท่านทานยากระสายเส้นแบนก้อนคำจะรู้สึกได้เลยว่าร่างกายที่เมื่อยสะสมเหนื่อยล้ากล้ามเนื้อตึงตัวจะเบาสบายตัวขึ้นค่ะและที่สำคัญสินค้ายังได้รับมาตรฐานจริงพีด้วยนะคะไม่บอกไม่

0: บักลาเอาสบู่ก้อนคำสูตรอาบน้ำส่งมาให้แม่แน
1: ่มันมี2ก้อนสีชมพูกับสีทองก้อนใดล่ะสูตรอาบน้ำเนี่ย
0: กะก้อนสีทองนั่นล่ะคอยแม่นสูตรอาบน้ำก้อนสีชมพูมันสูตรล้างหน้าตัวแม่หัวกะโทสั่งเขามาส่งมือเศร้านี่090-292-7444 090-292-7444 หันยืนมาให้แม่แน
1: ่เอานี่แม่ยืนมือมาเอา
0: เออเออขอบใจเด้อลูกเด
1: ้อปาดกระเป๋าเงินอีแม่แม่เงินคือหลายเถอะวะแม่ไปรักเจ้าเด้อ
0: รักเยอะไหมล่ะลูก
1: บุ้มองไทยเงาๆวะเออกะนิดนึงอ่ะแม
0: ่อ้าวรักแม่ทำไมมึงรักนิดเดียวมึงต้องรักเยอะๆสิ
1: เอาเจ้าสารีบอกแม
0: ่เออมึงจะจงไว้รักใคร
1: โอ้ยไทยเงาๆเออกะสันเคยรักเจ้าหลายๆเด้อ
0: เออต้องอย่างนี้สิโอ้ยอากาศแม่มาห่อนมาเอาแท้เอากระเป๋าเงินคือเปิดอาซาวาอยู่อันเนี้ยโอ้ยบักจอยบักฮากินหัวมึงเอ้ยกูว่าอยู่มึงคือว่าข่อยรักเจ้าเด้อข่อยรักเจ้าเด้อกูว่าไม่มึงบอกฮักกูบัดไหนแท้มึงรักเงินในกระเป๋ากูมึงตาย
2: คุณที่ไว้ว่างใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำกาแฟก่อนค่ำน้ำมันหนวดก่อนค่ำกระใสเซ็นก่อนค่ำสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามผลิตภัณฑ์โทร090-292-7444 090-292-7444 เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้าน

0: สมุนไพรก่อนค่ำนะครับรามณีรัดร้าวรานสลายสรรพชีวิตเปล่าดายให้ร่ำทุกเกินเก็บในกายหรือไทยระทศระทมเอ่ยพระมิ่งฉัตรปกปักค้ำเสด็จแล้วคันไลสวรรค์กันแสงโศกส่งพระเมื้อพิมานสถานเกษมสถิตทิพย์พิมานห่างเศร้าราชจำหลักกมลมานน้อมพักท่านนาสำนึกพระคุณพระมิ่งเกล้าสถิตเกล้านิรันดร์กาลน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง0902927444 0902927444สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ

0: อาเฮ็ดจังได้จังกล้าตายหนีจากกันละน้อยเมียเฮ็ดจังได้จังกล้าตายใบเอ้ยตัวก็ได้เนี่ยมาคิดหน่อยคิดไงบ่แม่นมันผูกข้อตายบ่เมีย
1: ใจใบเอ้ย
0: แล้วตน
1: ตาย
0: แต่ผัวเมียนี่แล้วเนาะ
1: มันเป็นเรื่องคิดมา
0: แต่ละมื้อแต่ละเดแต่ละมื้อแต่ละเว้นได้กินกับบ่ได้นอนกับบ่หลับก็ย้อนว่าหยังห้อยก็ย้อนว่าขึ้นฮอดบักใบนั่นแล้ว
1: เอ้ย
0: แนวเคยอยู่เคยกินมานํากันเนาะก็ฮักแพงกันมันก็เป็นเรื่องปกติมันก็เป็นเรื่องธรรมดาเด
1: ้
0: แต่ว่าบักใบมันคือตายหนีจากซั่นเด้ก็เกิดความคิดฮอดเกิดความคิดถึงกันซะแล้วเนาะเกิดก็เกิดมือเดียวกันอยู่แม้เกิดมาพร้อมกันอยู่เฮ็ดจังได้จังกล้าตายหนีจากกัน
1: สุดแสนเสียใจบ่ไป
0: อย่าไปคิดหยังหลายถือว่า
1: หมดความหมาย
0: มันเฮ็ดบุญกับเฮาได้ซ้ำนี่เท่านั้นตัวเน
1: า
0: ะบุญวาสนาเพราะซ้ำนี่ซะแล้ว

0: เสียใจนะครับบักใบตายจากแม่อ๋อยนะครับพินทงนี่แม่ว่าเอาบักใบตายให้แม่ฟังน้ำในเด้อว่าสันเอาจาดให้นะครับคุณแม่เอาฟังเป็นที่เรียบร้อยครับ
1: เฮ็ดจังได๋ก็เสยบ่งึกงับงับ
0: อ๋อ092ครับ292 7444ครับ0902 927444ครับส่งแรงกิจเติมแรงใจหน้าใหม่และก็หลังใหม่กันได้กับปูบาดิวกฤตนันท์ทีมงานบ้านสมุนไพรก้อนคำมาในช่วงที่2เบรกที่2ครับ

0: หลังจากที่พักผ่อนจนอวัยวะเป็นที่เรียบร้อยขึ้นตั้งนางหานมาเว้ามาจา
1: าม
0: าพูดมาคุยนะครับกับเอียไอน้องนุ่งลุงป้านะอากับคุณตาคุณยาย
1: เ
0: หมือนเก่าเหมือนเดิมไม่ว่าจะฟังอยู่แห่งหนตำบลใดนะครับคุณพ่อคุณแม่แฟนเพ่งแฟนรายการที่กำลังรับฟังผ่านทางกระแสคลื่นความถี่ FM นะครับ 98.75 จังหวัดนครนายกไอ FM 101.50 นะครับคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายทางพูนและครับทางอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วFM 96.75 อำเภอหนองไผ่จังหวัดเพชรบูรณ์อุบลราชธานีนะครับเอื่อยอายน้องนุ่งลุงป้านาอานะครับทางจังหวัดอุบลราชธานีไม่ว่าจะเป็น FM 103.75 อำเภอน้ำยืนFM 95.00 รวมพลคนบ้านทุ่งอำเภอศรีเมืองใหม่FM 90.75 อำเภอเมืองอำนาจเจริญนะครับ FM 104.25 นครพนมก็ FM 99.50 อำเภอธาตุพนมมหาสารคาม 87.50 ครนีสีชมพูหนองบัวลำพูนะครับ 101.00 คนภูทรอำเภอนนสังสกลนครก็ FM 98.25 บรรจงโปรโมชั่นอำเภอเมือง98.00 เลิฟเรดิโออำเภอภูพานFM 107.50 ชมดาวเรดิโอนะครับอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครแล้วก็ขอนแก่นนะครับ FM 99.75 อำเภอภูเวียง FM 100.75 นะครับของคุณพ่อสอสมาเรดิโออำเภอกระนวลจังหวัดขอนแก่นนะครับและก็FM 90.25 เพื่อนใจเรดิโออำเภอเมืองครับอุดรธานีนะครับ FM 104.25 ชนะชัยเรดิโอ
1: มันเป็นเรื่องคิด
0: อำเภอศรีธาตุนะครับและก็ FM 106.75 มาวินเรดิโออำเภอเมืองครับทุกท่านทุกพื้นที
1: ่
0: ที่กำลังรับฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำจังใดบ่าวดิวฝากพี่ฝากน้องฝากใหญ่อายน้องนุ่งลุงปานาอาไว้น้ำในเด้อนะครับผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก้อนคำไม่ว่าจะเป็นน้ำมันนวดสูตรร้อนสูตรเย็นน้ำมันเขียวไม่ว่าจะเป็นกระใสเส้นนะครับกระใสเส้นก้อนคำหนึ่งกระปุกก็450บาทสมุนไพรบำรุงสายตานะครับคุณพ่อคุณแม่แฟนเพ่งๆรายการที่มีปัญหาเกี่ยวกับดวงตามีปัญหาเกี่ยวกับสายตาต้องสมุนไพรบำรุงสายตาก้อนคำนะครับเอาไปเสริมสมรรถภาพในการมองเห็นเอาไปฟื้นฟูดวงตาเอาไปบำรุงสายตากันได้เลย
1: ไม่วัน
0: หนึ่งกระปุกมีอยู่30แคปซูลกระปุกละ650บาทจัดส่งให้ฟรีไม่มีการบวกเพิ่มสั่งซื้อ2กระปุก 1,300 บาทครับสั่งซื้อ3กระปุก 1,800 บาทแล้วก็กาแฟนะครับกาแฟสมุนไพรก้อนคำ
1: เราใช้ความเป็นชาย
0: ถ้าคุณตาคุณยายที่ฟังรายการเฮาเป็นประจำ
1: ได้ก็สวย
0: อยากจะลองซิมกาแฟลองเบิ่งด้วยความยินดีนะครับโทรมาหาบ่าวดิวได้เลย1กล่องเราก็ส่งครับจัดส่งให้ฟรีทั่วประเทศอยู่ภาคเหนือภาคใต้อยู่กรุงเทพกรุงไทยนะครับเฮาก็จัดส่งให้ฟรีเบิดครับมีญาติพี่น้องนะครับมีลูกมีหลาน
1: อยากอายหอดฟ้าดิน
0: อยู่กรุงเทพกรุงไทยจังสีก็เอาเบอร์โทรนะครับเบอร์โทรบ้านสมุนไพรก่อนค่ำเนี่ยให้เพิ่นไปเลยให้เพิ่นโทรมาบอกนะครับว่าพักอาศัยอยู่ไสนะครับบ้านเลขที่เท่าใดหมู่ที่เท่าใดซอกซอยถนนหนทางอยู่มองใดอยู่เขตใดแขวงใดให้เพิ่นได้โทรมาบอกเฮาได้เลยนะครับเฮาก็สิได้จัดส่งไป1กล่องเราก็ส่งนะครับ1กล่อง350บาทจัดส่งให้ฟรีทั่วประเทศ สั่งซื้อ2กล่อง600บาทตกกล่องละ300เท่านั้นครับแล้วก็สั่งซื้อ4กล่องในราคา 1,000 บาทตกกล่องละ250บางปู่บางคนนะครับอยากจะได้กาแฟ3กล่องน้ำมันนวดคู่หนึ่ง
1: เมียยนใส่ชุดดำไว้ทุกสู่มือ
0: มันเป็นโปรลดนะครับเหลืออยู่ 1,000 บาททวนนะครับลดแต่ว่าบ่มีของแถมครับจากราคาเต็ม 1,200 บาทเหลืออยู่ 1,000 บาททวนกาแฟ3กล่องน้ำมันนวดอีก1คู
1: ่
0: น้ำมันนวดสามารถที่จะคล้าคู่กันได้เลยนะครับที่เอาน้ำมันเขียว1ขวดน้ำมันนวดสูตรห่อนกระปุก1หรือว่าสูตรเย็นกระปุก1แบบนี้ได้เลยครับสลับสับเปลี่ยนกันได้เลยครับในราคา 1,000 บาทกาแฟ3กล่องน้ำมานวด1คู่หรือว่านะครับพี่ปอยแม่แฟนเพ่งแฟนรายการเฮาอยากจะได้สายตา1กระปุกกระใสเส้นอีก1กระปุกราคาก็ 1,000 บาทครับ
1: เพื่อนรัก
0: เป็นโปรลดนะครับแต่ว่าบ่มีของแถมส่วนไอ้ปอยแม่อยากได้ของแถมนะครับก็ 1,100 บาทมีของแถมครับเลือกได้เลย1ชิ้น
1: ขึ้นมาสู่ทำกันสากล
0: สนอกสนใจก็โทรกันเข้ามาได้ครับเบอร์เก่าเบอร์เดิมเบอร์อารมณ์ดีเบอร์สุขภาพดีนะครับผมสวัสดีครับแม่ติ๋มครับ
2: ของบ้านหอดอยู่ล่ะ
0: ของบ้านเดียวหอด

0: โอ้ครับแม่ครับผม
1: เออว่าเขาก็ดีแล้ววะ
0: จ้าจ้าจ้าแม่เอาขอประ
1: คุณกินหอดกินนอนกินหอดกินนอน
0: จ้า
1: จ้าจ้าอาหารขายดีๆลูกเป็นยังบุญยังคุณ
0: ครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีจ้า
0: ครับผมขอบคุณครับนะครับแม่ติ๋มด้วยนะครับผมสวัสดีครับบ้านสมุนไพรก่อนข้ามครับเดี๋ยวรับสายครับ
2: ไอ้ก่อนข้ามมึงให้เขาหรือเปล่าเนี่ย
0: ครับผม
2: อันนี้ของช่วงได้เริ่มครับได้แล้ว
0: อ๋อได้รับสินค้าแล้วเนาะ
2: แต่ว่าตอนเย็น
0: ๆอ๋อ
2: แต่ว่าอยากถามหนึ่งนะครับ
0: ครับ
2: ถามว่ากาแฟกินยามไหนย่าเราบ่เคยกินยังจังย่ากาแฟเพื่อเราก็บ่กินแล้วบ่ไปถามเพิ่นนะเพิ่นเนาะ
0: โอ้โอ้กาแฟนี่นะครับบ่มีเวลากินว่าสิหลังอาหารก่อนอาหารกินได้ตลอดเวลาเลยเด้อย่ามื้อเช้าหรือว่ายามบ่ายย่าแรก
2: แต่ว่ากินกินกินเป็นพ่อเลยก็ได้เห็นบ
0: ่ได้ครับผมหรือว่า
2: บ่ได้เรียกเวลาดอกมันบ่ได้กินกินเลยละคั่นมันบ่
0: แม่นครับผมบ่บ่บ่บ
2: ่สิเป็นระยะระยะแล้วบ่ทันได้กล้ากินได้ทําเพิ่นนะเพิ่นน่ะ
0: โอ้นะครับมันไอ้กินได้ตลอดเลยนะครับหรือว่ายามมื้อเช้าตื่นขึ้นมาก็ช่วงกินได้เลยครับ
2: ครับครับเดี๋ยวต่อไปนะกินได้คือเป็นลูกค้าประจํานะครับ
0: แ
2: ต่สบู่รสสวยๆก้อนก้อนสวยๆนะสบู่สีก็สวยเนาะ
0: โอ้ครับผมครับผม
2: thank you คร
0: ับ
2: ผม
0: ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
2: ครับผม
0: ขอบคุณครับนะครับขอบุญขอบคุณหลายๆนะครับผมสวัสดีครับผมคุณแม่ดวงตา
3: ดีจ้า
0: สวัสดีครับผมบ้านสมุนไพรก่อนข้ามครับ
3: จ้าขอฟังเพลงแน
0: ่จ้าฟังเพลงไหนครับ
3: ฟังเพลงยังก็ฟังเพลงอะไรจองไว้ก่อนนะ
0: จองไว้ก่อนว่าติ
3: แต่จับตัวติกระจอน
0: อืมเพลงจองไว้ก่อน
3: จ้า
0: ออกของผู้ใดร้องไอ้แม
3: ่ร้องแต่สมัยก็แม่นเนื้อมิตรที่เป็นไผว่ะ
0: อืมเพลงจองไว้ก่อนว่าติ
3: จ้า
0: ผู้หญิงหรือผู้ชายร้อง
3: ผู้ชาย
0: ผู้ชายว่าติโอ้เป็นเพลงเก่าเนาะแม่เนาะ
3: จ
0: ้
3: า
0: อ๋ออ๋ออ๋อนะครับเอาเดี๋ยวจังไรเด
3: ี๋
0: ยว
3: อ๋อหันดิสั่งอีกดอกกินอยู่
0: จ้าอีแม่บ่เป็นหยังครับผม
3: จ
0: ้
3: า
0: จ้า
3: ขอฟังเพลงจำดีซื้อดอก
0: ครับผมได้เลยนะครับผมเดี๋ยวจะเปิดชื่อฟังได้แม่เด้อครับผมครับผมสวัสดีครับนะครับขอบคุณครับนะครับคุณแม่ดวงตาโคตรมณีนะครับตำบลบ้านขามอีเมียว่าขอฟังเพลงน้ำแน่ว่าสันจองไว้ก่อนว่าสันเดนะครับของผู้ใดหลวงบ่รู้อีเมียว่าสมัยเก่าๆแต่กี่ลาว่าสันเอานะครับเดี๋ยวจังใดเดี๋ยวล่องหาเปิดสู่ฟังเด้อแม่เด้อนะครับว่าจองไว้ก่อนเนี่ยมันเพลงผู้ใดสันเดเอาครับผม090ครับ292744ครับ090 292นะครับ7444นะครับคุณตาคุณยายแฟนเพลงแฟนรายการนะครับผู้ที่กำลังรับฟังทุกท่านทุกพื้นที่นะครับสนอกสนใจอยากจะสั่งซื้อผลิตภัณฑ์อยากจะสั่งซื้อสินค้าก็โทรกันเข้ามาได้เลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นกาแฟนะครับไม่ว่าจะเป็นสมุนไพรบำรุงสายตายากระสายเส้นและก็น้ำมันนวดสูตรร้อนสูตรเย็นนะครับโทรมาหาบ่าวดิวได้เลยสนอกสนใจผลิตภัณฑ์ตัวใดก็โทรกันเข้ามาได้นะครับหน้าใหม่และก็หลังใหม่กันได้เลยครับหนึ่งผลงานเพลงนะครับจากคุณพ่อบรรทมคุณพ่อบาคอยนวลที่สวนลำใหญ่ให้พ่อฟังน้ำเนเด้อว่าสันเพลงเก่าเพลงเดิมคุณพ่อบา

0: ันนี้เป็นยานวดได้ป่ะจ๊ะ
1: ได้ครับเลือกได้เลยสูตรร้อนสูตรเย็นหรือว่าอยากได้น้ำมันเขียวเลือกได้เลยครับผม
0: เอายานวดได้ได้แค่ขวดจ้ะยานวด
1: ได้ได้ขวดเดียวครับ
0: โอ้เอาสูตรร้อนจ้ะ
1: สูตรแถมนวดสูตรร้อนเนาะ
0: จ้ะ
1: ได้เลยนะครับช่วงในนามของคุณมณีจันทร์คือเก่า
0: จ้
1: าได้เลยนะครับเดี๋ยวจัดส่งไปให้นะครับผม
0: จ้า
1: ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ

ขอบุญขอบคุณนะครับคุณแม่มณีจันทาวงกลางตำบลห้วยสามผาดนะครับอำเภอประจักษ์ศิลปคมจังหวัดอุดรธานีคุณแม่ว่าเอากาแฟให้แม่น้ำเนเดอร์สีกรองส่วนของชำร่วยนะครับขอเป็นนวดสูตรร้อนเอาขอบพระคุณหลายๆนะครับที่อุดหนุนสั่งซื้อนะครับผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก้อนคำการเรือนมีแชร์ส่วนนกสนใจนะครับผลิตภัณฑ์ตัวใดทู่มหาบ่าวดิวได้เลยนะครับหน้าใหม่แล้วก็หลังใหม่คันบานะครับบอกาออกอากาศวิทยุหน้าใหม่จังสี่ช่วงที่บ่าวดิวเปิดเพลงนะครับก็โทรกันเข้ามาได้เลยครับคุยหลังใหม่ก็ได้สอบถามอะไรละเอียดเพิ่มเติมหลังใหม่ก็ได้หรือว่านะครับสอบถามเกี่ยวกับโปรโมชั่นสามารถที่จะสอบถามกันได้เลยครับไม่ต้องระวังเจอคนตาคุณยายไอ้อายน้องนุ่งลุงปานาอาเฮานะครับผู้ที่กำลังรับฟังทุกท่านทุกพื้นที่ครับหลายๆพื้นที่ตอนนี้บ่ได้ยินเสียงนะครับเพราะว่าหยังดินสภาพดินฟ้าอากาศเนาะคุณพ่อคุณแม่ไม่ว่าจะทางขอนแก่นนะครับของดีเจสาวสวยแห่งทีมงานก็ตอนนี้นะครับรู้สึกว่าฝนฟ้าคะนองลมแรงทางขอนแก่นเฮาเคยพูดหลายทีจะมีเอาเครื่องลงเป็นที่เรียบร้อยนะครับอำนาจเจริญก็เชกเช่นเดียวกันอุดรธานีก็เชกเช่นเดียวกันอำนาจขอนแก่นอุดรนั่นแหละแม่เข้าทีบ้านเรือ3สถานีนะครับลงเครื่องฝนมันตกอีแม่เราต้องปลอดภัยไว้ก่อนส่วนสถานีอื่นๆนะครับทีมงานบันทันได้แจ้งมาก็แสดงว่าออกอากาศปกติครับ

0: อยากจะฟังเพลงใดนะครับแนะนำกันเข้ามาได้เลยนะครับหรือว่าสนอกสนใจอยากจะสั่งซื้อผลิตภัณฑ์อยากจะสั่งซื้อสินค้าก็โทรกันเข้ามาได้ครับหลังจาก4โมงเย็นนะครับเฮากะสิได้จัดส่งให้คุณพ่อคุณแม่เอไอน้องนุ่งลุงปานะอามืออื่นครับจัดส่งให้นะครับมืออื่นกับมือวันเสาร์เนาะสิได้รับสินค้ากับประมาณมือวันอาทิตย์หรือว่ามือวันจันทร์ครับจัดส่งให้วันนี้สิได้รับสินค้ากับมืออื่นนะครับหรือว่ามือสว่างแดนดินนะครับของคุณพี่สาวน้อยนะครับเมืองสว่างนะครับเปิ้นว่าอ้ออากาศปกติ
1: แม่บ้านเชื่อโบราณดี
0: ไม่มีฝนเปิ้นว่า

0: 090ครับ2927444ครับ09029227444ครับส่งแรงจิตเติมมาแรงใจนะครับหน้าใหม่และก็หลังใหม่กันได้เลยนะครับผมสวัสดีครับแม่ครับผม
1: ค่ะลูกว่าอีเน็ตไปหาหมอเขาก็มา
0: โอ้นะครับไปหาหมอติ
1: โอ้ยคิดฮอดหมอ3เดือนไปเทื่อนึงลูกล่ะ
0: โอ้โอ้บ่แม่นรอบนี้3เดือนรอบหน้าก็สิบ่6เดือนเพิ่นบ่บ่ะเนี่ย
1: บาดนี้ยันยาใน2ถุงปุ๋ยพุ่นล่ะคืออ
0: ๋อคือเที่ยวมาหลายแท้ล่ะ2ถุงปุ๋ยพุ่นน่ะ
1: คนไห้เนาะ
0: โอ้ยเห็นของฟรีแล้วบ่ได้เนาะ
1: ว้ายจัดให้จัดให้แท้ก็ฮุบเอาฮุบเอาตัว
0: อ้าวว่าแม่นเอากระสอบไปใส่บ่
1: โอ้ยเอาถุงเอาถุงเที่ยวแม่ลูกล่ะ
0: โอ้โอ้โอ้เอาถุงอันใดไปเอาถุงสีฟ้าหรือว่าถุงไอ้ยังก่อ
1: นถุงมันค่อยนิดไม่อันตลาดมันซื้อเอาหันแม่ลูก
0: ตีนึกว่าเอาถุงมอลัมนึกว่าเอาถุงมอลัมตีนึกว่าเอาถุงมอลัมไอ้ที่มันเจ็ดสีแปดสีน่ะไปใส่เอาสันดอก
1: อันเต็มพ่อโลกก็ยังว่าพ่อเขาเห็นช่วงให้ช่วงให้อีแม่แล้วบอกเพื่อนช่วงแล้วบอก
0: เพื่อนจัดช่วงไปแล้วค่ะแม่ครับ
1: จ้าอันบอกอันสาวกุ้งน้ำกับว่านี่วันที่สี่จะช่วงวันที่หานอันมันห่อนมันกระสีมีผู้รักเนาะลูกหลาน
0: ครับผมครับผมจ้า
1: จ้าเพื่อนน้ำเพื่อนเนาะลูกหลานเนาะ
0: จ้าแม่ครับผม
1: ครับ
0: ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับนะครับขอบพระคุณนะครับคุณแม่ประกอบแก้วนะครับอุราพันธ์ทางพุ่นและครับอยู่ทางนะครับอำเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนมครับ090ครับ2927444ครับ09029274444ส่งแรงจิตเติมแรงใจนะครับหน้าใหม่และก็หลังใหม่กันได้ใหญ่อายน้องนุ่งลุงป่าหน้าอา
2: หากมีชายไม้ปอง
0: มีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพมีปัญหาเกี่ยวกับร่างกายครับสนอกสนใจนะครับอยากจะสั่งซื้อผลิตภัณฑ์อยากจะสั่งซื้อสินค้าก็โทรกันเข้ามาได้คุณพี่สาวน้อยนะครับเปิ้นว่าฟังอยู่เด้อเปิ้นว่าฟังอยู่ในรถเดี๋ยว
2: ถ้าบ้านคอยพี่ไว้พรุ่งนี
0: ้พากันไปใส่เนาะเอี่ยเนาะคือได้ฟังนำรถนำล่าแต่ละเหรอช่วงนี้รู้สึกว่าชีพจรลงขาบ่เลาะมั่งนั่นเลาะมั่งนี่เฮ้ยสายเลาะเนาะจะมีหวานซ่อนผู้มีเวลาไปหาเลาะ
2: โบราณนี้แหละ
0: ทั้งพี่ก็มีเวลาเลาะคือกันดอกแต่ว่าติดปัญหาเรื่องโรคซับจาง
2: แม้เลือกนาง
0: ไปบ่ได
2: ้นั่นแหละแม
0: ่ไปย่ำใดย่ำใดแล้วมีค่าใส่ใจ
2: บ้านเรือนสะอาดตา
0: ส่วนเวลาไปหาเลาะนั้นมันมีหลายผวดนั่นแต่ว่าปัญหาก็คือว่าองออื่นเงินนี่แหละมันก็เลยไปใส่บ่ได้ซะนี่แต่ละมื้อแต่ละดีนี่แต่ละมื้อแต่ละเว้นเนี่ยมีแต่ไปตัดหญ้าให้กล้วยซะนี่อิจฉาคนไปหาเลาะเด้เนาะเดี๋ยวก็ไปอัพคลิปเรียวเดี๋ยวก็ถ่ายรูปลง Facebook สร้างรายได้ครีเอเตอร์มือใหม่เข้าไปกดถึกใจให้เหลืออยู่ดอกว่าเนาะ090ครับ2927444ครับ090 292 7444ครับ

รชัยหมายเลขโทรศัพท์090-292-7444 090-292-7444

0: ฮีด12ข้อง14เนาะอีเมียบาวาสิปินนะครับเดือนอายเดือนเจียงจังสีกระบุญเข้ากามเดือนยี่กระบุญคูนล้านเดือนสามกระบุญเข้าจีเดือนสี่กระเม่นบุญประเวศเดือนห้ากระเม่นบุญสงกรานต์แล้วครับเดือนหัวกระเม่นบุญบังไฟโอฮะโอฮะโอฮะโอเดือนเจ็ดกระเม่นบุญสัมหะแล้วครับผมสวัสดีครับคุณแม่แพงสีครับ
1: จ้า
0: ครับผม
1: กาแฟมาส่งแม่อ
0: ี
1: กแน่
0: กาแฟมาส่งแม่อีกแน่วันที่แม่เอากาแฟจากกล่อง
1: สี่กล่อง
0: เอากาแฟสี่กล่องของจำรวยแม่เอาอย่างเป็นของจำรวยครับ
1: เอาสบู่
0: สบู่อาบน้ำหรือว่าล้างหน้า
1: สบู่อาบน้ำนั่นละ
0: สบู่
1: ล้างงามล้างหน
0: ้
1: าเลย
0: นะครับ สบู่อาบน้ำนะแม่เนาะ
1: จ
0: ้าได้เลยนะครับเดี๋ยวลูกจะส่งให้มืออื่นนะแม่เด
1: ้อจ้า
0: จ้าอีแม่ครับผมขอบพระคุณแม่แพงสีหลายๆครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับนะครับขอบคุณครับนะครับขอบคุณขอบคุณนะครับคุณแม่แพงสีหงฟูนะครับทางตำบลโคกภูอำเภอภูพานจังหวัดสกลนครนะครับกาแฟสี่กล่องของชำร่วยขอเป็นสบู่อาบน้ำกันแล้วกัน
2: ขอบคุณเอาบุญประวิ
0: เอาได้เลยนะครับเดี๋ยวจะส่งให้มืออื่นครับ
2: เพิ่นว่า
0: เมื่อนี่ปิดรอบในการส่งเป็นที่เรียบร้อยครับผมเอา090ครับ292 7444ครับ092 927444สนอกสนใจอยากจะสั่งซื้อผลิตภัณฑ์อยากจะสั่งซื้อสินค้าโทรมาหาบ่าวดิวได้เลยนะครับเบอร์เก่าเบอร์เดิมเบอร์อารมณ์ดีเบอร์สุขภาพดีชั่วโมงนี้เบรกนี้นะครับเวลาเบิดเวลาเดี๋ยวชั่วโมงหน้านะครับพบกับผมใหม่เหมือนเก่าเหมือนเดิมอย่าเฝ้ามุนคืนนี้ไปใส่นะครับสำหรับชั่วโมงนี้พักสักครู่เดียวครับ

่วงอมตะลูกทุ่งเพลงดังสนับสนุนโดยยาบำรุงร่างกายตราเซนทีบำรุงร่างกายบำรุง

0: รักแม่รักธรรมชาติรักผู้ติดตามเมกะสถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมซาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่0818726512หรือ0898412162เพื่อมหาชนคนภูพาน
1: ยุ่งน้ำเต็มทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใส่แล้วไม่เขียวทองใส่แล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสกลนครให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร042714384

0: 090-292-7444 090-27-7444ที่นี่นะครับ
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ
2: อีพอปวดหลังอีแม่ปวดแอวพอลุ่มแม่ป่าปวดเส้นเอ็นกระตึงอย่าไปทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดอีกต่อไปเอาน้ำมันเขียวก่อนค่ำไปใส่ทาถูนวดหรือสูดดมซอยผ่อนคลายกล้ามเนื้อบรรเทาอาการคันจากแมลงสัตว์กัดต่อยปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดหยอกหรือวิ่งเวียนน้ำมันเขียวก่อนค่ำสูตรต้นตำรับสมุนไพรกลิ่นหอมสูดดมกระชื่นใจทาถูนวดกระผ่อนคลายน้ำมันเขียวก่อนค่ำ1ขวด195บาท2ขวด300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ090-292-7444 090-292-7444 น้ำมันเขียวก่อนค่ำผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำ
3: เน้นมองก้นกบไปผมจักบาทเนี่ยอู้ยปวดรู้สึกปวดหลาย
4: ถึกเส้นบ่จ้า
3: อื้อๆโอ้ถึกๆย่ายถึกโอ้เส้นนี่ละเส้นนี่ละว้าย่ายใส่น้ํามันนวดเอียงคือจังกินหอมดีแท้นวดก็มีแห้งมีแห้งผ่อนคลายดีขนาด
4: ย่ายใส่น้ํามันนวดสมุนไพรก้อนคําตัวมันมีส่วนผสมของสมุนไพรไทยหลายชนิดทั้งหวานหนุมานนางแทนซาบ้าลิงคาลิงหวานมหาเมฆวานเอ็นเหลืองวานเอ็นยืดโกดกระดูกไพรพริกไทยดีปลีกระช่ายดำขิงตะไคร่ห่อสะพายควายแล้วก็หวานอื่นๆอีกหลายชนิดย่ายว่าย่ายใส่กับเจ้าของแล้วมันไข่ก็เลยเอามานวดให้ลูกค้าสันดอกเพิ่นมีทั้งสูตรห้อนสูตรเย็นได้สูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อขิ่มสีขาวสูตรห้อนกระปุกสีดำเนื้อขิ่มสีดำกระปุกละ195บาทแต่ว่าย่ายซื้อเป็นคู่ละ300บาทสนใจกระโทรหาเพิ่นเด้อเพิ่นส่งให้ฮอดเทื่อน090-292-7444 090-292-7444 โอ้ยส่งให้ฮอดกระไดเฮือนพุ่นน่ะ
3: โอ้เป็นหมอนวดนี่ก็ลงทุนคักอยู่เนาะยาย
4: เฮาใส่น้ํามันนวดคุณภาพมันกระเบาแห้งตัวคุณลูกค้าลูกค้ากระถึกใจนี่น้ํามันนวดสมุนไพรก้อนค่ําเคล็ดลับของยายเลยล่ะ
3: เอาไล่บ่ายผมเนาะแม่นี่โอ้รู้สึกบ่ามันตึงแม่ยายไล่ให้น้ําไล่ให้น้ํา

สวัสดีค่ะเภสัชมดนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสูตรสมุนไพรกระสายเส้นแบนก้อนคำทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% และแคปซูลเนี่ยทำมาจากเจลาตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรกระสายเส้นก้อนคำเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรเกือบ10ชนิดซึ่งมีสารสำคัญในการออกฤทธิ์ลดปวดเมื่อยตามร่างกายทั้งเฉียบพลันและเรื้อรังและยังมีสารออกฤทธิ์ตัวเด็ดนะคะที่ชื่อว่าไคลโตเลปซิดซึ่งช่วยลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อและเป็นสารคลายกล้ามเนื้ออ่อนเมื่อทุกท่านทานยากระสายเส้นแบนก้อนคำจะรู้สึกได้เลยว่าร่างกายที่เมื่อยสะสมเหนื่อยล้ากล้ามเนื้อตึงตัวจะเบาสบายตัวขึ้นค่ะและที่สำคัญสินค้ายังได้รับมาตรฐานจีเอ็มพีด้วยนะคะไม่ลองไม่ได้

ที่ไว้วางใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำกาแฟก่อนค่ำน้ำมันหนวดก่อนค่ำกระใสเส้นก่อนค่ำสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามผลิต

0: ผลิตภัณฑ์โทร090-292-7444 090-292-7444 เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับรามณีรัดร้าวรานสลายสรรพชีวิตเปล่าดายให้ร่ำทุกเกินเก็บในกายหรือไทยระทศระทมเอ่ยพระมิ่งฉัตรปกปักค้ำเสด็จแล้วคันไลสวรรค์กันแสงโศกส่งพระเมื้อพิมานสถานเกษมสถิตทิพย์พิมานห่างเศร้าราชจำหลักกมลมานน้อมพักท่านนาสำนึกพระคุณพระมิ่งเกล้าสถิตเกล้านิรันดร์การน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ

0: มั่นแมนเยอะได้ละเนาะคุณพ่อคุณแม่ทาลีนะครับยังใส่อานุนี่นั่นวัดได้เด้ถนนหนทางจังสี่เฮาก็สามารถที่จะใส่ตลับเม็ดใส่นู่นนี่นั่นวัดได้เฮาฮู้จักว่าไกลหรือไกลแต่ว่าใจคนนี่นะมันวัดบ่ได้เฮาสิใส่อีหยังวัดใจคนเห็นหน้ากันซูมือซูเว่นจังสี่ตัวกันก็มีได้ละเนาะไม่ตรงก็ยังว่ามันบ่แน่บ่นอนนะครับก็ยังว่าคนก็ยังว่ามุนเอเล่แล้วเว้ยเอา18นาฬิกานะครับกับอีก13นาทีกับผู้บ่าวเดี่ยวกฤตนันทีมงานบ้านสมุนไพรก้อนขำครับได้เดินทางนะครับมาห่อนมาถึงชั่วโมงสุดท้ายนะครับบริกสุดท้ายแล้วครับผมจังไดก็ขอบบุญขอบคุณทุกท่านทุกพื้นที่ขอบบุญขอบคุณทุกเสียงทุกสายทุกหมายเลขหน้าใหม่และก็หลังใหม่ขอบบุญขอบคุณนะครับคุณแม่จิตนามสาตำบลพระยืนอำเภอพระยืนนะครับจังหวัดขอนแก่นคุณแม่ว่าเอาน้ำมันนวดสูตรห่อนกระปุกหนึ่งสูตรเย็นกระปุกหนึ่งให้แม่น้ำเด้อเบ้าดิวเด้อว่าสันขอบพระคุณหลายๆครับที่อุดหนุนสั่งซื้อนะครับผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก้อนขำนะครับผมสวัสดีครับคุณแม่จัน
1: จ
0: ้า
1: ก่อนคำมาส่งเหรอเด้ออ
0: ๋อ
1: ก่อนคำเอามาให้บ้างน่ะ
0: โอ้ก่อนคำเอามาให้แล้วตี
1: จันไอ้เก้าเหรอแต่ว่าเป็นนังขี่รถคันงามงามมากกับผู้หญิงคนหนึ่ง
0: โอ้ไอ้เก้าเนี่ยแหละไปส่งวะตี
1: ไอ้จ้อยๆล่ะ
0: โอ้ไอ้จ้อยๆผู้ล่อๆนะบ่อีเมีย
1: จ้าเพิ่นรู้จักเพี้ยนแล้วเพิ่นบ่ได้โทษนะเพิ่นโทรมาบอกซื้อว่าจะมาให้มื้อนี
0: ้เพิ่นก็เลยไปส่งเลยว่าติ
1: จ้าม
0: ัน
1: กินแบบไหนบัดนี้มันกินแบบไหนแม่ถามนะอยากก่อนคำกับกาแฟกินแบบไหน
0: ไอ้แม่เอากระใสเส้นไปได้เนาะแม่เนาะ
1: จ้ากระใสเส้นกับกาแฟแม่บิว
0: กาแฟนี่อีแม่กาแฟนี่กินยามใดก็ได้นะแม่เด้อยามมื้อเช้าขึ้นมาแม่ก็ชงกินได้เลย
1: บัดนี้ยานก้อนข้ามกิน
0: บัดนี้ในกระไสเส้นนะครับกระไสเส้นย่ามมือเสาร์กับย่ามมือแรงหลังอาหารครับแม
1: ่จะอะไรกาแฟเขากินย่ามไรก็ได้แม่นบ่
0: จ้าเนี่ยกาแฟนี่แม่ตื่นขึ้นมาก็กินได้เลยหรือว่าย่ามเที่ยงย่ามบ่ายแต่ว่าส่วนมากก็สิแนะนำให้สิกินย่ามมือเสาร์แล้วครับแม
1: ่โอ
0: ้ย่ามมือเสาร์นี
1: ่
0: ครับ
1: เพิ่นเอายานวดสีขาวมาให้ยูหอมแม่เปิดเบิ่งอยู่เดี๋ยวนี้ล่ะ
0: มันเป็นชนิดครีมเป็นไอ้กระปุกสีขาวเนื้อครีมสีขาวเนาะแม่เนาะ
1: จ้า
0: จ้าใจแม่เอาขอบพระคุณแม่จันหลายๆได้แม่เด้อ
1: จ้าเดี๋ยวมื้อแม่จังสิขออันโทษไปขอตั้งเพลงดอก
0: จ้าได้ยังกินแรง
1: เอ้าลูกกันเขาเฮ็ดอีหยังกินล่ะ
0: เขาเฮ็ดอีหยังกินนี่แม
1: ่ซุปดอกไม้กับอันทอดอีหยังล่ะทอดหมูทอดอีหยังเขาน่ะล่ะ
0: โอ้นะครับ
1: แต่ว่าแม่กินแล้วแม่บ่ได้กินพร้อมเขาจักเที่ยแม่กินตะบ่าย 3:00
0: ป๊าดตัวกินบ่าย 3:00 เทื่อเดียวแล้วเลยติ
1: แล้วเลยยามมื้อเช้าแม่ก็กิน 6:00 เช้าบัดนี
0: ้เข้าเที่ยงได้กินยามใดบัดเนี่ย
1: เข้าเที่ยงกิน 5:00 เช้าย
0: ามมื้อเช้าน
1: ี่ฮะได้นั่นบ่ได
0: ้ยามมื้อเช้านี่ 6:00 ยามเที่ยงนี่ 5:00 เช้าแล้วก็เข้าแรงก็บ่าย 3:00
1: เจ้าบ่าย 3:00 หมดมื้อเช้า 6:00
0: เป้ยคองแท้อีหลีว่ะ
1: ลูกจะว่าว่าอีแม่จังได้อดได้เอาอดมันเคยแล้วเนาะมันยัง
0: แล้วเนาะแม่นแม่นอีแม่แต่ขนาดพระอยู่วัดเพิ่นบ่จันเขาแล้งเพิ่นก็ยังอดได้เน
1: า
0: ะ
1: เอ้าถ้าแม่ไปจังหันมื้อนั้นพานั้นสันเขาแม่ขอกินก่อนเพิ่นเนาะ
0: โ
1: อ้พาบ้านเจ้าของดอกว่าเอ้า
0: เ
1: ปลี่ยนอีหยังล่ะยายบัดนั้นประวันฉันมันเปลี่ยนรถแดนหลวงพ่อไม่ให้ฉันกินเอาไปฉันก่อนซะนะ
0: เอาไปฉันก่อนมาตี
1: ฉันแล้วมาดิว่าขวัญกันด้วยมาดิเอาอยากไปของวัดเอาไปกินเลยพนันแล้วว่าพิ พากับพี่น้องเจ้าของเด็กว่า
0: เออเออพระนั่นพระเนี่ยฮันโดนฉันหลายก็เลยฉันก่อนพระมาที
1: ฉันก่อนพระ
0: เอาขอบพระคุณนี่แม่หลายๆครับผม
1: จ้าขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณครับขอบคุณครับนะครับสวัสดีครับนะครับขอบคุณนะครับคุณแม่จันนารีบ้านโนนตานครับเชียงเพ่งเฮาเชียงพินเฮานี่ละอยู่ไกลๆกันนี่ครับเอาของเถียลีนะครับฉันก่อนพระโอกินก่อนพระอีแม่ว่าหลวงปู่หลวงตานั่นฉันหายไหลส่วนที่ฉันกับ7โมง8โมงเลยก็เลยใส่ก่อนพระเลยมาเนี่ยอันใดคือเก่าคือเดิมแล้วเนาะแม่เนาะที่ไม่ตรอมเพราะรักไปเอาขอบคุณขอบคุณนะครับคุณแม่จันด้วยนะครับว่าได้รับสินค้าแล้วเด้อผู้เบาตื่นเพิ่นไปส่งเรียบร้อยแล้วครับไปส่งหอนาเฮียนาบ้านพุ่นละขวัญใจคนยากครับ090ครับ2927444ครับ090 2927444ส่งแรงจิตเติมแรงใจหน้าใหม่แล้วก็หลังใหม่กันได้ครับคุณตาคุณยายอุทิศให้สาวมาใหญ่อายน้องนุ่งลุงป่านาอาพอห่างแม่ใหม่สู้กู้สู้คนนะครับที่มีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพมีปัญหาเกี่ยวกับร่างกายอยากจะได้ผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก้อนคำเอาไปกินเอาไปทานเอาไปหนวดเอาไปถูเอาไปทาเอาไปล้างหน้าอาบน้ำโทรมาหาเบาดิวได้เลยเด้อเบอร์เก่าเบอร์เดิมเบอร์อารมณ์ดีเบอร์สุขภาพดีเบอร์ที่เราสามารถติดต่อสื่อสารกันได้090 2927444

ใจสั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์090 292 7400

เนื่องผลงานเพลงนะครับจากทูลทองใจเป็นผลงานเพลงเก่าๆจิบเอามาฝากพี่ตอนน้องฝากคนตาคนยายเอียอายตลอดถึงมิตรหมอแคนแฟนหมอเพลงนักเลงหมอรองญาติพี่น้องหมอพินศิลปินหมอลำผู้ที่กำลังรับฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำหลายผู้หลายคนเปิดวิทยุย่ามมือแรงเหตุเวียกเหตุการณ์เหตุงานกินเข่ากินน้ำซ้ำปลาบางปู่บางคนกาเข้าน้ำซ้ำปลาก็กินเรียบร้อยแล้วล่ะกำลังจิ้มเขียวฟังวิทยุอยู่ได้เดี๋ยวเนี่ยว่าแต่ได้ยินเสียงเพลงเก่าๆจังสี่ละน้อยขึ้นหอดความเก่าความลังนี่กะสิว่าสมัยยังเป็นเบาสมัยยังเป็นสาวแต่ก่อนแต่กี่นะนะเพลงนี่ดังใหม่ๆแต่กี่เพิ่นกะสิว่าเนาะหอมดอกจิกขึ้นหอดความลังหอมดอกข้างขึ้นหอดความเก่าหอมดอกขัดเข่าคือสีเท่าบ่เป็นว่าสันเด้ผู้หลายคนนะครับกำลังความรักว่าด้วยกินข้าวน้ำซ้ำปลาอยู่ไม่พลาดได้ยังกินแรงนะแม่เนาะได้แนวแซ่บๆกะเอิญแน่ได้ล่ะเสียงสั่นเมื่อใกล้สายเบามาตั้งแต่บ่ายสองเบื่อได้เดียวเนี่ยท้องมันกระบุกเด้อยู่ในท้องในมีแต่ล่มตัวเดียวนี่ตั้งแต่ใบสองหน่อยิ่งเงาๆไปหวนหกโมงกว่าเนี่ยแต่นี่ก็18นาฬิกากับอีก28นาทีแล้วเคยหวานถึงเปลี่ยนจากหนึ่งกลับมาอยากจะฟังเพลงไหนนะครับให้มันถึกอกถึกใจแนะนำกันเข้ามาได้เลยเด้อหน้าใหม่แล้วก็หลังใหม่กันได้เพลงเก่าเพลงใหม่ครับเปิดได้เบิดนั่นละเปิดได้ทุกเพลงเปิดได้ทุกค่ายไม่จำกัดเพลงไม่จำกัดค่ายแต่ว่าเพียงใดที่มันสองแง่สองงามก็ขออนุญาตขออภัยขอได้แต่ว่าเปิดบ่ได้ครับ เอาเพลงที่ฟังแล้วมันม้วนหูจังสีเนาะอีเมลการแนะนำกันเข้ามาได้นะครับเบอร์เก่าเบอร์เดิมเบอร์อารมณ์ดีเบอร์สุขภาพดีเบอร์ที่เราสามารถติดต่อสื่อสารกันได้090-292-7444ครับ090-292-7444ครับ

เวลาเบิร์ดเบิร์ดเวลาครับอาคันเบาเดียวว่าเป็นกาวไปตรวจเอาโหสีเด้อแม่เด้อเบาบ่ทันจำนี่เก่งการดอกหานกล้ามีเวลาแต่เพียงหน่อยเบากับพี่กับน้องบ่เข้าท่าเตือผิดผาดพังอภัยข้าผู้วากรอนอย่าเจ็บอย่าจนนะครับอย่าหม่นอย่ามองอย่าห่วงอย่าให้อย่าไข่อย่าโซ่มีเงินล้นทางมีกระตังเต็มบ้านมีเงินล้านไหลเข้าบัญชีมีแต่แนวดีๆไหลเข้ามาสู่ชีวิตโชคดีมั่งมีร่ำรวยตลอดปีและก็ตลอดไปมืออื่นพอๆกับผมไม่สำหรับวันนี้สบายดีสวัสดีครับ

0: มือปราบสิบทิศภาค2ปราบตนบุญตอนที่99ท่านครับผมรู้สำนึกแล้วครับอีกอย่างตอนนั้นกระแสความเชื่อเรื่องตนบุญแรงเหลือเกินเจ้านายย้ายโตมาจากส่วนกลางผมก็เลยไม่กล้าแตะต้องเพราะผมเป็นแต่เพียงนายตำรวจระดับอำเภอแค่นั้นก็รับกรรมไปตามความหนักเบาที่ทำอาจจะไม่ถึงติดคุกก็ได้แต่ผมจำต้องตั้งกรรมการสอบสวนพวกคุณเข้าลักษณะเป็นอาญาก็ส่งศาลมันก็เท่านั้นเมื่อกี้โทนบอกคุณแล้วว่ากำลังจะออกจากคุกถูกต้องแล้วผมน่ะกันสองคนเนี่ยเป็นพยานไงอ๋อไม่น่ามันถึงกำแหงโถผมกลับแย่สารวัตรใหญ่เอกชัยครวญครางจากนั้นพันตำรวจเอกสรยุทธรองผู้บังคับการประธานการสอบสวนวินัย3นายตำรวจจากโรงพักแม่รอพร้อมด้วยพันตำรวจโทกมลสารวัตรใหญ่โรงพักแม่ระมาง1ในกรรมการได้เข้ามาโค้งคำนับผู้บังคับการสงครามเริ่มเลยนะกรรมการพร้อมแล้วใช่ไหมเข้าคดีอาญารีบบอกทันทีด้วยผมจะขออนุมัติท่านผู้ว่าจับกุมการสอบสวนต้องเสร็จสิ้นภายในวันนี้ด้วยมือปราบสิบแผ่นดินสั่งการเฉียบขาดรองผู้บังคับการและสารวัตรใหญ่แม่ระมางโค้งคำนับรับคำและพาในโทนกับนายสุธีพยานคดีสำคัญออกไปสอบสวนที่ห้องสอบสวนสามนายตำรวจจากท้องที่ตนบุญอันดังเลื่อนลั่นบัดนี้นั่งขอตกรู้ชะตากรรมดีว่าจะลงเอยแบบใดเพราะมือปราบสิบแผ่นดินลงดาบใครแล้วไม่มีใครรอดแม้แต่คนเดียวไม่ว่าทางวินัยและอาญานอกจากจะยั้งดาบไว้เท่านั้นณห้องสอบสวนพลตำรวจตรีสงครามลงมือสอบปากคำสองผู้ต้องหาด้วยตนเองอย่างรีบเร่งเพื่อต้องการประเด็นสำคัญสำคัญจากนั้นเขาก็จะขึ้นหอกลับแม่รอทันทีขืนใช้รถคงไม่ทันการบางอย่างแน่ในพลหนุ่มคว้ามือถือมากดปุ่มแล้วแนบหูโพดสวัสดีครับผมสงครามโพดเฮ้ยสงครามสู้เจ้าหล่อศึกสายเลือดอีกแล้วหรือนี่นอกจากจะหล่อตนบุญนั่นถ้าคุณพ่อหมายถึงตำรวจที่แม่รอก็ใช่ครับผมว่าจะไม่ทำแล้วแต่ผมทนไม่ได้เห็นชาวบ้านหูป่านาเถื่อนก็ไม่ยอมรับแจ้งความแล้วแถมยังรับเงินจากวิมานเมฆด้วยเหรอรับทำไมกันเล่าหรือว่าครับพวกมันเป็นแก๊ง18มงกุฎแน่นอนหัวหน้าแก๊งที่ทุกคนเรียกตนบุญและคุณหญิงแม่จะไปกราบไหว้น่ะมันคือหัวหน้าแก๊งที่เก่งฉกาจมากสามารถสื่อกับวิญญาณร้ายๆได้ด้วยครับแท้ที่จริงแล้วเทวรูปเป็นเพียงรูปหล่อทองเหลืองแค่นั้นก็คล้ายๆสารเพียงตาที่มีวิญญาณต่างๆจะมาพักพิงสิงสถิตวิญญาณมาสิงสถิตเทวรูปอีกทีครับจากนั้นนรเทพก็สื่อกับเทวรูปกลายเป็นว่านรเทพบูชายันต่อเทวรูปเส้นเครื่องเส้นแบบพิสดารแท้ที่จริงแล้วเทวรูปไม่ได้รู้เรื่องวิญญาณไร้ต่างหากที่เป็นตัวการสูเจ้าจะทำยังไงดูมันจะพิสดารพันลึกเข้าไปทุกทีแล้วนาระวังตัวบ้างก็ดีสงครามเล่นกับผีสังสางไม่เห็นตัวด้วยสิครับผมก็กำลังจะสอบผู้ต้องหาที่กันเป็นพยานสองคนอาจได้ประเด็นสำคัญก็ได้เรื่องสวยกับพวกล่ะเข้าข่ายอาญาไหมก็คงจะเข้าแต่ไม่สาหัสสากันเท่าไหร่หรอกครับงั้นสูเจ้าฝันแค่วินัยไม่ดีเลยแล้วเตะดองเข้ากรมให้ดัดสันดานสักปีสองปีค่อยกลับภูธรแล้วแต่คุณพ่อเธอครับผมจะเสนอความเห็นขึ้นไปก็แล้วกันโอเคเอาตามนี้ล่ะครับคุณพ่อดีเดย์เมื่อไรคิดว่าไม่มาเรือนี้ก็ถัดไปละครับรอบขอบหน่อยนาหลักฐานแน่นปังด้วยพลตำรวจเอกชูศักดิ์กำชับผู้เป็นลูกเขยด้วยความเป็นห่วงครับมีอะไรรีบรายงานหอตัวนั้นสูเจ้าเอาไว้ใช้จนเสร็จงานก็แล้วกันเพราะถนนหนทางไม่ดีขืนใช้รถมีหวังไม่ทันกินแน่ขอบคุณครับทางนี้ไม่ต้องห่วงเรารายงานอธิบดีตลอดเวลาท่านกำชับว่าทำงานให้รอบคอบรัดกุมท่านบอกว่าเป็นเรื่องละเอียดอ่อนมากถ้าล้มมันได้ก็ดีล้มไม่ได้เจ้าเดือดร้อนแน่เพราะหายคราดทั้งนั้นที่ไปเป็นเหยื่อของมันผมจะพยายามครับ การสนทนาสิ้นสุดลงเมื่อทางโน้นยุติจากนั้นสงครามรีบสอบสวนปากคำพยานสำคัญทันทีเพื่อหาประเด็นที่ต้องการพันตำรวจตรีชเวงรักษาราชการแทนสารวัตรใหญ่โรงพักนางรอเงยหน้าขึ้นเมื่อตำรวจนำใครคนหนึ่งเข้ามาพบถึงในห้องทำงานเขารีบยกมือไหว้เพราะเป็นคนสำคัญของตนบนแห่งป่าวิมานเมฆซึ่งดังไปทั่วประเทศเจ้าใหญ่นายโตยังโซฮกสิงซึ่งอยู่ในชุดเดิมลายเสือดาวรับไหว้แบบพระจีนคือยกมือขึ้นข้างเดียวพร้อมกับพูดตามแบบฉบับไหว้เทวรูปเทวฤทธิ์และตนบนนรเทพเถอะสวสรักษาราชการแทนสวยกระนั้นหรือเห็นเสมียนก็ดีข้างนอกบอกเราใช่ครับสวยเอกชัยกับสวปหิรันและร้อยตำรวจเอกศักดาไปราชการที่กองบัญชาการภาค17ที่ลำปางท่านมีอะไรจะให้ทางผมและโรงพักนางรอรับใช้โปรดสั่งมาเถอะครับมีสิแต่เดี๋ยวก่อนเราต้องบอกกับสวสว่าท่านรองอธิบดีสุรชัยเคยบอกทางป่าวิมานเมฆว่ามีความเดือดร้อนอะไรหรือตำรวจคนไหนรังแกไม่บริการแล้วล่ะก็ให้โทรศัพท์สายตรงถึงท่านนี่นามบัตรท่านให้ไว้กับตนบุญบอกพร้อมกับโชว์นามบัตรของรองอธิบดีพันตำรวจตรีชเวงเห็นแล้วสะดุ้งเฮือกและยอมรับว่านอกจากเจ้าใหญ่นายโตทางฝ่ายตำรวจแล้วยังมีฝ่ายทหารใหญ่ในกองทัพตลอดทั้งนักการเมืองดังๆและคุณหญิงคุณนายต่างก็หลั่งไหลมาที่นี่กันหมดดูตัวเองเล็กไปถนัดใจในความรู้สึกเราได้รับบัญชาจากท่านนรเทพให้มาติดต่อคดีความกับสารวัตรใหญ่แต่เมื่อไม่อยู่สวสรักษาราชการแทนย่อมมีอำนาจในการสั่งการทุกอย่างใช่ไหมใช่ครับผมมีอำนาจสั่งการทุกอย่างงั้นเราขอดูสมุดร้องทุกข์กล่าวโทษกับสมุดบันทึกประจำวันในเรื่องที่คนของป่าวิมานเมฆพยายามฆ่าในคำเอามาให้เราดูด้วยท่านครับมันเป็นเอกสารหลักฐานของทางราชการที่เราไม่สามารถเอาให้บุคคลภายนอกดูได้ครับสารวัตรชเวงผมก็เรียนกฎหมายมานะครับแค่สองอย่างไม่ถือเป็นความลับที่จะให้ใครดูไม่ได้ถ้าเป็นสำนวนการสอบสวนสิถือเป็นความลับสุดยอดจะให้ใครดูไม่ได้เพราะงั้นเอาสมุดบันทึกประจำวันกับสมุดร้องทุกข์กล่าวโทษมาให้เราดูไม่เช่นนั้นเราจะถือว่าไม่อำนวยความสะดวกให้กับเราครับครับกรุณารอเดี๋ยวเดียวสวสชเวงรีบลนลานไปบอกเสมียนข้างนอกให้นำสมุดทั้งสองเข้ามาโดยเร็วและเปิดให้บริวารคนสำคัญของตนบนแห่งป่าวิมานเมฆอ่านครูใหญ่ๆสิงจึงอ่านเสร็จเงยหน้าขึ้นกล่าวถามตอนนี้ผู้บังคับการสงครามอยู่ที่ไหนคงจะอยู่ที่บก.ภาคครับนายโทนกับนายสุธีผู้การสงครามนำไปขังไว้ที่ไหนผมไม่ทราบครับเพราะท่านเป็นผู้บังคับการไม่แจ้งแก่ทางเราอีกอย่างผมเพิ่งกลับจากการอบรมที่กรุงเทพเมื่อวานไปสิเดือนครึ่งเลยไม่รู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับคดีนี้ครับมาถึงก็ไม่พบสวย.หรือเจ้าของคดีพบแต่คำสั่งให้รักษาการแทนเท่านั้นพี่ทำไมต้องนำไปขังที่อื่นท้องที่เกิดเหตุทำไมไม่ขังเป็นอำนาจของท่านผู้บังคับการที่กระทำได้ครับถ้าเห็นว่าคุมขังในท้องที่เกิดเหตุแล้วไม่ปลอดภัยเจ้าทุกรายนี้เราจะต้องพูดให้รู้เรื่องหรือไม่ก็ต้องไม่มีตัวตนในโลกนี้ถือว่าคดีสิ้นสุดโดยกฎหมายรักษาราชการแทนสารวัตรใหญ่ฟังแล้วเฉยเสียไม่ตอบโต้ในประเด็นนี้กลับเอ่ยอีกประเด็นหนึ่งว่าท่านน่าจะเรียนตนบุญให้นั่งทางไหนดูว่าเวลานี้ทวนกับนายสุธีถูกขังอยู่ที่ไหนแล้วไปให้การช่วยเหลือสิครับทำได้ที่ไหนเล่าเอ๊ะก็ตนบุญเป็นผู้มีญาณวิเศษนี่ครับมองใกล้มองไกลเห็นหมดจนผู้คนหลั่งไหลให้ทำนายทายทักขจัดปัดเป่าภัยต่างๆตลอดทั้งขอพรด้วยเวลานี้ตนบุญไม่อยู่ขึ้นไปประชุมเหล่าเทพพยดาบนสวงสวรรค์แต่ถ้ากลับลงมาเมื่อไรมือปราบสิบแผ่นดินของพวกคุณจะไม่มีแผ่นดินจะอยู่จะบอกให้ถ้ำแห่งนั้นอยู่ใต้ดอยพญาครุฑนั่นเองแต่ที่เข้าไปนั้นมีหลายทางยากที่คนนอกหรือคนที่ไม่รู้ทางจะเข้าไปแล้วไม่หลงได้และท่านหลง7วัน7คืนก็ยังหาทางออกจากถ้ำพญาครุฑแห่งนี้มิได้ทว่าคนทันกลับเดินเที่ยวเดียวก็เข้าถึงคูหาลี้ลับนั้นโดยไม่ยาก และมีเขาคนเดียวเท่านั้นที่รู้เส้นทางนี้บริวารคนอื่นๆเช่นสิงห์เทพาหรือนาคซึ่งเป็นผู้จัดการสถานที่ก็ยังไม่รู้เส้นทางนี้ร่างนั้นซึ่งยืนมือไพล่หลังเดินวนเวียนไปมาภายในคูหานั้นหันขวับมาเมื่อบริวารคนสำคัญเข้ามาด้วยอาการรีบร้อนว่ายังไงทำแย่เลยอาจารย์ลูกน้องไอ้สิงห์ทำงานพลาดถูกมือปราบสิบแผ่นดินจับตัวไว้ได้นำไปฝากขังไม่รู้แห่งหนโดยนำขึ้นหอไปตอนเช้าตรู่ของเมื่อวานชิบหายเลยแบบนี้มือปราบสิบแผ่นดินก็สามารถถึงพวกเราได้สิทำไงดีจะถึงวันแรมค่ำอีกตั้งหลายวันมิพังกันแย่หรือที่แท้คนทั้งสองสนิทสนมกันมากคนทันเรียกตนบุญว่านรเทพอาจารย์ส่วนนรเทพเรียกคนทันว่าธรรมบ่งบอกว่าคนทั้งสองมีที่มาที่ไปด้วยกันอย่างแน่นอนซึ่งสงครามระบุว่าพวกนี้เป็น18มงกุฎจะเป็นแก๊งกลุ่มไหนมาจากที่ใดเท่านั้นมือปราบสิบแผ่นดินยังระบุอีกว่าแก๊งนี้มีหัวหน้าแก๊งที่มีความสามารถพิเศษสามารถติดต่อหรือสื่อกับพูดผีปีศาจได้จึงไม่ใช่ธรรมดาผมให้สิงห์ไปติดต่อสวย.เอกชัยดูครับผมแนะวิธีตัดไม้ข่มน้ำไปด้วยว่าเราจะต้องเอาน้ำบัตรในตำรวจชั้นผู้ใหญ่ที่เคยมาหาเราให้ดูเพื่อเป็นใบเบิกทางที่จะล้มคดีได้อีกอย่างสวส.เอกชัยรับเงินจากเราไปหลายครั้งแล้วคุณไม่รู้อะไรทำถ้าเอกชัยจับหรือตำรวจคนอื่นๆจับจะเป็นใครก็ได้ทั่วประเทศยกเว้นไอ้ผู้การสงครามนอกนั้นพอจะวิ่งล้มคดีได้เพราะพวกนั้นมีสัญชาตญาณงาบทั้งนั้นแต่ไอ้ผู้การมือปราบสิบแผ่นดินคนนี้นี่สิมันคุณภาพไม่รับเงินไม่รับสินบนใดๆทั้งสิ้นไม่เกรงกลัวเส้นสายใดๆทั้งนั้นที่สำคัญนะมันลาออกไปแล้วเมื่อติดยศพลตำรวจตรีและรับตำแหน่งผู้บังคับการได้9วันแต่ว่าสูงสุดยับยั้งใบลาของมันทิ้งตัวอักษรไว้ให้มันอยู่ต่อเพื่อเป็นมือปรับฟาดฟันเหล่าร้ายและก็ข้าราชการชั่วแบบนี้ก็แย่นะสิครับก็อาจารย์ถึงบอกว่าภัยถึงตัวเราแน่ๆงั้นทำยังไงดีล่ะครับอาจารย์เฮ้ยไม่น่าขับขันแบบนี้เลยถ้าแรมค่ำที่ผ่านมาไม่ล้มเหลวเพราะเด็กชอบพากานั่นบั่นคอทิ้งดีไหมครับเพราะมันเป็นตัวปฐมเหตุให้เราต้องตกอยู่ในภาวะขับขันทำหรือคนทันเสนอไม่ได้อาจารย์กะไว้แล้วจะยังไงก็ต้องลี้ภัยอยู่ในเนี้ยจนถึงวันแรมค่ำให้ทำกับพวกนั้นมาหาอีกสามเท่านั้นเท่ากับเบาแรงไปหนึ่งเพราะชอบพากาเป็นตัวยืนไว้แล้วไงครับงั้นผมเข้าใจแล้วแต่ปัญหาเฉพาะหน้านี่สิอาจารย์เราจะทำยังไงดีอาจารย์วางแผนไว้เป็นขั้นเป็นตอนแล้วขั้นแรกต้องให้สิงห์มันฆ่าไอ้โทนกับไอ้สุธีเสียเพื่อเป็นการตัดวงจรไอ้สิงห์คงตามหาไอ้สองคนนั่นไม่พบแน่ไม่รู้ว่าถูกขังอยู่ที่ไหนจานเตรียมแผนไว้แล้วทำเอาเงินให้สิงห์มันสัก 300,000 สิซื้อข่าวจากตำรวจไปเรื่อยๆในที่สุดก็จะรู้เองว่าไอ้โทนกับไอ้สุธีถูกขังไว้ที่ไหนจากนั้นก็เอายาพิษให้กินเสียทำเงินตั้ง 300,000 ซื้อข่าวแค่นี้ไม่ได้ก็ไม่ใช่ตำรวจแล้วบางทีเลี้ยงเหล้าโต๊ะเดียวก็ได้ข่าวจมหูงานนี้ทำต้องแสดงเองสิงมันคงมือไม่ถึงโอเคนะครับแผนขั้นต่อไปถวางยาพิษสองคนนั่นเสร็จแล้วจัดการกับไอ้คำงานนี้ทำลงมืออีกเช่นเดียวกันเพราะสิงพลาดมาแล้วแสดงว่าดวงของสิงสู้ดวงของไอ้คำคนนี้ไม่ได้ทำเท่านั้นแหละดวงแข็งอาจารย์รู้รับงานสองอย่างนี้ไปด้วยได้ครับอาจารย์แผนจากนั้นรีบเอาเงินอุดปากตำรวจทั้งโรงพักนางรออาจารย์มีงบให้ล้านหนึ่งอาจารย์ทำไมใช้เงินมากมายถึงเพียงนั้นนรเทพโบกมือฟังก่อนสิธรรมคืออย่างนี้เราอย่าเสียดายเงินแค่นั้นเลยถ้าทุกอย่างเหมือนเดิมเราจะโกยอีกเท่าไหร่ก็ย่อมได้ขอเพียงตอนนี้เราอย่าให้วิมานเมฆของเรากระเทือนแม้แต่น้อยนิดเข้าใจหรือยังแต่ว่าผมหวั่นใจครับหวั่นใจอะไรถ้าเราต้านไม่อยู่ฆ่าไอ้ขำก็ไม่ได้ฆ่าไอ้โทนกับไอ้สุธีไม่ได้อีกไอ้สิงห์ต้องโดนจับแน่ๆเพ พราะมีพยานรู้เห็นตอนมันฉุดช่อผักกาอ้าวสิงมันก็ส่งคนไปฆ่าบันขอพยานที่ชื่อบัวสารนั่นแล้วไม่ใช่หรือทำใช่ครับแต่ไอ้คำคนเนี้ยมันร้องเรียนกับมือปราบติดแผ่นดินไปก่อนหน้านี้หมดแล้วมีหรือไอ้มือปราบมันจะไม่ได้กลิ่นเรื่องนี้ด้วยเอาหน้าอาจารย์วางแผนไว้แล้วก็คือเราอาจจะตัดสิงออกไปเป็นการตัดวงจรใหญ่ฮะหมายความว่าบันขอสิงมันซะเรื่องราวต่างๆจะหยุดอยู่แค่นั้นฝังหรือเผาอย่าเห็นซากพูดแค่นี้ทำคงเข้าใจดีเข้าใจแน่ครับสิงมันเพื่อนผมเราคบกันมานานถ้าไม่ได้มันงานของเราก็ไม่โตทำงานใหญ่จะต้องใจแข็งเป็นเพชรที่สำคัญที่สุดให้จำใส่ใจไว้ตัวเราต้องมาก่อนเสมอถ้าไม่ตัดสิงทุกอย่างที่เราร่วมกันสร้างมาพังพินาศหมดเงินก็ไม่ได้อีกอย่าลืมนะคนมีเงินคือเทวดาคนไม่มีเงินคือหมาตัวหนึ่งเท่านั้นทำไม่เข็ดลาบอีกหรือโรคความจนน่ะมันโหดร้ายทารุณแค่ไหนอาจารย์นึกถึงแล้วยังสยองขวัญไม่มีวันลืมเลยครับผมเชื่ออาจารย์ดีมากอย่าลืมล่ะอย่าทิ้งหลักฐานใดๆไว้ให้เป็นเส้นตำตีนเป็นอันขาดแม้แต่เส้นผมก็อย่าให้มีครับแผนต่อไปเมื่อเหตุการณ์คับขันจริงๆเราจะอพยพคนของเราเข้ามาในถ้ำนี่แล้วปิดปากถ้ำอาจารย์จะสื่อกับสัมภเวสีสักตนที่ระเหเวหวนอยู่แถวๆนี้มาบังตามือปราบสิบแผ่นดินไม่ให้เห็นทางเข้าถ้ำจากนั้นเราก็กบดานรอจนกว่าจะถึงวันแรมค่ำแล้วทำพิธีกรรมบูชายัญต่อท่านเทวฤทธิ์จากนั้นจานก็ขลังเหมือนเดิมบังคับใจใครได้ทั้งแผ่นดินเมื่อนั้นเราก็จะโตและดังเหมือนเดิมโกยเงินเข้าบัญชีอีกจานตั้งเป้าตอนนี้ไว้ร้อยล้านบาททำหรือคนทันพยักหน้าเข้าใจเอ่ยขึ้นว่าระยะวันสองวันเนี่ยอาจารย์ยังจะอยู่ในนี้ก่อนใช่ไหมครับใช่เพราะอาจารย์ออกไปก็ไม่มีความหมายอะไรพลังความขลังไม่มีเลยเพราะท่านเทวฤทธิ์ไม่นำร่องอะไรอะไรก็จบตำรวจสองคนนั่นล่ะครับนรเทพทำท่าครุ่นคิดทันทีตำรวจสองคนที่ผูกการสงครามส่งมาสอดแนมใช่ไหมอาจารย์มีแผนไว้แล้วเป็นแผนตีกลับขั้นสุดท้ายเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังตอนนี้เงินในบัญชีเราสองคนมีอย่างละเท่าไหร่ล่ะของอาจารย์มี5ล้านของผมมี3ล้านดีแล้วเบิกของธรรมไปจัดการยัดปากตำรวจที่ว่าและให้สิงซื้อข่าวเมื่อทุกอย่างกลับคืนมาแล้วค่อยเอาเข้าบัญชีเราสองคนตามสัดส่วนอีกครับบ่าย3โมงเศษที่ห้องผู้ช่วยอธิบดีพลตำรวจเอกชูศักดิ์เซ็นหนังสือยังไม่ทันจะหมดแฟ้มต้องเงยหน้าขึ้นเมื่อนายเวนหน้าห้องเข้ามาโค้งคำนับเอ่ยเสียงเบาท่านครับคุณหญิงนันทามาขอพบท่านเห็นบอกว่ามีเรื่องด่วนมากครับพาเข้ามาเร็วนายเวนโค้งนิดนึงแล้วรีบออกไปกลับเข้ามาอีกทีพาตำรวจโลกของท่านผู้ช่วยอธิบดีตำรวจเข้ามาด้วยแล้วนายเวนก็ออกไปคุณหญิงนันทารีบนั่งลงเก้าอี้หน้าโต๊ะผู้เป็นสามีเอ่ยเสียงรัวลิ้นด้วยสีหน้าไม่ค่อยจะพอใจอะไรกันคุณพี่นันเป็นเมียแท้ๆจะเข้าพบสามีต้องมีพิธีรีตองต้องให้นายเวนมาขออนุญาตก่อนเลยคะพลตำรวจเอกชูศักดิ์บอกโดยไม่เงยหน้าเพราะต้องการเซ็นงานให้หมดแฟ้มมันเป็นระเบียบระเบียบกลัวจะเข้ามาเห็นเวลาให้ตำรวจหญิงนวดให้นะสิคุณหญิงเอาอะไรมาพูดความจริงนะสิไม่มีผู้ช่วยอธิบดีเอ่ยโดยยังไม่ยอมเงยหน้าเพราะท่านต้องอ่านบันทึกที่หน่วยต่างๆเสนอมาไม่มียังไงสมัยเป็นผู้บัญชาการภาคเรียกตำรวจสาวๆมานวดถึงในห้องวันละคนจำไม่ได้หรือไงอะไรกันคุณหญิงพูดบ้าๆใครได้ยินเข้าผมเสียหายนะอย่าเลยคุณพี่ลูกตาลบอกฉันหมดแล้วลูกตาลเห็นตำตาสามครั้งสามคราหรือว่าลูกตาลเป็นคนป้อปดมดแท้คราวนี้พลตำรวจเอกชูศักดิ์เงยหน้าแน่นอนก้มงุดต่อไปไม่ได้แน่ แต่ด้วยเคยเป็นพนักงานสอบสวนมาหลายสิบปีรู้ชั้นรู้เชิงของผู้ต้องหาว่าหลบหลีกอย่างไรและก็เคยเป็นพยานศาลนับสิบครั้งจึงรีบตอบโต้ออกไปไม่เป็นความจริงเราอยู่กันสองคนอย่าอ้างพยานหลักฐานอื่นสิใครมันก็อ้างได้ทั้งนั้นหรือจะใส่ความยังไงได้ทั้งนั้นเหมือนกันอย่างเวลานี้ผมไม่มีอะไรผมบริสุทธิ์ใจ 100% เซ็นสั่งงานเต็มโต๊ะคุณหญิงก็เห็นลูกตาลเป็นพยานนะไม่ใช่คนอื่นนันโทรถึงลูกเดี๋ยวนี้แหละคุณหญิงนันทาเน้นเพราะรู้ดีว่าผู้เป็นสามี
1: ขณะนี้เวลา 19:00 น.

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รัฐบาลยืนยันการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2000

0: 2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทสอดคล้องกับภารกิจและกรอบการคลังอัตราเงินเฟ้อเดือนสิงหาคมปรับตัวสูงขึ้นร้อยละ 2.53 จากราคาน้ำมันและหมวดอาหารที่เพิ่มขึ้นตามกำลังซื้อจากโครงการไทยช่วยไทยพลัสอิหร่านเตรียมประกาศพื้นที่จัดการเดินเรือแห่งใหม่ในอ่าวเปอร์เซียพร้อมเผยแพร่แผนที่เส้นทางเดินเรือใหม่ผ่านช่องแคบฮอร์มุสในอีกไม่กี่วันข้างหน้าต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: รัฐบาลยืนยันการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทสอดคล้องกับภารกิจและกรอบการคลังขณะที่ส.ส.อภิปรายเสนอปรับลดวงเงินงบประมาณเพื่อรักษาวินัยการคลังรองรับวิกฤตในอนาคต
2: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรเป็นพิเศษวันนี้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทวาระที่2วันแรกโดยคณะกรรมการวิสามัญปรับลดงบประมาณกว่า 11,162 ล้านบาทจากรายการที่ดำเนินการล่าช้าไม่สอดคล้องกับสถานการณ์หรือมีแหล่งเงินอื่นทดแทนและนำไปเพิ่มรายการที่มีความจำเป็นประเด็นสำคัญตลอดทั้งวันอยู่ที่มาตรา4ว่าด้วยวงเงินงบประมาณโดยสมาชิกเสนอปรับลดงบประมาณตั้งแต่ 100,000 ล้านบาทไปจนถึง 378,800 ล้านบาทพร้อมเสนอให้ลดรายจ่ายที่ไม่จำเป็นและโครงการที่ไม่คุ้มค่าควบคุมต้นทุนภาครัฐเพิ่มงบลงทุนที่สร้างผลตอบแทนและรักษาพื้นที่ทางการคลังเพื่อรองรับวิกฤตในอนาคตนอกจากนี้ยังมีการตั้งข้อสังเกตว่าหากรวมภาระบำนาญเงินสมทบกบข.และค่ารักษาพยาบาลข้าราชการที่ยังขาดงบประมาณกว่า 104,000 ล้านบาทสัดส่วนประจำอาจสูงถึงร้อยละ76พร้อมเสนอให้ทบทวนหลักเกณฑ์การตั้งเงินสำรองของกบข.เพื่อลดภาระงบประมาณในระยะยาวส่วนมาตรา6งบกลางสมาชิกตั้งข้อสังเกตถึงความเหมาะสมของวงเงินขณะที่นายพรดอนปริศนานันทกุลรองประธานคณะกรรมการวิสามัญชี้แจงว่าการกำหนดวงเงินพิจารณาจากสถิติการใช้จ่ายและภาระที่ไม่สามารถคาดการล่วงหน้าได้รวมถึงจัดสรรงบกลางประมาณ 6,000 ล้านบาทเพื่อรองรับภาระที่อาจเกิดขึ้นจากกรณีคลองด่านเนื่องจากคดีและการเจรจายังไม่สิ้นสุดส่วนกยศ.ซึ่งสมาชิกเสนอให้นำงบประมาณที่ปรับลดไปเพิ่มให้กองทุนนายพรดอนระบุว่าปีงบประมาณ2570กยศ.ได้รับการจัดสรรเพิ่มเป็นประมาณ 9,000 ล้านบาทจาก 5,000 ล้านบาทในปี2569จึงควรเร่งเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารกองทุนโดยเฉพาะการติดตามและการเรียกคืนเงินกู้หากดำเนินการเต็มประสิทธิภาพแล้วยังไม่เพียงพอสามารถพิจารณางบกลางสนับสนุนเพิ่มเติมได้
3: ก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งว่าทำไมเราไม่ได้แปรเพิ่มเข้าไป1ก็เพราะว่าตั้งมากกว่าปีที่แล้วด้วยและ2คือเราตั้งใจที่จะเห็นกยศ.ทำงานเข้มแข็งมากกว่านี้นั่นคือนอกจากจะให้นักศึกษากู้แล้วเนี่ยการเก็บเงินการทวงหนี้การทวงเงินกลับคืนมากยศ.ต้องทำให้มีประสิทธิภาพมากกว่านี้เราก็เห็นว่าให้เวลากับกยศ.ไปทำงานในส่วนนี้ให้ดีเสียก่อนถ้าทำเต็มที่แล้วเงินไม่พอแน่นอนครับในส่วนของงบกลางก็สามารถที่จะอุดหนุนเข้าไปให้กับกองทุนกยศ.ได
2: ้ล่าสุดที่ประชุมพิจารณาผ่านมาตรา1ถึงมาตรา7งบประมาณรายจ่ายของสำนักนายกรัฐมนตรีและอยู่ระหว่างการพิจารณามาตรา8งบประมาณกระทรวงกลาโหมจากทั้งหมด41มาตราโดยจะพิจารณาต่อในวันที่8ถึง9กันยายนนี้วาสนาตระเกตรายงาน
1: ด้านนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวภายหลังเข้าร่วมการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วาระที่2และ3ในวันแรกว่าภาพรวมเป็นไปด้วยดีโดยยืนยันรัฐบาลพร้อมรับฟังทั้งข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหากประเด็นใดเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของรัฐบาลจะนำกลับไปประยุกต์ใช้และดำเนินการให้เกิดผลอย่างเหมาะสม
4: ดีครับดีในสภาก็มีการให้ข้อเสนอแนะข้อคิดเห็นก็ทางรัฐบาลก็รับฟัง ทั้งฝ่ายกรรมาธิการทั้งฝ่ายสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตรงไหนที่มันเป็นประโยชน์เราก็ต้องเอากลับไปประยุกต์แล้วก็ดำเนินการก็เป็นการเมืองสร้างสรรค์ครับ
1: นายกรัฐมนตรีลงนามคำสั่งเนรเทศชาวฝรั่งเศสเหตุมีพฤติกรรมข่มขู่ก่อความเดือดร้อนรำคาญขัดต่อความสงบเรียบร้อยของประเทศนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงนามในคำสั่งกระทรวงมหาดไทยสั่งเนรเทศนายเควินดิมิโนสัญชาติฝรั่งเศสออกไปนอกราชอาณาจักรหลังมีพฤติกรรมข่มขู่คุกคามทำร้ายร่างกายก่อความเดือดร้อนรำคาญแก่ผู้อื่นสร้างความแตกแยกในเชื้อชาติศาสนาและในหมู่นักท่องเที่ยวอย่างรุนแรงรวมถึงมีพฤติกรรมคึกขนองอันอาจเกิดอันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์สินของผู้อื่นโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยโดยศาลจังหวัดเกาะสมุยได้มีคำพิพากษาว่ามีความผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกพุทธศักราช2522พิพากษาปรับ 10,000 บาทแต่จำเลยให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาจึงลดโทษให้กึ่งหนึ่งคงปรับ 5,000 บาทซึ่งพฤติกรรมดังกล่าวอยู่ในข่ายถูกในประเทศจึงมีคำสั่งให้นายเควินออกไปนอกราชอาณาจักรโดยนายกรัฐมนตรียืนยันว่าการดำเนินการนี้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดเนื่องจากชาวฝรั่งเศสรายนี้มีพฤติการหรือมีความประพฤติไม่เหมาะสมถือเป็นบุคคลที่ประเทศไทยไม่ประสงค์ให้พำนักอยู่ในราชอาณาจักรส่วนนายยาคอฟโอฮยอนชาวอิสราเอลซึ่งถูกในประเทศไปก่อนหน้านี้และมีรายงานว่าจะยื่นอุทธรณ์นั้นสามารถดำเนินการได้ตามที่กฎหมายกำหนด
4: ก็กฎหมายมีแล้วก็ต้องใช้ก็เขาก็ต้องอุทธรณ์กับนายกรัฐมนตรีฮะยังไม่เห็นครับแต่ว่าสิทธิในการอุทธรณ์เนี่ยก็เขาก็ต้องอุทธรณ์กับนายกรัฐมนตรีเพราะว่าคนที่ลงนามในประเทศเขาคือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะก็เป็นขั้นตอนก็เดี๋ยวก็ให้เขาอุทธรณ์มาที่นายก
1: ส่วนกรณีความขัดแย้งระหว่างประชาชนในพื้นที่กับโครงการก่อสร้างสุสานชาวยิวในจังหวัดฉะเชิงเทราจะไม่มีการต่อใบอนุญาตให้ใช้ที่ดินดังกล่าวเป็นสุสานทั้งนี้การพิจารณาอนุญาตให้ก่อสร้างสุสานในประเทศไทยต้องคำนึงถึงความรู้สึกและความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่รวมถึงประชาชนชาวไทยเป็นสำคัญด้านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งตรวจสอบสุสานชาวยิวทุนต่างชาติและนอมินีทั่วประเทศ
5: นายพลพีสวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าจากการตรวจสอบโครงการสุสานชาวยิวแห่งใหม่ในพื้นที่อำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราเคยจะรับอนุญาตในปี2564แต่ใบอนุญาตหมดอายุในปี2566และไม่ได้รับการต่อใบอนุญาตในปี2567เนื่องจากเจ้าหน้าที่ตรวจพบการก่อสร้างไม่เป็นไปตามมาตรฐานทั้งระยะห่างจากถนนและแม่น้ำตามที่กฎหมายกำหนดขณะนี้คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองโดยพบร่างผู้เสียชีวิต4ร่างซึ่งคาดว่า3ร่างถูกนำเข้าพื้นที่หลังใบอนุญาตหมดอายุจังหวัดจึงเตรียมทำหนังสือให้ย้ายออกมิฉะนั้นจะดำเนินคดีตามกฎหมายส่วนอีก1ร่างที่เข้ามาในช่วงใบอนุญาตยังมีผลจะตรวจสอบข้อกฎหมายเพิ่มเติมว่าสามารถคงอยู่ในพื้นที่ได้หรือไม่นอกจากนี้ได้สั่งตรวจสอบสุสานที่เกี่ยวข้องกับชุมชนชาวยิวทั่วประเทศประมาณ 4-5 แห่งคาดว่าจะทราบผลภายใน2วันหากพบการดำเนินการที่ไม่ถูกต้องจะดำเนินการตามกฎหมาย
6: เรื่องสุสานเนี่ยเขาขออนุญาตในการดำเนินการเนี่ยปี64แต่ว่าในปี66เนี่ยใบอนุญาตนั้นหมดอายุไปเขาก็มีเจตนารมณ์ในการที่จะมายื่นขอต่อใบอนุญาตพอมายื่นขอต่อเสร็จปุ๊บท่านนายอำเภอกับคนที่เกี่ยวข้องก็ลงไปสำรวจนะครับสรุปว่าก็เป็นวิธีการก่อสร้างที่ผิดหมดเลยผิดมาตรฐานเพราะฉะนั้นใบอนุญาตตอนปี67ก็ไม่ได้ต่อให้นะครับเขาก็มีการยื่นอุทธรณ์ไปถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยณเวลานั้นก็ไม่ได้อนุญาต
5: ขณะเดียวกันกรมการปกครองได้ขยายผลตรวจสอบเครือข่ายธุรกิจของชาวต่างชาติโดยประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบกรณีทุนเทานอมินีและการอำนวยความสะดวกโดยคนไทยในการประกอบธุรกิจหรือขอใบอนุญาตโดยมิชอบโดยขณะนี้พบนิติบุคคลกว่า 1,500 บริษัทที่มีพฤติการถือครองที่ดินผิดกฎหมายและมีบริษัทต่างชาติอีกประมาณ 14,000 บริษัทอยู่ระหว่างการตรวจสอบครอบคลุมที่ดินกว่า 5,800 แปลงมูลค่ารวมกว่า 60,000 ล้านบาทโดยกลุ่มที่พบความผิดชัดเจนจะดำเนินการบังคับจำหน่ายที่ดินขณะที่กลุ่ม 14,000 บริษัทจะเร่งตรวจสอบให้แล้วเสร็จภายใน15วัน นอกจากนี้ยังพบชื่อคนไทยประมาณ 50,000 รายที่อยู่ในกลุ่มบริษัทดังกล่าวและเป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจึงจะตรวจสอบว่าเป็นการให้ใช้ชื่อโดยสมัครใจหรือถูกนำชื่อไปใช้โดยไม่รู้ตัวชวิษาประทุมมารายงาน
1: ขณะที่กระทรวงพาณิชย์ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยยกระดับมาตรการป้องกันบริษัทนอมินีถือครองที่ดินเพื่อสร้างความเป็นธรรมในการแข่งขันและส่งเสริมการลงทุนที่ถูกต้องตามกฎหมาย
7: นายพลพงศ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากล่าวว่าขณะนี้กระทรวงพาณิชย์ได้ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยสำรวจข้อมูลให้เป็นปัจจุบันและเพิ่มมาตรการเข้มป้องกันไม่ให้บริษัทนอมินีถือครองที่ดินโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะให้การสนับสนุนข้อมูลทางทะเบียนนิติบุคคลผู้ถือหุ้นและงบการเงินเนื่องจากการใช้คนไทยถือหุ้นแทนคนต่างด้าวหรือนอมินีถือเป็นการบิดเบือนระบบเศรษฐกิจไทยสร้างความไม่เป็นธรรมในการแข่งขันและส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการไทยพร้อมบูรณาการกับทุกหน่วยงานอย่างใกล้ชิดเพื่อสืบสวนตรวจสอบและดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดอย่างเด็ดขาดและขยายผลไปยังเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทั่วประเทศเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่โปร่งใสเป็นธรรมและส่งเสริมการลงทุนที่ถูกต้องตามกฎหมาย
8: ต่างชาติที่เข้ามาในประเทศไทยแล้วดำเนินการถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยอันนี้ต้องบอกเลยเรายินดีต้อนรับอย่างยิ่งถ้ามองในมุมกลับเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นผลดีสำหรับคนที่เข้ามาถูกต้องด้วยลองคิดดูเข้ามาถูกต้องแล้วก็มาแข่งขันกับคนที่มาแบบไม่ถูกต้องเนี่ยนะครับมันเพราะฉะนั้นมันคือแฟร์เกมใครอยากมาก็มาแบบถูกต้องแล้วก็อยู่บนเงื่อนไขเดียวกันคุณก็มีต้นทุนมีค่าใช้จ่ายที่เหมือนกันนะครับไม่ได้ไปลักลอบทำอะไรที่มันไม่ถูกต้องเพื่อจะลดต้นทุนไม่ใช่อันนี้ผมว่ามันเป็นผลดีต่อภาพรวม
7: ทั้งนี้ข้อมูลการถือครองอสังหาริมทรัพย์และอาคารชุดโดยนิติบุคคลจากกรมที่ดินพบว่ามีจำนวน 144,706 รายโดยประมาณ90%เป็นการถือครองโดยนิติบุคคลที่มีชาวต่างชาติร่วมลงทุนตั้งแต่0.01%ถึง49%นันทิกากิตปาโลรายงาน
1: คณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าเดินหน้ากำกับแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซระงับการปรับขึ้นค่า GP เป็นเวลา6เดือนพร้อมตรวจสอบความเป็นธรรมในการกำหนดค่าธรรมเนียม
9: พลตำรวจโทพิทยาสิริรัตน์กรรมการการแข่งขันทางการค้าหรือกขค.เปิดเผยว่าปัจจุบันกขค.ได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้ประกอบการจำนวนมากเกี่ยวกับกรณีแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซปรับขึ้นค่า GP ค่าธรรมเนียมและค่าคอมมิชชั่นต่างซึ่งผู้ประกอบการเห็นว่าการปรับขึ้นดังกล่าวอาจไม่เป็นธรรมและส่งผลกระทบต่อต้นทุนการดำเนินธุรกิจกขค.จึงใช้อำนาจตามมาตรา60แห่งพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้าพ.ศ. 2560สั่งให้แพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซระงับการปรับขึ้นค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นเวลา6เดือนพร้อมให้ส่งข้อมูลและเหตุผลประกอบการปรับขึ้นเพื่อให้กขค.ตรวจสอบหลักเกณฑ์ความเหมาะสมและประกอบการพิจารณาว่าการกำหนดค่า GP และค่าธรรมเนียมต่างๆมีความเป็นธรรมและเหมาะสมหรือไม่หากแพลตฟอร์มไม่ส่งข้อมูลภายในระยะเวลาที่กำหนดกขค.จะใช้ข้อมูลที่มีอยู่เป็นหลักในการพิจารณาดำเนินการต่อไปทั้งนี้กขค.ไม่ได้กำหนดเกณฑ์ค่า GP แต่จะพิจารณาว่าแพลตฟอร์มใช้หลักเกณฑ์และเหตุผลใดในการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมและมีความเป็นธรรมหรือไม่
10: เราพบเรื่องร้องเรียนนี้มากส่งอีเมลมาร้องเราเป็นจำนวนมากทุกแพลตฟอร์มว่ามีการขึ้นค่า GP โดยไม่เป็นธรรมเราก็ใช้มาตรการ60ที่เรามีตามมาตรา60นะครับให้เขาหยุดการขึ้นค่า GP ค่าธรรมเนียมค่าคอมมิชชั่นทั้งหลายภายใน6เดือนซึ่งระหว่าง6เดือนนี้ให้เขาส่งข้อมูลการคิดค่าที่เขาขึ้นราคาเนี่ยเขาใช้เหตุผลอะไรเราก็รอคำตอบเข้ามาภายใน6เดือนถ้าเขาไม่ส่งเราก็จะใช้ข้อมูลที่เรามีอยู่ฝ่ายเดียวนะครับซึ่งผมเชื่อว่าเขาต้องส่งเราไม่ได้กำหนดแต่เราอยากรู้ว่าเขาใช้หลักอะไรในการกำหนดเขากำหนดเป็นธรรมหรือไม่
9: นอกจากนี้คณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าจะนำข้อมูลที่ได้รับจากแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซมาใช้ประกอบการจัดทำหลักเกณฑ์และแนวทางกำกับดูแลเพื่อให้การกำหนดค่าธรรมเนียมของแต่ละแพลตฟอร์มมีความเหมาะสมและไม่กระทบต่อการแข่งขันที่เป็นธรรมในตลาดดิจิทัลปุริมปราศโสภาภารายงาน
1: อัตราเงินเฟ้อเดือนสิงหาคมปรับตัวสูงขึ้นร้อยละ 2.53 จากราคาน้ำมันและหมวดอาหารที่เพิ่มขึ้นตามกำลังซื้อจากโครงการไทยช่วยไทยพลัส
11: นายนันทพงศ์จิระเลิศพงศ์ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้ากระทรวงพาณิชย์เปิดเผยดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปประจำเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาอยู่ที่ระดับ 102.67 ส่งผลให้อัตราเงินเฟ้อทั่วไปปรับตัวสูงขึ้นร้อยละ 2.53 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนอัตราเงินเฟ้อเฉลี่ย8เดือนแรกของปีนี้ สูงขึ้นร้อยละ 1.37 ปัจจัยหลักมาจากหมวดอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ที่ขยายตัวร้อยละ 2.99 ตามราคาอาหารสำเร็จรูปข้าวสารเจ้าไข่ไก่และผลไม้สดซึ่งเป็นผลจากกำลังซื้อที่เพิ่มขึ้นจากโครงการไทยช่วยไทยพลัสและปริมาณผลผลิตที่ลดลงจากสภาพอากาศแปรปรวนรวมถึงหมวดอื่นๆที่ไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่มที่ปรับสูงขึ้นร้อยละ 2.23 นำโดยราคาน้ำมันเชื้อเพลิงที่ได้รับผลกระทบจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางแต่เมื่อเปรียบเทียบกับสถานการณ์เงินเฟ้อทั่วโลกประเทศไทยยังคงมีอัตราเงินเฟ้ออยู่ในระดับต่ำเป็นอันดับที่31จาก135เขตเศรษฐกิจและอยู่ในอันดับที่3ของกลุ่มประเทศอาเซียนส่วนแนวโน้มอัตราเงินเฟ้อในเดือนกันยายนนี้คาดว่าจะยังคงขยายตัวเป็นบวกต่อเนื่องจากราคาน้ำมันและอาหารสำเร็จรูป
12: นะครับแล้วก็มีการปรับตัวขึ้นนะครับของอาหารสดนะครับอันนี้ก็ไก่สดผักสดแล้วก็ผลไม้สดนะครับแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งก็ของกำลังซื้อที่เพิ่มขึ้นจากไทยช่วยไทยพลัสนะครับแล้วประกอบกับสภาพอากาศนะครับที่มีความแปรปรวน
11: ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าเปิดเผยอีกว่าในช่วงไตรมาสที่4มีความเสี่ยงที่อัตราเงินเฟ้ออาจปรับตัวสูงขึ้นแตะระดับร้อยละ 2.7 หากสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางยังคงยืดเยื้อและเกิดปรากฏการณ์เอลนีโญกำลังแรงในช่วงปลายปีซึ่งจะส่งผลกระทบต่อต้นทุนพลังงานและสินค้าเกษตรกระทรวงพาณิชย์จึงยังคงคาดการณ์อัตราเงินเฟ้อทั่วไปตลอดทั้งปีนี้ไว้ที่กรอบเดิมที่ร้อยละ 1.5 ถึง 2.5 โดยมีค่ากลางที่ร้อยละ 2.0 ปฏิพลสัทพรมมารายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเดินทางเยือนประเทศมาเลเซียเพื่อหารือการยกระดับความมั่นคงตามแนวชายแดนและเตรียมความพร้อมการประชุมวาระสำคัญในปีนี้
13: นายเสียศักดิ์พงษ์เกียรติแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศพร้อมด้วยนายธนสุวรรณานนท์ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติในฐานะหัวหน้าคณะพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้เดินทางเยือนประเทศมาเลเซียเพื่อร่วมหารือกับดาโตเซรีอุตามาฮาจีโมฮัมหมัดบินฮาจีฮาซันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมาเลเซียเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนแนวทางการส่งเสริมความร่วมมือทวิภาคีระหว่างสองประเทศให้เป็นรูปธรรมโดยมุ่งเน้นการยกระดับความมั่นคงตามแนวชายแดนการเดินหน้าปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติและการส่งเสริมความเชื่อมโยงพร้อมพัฒนาพื้นที่ชายแดนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งสองฝั่งนอกจากนี้ยังเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ทั้งสองประเทศจะผลักดันร่วมกันในการประชุมสำคัญที่ไทยจะเป็นเจ้าภาพในปีนี้ได้แก่การประชุมคณะกรรมการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีไทยมาเลเซียครั้งที่16และการประชุมคณะกรรมการว่าด้วยยุทธศาสตร์การพัฒนาร่วมสำหรับพื้นที่ชายแดนระดับรัฐมนตรีระหว่างไทยกับมาเลเซียครั้งที่7ปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: องค์การอนามัยโลกให้การรับรองประเทศไทยที่สามารถกำจัดโรคหัดเยอรมันได้สำเร็จจากนโยบายให้วัคซีนเสริมภูมิคุ้มกันโรคมากว่า40ปี
14: นายพัฒนาพรหมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่าองค์การอนามัยโลกได้มีหนังสือแสดงความยินดีต่อรัฐบาลไทยเมื่อวันที่25สิงหาคมที่ผ่านมาและประกาศรับรองอย่างเป็นทางการผ่านเว็บไซต์เมื่อวันที่5กันยายน2569ว่าประเทศไทยสามารถยุติการแพร่เชื้อหัดเยอรมันประจำถิ่นและบรรลุเป้าหมายการกำจัดโรคหัดเยอรมันได้สำเร็จทางนี้โรคหัดเยอรมันเคยเป็นปัญหาสาธารณสุขสำคัญโดยเฉพาะในหญิงตั้งครรภ์และทารกหากติดเชื้อในระยะแรกของการตั้งครรภ์อาจทำให้แท้งบุตรทารกเสียชีวิตในครรภ์หรือเกิดกลุ่มอาการหัดเยอรมันแต่กำเนิดซึ่งส่งผลให้เกิดความผิดปกติของหัวใจการได้ยินและการมองเห็นซึ่งประเทศไทยได้เริ่มแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคหัดเยอรมันมาตั้งแต่ปี2520และบรรจุวัคซีนหัดเยอรมันเข้าสู่แผนงานระดับชาติในปี2529ก่อนขยายให้ครอบคลุมเด็กทุกคนในปี2536พร้อมพัฒนาระบบเฝ้าระวังและสอบสวนโรคควบคู่กันมาอย่างต่อเนื่องความสำเร็จของประเทศไทยครั้งนี้จึงสะท้อนถึงความต่อเนื่องของนโยบายสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคและความแข็งแรงของระบบสาธารณสุขไทยที่ทุกภาคส่วนร่วมกันขับเคลื่อนมาอย่างต่อเนื่องหลายทศวรรษและถือเป็นความสำเร็จของคนทำงานทุกระดับแต่ประเทศไทยยังคงมีความเสี่ยงจากผู้ติดเชื้อที่เดินทางมาจากต่างประเทศจึงต้องรักษาระดับภูมิคุ้มกันของประชากรให้สูงต่อเนื่องนฤมลอุดมพรรายงาน
15: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
16: รัฐบาลเร่งช่วยโรงเรียนเอกชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยกระทรวงศึกษาธิการเตรียมปรับโอนงบประมาณประมาณ40ล้านบาทก่อนสิ้นปีงบประมาณ2569เพื่อดูแลนักเรียนและผู้ได้รับผลกระทบกว่า 30,000 คนงบประมาณดังกล่าวจะช่วยบรรเทาภาระของสถานศึกษาเสริมสภาพคล่องและรักษาความต่อเนื่องของการเรียนการสอนในพื้นที่ขณะเดียวกันรัฐบาลยังรับฟังข้อเสนอการขยายสิทธิค่ารักษาพยาบาลให้ครูและบุคลากรโรงเรียนเอกชนเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและสร้างขวัญกำลังใจในการทำงานโดยรัฐบาลย้ำว่าเป้าหมายสำคัญคือโรงเรียนต้องเดินต่อครูต้องมีกำลังใจและนักเรียนต้องได้เรียนอย่างต่อเนื่องสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
17: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
18: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
0: ขณะนี้เวลา 19:22 น.ต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายโมเซนเรซาอีเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติสูงสุดของอิหร่านเปิดเผยต่อสถานีโทรทัศน์ของทางการอิหร่านที่ระบุว่าอิหร่านเตรียมประกาศพื้นที่จำกัดการเดินเรือแห่งใหม่ในอ่าวเปอร์เซียในอีกไม่กี่วันข้างหน้าโดยพื้นที่ดังกล่าวจะเริ่มจากจุดที่อิหร่านระบุว่าเป็นแนวปิดล้อมของสหรัฐและขยายอาณาเขตออกไปยังอ่าวเปอร์เซียบางส่วนพร้อมเตือนว่าเรือลำใดที่แล่นเข้าสู่พื้นที่ดังกล่าวจะถูกอิหร่านขึ้นบัญชีคว่ำบาตรนายเรซาอียังกล่าวเพิ่มเติมว่าอิหร่านจะเผยแพร่แผนที่เส้นทางเดินเรือระหว่างประเทศผ่านช่องแคบฮอร์มุสเส้นทางใหม่ซึ่งอยู่ในเขตน่านน้ำของอิหร่านและโอมานและจะอยู่ภายใต้การบริหารจัดการของอิหร่านโดยขณะนี้อยู่ระหว่างรอการลงนามในอีกไม่กี่วันข้างหน้านายเฮนรี่เจมานูรงโฆษกสำนักงานตำรวจท้องถิ่นของอินโดนีเซียเปิดเผยว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้ที่ตลาดแห่งหนึ่งในเมืองปานียาจังหวัดปาปัวกลางของอินโดนีเซียในช่วงเช้ามืดของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นโดยเพลิงไหม้ลุกลามอย่างรวดเร็วไปยังอาคารพาณิชย์หลายคูหาส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต11รายในจำนวนนี้เป็นเด็ก6รายนอกจากนี้ยังสร้างความเสียหายต่อแผงร้านค้าและอาคารบ้านเรือนอย่างน้อย40หลังนายมานูรงระบุว่าแม้เจ้าหน้าที่จะส่งรถดับเพลิงและรถฉีดน้ำแรงดันสูงเข้าพื้นที่ประสบภัยแต่การดับเพลิงเป็นไป

ากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นทำให้บริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลงส่วนภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ขอให้ประชาชนโดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกภาคใต้ตอนบนในช่วงวันที่9ถึง11กันยายนนี้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากบริเวณพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้อันหนึ่งในช่วงวันที่11ถึง13กันยายน2500

0: าศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาน่านแพร่ตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 23-29 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำภูอุดรธานีสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลพบุรีสระบุรีและกาญจนบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 26-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 19:35 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1.42 เมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 10:16 ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง60 เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:45 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:07
1: ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงให้ความสำคัญกับเยาวชนซึ่งจะเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาแห่งอนาคตจากพระบรมราโชบายด้านการศึกษา4ประการที่ระบุไว้ว่าเด็กต้องมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองมีพื้นฐานชีวิตมั่นคงเปี่ยมคุณธรรมมีอาชีพและเป็นพลเมืองดีของสังคมเพราะทุกก้าวของเยาวชนคือก้าวที่นำพาชาติสู่ความมั่นคง
2: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
0: ป่าไม้เป็นทรัพยากรที่สำคัญของส่วนรวมซึ่งทุกคนมีส่วนได้รับประโยชน์ร่วมกันการดูแลรักษาป่าไม้จึงไม่ใช่ความรับผิดชอบของผู้หนึ่งผู้ใดโดยเฉพาะแต่เป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาศรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวสุพัชรินทร์โพธิ์ทองนาคและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการแวดวงกีฬาทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์19:30 น. ถึง 20:00 น.

0: สวัสดีครับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมนะครับพบกับรายการแวดวงกีฬานะครับวันนี้วันจันทร์ที่7กันยายน2569ผมณัฐนนท์ชูเมืองนะครับห้องส่งวันนี้คุณสุวิทย์สมนัสนะครับแล้วก็ทางด้านของทีมงานเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยคุณคณากรสิมพิทักษ์ครับวันนี้มาที่ห้องส่งเจอกันนะครับแวดวงกีฬากับผลการขันวอลเลย์บอลก่อนเป็นข่าวแรกนะครับจบไปเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาสำหรับการแข่งขันวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชียนะครับวันนี้ไทยเจอกับเกาหลีใต้ไทยอันดับที่52ของโลกแชมป์ซีเกมเมื่อปีที่แล้วแล้วก็อดีตแชมป์ AVC Challenge เมื่อปี2023นะครับก็โชว์ความร้อนแรงนะครับหลังจากที่เอาชนะกาตาร์นัดแรกมานะครับเจอกับเกาหลีใต้นะครับผู้เล่นของเรานะครับนะมีบุญยฤทธิ์วงธรมือเซตนะครับมีนภาเดชพินิจดีนะครับนัดที่แล้วยิงทำไป ตบ ให้ไทยชนะกาตาร์ไป14คะแนนนะทนายของนภาเดชแล้วก็มีชัยวัฒน์ถุงคำนี่ก็มือตบของเราอีกคนหนึ่งนะครับธนัทบำรุงพักดีอนุชิตพักดีแก้วทุพดิษฐ์พระพุทธและนครินทร์อินทนูนะครับตัวรับอิสระนะครับส่วนเกาหลีใต้นัดแรกเขาชนะไต้หวันมา3-1เซตครับก็จะมีตัวดังๆนะที่เป็นตัวตบเขาตัวทำเกมอย่างนั้นของอิมดองยอกนะครับลีแซงยอนจองไฮยองนะชอยจองยอกนะครับแล้วก็ฮานเตจงนะครับก็สู้กันสูสีนะอันดับโลกเขาเกาหลีใต้เหนือกว่าเรานะเขา52เรา52เขา25อดีตเกาหลีใต้นี่อดีตแชมป์เอเชีย4สมัยนะแล้วก็รองแชมป์ AVC ในปีนี้ด้วยนะครับปรากฏว่านะ2เซตแรกไทยโชว์ฟอร์มอย่างยอดเยี่ยมนะตบจนเกาหลีใต้ตั้งตัวไม่ติดครับชนะ25-18และ25-16ครับพอไทยนำ2-0นะต้องการแค่เซตเดียวเราจะชนะแต่ปรากฏว่าเกาหลีใต้สู้ฮะแก้เกมมาใหม่ใช้บอลหนักบอลเร็วนะครับก็ชนะเราบ้างในเซตที่3 25-20นะฮะเซตที่4เกาหลีใต้ยังฟอร์มร้อนแรงอยู่เหมือนเดิมนะครับนำแล้วก็ชนะเราไปนะ25-22ลุ้นเซตที่5จบที่15แต้มครับออกสตาร์ทมาเกาหลีใต้ก็แต้มนำไปก่อนเราก็ตามมาสูสี6-6 7-7 8-8จนถึง10-10นะแต้มสำคัญนะเราขยับขึ้นเป็น11-10 12-10เอานะแต้มเราเริ่มห่าง2แต้มแล้วแต้มแบบจบ15นี่มีโอกาสที่ไทยนะแล้วก็ไทยได้นะไล่มา10ไล่ไป13-10 13-11นะ14 11เข้าทางไทยแล้ว14 12และสุดท้ายไทยก็ชนะด้วยการบล็อกนะครับนะก็15-12นะชนะกับชนะเกาหลีใต้ไป3-2เซตนะวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชียรอบแรกสาย4นะที่ฟุกุโอกะญี่ปุ่นนะครับนภาเดชวันนี้ตบทำคนเดียวเสีย25คะแนนนะจากตบ23แล้วก็มีเซิร์ฟเอสด้วย2ครั้งนะครับโดยชัยวัฒน์เนี่ยทำอีก20คะแนนนะครับนัดสุดท้ายไทยเจอกับไต้หวันนะในวันพุธที่9นะเวลา 11:30 น.ส่วนเกาหลีใต้เจอกับกาตาร์นะวันพรุ่งนี้นะครับเราจะได้พักอีกวันหนึ่งในวันพรุ่งนี้นะสถานการณ์ของเรานี่ก็ถือว่าโอกาสเข้ารอบน็อกเอาท์เนี่ยค่อนข้างสูงนะเพราะว่าในกลุ่มของเอเชียเนี่ยตอนนี้เนี่ยออสเตรเลียกับจีนซึ่งชนะโอมานและนิวซีแลนด์มานะแบบไม่เสียเซตอ่ะเขาก็มี6แต้มนะก็การันตี8ทีมสุดท้ายเป็น2ทีมแรกแล้วนะฮะในวอลเลย์บอลชายเอเชีย AVC นะครับก็แชมป์รายการนี้ไปโอลิมปิกนะเหมือนกับทีมหญิงเลยนะครับอีกกลุ่มหนึ่งก็เป็นญี่ปุ่นกับอิหร่านนะซึ่งเข้ารอบไปแล้วนะกลุ่ม C สถานการณ์นะครับสถานการณ์กลุ่ม C ก็ยังสูสีอยู่แล้วถึงแม้ว่าเราจะชนะเกาหลีใต้3-2เซตนะเราได้แค่2คะแนนนะจากเดิมมี3เนี่ย2เป็น5แต้มเกาหลีใต้เขาจะได้คะแนนนัดนี้ด้วย1คะแนนนะก็เกาหลีใต้ก็4คะแนนนะเขาชนะนัดแรกมานะครับก็ต้องลุ้นนัดต่อไปนัดสุดท้ายซึ่งไต้หวันซึ่งอยู่ที่3เนี่ยก็แน่นอนแล้วก็ลุ้นในการเข้าสู่รอบก่อนรองเช่นเดียวกันนะครับลุ้นกันต่อนะครับว่าเราจะนัดเจอกับไต้หวันเป็นอย่างไรแล้วก็เราก็รอลุ้นในวันนัดที่เกาหลีใต้เจอกาตาร์ด้วยนะครับก็รอลุ้นกันนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งนะวอลเลย์บอลชายของเรานะครับเรามีโค้ชจากเกาหลีนะนะทำทีมค่อนข้างดีนะครับบูบามากขึ้นนะครับแล้วก็คมแล้วก็แน่นมากขึ้นนะเราได้พักหนึ่งวันพุธที่9นะเจอกับทางด้านของไต้หวันนะมีแต้มจากนัดนี้นะเราเข้ารอบต้องเอานะครับส่วนในทีมของหญิงเนี่ยที่หาตัวแทนของแต่ละยุโรปแต่ละชาติของยุโรปเนี่ยไปเข้าสู่โอลิมปิกรอบสุดท้ายนะครับล่าสุดก็เป็นตุรกีครับตุรกีก็เป็นเจ้าภาพนะครับก็เอาชนะอิตาลีนะอันดับหนึ่งของโลกนะแชมป์โลกปีที่แล้วนะครับแล้วก็แชมป์โอลิมปิกเกม3-2เซตนะครับนะ ตุรกีแพ้ไปก่อนใน2ในเซตแรกนะแล้วก็ตามหลัง 1-2 เซตก็มาชนะในเซตสุดท้ายเนี่ย 15-10 ในฟุตบอลหญิงวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกชิงแชมป์ยุโรปนะขออภัยชิงแชมป์ยุโรปแล้วก็ปรากฏว่าตุรกีเจ้าภาพนะชนะนะก็ได้ไปแชมป์ยุโรปจะได้สิทธิ์ไปแข่งขันโอลิมปิกเกมนะนะตอนนี้เนี่ยแชมป์ทวีปมีใครบ้างนะแคนาดานะได้แชมป์ทวีปนอร์ทนะอเมริกาเหนือนะครับไทยทวีปเอเชียนะทวีปแอฟริกาคืออียิปต์นะไปครั้งแรกเลยมั้งอียิปต์เนี่ยตุรกีนะเจ้าภาพแล้วก็แชมป์ยุโรปนะนะก็ถือว่าการถอนแค้นเหมือนกันนะล้างตาของเกาหลีของตุรกีที่แพ้อิตาลีมาในการชิงแชมป์โลกปีที่แล้วที่เมืองไทยนะครับก็เขาก็มีตัวเก่งของตุรกีก็คือวากัสนั่นแหละครับนะทำ28คะแนนนะครับให้กับทีมนะนี่คือเรื่องของวอลเลย์บอลนะครับหลายชาติก็เข้ามีโอกาสได้ลุ้นในเรื่องของไปโอลิมปิกเกมนะหลายชาติก็ต้องคัดเลือกกันนะครับในส่วนของชายกำลังคัดเลือกกันอยู่ส่วนหญิงก็เหลืออเมริกาใต้อะหญิงนะก็ลุ้นกันบราซิลนะอเมริกาใต้มีบราซิลมีอาร์เจนตินาแหละนะลุ้นกันเปรูเอกวาดอร์ประมาณนี้นะครับส่วนฟุตบอล U20 ของเรานัดสุดท้ายเข้ารอบไปแล้วนะเราแพ้อิรัก 1-3 นะครับก็จบรองแชมป์กลุ่ม F นะไปคิงแชมป์เอเชียที่จีนนะในปีหน้านะครับก็เราก็มีการเปลี่ยนตัวนะเพราะคู่ก่อนหน้านั้นเนี่ยเป็น UAE ชนะเติร์กนะครับก็ทำให้ไทยเนี่ยเข้ารอบโดยที่ไม่ต้องลุ้นในนัดที่2นะครับเราก็มีการตรงส่งตัวสำรองด้วยนะครับแต่ว่าจักรพันธ์ปันปีก็เน้นเกมนะในการสู้กับอิรักซึ่งอิรักเนี่ยสูงใหญ่กว่านะแล้วครอสแต่ลูกครอสนะในแถวในริมเส้นทั้งสองข้างของอิรักน่ากลัวนะฮะการขึ้นหม่งการต่อบอล 1-2 เนี่ยของอิรักน่ากลัวนะฮะเล่นไปเนี่ยเราเจออิรักยิงนำรวดเร็วมากเลยนะครับครึ่งแรกก็ 3-0 แล้วนะครับโนเอลมัสซารีนะครับยิง2ประตูฮาซันอาเดลบีนะครับยิงอีก1ประตูอิรักนำไทยอยู่ 3-0 นะครึ่งหลังโค้ชจักรพันธ์ปันปีก็มีการแก้เกมนะครับก็สู้กับอิรักได้สูสีมากขึ้นในครึ่งหลังเราไล่มา1ประตูจากฉันทวัฒน์กาติฟนะครับจบเกมเราแพ้1-3นะครับอย่างไรก็แล้วแต่นะเราก็ได้เข้ารอบสุดท้ายนะไปแข่งขันที่สาธารณรัฐประชาชนจีน24มีนาคมถึง10เมษายนในปีหน้านะครับเพื่อหา4ชาติตัวแทนทวีปเอเชียไปแข่งขันเยาวชนโลกอายุ20ปีที่อุซเบกิสถานและอาเซอร์ไบจานต่อไปนะครับกลับมาจะวางแผนกันต่อนะครับส่วนวันนี้นะทีม U23 ชุดเอเชียนเกมนะมารายงานตัวแล้วก็มาฟอร์มทีมกันรายงานตัวและฝึกซ้อมนัดแรกนะครับนะที่สนามฝึกซ้อม BGTC3 นะก็ทีมชาติไทยก็มาเก็บตัวกันนะที่มีรายชื่อนะครับที่ไอจินาโกย่าญี่ปุ่นนะครับซึ่งเอเชียนเกมคราวนี้เราก็คาดหวังว่าจะทำผลงานให้ดีฟุตบอลมีลุ้นถึงเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายนะครับเราอยู่ร่วมสายกับญี่ปุ่นคีกิสถานและฮ่องกงไม่มีเสกสรรราตรีกับคณะคำยกนะฮะนะฮะก็ถือว่าเป็นตัวหลักสำคัญของทีมเลยแหละนะครับเพราะว่าเอเชียนเกมไม่ได้อยู่ใน FIFA Day นะทั้งเสกสรรราตรีแล้วก็คณะคำยกเนี่ยเขาเป็นตัวหลักของทีมนะทางด้านของทีมในไทยลีกซึ่งมองว่าเอเชียนเกมไม่ได้อยู่ในแมตช์ของ FIFA Day ก็ไม่จะสโมสรอาชีพไม่จำเป็นต้องปล่อยก็ได้นะครับส่วนกรณีของอีกคนนึงก็คือโค้ชวังนำวงอ่องตระกูลก็คิดเครียดอยู่เหมือนกันนะหัวหน้าผู้ฝึกสอนนะกรณีของยศกรบุรพานะคือไม่แน่ใจว่าจะได้น้องมาร่วมทีมด้วยหรือเปล่านะนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกนะยศกรบุรพาก็เป็นกองหน้าสำคัญของทีมเหมือนกันนะครับชุดใหญ่ก็ไปเล่นนะชุด U23ก็มีเวลาเล่นเหมือนกันนะแต่ยศกรบุรพาก็เป็นตัวหลักของทีมเหมือนกันนะครับในช่วงของไทยลีกนะครับก่อนทัวร์ที่มีอยู่นะครับเราก็สู้เต็มที่แหละนะครับสู้เท่าที่มีนะศักยภาพของนักฟุตบอลเราก็สู้อย่างเต็มที่นะครับ16กันยายนนะครับก็เจอคีกิสถานนัดแรกนะครับ20กันยายนเจอฮ่องกงนะครับ23กันยายนเจอญี่ปุ่นนะครับไทยรัฐทีวีช่อง32นะครับแล้วก็ AIS Play ก็ถ่ายทอดสดนะครับในทุกช่องทางนะครับให้กำลังใจกับฟุตบอลทีมชาติไทยตอนนี้เก็บตัวนะเริ่มซ้อมวันแรกแล้วนะครับเดินทางไปวันไหนผมไม่แน่ใจว่าเดินทางไปวันที่13กันยายนนะเก็บตัวฝึกซ้อมกันถึงวันที่12กันยายนนะครับแล้วก็ไปญี่ปุ่นในช่วงเช้าของวันที่13กันยายนนะครับนี่คือชุดเอเชียนเกมของเรานะครับพูดถึงเอเชียนเกมแล้วนะดร.ก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับบอกว่ามากรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่30ที่ไอจินาโกย่า2026นะครับที่นาโกย่าญี่ปุ่นนะครับจะมีพิธีเปิดการแข่งขันอย่างเป็นทางการ19กันยายน2569นะครับแล้วก็ยาวไปเลยจนถึงวันที่4ตุลาคม2569นะครับชุดพิธีการนักกีฬาทีมชาติไทยออกแบบโดยแบรนด์สิริวรรณวรีภายใต้คอนเซ็ปต์ The Art of Unity นะฮะหรือว่าศิลปะแห่งความเป็นหนึ่งเดียวได้รับการออกแบบโดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์แห่งแบรนด์สิริวัณณวรีตามคำทูลเชิญของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้สะท้อนอัตลักษณ์ไทยผสมผสานกับงานออกแบบร่วมสมัยได้อย่างลงตัวนะครับซึ่งทั้งนี้ชุดพิธีการในการแข่งขันกีฬาที่นักกีฬาไทยลงแข่งขันในเอเชียนเกมคราวนี้นะครับสร้างประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญให้วงการกีฬาไทยและวงการแฟชั่นไทยไปพร้อมๆกันทำให้คนไทยทั้งประเทศนะครับมีความตื่นตัวและสนใจที่จะติดตามชมตั้งแต่พิธีเปิดวันที่19กันยายนและชื่นชมชุดพิธีการของนักกีฬาไทยที่ได้สวมใส่ในการเดินขบวนพาเหรดเข้าสู่สนามนะครับท่านผู้ว่าก้องศักดิ์ยศมณีนะครับก็บอกว่าเอเชียนเกมคราวนี้นะครับครั้งที่20เนี่ยนะฮะมีการหมุนเวียนถ่ายทอดสด7ช่องทีวีดิจิตอลนะครับ NBT T Sport 7 Mono Max Sport TV 9 Mcord HD 1 31 ไทยรัฐ32 PPTV 36นะครับล่าสุดด้านลาลิก้าสเปนด้วยนะฮะแล้วก็มีทางแอปพลิเคชัน AIS Play นะถ่ายทอดสดนะครับเริ่มถ่ายทอด10กันยายนเป็นต้นไปนะครับ T Sport แล้วก็ PPTV HD 36ถ่ายทอดสดนะครับแล้วก็ส่วน T Sport 7จะถ่ายทอดสดให้ชมทุกวันนะครับแล้วก็มีไฮลงไฮไลท์ด้วยนะครับฟุตบอลเนี่ยฟุตบอลหญิงเจอญี่ปุ่นเนี่ย14กันยายน PPTV ถ่ายทอดสดนะครับส่วนฟุตบอลชายนัดที่เจอคีร์กีสถาน16กันยายนเนี่ยวัน31นะครับนี่แจ้งคร่าวๆก่อนแจ้งคร่าวๆก่อนส่วนพิธีเปิดการแข่งขันนะครับ NBT ของเรานะ NBT กรมประชาสัมพันธ์เนี่ยถ่ายทอดสดนะครับร่วมกับ T Sport แล้วก็ PPTV HD 36นะครับ16 น.ถึง 18 น.รอติดตามกันนะครับส่วนเรื่องของตะกร้อนะก็เปิดตัวนักกีฬาเหมือนกัน24คนนะศึกตะกร้อเอเชียนเกมที่ไอจินาโกย่าประเทศญี่ปุ่นนะครับซึ่งตะกร้อชายหญิงนะชาย12หญิง12ลงชิงชัย4รายการนะครับทีมชุดชายทีมชุดหญิงเดี่ยวชายและทีม4คนหญิงนะครับซึ่งเดี่ยวชายของเราก็มีตัวเสิร์ฟอย่างกฤษณพงษ์นนทโคตรนะฮะพรเทพจินบางบนสิทธิพงษ์คำจันทร์นะกฤษดาสังวังเนี่ยนะครับนะตัวเสิร์ฟนะครับส่วนตัวฟาดก็มีพุทธิพงษ์ภักดีจิรศักดิ์ฝากบัวเงินธนพลทรัพย์เย็นนะภูตะวันโสภานะตัวชงชงหวานหวานชงขมขมนี่ก็เป็นพิเชษพันแสนวิชานเต็มโคตรมักมฤคินนะพันมังกรนะนะมคินพันมังกรนะครับแล้วก็วุฒินันท์คำสนองนะครับผู้หญิงก็จะมีทางด้านของตัวเสิร์ฟก็เป็นวิกดาจิตพรนะครับมีนิภาพรสลุมพลนะอดีการคงแก้วนะอนุสาสีคำลือนะฮะตัวฟาดก็สมฤดีปรือปลักนะครับมาริกาบุญทศรัศมีมาริกาบุญทศนะครับรัศมีทองสดประมาณนี้นะตัวชงก็จะมีทางด้านของมัตยาดวงศรีนะแก้วใจพุ่มสว่างแก้วนะธนีกรแซ่เฮงนะครับแล้วก็พึกษามณีวงนะครับแล้วก็ทางด้านของคุณธนาชัยประสิทธิ์นายกสมาคมกีฬาตะกร้อแห่งประเทศไทยนะฮะบอกว่าให้อวกับนักกีฬานะเป้าหมายก็คือนะฮะ4เหรียญนะ4เหรียญทองนะนี่จะได้หรือไม่เรื่องของตะกร้อก็ลุ้นกันนะครับตะกร้อทีมชุดทีมเดียวชายลุ้นกับมาเลเซียนะครับตัวก็เป็นคู่แข่งสำคัญแหละนะส่วนตะกร้อทีมชุดหญิงเวียดนามกับไทยก็คู่แข่งขันกันนะครับส่วนตะกร้อ4คนนะครับเกาหลีมาด้วยนะญี่ปุ่นก็เก่งมาพม่าก็มีตัวเอาละนะครับจะได้4หรือไม่นั้นนะผมมอง3ก่อนนะส่วนผมมามอง3ก่อนนะเหรียญที่4เนี่ยค่อยว่ากันนะครับมาดูไทยลีกครับเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับอุทัยธานีนะออกสตาร์ทในไทยลีกได้ยอดเยี่ยมนะครับเอาชนะลำพูนวอริเออร์4ประตูต่อ1นะครับวิลเลียนวิลล่านะครับยิง2ประตูนะแล้วก็เบนจามินเดวิดอีก1ประตูนะครับแล้วก็ลำพูนยิงเข้าประตูตัวเองด้วย1ประตูนะครับอุทัยธานีชนะ4ประตูต่อ1นะครับบุรีรัมย์นะครับก่อนจะลงแข่งขันไปเยือนสุโขทัย FC นะฮะประกาศแยกทางกับมาร์คแจ็คสันหัวหน้าผู้ฝึกสอนชาวอังกฤษอย่างเป็นทางการนะครับซึ่งฤดูกาลที่ผ่านมาให้บุรีรัมย์คว้าไปถึง3แชมป์นะครับแยกทางก่อนเลยนะครับแล้วก็แต่งตั้งโรรันมิชโชวิชกับเอเมอร์สันปาเดร่าดาวซินวาเนี่ยคุมทีมแทนชั่วคราวนะครับบุกไปชนะสุโขทัย FC 3ประตูต่อ1นะครับคนที่ยิงประตูก็คือแฮตทริกตั้งแต่ครึ่งแรกเลยนะครับกองหน้าตัวเก่งของบุรีรัมย์นะครับก็คือกิเยโมบิชโชลี่นะ3ประตูเลยทีเดียวนะครับส่วนอยุธยาเล่นในบ้านนะครับเจอกับราชบุรีนะครับอยุธยายูไนเต็ดชนะราชบุรี2ประตูต่อ1นะครับประเดิม3คะแนนเช่นเดียวกันนะครับนะฮะ อีกคู่หนึ่งนะก็จะเป็นเชียงรายนะชนะชลบุรี1-0มีดราม่าเรื่องของประตูที่เชียงรายยิงเข้านะครับล้ำหน้าแต่ VAR ไม่มีไม่แน่ใจว่าสมาคมมีเรื่องของ VAR หรือเปล่านะครับก็กรรมการผู้ตัดสินบอกว่าไม่คือไม่มีเช็คสัญญาณ VAR นะแต่ผู้เล่นของเชียงรายเนี่ยล้ำหน้าจริงๆนะดูจากการถ่ายทอดสดนะล้ำหน้าจริงๆนะครับก็เป็นเชียงรายชนะชลบุรี1-0นะครับชลบุรีไม่ได้ฟ้องไปยังการตัดสินได้แต่หนังนะชลบุรีแจ้งไปยังกรรมการให้ตรวจสอบกรรมการกันเองเนี่ยว่าตัดสินถูกต้องหรือเปล่านะนะครับทรูแบงคอกชนะศรีสะเกษ3-1นะครับส่วนราศีสไลเนี่ยโอ้โหอุตส่าห์ยิงนำการท่าเรือนะ1-0แล้วนะแต่ว่าท้ายเกมเนี่ยเจอแกว่งนะฮะแล้วเจอใบแดงด้วยนะแพ้การท่าเรือ FC 1-2นะครับแล้วก็ระยองนะเอาชนะประจวบ FC 1-0นะครับนี่คือฟุตบอลไทยลีกนะครับนะแจ้งให้กับคุณผู้ฟังได้รับทราบกันนะไทยลีกนะครับส่วนไทยฟุตบอลพรีเมียร์ลีกนะครับอาร์เซนอลนะฮะเปิดบ้านก็ชนะเชลซี2-1นะครับโดยเชลซียิงนำไปก่อนนาทีที่2นั่นเองครับมอร์แกนโรเจอร์ยิงเข้าไปแต่ว่าทางด้านของไคลฮาวเวิร์ตนะครับได้บอลแล้วก็ยิงให้ทีมอาร์เซนอลตีเสมอ1-1ก่อนที่เล่นจังหวะ1-2กับมาร์ตินโอเดกาดนะครับยิงประตูชัยให้กับอาร์เซนอลชนะเชลซีนะครับ2-1นะครับก็จะเป็นกลุ่มหัวนำจ่าฝูงนะอาร์เซนอลนะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับยิงเบาๆนะครับเอาชนะโคเวนทรี1-2นะครับจากการยิงของเคอร์ลิงอาลันนะครับนาทีที่26นะครับมี9แต้มเช่นเดียวกันนะครับชนะรวด3นัดนะครับอาลันก็ยังเป็นกองหน้าที่อันตรายเหมือนเดิมในพรีเมียร์ลีกนะครับก็ตอนนี้พรีเมียร์ลีกเนี่ย25ทีมเนี่ยที่เขาเจอเนี่ยนะครับยิงไปแล้ว24ทีมนะในพรีเมียร์ลีกยกเว้นทีมซันเดอร์แลนด์น่ะที่ฮาแลนด์ยังไม่ยิงประตูนะตัดผมใหม่นี้นะทรงผมใหม่นะฮาแลนด์เนี่ยนะก็ยิงกระจายเลยช่วงนี้นะครับนัดต่อไปแมนซิตี้ก็จะเล่นฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะรอบลีกเฟสเจอกับปอร์โตนะวันที่8กันยายนนะส่วนพรีเมียร์ลีกจะทำศึกแมนเชสเตอร์ดาร์บี้บุกไปเยือนแมนยูวันที่13กันยายนนะครับนะนี่ของทางด้านของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับส่วนแมนยูส่วนอาร์เซนอลนะนัดต่อไปนะหลังจากที่ชนะเชลซีไปเยือนทางด้านของนาโปลีนะในยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะครับวันที่9กันยายนส่วนในพรีเมียร์ลีกก็เปิดบ้านเจอกับลีดยูไนเต็ดนะครับในคาราบาวคัพรอบ3นะครับมิเกลอาร์เตต้าก็บอกว่าแหมนะเสียไวแต่ดีใจที่ทีมกลับมาเร็วนะครับส่วนคู่ของแมนยูนะเจอทีเด็ดของเจ้าบ้านนาทีบาปนะครับเสมอกัน 2-2 นะครับครึ่งแรกเนี่ยค่อนข้างที่อืดนะ0-0ทำอะไรกันไม่ได้นะเล่นไป2นาทีในครึ่งหลังไบอันเอมโบโมนะยิงประตูให้กับแมนยูนำไปก่อน 1-0 นะครับท้ายเกมนะไทริกจอร์ดหลุดเข้ามาทางขวายิงเต็มข้อเลยนะครับให้ทีมตีเสมอ 1-1 ครับโอ้นะแต่ว่าทางด้านของแมนยูมีเบนจามินเชสโก้ครับนาทีที่88ได้โมงเน่งๆเลยให้ทีมนำ 2-1 ครับทดเวลาบาดเจ็บออกไปประมาณ7นาทีนะครับเอลินแม็กแลนไลส์ครับได้บอลในจังหวะที่คุกคลิกออกมาหน้ากรอบเขตโทษและยิงสวนเข้าไปครับตีเสมอกับแอฟเวอร์ตัน2-2นะครับแมนยูก็ยังมีแค่3คะแนนนะครับส่วนเอเวอร์ตันมี4คะแนนครับยังไม่แพ้ใครนะครับนะมาร์คันคาริกบอกว่าแมนยูผิดพลาดเองรักษาสกอร์ไว้ไม่ได้นะยอมรับว่าผิดหวังจะกลับไปปรับปรุงเกมรับเพิ่มเติมนะครับแล้วก็จะทำให้เสียประตูน้อยลงนะครับคู่อื่นๆนิวคาสเซิลเสมอบอร์นมัธ 2-2 เบนฟอร์ดเสมอซันเดอร์แลนด์ 1-1 ไบรตันเสมอลีดส์ 1-1 ฟูลแลมแพ้คริสตัลพาเลซ 2-3 นะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้ชนะโคเวนทรี 1-0 นะครับรายงานไปแล้วแล้วก็นอตเทิงแฮมฟอร์เรสต์เสมอสเปอร์ 0-0 นะครับเฮาซิตี้เสมอแอสตันวิลล่า 0-0 นะครับแอสตันวิลล่าเล่นมา3นัดแล้วยังยิงประตูแรกในพรีเมียร์ลีกไม่ได้นะอยู่ที่กองหน้าและแอสตันวิลล่านะครับโอ้โหจะยิงประตูเมื่อไหร่เนี่ยนะครับแล้วก็ยังหาชัยชนะยังไม่เจอเหมือนกันนะครับยิงประตูไม่ได้แล้วยังหาชัยชนะไม่เจอนะแอสตันวิลล่านัดต่อไปของแอสตันวิลล่าบุกไปเยือนคลับบรุคในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะฮะทีมดังจากลีกของเบลเยียมนะครับส่วนฟุตบอลยุโรปแล้วกลับมาพรีเมียร์ลีกเจอกับนอตติงแฮมฟอร์เรสต์นะครับฟุตบอลบูเดสลิก้าเยอรมันไบเอ็นมิวนิกนะครับก็เสมอชาเก้0-0นะครับนี่เป็นยิงประตูไม่ได้เป็นครั้งแรกของไบเอ็นมิวนิกนะในรอบ59เกมหลังสุดนะเสมอกับทางด้านของชาเก้0-0นะครับโดยที่ชาเก้มีผู้รักษาประตูอย่างลอริสคาริอุสนะครับได้วันแมนออฟเดอะแมตช์เลยเซฟไป 5-6 ครั้งอ่ะนะฮะเขาโดนหลอนจากฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนัดที่ลิเวอร์พูลเจอเรอัลมาดริดนั่นแหละครับนั่นเป็นฝันร้ายนะของลอริสคาริอุสนะครับอดีตผู้รักษาประตูลิเวอร์พูลนะครับพอเป็นฝันร้ายปั๊บลิเวอร์พูลปล่อยให้ทีมอื่นลืมตัวไปนะ เหตุการณ์ที่เขาทำประตูนะคว้างบอลโดนเบนเซม่ายิงมั้งหรือทางด้านของกาเรธเบลฉกไปยิงกันประมาณนี้นะทำให้รับกระฉอกเข้าเนี่ยเป็นฝันร้ายนะที่เขาลบลืมลอยตรงนี้ไม่ได้นะก็ทำให้ฟอร์มเดิมเขาหายไปนะกว่าที่ชาวเก้ศูนย์สี่จะให้โอกาสเขานะนะตอนนี้เขากลับมาแล้วนะกลับมาเป็นคาริอุสคนใหม่นะครับตอนนี้เนี่ยนอกจากได้วันรางวัลแมนออฟเดอะแมตช์นะฮะฤดูกาลที่แล้วเนี่ยช่วยทางด้านของชาเก้ศูนย์สี่นะนะฮะเสียประตูนะได้น้อยด้วยนะเสียประตูน้อยนะเป็นคลีนชีทที่หลายนัดเลยนะคาริอุสลาลิอุสนะครับคู่อื่นๆเนี่ยทางด้านของอาวแบกนะครับบุกไปชนะบอร์เซียเมนเชนกรัดบัตนะครับ4ประตูต่อ3แล้วก็เป็นวินาทีประวัติศาสตร์ที่นิโคลัสเมคคินสันนะครับนะลูกครึ่งของไทยได้ลงไปเล่นในบุนเดสลีก้านะลีกสูงสุดของเยอรมนีเป็นคนที่2นะต่อจากโค้ชเฮงวิทยาลาหกุลเมื่อหลาย10ปีก่อนนะครับลงในนาทีที่75ให้ทีมอาวแบกนะครับของนิโคลัสเมคคินสันนะเอาชนะบอร์เซียเมนเชนกรัดบัต4ประตูต่อ3ครับลูกโซ่ครับวินาทีสำคัญที่ลงในลีกสูงสุดของเยอรมนีนะเป็นนักเตะไทยอีกคนนึงครับให้ทีมชนะลงเล่นไป15นาทีนะสัมผัสบอล11ครั้งนะจ่ายบอลแม่นยำ6ครั้งสร้างสรรค์ประตู1ครั้งแล้วก็เคลียร์บอล1ครั้งด้วยนะลูกโซ่นะครับส่วนนัดต่อไปรอลุ้นกันนะว่าทีมเอลแบกจะเป็นอย่างไรเราจะได้เห็นน้องของลูกโซ่นะครับนิโคลัสเมคเกนสันลงแข่งขันในพรีเมียร์ลีกในบุนเดสลีกาเยอรมันนะฮะได้เชียร์กันนะครับดอร์ทมุนด์ชนะฮอฟเฟนไฮม์ 3-2 นะฮะเมนเชนกันบัตแพ้ไปแล้วในรายงานไปแล้วไบเออร์เลเวอร์คูเซนชนะอูนิออนเบอร์ลิน4ประตูต่อ0นะครับเวเดอร์เบรเมนชนะอาร์เบลซิก3ประตูต่อ1นะแจ้งให้ทราบนะครับส่วนฟุตบอลกาลิโชซีรีอายูเวนตุสเสมอกับเอซิมิลาน 1-1 นะครับโรม่าชนะอาตาลันต้า 2-1 อินเตอร์มิลานชนะนาโปลี 3-2 นะครับฟุตบอลลาลิก้าสเปนบาร์เซโลน่านะร้อนแรงเอาชนะบาเลนเซียนะ5-0นะครับเนี่ยเก็บ12คะแนนเต็มเลย4นัดชนะรวดนะครับขณะที่เรอัลมาดริดก็แพ้ไปนัดวันก่อนนะครับลามินยามานยิง2ประตูโลเปสก็ยิงด้วยเฟมินโลเปสนะฮะตอนนี้ก็มี12คะแนนแล้วนะครับคู่อื่นๆก็เป็นอาเลติกบิบาวชนะอาเลติโกมาดริดนะ 3-0 นะครับแล้วก็บีอาร์เรลแพ้ลาคอลุญญานะครับ2-3นะครับก้องสมกิจจันทรามอเตอร์ไซค์นะครับได้อันดับที่14นะได้2คะแนนในเรส2ของ World Superbike ที่ฝรั่งเศสนะครับเรสแรกเนี่ยเครื่องมีปัญหาต้องออกจากการแข่งขันนะครับก้องสมกิจจันทราจาก Honda HRC นะครับคว้าอันดับที่14เก็บ2คะแนนเป็น10คะแนนแล้วนะครับอันดับรวม20นะในคะแนนสะสมของนักแข่งนะครับนะส่วนผู้ชนะเรสนี้ก็จะเป็นนิโคโลบูเลกาของดูคาตินะครับนำยาวๆเลย553คะแนนนะครับสนามต่อไปของ World Superbike Championship นะครับสนาม10ที่เคโมนาเซอร์กิตอิตาลี 25-27 กันยายนนะครับมาคิวกิติศักดิ์สิงห์พงษ์จากดาวรุ่ง Honda Racing Thailand นะครับก็ได้ผลงานนะอันดับที่5นะครับในการแข่งขัน FIM Moto Junior Class Moto 3 Junior World Championship สนามที่5นะครับที่เซอร์กิตริคาร์โดโจโมนะครับที่สเปนนะครับก็ออกจากกริดที่2ขยับนะแล้วก็สู้กันอย่างดูเดือดเลยนะครับจบอันดับที่5เก็บคะแนนสะสมอีก11คะแนนเป็นผลงานของไมค์คิวนะฮะส่วนเรสที่2นะออกสตาร์ทนะอันดับที่19นะจบที่13นะได้อีก3คะแนนตอนนี้นะคะแนนรวม61คะแนนอยู่ที่9ของฤดูกาลนี้สำหรับไมค์คิวกฤษศักดิ์นะครับรายการต่อไปนะมอเตอร์แลนด์อาร์ดากอนที่สเปน 25-21 กันยายนนะครับที่เอเชียนะครับเซปังนะครับเอเชียซุปเปอร์ไบค์นะครับรุ่น 1000cc ชิปนครินทร์นะจบที่6เรสที่2นะครับ 600cc มิกธนัทลองปลิวนะวันเรสแรกเนี่ยเข้าเส้นชัยอันดับที่1นะเรสที่2รถมีปัญหาจบที่2สนามนี้เป็นของเดนิเอลคาสมาจากยามาฮ่านะครับคว้าแชมป์ส่วนอันดับที่2อนุภาพซามูลนะจากยามาฮ่าทาแลนเรซิ่งนะครับคะแนนตอนนี้แดเนียลนำอยู่นะอนุภาพอยู่ที่2ตำแหน่ง3คะแนนแล้วก็มิกธนัทลองปลิวอยู่ที่3นะครับลุ้นกันสนามสุดท้ายแหละที่บ้านเราเลยนะที่สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตบุรีรัมย์นะครับแล้วก็ไปยินดีกับไอเดียกฤตพัฒน์เขินคำนะครับจากยามาฮ่าไทยแลนด์เรซซิ่งทีมนะรุ่น 250cc กวาดแชมป์ที่1และที่1ทั้ง2เรซเลยนะฮะก็คว้าแชมป์ในรุ่นนี้ไปครองนะฮะคะแนนสูงสุดแล้วนะทางด้านของน้องไอเดียนะครับสนามสุดท้ายที่โฮมเรซที่บุรีรัมย์เชียร์นักบิดไทยกันนะครับคุณผู้ฟังครับวันนี้ที่การประชุมเรื่องของ Prime Minister ยุทธครับนะครับที่ห้องประชุมสวรรณวิจิตรชั้น7อาคาร40ศูนย์ราชการ เฉลิมพระเกียรติแจ้งวัฒนะนะครับนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานในการประชุมเรื่องของ Prime Minister Youth Cup ครั้งที่1นะครับก็เชิญผู้ที่เกี่ยวข้องนะฮะมาร่วมกันหมดแล้วนะไม่ว่าจะกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬากระทรวงกลาโหมกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์อุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ต่างๆมาไทยมาคุยกันนะเรื่องของการเตรียมรับสมัครเรื่องของทั้งวอลเลย์บอลและฟุตบอลนะให้น้องนุ่งมานักเรียนมาแข่งขันกันนะครับว่าวงกีฬาวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับผมณัฐนนท์ชูเมืองลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเทียบเวลา

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กระทรวงสาธารณสุขจัดทำความร่วมมือยกระดับระบบเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคในเรือนจำทั่วประเทศผ่านแอปพลิเคชันแท็บฟรีฟองดูเพื่อแจ้งเหตุและส่งต่อข้อมูลแบบเรียล

0: กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเร่งสรุปโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสคาดใช้วงเงินไม่ต่ำกว่า 2,000 ล้านบาทกระตุ้นการท่องเที่ยวไตรมาสที่4ตั้งเป้าเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนในวันที่1ตุลาคมนี้การแข่งขันวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย2026ทีมชาติไทยเอาชนะทีมชาติเกาหลีใต้3-2เซตเก็บชัยชนะ2นัดรวดการันตีผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: จังหวัดนราธิวาสจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์และทำความสะอาดบริเวณศาลหลักเมืองเตรียมพร้อมจัดงานสมโภชศาลหลักเมืองวันที่9ถึง11กันยายนนี้
2: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาณบริเวณศาลหลักเมืองนราธิวาสสารกลางจังหวัดนราธิวาสแห่งที่1อำเภอเมืองนราธิวาสโดยมีจิตอาสา904จิตอาสาพระราชทานและประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมากสำหรับกิจกรรมดังกล่าวศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดนราธิวาสได้น้อมนำแนวพระราชดำริโครงการจิตอาสาพระราชทานเราทำความดีด้วยหัวใจมาขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อสร้างประโยชน์แก่ส่วนรวมโดยร่วมการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์และทำความสะอาดบริเวณศาลหลักเมืองเพื่อเตรียมความพร้อมสถานที่สำหรับการจัดงานสมโภชศาลหลักเมืองนราธิวาสประจำปี2569ระหว่างวันที่9ถึง11กันยายนเพื่อสืบสานประเพณีท้องถิ่นและส่งเสริมศาลหลักเมืองให้เป็นศูนย์รวมแห่งความศรัทธาของประชาชนปภิชาอนันต์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: โครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายจัดการประกวดออกแบบพัฒนาพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์เพื่ออนุรักษ์คุณค่าประวัติศาสตร์และรักษาวิถีชีวิตของชุมชน
3: นายอรรถพลฤกษ์พิบูลย์ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายเป็นประธานในพิธีเปิดการจัดการประกวดการออกแบบโครงการพัฒนาพื้นที่สาธารณประโยชน์บริเวณป้อมมหาการภูเขาทองวัดสักเกตวัดราชนัดดาโลหะปราสาทและวัดเทพธิดารามเพื่อพัฒนาคูคลองและคุณภาพชีวิตชุมชนริมคลองในพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์เปิดโอกาสให้ชาวไทยมีส่วนร่วมกำหนดอนาคตพื้นที่ประวัติศาสตร์ผ่านการผสานสถาปัตยกรรมภูมิสถาปัตยกรรมสิ่งแวดล้อมและวิถีชุมชนโดยเปิดเผยว่าการประกวดครั้งนี้มุ่งเน้นสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการพัฒนาครอบคลุมพื้นที่สำคัญทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของชาติโดยเปิดรับแนวคิดการพัฒนาพื้นที่สาธารณะเพื่อส่วนรวมเพิ่มพื้นที่สีเขียวปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองส่งเสริมการเข้าถึงของคนทุกกลุ่มและยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนโดยรอบตามแนวพระราชดำริสืบสานรักษาต่อยอดเชิญชวนนิสิตนักศึกษาบุคคลนิติบุคคลและหน่วยงานทั่วไปร่วมส่งผลงานประกวดออกแบบแนวคิดสร้างสรรค์ส่วนสาธารณประโยชน์แห่งอนาคตเกาะรัตนโกสินทร์ภายใต้แนวคิด Reconnection รัตนโกสินทร์เชื่อมเมืองเชื่อมธรรมชาติเชื่อมเรื่องราวสามารถส่งได้ทั้งแบบเดียวหรือทีมโดยส่งผลงานได้ไม่เกิน2ผลงานต่อผู้สมัครสามารถลงทะเบียนเข้ารับฟังคำชี้แจงแนวทางการออกแบบได้ระหว่างวันที่15ถึง30กันยายน2569ชนันชิดาสังทองรายงาน
1: กระทรวงสาธารณสุขร่วมยกระดับระบบเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคในเรือนจำทั่วประเทศผ่านแอปพลิเคชันทัฟฟี่ฟองดูเพื่อแจ้งเหตุและส่งต่อข้อมูลแบบเรียลไทม์คาดว่าจะเปิดใช้งานได้ในปี2570
4: พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเป็นประธานแถลงความร่วมมือระหว่างกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงยุติธรรมและสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทช.กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมในการยกระดับระบบเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคในเรือนจำทั่วประเทศผ่านแอปพลิเคชันทัฟฟี่ฟองดูโดยนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่าเรือนจำเป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการระบาดของโรคเนื่องจากมีผู้ต้องขังเจ้าหน้าที่และญาติเข้าออกจำนวนมากโดยข้อมูลปี2568พบการระบาดในเรือนจำถึง91เหตุการณ์ส่วนใหญ่เป็นไข้หวัดใหญ่โรคโควิด-19 และอาหารเป็นพิษ จึงจำเป็นต้องมีระบบแจ้งเหตุที่รวดเร็วเพื่อควบคุมให้ได้ทันท่วงทีซึ่งทัพพี่ฟองดูเวอร์ชันเฉพาะเรือนจำอยู่ระหว่างพัฒนาให้มีระบบแจ้งเตือนและยกระดับการแจ้งเตือนอัตโนมัติหากการสอบสวนโรคล่าช้าเกิน72ชั่วโมงเพื่อให้ผู้บริหารส่วนกลางติดตามและสั่งการได้อย่างทันท่วงทีคาดว่าจะเริ่มเปิดให้ใช้งานฟังก์ชันดังกล่าวในปีหน้าด้านทันตแพทย์หญิงศรียาดาปาลิมาพันธ์ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกล่าวว่าทัพที่ฟองดูที่พัฒนาโดยสวทช.เป็นระบบบริหารจัดการที่เชื่อมโยงหน่วยงานให้ทำงานบนข้อมูลชุดเดียวกันนฤมลอุดมพรรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมชื่นชมทหารช่างไทยที่ปฏิบัติภารกิจในซูดานใต้ที่นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปถ่ายทอดและประยุกต์ใช้ให้ประชาชนในพื้นที่รู้จักการพึ่งพาตนเอง
5: พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวผ่านระบบทางไกลกับกำลังพลกองร้อยทหารช่างไทยผัดที่6ซึ่งปฏิบัติภารกิจรักษาสันติภาพของสหประชาชาติในสาธารณรัฐเซาท์ซูดานเพื่อรับฟังผลการปฏิบัติงานตลอดจนให้กำลังใจแก่กำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ในต่างประเทศพร้อมเน้นย้ำให้ผู้บังคับบัญชาให้ความสำคัญกับการดูแลความเป็นอยู่ของกำลังพลและครอบครัวอย่างต่อเนื่องพร้อมกันนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมยังได้กล่าวชื่นชมการปฏิบัติหน้าที่ของกำลังพลไทยโดยเฉพาะการนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปถ่ายทอดและประยุกต์ใช้เพื่อประโยชน์ของประชาชนในพื้นที่เพื่อส่งเสริมการพึ่งพาตนเองและนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิตและพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนซึ่งเป็นบทบาทสำคัญของกำลังพลไทยที่ปฏิบัตินอกเหนือจากภารกิจรักษาสันติภาพช่วยสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนและสะท้อนบทบาทที่สร้างสรรค์ของประเทศไทยในเวทีระหว่างประเทศปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติประกาศยกย่องศิลปินแห่งชาติประจำปี2568จำนวน12คนจาก3สาขาน
6: ายสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในฐานะประธานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติเปิดเผยว่าคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติได้ดำเนินการคัดเลือกบุคคลที่สร้างสรรค์ผลงานศิลปะอันทรงคุณค่าต่อสังคมและประเทศชาติยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติใน3สาขาได้แก่สาขาทัศนศิลป์สาขาวรรณศิลป์และสาขาศิลปะการแสดงสำหรับปี2569มีศิลปินที่มีผู้เสนอชื่อเข้ารับการพิจารณารวม595คนโดยคณะกรรมการได้พิจารณาเป็นศิลปินแห่งชาติครั้งนี้จำนวน12คนประกอบด้วยสาขาทัศนศิลป์ได้แก่นายพีระพงษ์ดวงแก้วด้านประติมากรรมนายชัยรอดมหาดำรงกุลภาพถ่ายนายพรธรรมธรรมวิมลภูมิสถาปัตยกรรมนายวีรธรรมตระกูลเงินไทยการออกแบบประณีตศิลป์สาขาวรรณศิลป์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิวการปฐุมสูตรนายไมตรีริมปิชาติและสาขาศิลปะการแสดงนายสมศักดิ์ทัตตินาฏศิลป์ไทยโขนนายตึกปลอดฤทธิ์ลิเกป่านางอังคณางสิริมณีหมอลำลำเพลินนายวิชัยปุญญยันดนตรีไทยสากลนายนัทยันตะรักดนตรีสากลและศาสตราจารย์กิติคุณสุรพลวิรุณรักภาพยนตร์และละครด้านนายพรธรรมธรรมวิมลศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์กล่าวว่ารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับการยกย่องเป็นศิลปินแห่งชาติจากการที่ได้มีโอกาสถวายงานด้านสถาปนิกของกรมศิลปากรที่ผ่านมาได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ในงานพระราชพิธีสำคัญของประเทศได้แก่งานออกแบบภูมิสถาปัตยกรรมพระเมรุมาตรรัชกาลที่

0: อดเยี่ยมสาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่0818726512หรือ0898412162เพื่อมหาชนคนภูพาน
1: นาฬิกาเต็มทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใส่แล้วไม่เขียวทองใส่แล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสกลนครให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร042714384

0: และสัมผัสได้จริงผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาคาดว่าโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสจะใช้งบประมาณไม่ต่ำกว่า 2,000 ล้านบาทเร่งสรุปรายละเอียดเสนอคณะรัฐมนตรีตั้งเป้าเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนวันที่1ตุลาคมนี้
2: นายสุรศักดิ์พันธ์เจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยความคืบหน้าโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสว่ากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้เสนอวงเงินงบประมาณสำหรับดำเนินโครงการให้กระทรวงการคลังพิจารณาแล้วโดยวันพรุ่งนี้จะหารือกับนายเอกนิติคำประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเพื่อสรุปรายละเอียดคาดว่าจะได้ข้อสรุปภายในสัปดาห์นี้และหากได้ข้อสรุปจะเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไปโดยยังตั้งเป้าเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนวันที่1ตุลาคมนี้เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวในช่วงไตรมาส4เบื้องต้นกำหนด1ล้านสิทธิ์ประชาชน1คนใช้สิทธิ์ได้ไม่เกิน5สิทธิ์วงเงินดำเนินโครงการคาดว่าไม่ต่ำกว่า 2,000 ล้านบาทพร้อมเพิ่มวงเงินวอชเชอร์จาก500บาทเป็น 1,000 บาทและขยายการใช้จ่ายจากร้านอาหารไปยังธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวเช่นโรงแรมสปาธุรกิจความงามของพรีเมียมโลจิสติกและบริการต่างๆเพื่อกระจายรายได้สู่ผู้ประกอบการในวงกว้างสำหรับรูปแบบการร่วมจ่ายหรือโคเปเมนต์กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเสนอให้ภาครัฐสนับสนุนในสัดส่วนร้อยละ40เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมจ่ายและช่วยเพิ่มเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจโดยรายละเอียดสัดส่วนการสนับสนุนวงเงินและเงื่อนไขการใช้สิทธิ์ยังต้องรอการหารือกับกระทรวงการคลังต่อไป
3: โครงการไทยเที่ยวไทยพลัสซึ่งวันนี้จริงๆแล้วจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาทำเรื่องถึงกระทรวงการคลังเรียบร้อยแล้วครับก็สิ่งที่เราเสนอไปก็เป็นเรื่องของการสนับสนุนของภาครัฐที่จะมีการกระตุ้นการท่องเที่ยวโดยเฉพาะไตรมาส4ในช่วงปลายปีนี้ครับภายในพรุ่งนี้ผมจะได้คำตอบแน่นอนเพราะว่าผมกับท่านเอกนิตินัดพูดคุยกันว่าสรุปแล้วแนวทางจะเป็นอย่างไรสิ่งที่สามารถบอกได้เลยคือแน่นอนการสนับสนุนค่าโรงแรมวอชเชอร์ก็คือคูปองได้รับแน่นอนและเพิ่มอันนี้เห็นพร้อมต้องการนะว่าจะเพิ่มเป็น 1,000 บาทจากโครงการก่อนหน้านั้น500บาทโดยที่ได้การสมทบของประชาชนก็จะเป็นการกระตุ้น
4: เสด็จสู่สวรรคาลัยของพระศกนิกรชาวไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิตนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
5: คุณกำลังฟังมาวินเรดิโอ FM 106.75 MHz 106.75 MHz อุดรธานีวิทยุธุรกิจใบอนุญาตเลขที่0802-6800-0960ออกอากาศณบ้านเลขที่57หมู่19บ้านโพชัยตำบลเชิงยืนอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี090-292-7444 090-292-7444 บริหารงานโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดเพชรแพรวาสุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะครับ
6: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ

สวัสดีค่ะเภสัชโมสนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำค่ะทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% เลยค่ะและแคปซูลนะคะทำมาจากเซราตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำนะคะเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรไทยทั้งไทยและจีนนะคะกว่า10ชนิดนะคะซึ่งมีวิตามิน A สูงช่วยบำรุงสุขภาพของสายตาลดอาการตาเหนื่อยล้าและช่วยให้สุขภาพของสายตาเนี่ยแข็งแรงและที่สำคัญนะคะสินค้ายังได้รับมาตรฐาน GMP ด้วยนะคะทุกคนไม่ลองไม่ได้แล้วนะ

0: ai yêu mến nè
1: bố mi đó
0: ý lý thì ai khán thính giả nó xoáng mến đó
1: bố mi đó
0: khóc khun lê lái khắp ai เลขบัญชีผมมันเก่าละโอนมาโหลด
1: ยังว่าบ่มีดอก
0: ขอบคุณหลายๆครับที่อ้ายบ่คิดดอกกับผม
1: บ่แม่นบ่คิดดอกอ้ายบ่มีเงินให้มึงยืมดอก
0: บ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ผมยืมดอก
1: ก็ยังว่าบ่มีดอกบ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ยืมดอกซั่นเด้เดี๋ยวเนี่ย
0: ผมเราว่าไอ้บ่คิดดอกน้ำผมซะเดี๋ยวเนี่ย
1: นั่นนั่นนั่นแนวมันสิได้เงินนั่นเฝ้าเอาไปส่งเพิ่นกาแฟก่อนค่ำกระใสเซนบำรุงสายตาน้ำมันนวดเอาสูตรร้อนสูตรเย็นแล้วก็น้ำมันเขียวสบู่ก่อนค่ำเอาไปส่งไม่น้อยหันเราโทรมาสั่งมือเศร้านี่0902927444เราบอกว่าเอาผ้าห่มเป็นของแถมเฝ้าเอาไปส่งแล้วหัน
0: โอ้ยบ่มีดอกบ่มีดอกนึกว่าบ่คิดดอกกับเฮาบัดใดแท้บ่มีเงินให้เฮายืมตัวเนี่ย
1: จมหยังจมหยัง
0: บ่มีหยังครับอ้ายผมต้วนออเดอร์ซื้อ
1: เออแล้วไป
2: อีพ่อปวดหลังอีแม่ปวดแอวพอลุงแม่ป่าปวดเส้นเอ็นกระตึงอย่าไปทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดอีกต่อไปเอาน้ำมันเขียวก่อนค่ำไปใส่ทาถูนวดหรือสูดดมซอยผ่อนคลายกล้ามเนื้อบรรเทาอาการขั้นจากแมลงสัตว์กัดต่อยปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดหยอกหรือวิ่งเวียนน้ำมันเขียวก่อนค่ำสูดต้นตำรับสมุนไพรกลิ่นหอมสูดดมกระชื่นใจทาถูนวดกระผ่อนคลายน้ำมันเขียวก่อนค่ำ1ขวด195บาท2ขวด300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ090-292-7444 090-292-7444 น้ำมันเขียวก่อนค่ำผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำ
3: เน้นมองก้นกบไปผมจักบาทเนี่ยอุ้ยปวดรู้สึกปวดหลาย
4: ถึกเส้นบ่จ้า
3: อื้อโอ้โอ้ถึกย่ายถึกโอ้เส้นนี่ละเส้นนี่ละว้าย่ายใส่น้ำมันนวดเอียงคือจังกินหอมดีแท้นวดก็มีแห้งคนไข้ดีขนาด
4: ย่ายใส่น้ำมันนวดสมุนไพรก้อนค่ำตัวมันมีส่วนผสมของสมุนไพรไทยหลายชนิดทั้งหวานหนุมานนางแทนซาบ้าลิงคาลิงหวานมหาเมฆวานเอ็นเหลืองวานเอ็นยืดโกดกระดูกไพรพริกไทยดีปลีกระช่ายดำขิงตะไคร่ห่อสะพายควายแล้วก็หวานอื่นๆอีกหลายชนิดย่ายว่าย่ายใส่กับเจ้าของแล้วมันไข่ก็เลยเอามานวดให้ลูกค้าสันดอกเพิ่นมีทั้งสูตรฮ้อนสูตรเย็นได้สูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อขิ่มสีขาวสูตรฮ้อนกระปุกสีดำเนื้อขิ่มสีดำกระปุกละ195บาทแต่ว่าย่ายซื้อเป็นคู่ละ300บาทสนใจกระโทรหาเพิ่นเด้อเพิ่นส่งให้ฮอดเฮือน0902927444 0902927444โอ้ยส่งให้ฮอดกระไดเฮือนพุ่นน่ะ
3: โอ้เป็นหมอนวดนี่ก็ลงทุนคักอยู่เนาะย่าย
4: เฮาใส่น้ำมันนวดคุณภาพมันกระเบาแห้งตัวคุณลูกค้าก็ถูกใจนี่น้ำมันนวดสมุนไพรก้อนค่ำเคล็ดลับของย่ายเลยละ
3: เอาไล่บ่ายผมน้องแม่เนี่ยโอ้รู้สึกบ่ามันตึงแม่ย่ายไล่ให้น้ำจ้ะ

ดีค่ะเภสัชมดนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสูตรสมุนไพรกระสายเส้นแบนก้อนคำทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% และแคปซูลเนี่ยทำมาจากเจลาตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรกระสายเส้นก้อนคำเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรเกือบ10ชนิดซึ่งมีสารสำคัญในการออกฤทธิ์ลดปวดเมื่อยตามร่างกายทั้งเฉียบพลันและเรื้อรังและยังมีสารออกฤทธิ์ตัวเด็ดนะคะที่ชื่อว่าไคลโตเลปซิดซึ่งช่วยลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อและเป็นสารคลายกล้ามเนื้ออ่อนเมื่อทุกท่านทานยากระสายเส้นแบนก้อนคำจะรู้สึกได้เลยว่าร่างกายที่เมื่อยสะสมเหนื่อยล้ากล้ามเนื้อตึงตัวจะเบาสบายตัวขึ้นค่ะและที่สำคัญสินค้ายังได้รับมาตรฐานจริงพีด้วยนะคะไม่ลองไม่ได้

0: ที่ไว้วางใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำกาแฟก่อนค่ำน้ำมันหนวดก่อนค่ำกระใสเซ็นก่อนค่ำสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามผลิตภัณฑ์โทร090-292-7444 090-292-7444 เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนคำ
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ

พชรพระอุมาภาคที่หนึ่งตอนป่าโลกล้านปีบทที่167จากบทประพันธ์อันลือลั่นของพนมเทียนร่างที่หลุดจากแง่หินของแง่ทรายหายแวบลงไปในระหว่างซอกหินที่งอกแซมโผล่ขึ้นมาบังขอบยอดหินทำให้ไม่สามารถจะมองเห็นอะไรได้อีกกะระดับจากที่ตำแหน่งที่ตกลงมาโดยวัดเปรียบเทียบกับพื้นเบื้องล่างสูงประมาณ15เมตรมันเป็นระยะที่พอเพียงสำหรับความพิการหรือดับขันไปในทันทีทันใดในกรณีที่หล่นลงมากระทบพื้นในแนวตรงพรานใหญ่ลืมเรื่องอื่นใดในยามนี้หมดสิ้นลงชั่วขณะวางปืนพิงก้อนหินไว้ออกวิ่งสุดแรงเกิดมายังเชิงหน้าผานั้นแล้วปีนป่ายตามรอยของเอสายขึ้นไปโดยเร็วเพราะไม่ทราบจะทำอะไรได้ดีไปกว่านี้ปากก็ตะโกนเรียกนามของเจ้าครูปรับกึกก้องออกไปอีก 2-3 ครั้งซึ่งเงียบเชียบไม่มีเสียงตอบเขาปีนอย่างล้นลานเร่งร้อนใจขึ้นไปยังตำแหน่งที่เห็นแง่ทรายพลัดหลุดล่วงลงไปนั้นจนตัวเองก็แทบจะเสียหลักตกลงมาหลายครั้งใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวพร้อมกับคิดสะบดสะบานสาบแช่งต่อเหตุการณ์ดูเอาเถิดเทวดาฟ้าดินเจ้าป่าเจ้าเขาช่างกลั่นแกล้งอะไรเช่นนี้ท่ามกลางความหวังอันมืดมิดที่เพิ่งจะแลเห็นช่องทางพอให้มีกำลังใจขึ้นมาบ้างก็น่าจะสำเร็จลงได้อย่างไม่ยากเย็นอะไรเลยชนิดนึงที่เห็นทนท่ออยู่แค่เอื้อมมันก็มาเกิดเหตุแทรกซ้อนเหมือนถูกกลั่นแกล้งขึ้นอีกภาพของเงซายที่พลัดหล่นลงไปนั้นแม้จะมองไม่เห็นเพราะซอกหินบังเขาก็บอกในทันทีว่าถ้าไม่ตายก็คางเหลืองขาแข้งหักแน่นอนจอนั่นอยู่ในระหว่างทำงานเพื่อจะช่วยให้นายหญิงผู้พิการไปชั่วขณะให้หายขึ้นมาแต่แล้วตัวมันเองก็กลับประสบเคราะห์กรรมเข้าเสียเองเช่นนี้จะยังประโยชน์อันใดขึ้นมาพักใหญ่รับพินก็โหนขึ้นมาถึงยอดหินอันเป็นเหลี่ยมบังภาพของเงซายขณะซึ่งหล่นหายลงไปนั้นเขาเกาะยึดพยุงกายไว้มั่นด้วยกำลังข้อแขนอันสั่นดิกตันที่เขาเกาะอยู่กับแรงดึงดูดของโลกที่พยายามจะเหนี่ยวให้หลุดลงไปแล้วค่อยๆชันศีรษะชะโงกลงไปมองโดยแน่ใจว่าคงจะได้เห็นร่างของเจ้าคนเคราะห์ร้ายนอนกองพาดอยู่กับเหลี่ยมหินลูกใดลูกหนึ่งในซอกนั้นแล้วก็พบกับความประหลาดใจอยู่ครามครันตามจากระดับยอดหินตรงที่เขาเกาะอยู่เป็นช่องว่างแคบๆที่ลึกลงไปราว4เมตรมีพื้นเทลาดทะแยงสลับกันต่ำลงไปเป็นลำดับเหมือนขั้นบันไดวนมองไม่เห็นวี่แววของเอสายเลยซอกหินอันงอกแซมอยู่ระเกะระกะเบื้องล่างเหล่านั้นละต่ำลงไปสู่ช่องอันมืดครึ้มเบื้องล่างเหมือนจะเป็นช่องเหวแคบๆที่คำนวณไม่ได้ว่าก้นอยู่ตรงตำแหน่งไหนหรือว่าไอ้คนเคราะห์ร้ายล่วงลงไปกระทบกระแทกกับแง่หินที่ขวางรับอยู่แล้วกระดอนกลิ้งสูญหายลงอันลิบลิ่วนั่นชนิดที่ไม่มีโอกาสจะตามซากพบอีกแล้วเงซายเขาตะโกนสุดเสียงเรียกลงไปในช่องนั้นอีกครั้งเสียงของพรานใหญ่สะท้อนก้องกังวานไปทั่วหุบทึบเงียบสนิทมีแต่เสียงของเขาเองที่ก้องอยู่ไปมารับพินทำอะไรไม่ถูกไปชั่วขณะพยายามเพ่งมองไปที่หินชั้นแรกซึ่งสันนิษฐานว่าจะอย่างไรเสียร่างกายของเงซายจะต้องหล่นลงมาฟาดกระทบเป็นครั้งแรกกับระดับชะง่อนหินเหนือศีรษะของเขาขึ้นไปเล็กน้อยอันเป็นตำแหน่งที่เงซายเกาะห้อยตัว

พยายามไต่ลงไปในช่องนั้นเพื่อบางทีจะไปพบร่างของเอซายติดค้างอยู่ในซอกใดซอกหนึ่งของเหลี่ยมหินพ้นจากระดับสายตาที่ชะโงกมองในแนวตรงขณะนี้เขาค่อยๆไต่อ้อมยอดหินที่เกาะอยู่โน้มกายเอาแขนอีกข้างหนึ่งเอื้อมไปยันกับผนังผาใหญ่ไว้แต่แล้วก่อนที่จะเคลื่อนไหวอย่างใดต่อไปนั่นเองก็ก้มลงไปมองเห็นอะไรชนิดหนึ่งเคลื่อนไหวอยู่ยังตีนผาข้างล่างมันคลานออกมาในลักษณะสี่ขาจากกลุ่มก้อนหินหมู่ใหญ่พอออกไปสู่ที่โล่งก็ยันกายขึ้นยืนสองขาเดินกระโผลกกระเพลกแล้วแงนขึ้นเอามือป้องหน้าดูเขาเฮ้ยแงสายไอคนที่เห็นอยู่หลั่นๆว่าพลัดร่วงลงมาจากยอดหินแล้วจู่ๆก็คลานงุ่มง่ามโผล่ออกมาจากเชิงผาข้างล่างเอามือกุมบั้นเอวเดินเหมือนคนขาไม่เท่ากันส่งสีหน้าเย๋เก๋ขึ้นมาที่เขาผูกก้มลงจ้องตะลึงอยู่ในขณะนี้แล้วโบกมือให้ความรู้สึกหลายๆประการทำให้รับเพียงแทบจะพลัดดิ่งลงมาอีกคนนึงดีแต่สองมืออบตะครุบแง่หินไว้แน่นเรียบร้อยผู้กองผมไม่เป็นอะไรนักหนาหรอกแต่ตะโพกคลากเท่านั้นแหละแง่สายร้องบอกขึ้นมานั่นแกมุดโผล่ไปออกข้างล่างได้ยังไงพรานใหญ่ตะโกนถามลั่นจ้องอีกฝ่ายหนึ่งเขม็งเหมือนไม่เชื่อสายตาแง่ทรายทำมือให้ดูมันไหลลงมาตามก้อนหินซอกนั่นแหละกลิ้งไปกลิ้งมาอยู่หลายทอดแล้วมันก็หล่นลงมาซึ่งซอกใต้หินระดับพื้นจกอยู่ตั้งนานกว่าจะคลานโผล่ออกมาได้ท่าทางเจ้าคนใช้ประจำคณะหมดเรี่ยวหมดแรงสุดตัวนั่งลงบนโขดหินแล้วร้องบอกต่อมาเมื่อเห็นเขาขยับจะไต่ลงมาว่าผู้กองขึ้นไปถึงบนนั้นก็ดีแล้วช่วยขึ้นไปเอาเลี้ยงผาโยนลงมาทีเถอะผมตายไม่ไหวแล้วโคตรเตี่ยมึงเสียรู้จนได้เขาแผดเสียงเอ็ดอึงอยู่บนนั้นชูกำปั้นหราแงซ้ายไม่โต้ตอบหรือพูดอะไรอีกทั้งสิ้นทำหน้าเย๋เกอยู่เช่นนั้นแล้วก้มลงสำรวจดูแขนขาของตนเองเฉยรับพินสะบดดาขมงโฉงเฉงเหลียวซ้ายแลขวาตั้งใจว่าถ้าพบก้อนหินพอจะหยิบฉวยได้กูจะคว้างลงไปเข็นกระบาลเจ้าแงซ้ายเสียให้หายเดือดอันที่แพ้รู้แต่ก็หาไม่ได้เลยสักก้อนเดียวมีแต่ก้อนใหญ่ๆที่เชื่อมติดกันกับหน้าผาเป็นพืชแต่ละก้อนลื่นไปด้วยตะไคร่จึงตกบันไดพลอยโจรจำใจต้องออกแรงปีนต่อไปโดยมีแง่ทรายนั่งยิงฟันแงนหน้ามองอยู่เบื้องล่างจนกระทั่งนำกายขึ้นไปถึงบริเวณลานขั้นพักนั้นอย่างยากเย็นสิ่งแรกที่คลานขึ้นไปหยุดหอบอยู่ก็คือซากของหมีใหญ่ตัวนั้นมันนอนฟุบอยู่บนพื้นห่างจากชายหน้าผาออกไปราวสามวากลางแสกหน้าระหว่างดวงตาทั้งสองมีรอยเจาะของกระสุนไรเฟิลของเขาที่ยิงขึ้นมาเมื่อครู่นี้ทะลุออกท้ายทอยตายสนิทจากพื้นอันครุขระไปด้วยหินก้อนนั้นลึกเข้าไปอีกไม่ไกลเป็นเวิ้งถ้ำตื้นๆตรงตามที่แง่ทรายรายงานไว้ลูกอายุประมาณ2เดือนของมันทั้ง2ตัวดูเหมือนจะไม่ยอมสนใจอะไรทั้งสิ้นนอกจากจะรุมกัดทึ่งอยู่ที่ซากของสัตว์อะไรชนิดหนึ่งมีเขาอันโค้งงอนตวัดและขนที่ฟูแผ่ราเหมือนแกะอย่างหิวกระหายเศษและเลือดของสัตว์ชนิดนั้นกระจายไปทั่วรับพินยันกายลุกขึ้นและวิ่งปราดไปที่ซากนั้นโดยเร็วพร้อมกับส่งเสียงตะเพิดลั่นไอ้ลูกหมีร้ายทั้งสองตัวซึ่งมีขนาดเท่าหมาไทยเคืองเคืองตกใจอ้าปากขู่ฟ้อตามสันดานเดิมของมันแต่ถอยกรูดไปทำตัวงอเบียดกันอยู่ริมผนังด้านหนึ่งมันก็ไม่เชิงว่าจะเป็นลูกอ่อนเกินไปนักแต่ก็ยังไม่อาจเป็นพิษเป็นภัยใดๆได้มันจ้องมองดูเขาด้วยความตระหนกระคนหวาดกลัวพรานใหญ่ไม่สนใจอะไรกับมันอีกก้มลงคว้าสองขาหลังของสัตว์ที่แง่ซ้ายเรียกว่าเลี้ยงผาน้ำแข็งลากออกมาจากเพิงถ้ำจนถึงบริเวณชายหน้าผาชะโงกหน้ามองลงไปเห็นแง่ซ้ายยังนั่งแงนมองอยู่ขึ้นมาที่เดิมก็เวียงซากขนาดลูกวางรุ่นๆนั้นลอยแล้วลีกลงไปก่อนที่ตนเองจะตายย้อนกลับลงมาพอย่อนตัวลงมาถึงพื้นหันขวับไปหมายจะเตะไอ้จอมกระล่อนให้สมแรงแค้นที่เสียรู้ก็ปรากฏว่าเจ้านั่นพละลงเนินไปแล้วร่างของมันเดินดุ่มๆ ด้วยอาการปกติเหมือนไม่ได้เกิดอะไรขึ้นทั้งสิ้นบ่ายไปลงไปสู่ป่าสนเบื้องล่างรับพินหมุนซ้ายหมุนขวาคว้าไรเฟิลขึ้นมากำแน่นร่ำร่ำจะระเบิดกระสุนตามหลังไปแต่แล้วก็สู้ข่มโทสะยับยั้งเสียได้ในที่สุดก็ป้องปากตะโกนด่าแม่มันลงไปอย่างดังที่สุดเท่าที่จะมีเสียงอำนวยให้ได้เงยซ้ายเหลียวหน้ามาโบกมือให้เฝ้าเลี้ยงผาตัวนั้นไว้ก่อนผู้กองเงยซ้ายจะไปหารากสมุนไพรแล้วมันก็หันกลับดุมเดินต่อไปสองหูทวนลมไม่สะดุ้งสะเทือนต่อเสียงเจริญพรไล่หลังทิ้งให้รับพินโกนโคตรเง่าสักราชอยู่คนเดียวกับซากเลี้ยงผาตัวนั้นเขาเดือดดาลหัวเสียจนกระทั่งกลายเป็นความขันโคลงหัวอยู่ไปมานึกปรงอนิจจังตัวเองดูเอาเถอะขนาดรู้ตัวล่วงหน้าระวังตัวแจอยู่ทุกขณะเขาก็ยังไม่ไหวหลงกลเสียท่าไอ้คนเจ้าเล่หลวมตัวให้มันหลอกเอาจนได้จะนั่งสงบสติอารมณ์อยู่ตรงนั้นนานสักเท่าใดไม่ทราบได้มารู้สึกตัวอีกครั้งหนึ่งเมื่อได้ยินเสียง

ูเรียกโวกเวกแววใกล้เข้ามาลุกขึ้นมองสำรวจไปทางต้นเสียงก็เห็นคนกลุ่มหนึ่งจำนวน4คนเดินไต่เนินตรงมายังตำแหน่งที่นั่งพักอยู่ใต้ผานั้นเหมือนจะรู้ที่หมายดีอยู่ก่อนแล้วรพินโบกมือตอบต่างคนต่างมองเห็นกันได้ถนัดเมื่อใกล้เข้ามาจึงเห็นว่าเป็นท่านหัวหน้าคณะชัยยันบุญคำและขยินซึ่งไต่ทางขึ้นมาอย่างรวดเร็วพร้อมกับตะโกนทักทายล่วงหน้าเข้ามาก่อนพรานใหญ่ออกจะงงเล็กน้อยนายจ้างของเขาทั้งสองรวมทั้งบุญคำและขยินออกตามเข้ามาอย่างรู้เป้าหมายได้ยังไงสำหรับการมุ่งมาตามของคนเหล่านั้นไม่มีอะไรที่จะต้องสงสัยมันคงเนื่องมาจากที่รอคอยฟังข่าวจากเขาในระหว่างที่เขามาตามแง่ทรายและก็คงจะได้ยินเสียงปืนลั่นขึ้นอีกนัดหนึ่งนั่นเองจึงทำให้ต้องยกกำลังตามกันมาแต่เหตุใดคนทั้ง4จึงบ่ายหน้ามาอย่างรวดเร็วและก็ถูกจุดตรงเพงเช่นนี้ทั้ง4คนเข้ามาถึงอย่างรีบเร่งเขาหน้าของคนเหล่านั้นไม่แสดงความประหลาดใจอะไรมากนักที่เห็นเขาขณะนี้ราวกับรู้อะไรมาก่อนแล้วและทันทีที่เหลือเห็นซากของเหลียงผาตัวนั้นต่างก็เข้าไปรายล้อมมุงดูทีแรกพวกเราตกใจกันแทบแย่ที่พอคุณพระพวกเรามาครู่เดียวก็มีเสียงปืนดังขึ้นอีกท่านหัวหน้าคณะบอกยิ้มผมกับชายยันทนร้อนใจไม่ไหวก็เลยเชิญบุญคำกับขยินออกมาตามอีกทีนึงสวนกับแง่ทรายตรงปากทางขึ้นเนินนี่เองถึงได้รู้เรื่องราวว่าอะไรเป็นอะไรอ๋อพบกับแง่ทรายก่อนแล้วเหรอครับเขาถามอาการงงๆยังเดาอะไรไม่ถูกพบเมื่อตะกี้นี่เองมันบอกว่าคุณใช้ให้มันไปหารากไม้บางชนิดเพื่อจะมาเคี่ยวกับน้ำมันของเหลียงผาตัวนี้สำหรับเอาไปให้น้อยเชษฐาบอกด้วยสีหน้าแช่มชื่นขึ้นตาที่มองมายังเขาเป็นประกายยินดีแล้วกล่าวต่อมาว่าทำไมคุณไม่บอกพวกเราที่แต่แรกว่าเราพอมีทางแก้ไขอาการไขข้ออักเสบของน้อยได้ปล่อยให้พวกเราเป็นทุกข์หมดหวังอยู่ตั้งนานพรานใหญ่ขมวดคิ้วนิดนึงแล้วก็เฉลียวคิดได้ในทันทีนั้นแง่ทรายคงจะบอกอะไรแก่ฝ่ายนายจ้างของเขาทั้งหมดแล้วเกี่ยวกับเรื่องน้ำมันเลียงผาและไอ้คนเจ้าเล่ห์ก็คงโยนกลองทุกสิ่งทุกอย่างมาให้เขาทั้งหมดถ้าจะพิจารณากันเพียงผิวเผินก็เหมือนกับว่ามันจะปัดความดีทั้งหมดในเรื่องนี้ให้มาเป็นความรู้ความสามารถของเขาเพื่อให้ดูศักดิ์สิทธิ์ขึ้นอีกในสายตาของคณะนายจ้างแต่ถ้าจะมองกันให้ลึกไอ้เปรตนั่นผลักความรับผิดชอบมาให้เขาโดยตรงใครจะรู้ว่าไอ้น้ำมันบ้าบอของเหลียงผาตัวนี้จะแก้ไขนายหญิงได้จริงหรือไม่รับพินเกาไถ่ถอยแกรกๆไอ้นั่นมันบอกอะไรคุณใช้หรือครับมันบอกว่าคุณใช้ให้มันออกมาหาเหลียงผาเพื่อจะเอาน้ำมันกับสมุนไพรบางชนิดประกอบเป็นตัวยาแล้วก็บอกถึงเรื่องที่มันยิงเหลียงผาลงมาติดค้างอยู่หน้าผาขึ้นไปเอาลงมาไม่ได้เพราะหมีใหญ่มันตะครุบซะก่อนต้องรอจนกว่ากระทั่งคุณมามันจึงปีนขึ้นไปแล้วก็เอาลงมาได้ดูให้คุณคอยดักยิงหมีตัวนั้นซะก่อนเสร็จแล้วคุณก็ใช้ให้มันหาสมุนไพรโดยตัวคุณเองรออยู่ที่นี่มันบอกให้พวกเราตรงมาพบคุณที่นี่เลยแล้วก็ช่วยกันเอาเหลียงผาตัวนี้ไปก่อนประเดี๋ยวมันจะกลับไปที่พักของเราเองจอมพรานถอนใจเฮือกเฮือกนึกแล้วไม่ผิดไอ้มหากัลล่อนเขาสะบดอยู่ในใจแล้วก็หัวเราะออกมาหึ่ยแล้วมันบอกคุณชายหรือเปล่าครับว่าพอมันยิงเหลียงผาตัวนี้หล่นลงมาค้างอยู่บนหน้าผานั่นแล้วมันก็นั่งกระดิกขารอจนกระทั่งให้ผมมาถึงนอกจากจะให้ผมต้องมายิงหมีตัวนั้นแล้วก็ยังหลอกให้ผมไต่ผาขึ้นไปเอาเหลียงผาตัวนี้ลงมาแทนให้แก่มันเสียอีกด้วยเชิดถาชัยยันหน้าตื่นไม่รู้เรื่องเอ๊ะอะไรยังไงกันผมไม่เข้าใจช่างเถอะครับไม่เข้าใจก็แล้วไปไม่มีอะไรหรอกไปเรากลับกันเถอะเขาตัดบทแล้วก็หันไปบงการกับบุญคำกับขยินให้ช่วยกันแบกเหลียงผาตัวนั้นมุ่งหน้ากลับที่พักโดยเร็วไม่เปิดโอกาสให้ทั้งสองซักถามอะไรอีกจริงอย่างที่คาดพอโผล่กลับมาถึงที่พักเห็นเงาทรายในอาการหน้าตาเฉยคอยอยู่ก่อนแล้วกำลังง่วนอยู่กับรากไม้บางชนิดที่ยังเปื้อนดินทรายอยู่จัดการเอาลงล้างน้ำในบ่อน้ำร้อนจนสะอาดแล้วลงมือทุบให้แหลกซ้ำด้วยก้อนหินโดยมีส่างปลาเป็นลูกมือคอยช่วยเหลืออยู่มาเรียซึ่งอยู่โยงคอยเฝ้าดูแลคนเจ็บเดินพร่านกระสับกระส่ายอยู่คนเดียวพอเห็นทั้งหมดมาถึงก็ปราดออกไปรับทันทีดูเหมือนหล่อนพอจะรู้เรื่องอะไรเป็นเล่าๆบ้างแล้วเพราะการมาถึงก่อนหน้าของแง่ทรายจันเสยและเกิดก็ช่วยกันอย่างรีบด่วนในทันทีที่ขยินและบุญคำหามเหลียงผาตัวนั้นมาถึงพลายวานทำไมคุณไม่บอกอะไรให้เรารู้ล่วงหน้าเลยทำเอาตกอกตกใจกันไปหมดตอนที่ได้ยินเสียงปืนนัดที่2จากคุณแม่มสาวพูดโดยเร็วคุณหญิงเป็นยังไงบ้างครับเขาไม่รู้จะตอบยังไงถึงจะไม่ให้มากเรื่องเลยเสถามถึงคนเจ็บพร้อมกับหันไปมอง
เห็นดารินวราริศยังนอนสงบนิ่งอยู่ในลักษณะหลับสนิทเหมือนเมื่อตอนที่เขาผละไปไม่รู้สึกตัวเลยว่ามีการเคลื่อนไหวอย่างใดรอบตัวขณะนี้ฉันดูเขาอยู่ทุกระยะไม่กระดิกตัวเลยแม้แต่นิดเดียวว่าแต่ว่าวิธีของคุณพอมีทางช่วยให้น้อยหายได้จริงเหรอลองดูการมีความหวังไม่แต่นิดเดียวก็ยังดีกว่าไม่มีอะไรเลยเขาบอกแล้วเดินตรงไปที่แง่ทรายหยุดยืนค้ำหัวมองดูเจ้านั่นกำลังทุบกิ่งไม้อยู่สองคนกับสางปลาแง่ทรายดูมันจะกลั้นหัวเราะค่อยๆหลบตาขึ้นศอกบอกมาด้วยเสียงเบากระซิบว่าอย่าเตะแง่ทรายต่อหน้าเจ้านายทั้งหลายถ้าผู้กองเป็นคนฉลาดรับพินยิ้มแค้นฉันแพ้งโง่แกคราวนี้น่ะไม่เป็นไรหรอกแง่ทรายขออย่างเดียวให้แกแก้ไขนายหญิงให้หายได้จริงๆเท่านั้นแหละแต่ถ้าไม่หายแกจะยิ่งกว่าถูกเตะไม่ว่าจะต่อหน้าหรือลับหลังเจ้านายของเราผมก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันในเมื่อสูตรยาขนาดนี้มันเป็นสูตรของผู้กองไม่ใช่ของผมเจ้านายทั้งหลายเขารู้กันหมดแล้วเช่นนี้ต่อล้อต่อเถียงกับมันก็หาประโยชน์อันใดไม่นอกจากจะถูกยั่วเล่นเปล่าๆรับพินสุดตัวลงนั่งตรงหน้าถามเป็นงานเป็นการตอนนี้นายหญิงยังหลับยาของแกจะเสร็จเมื่อไหร่และเราจะเริ่มลงมือได้เมื่อไหร่ปล่อยให้หลับสบายไปก่อนเราจะเคี่ยวน้ำมันผสมกับรากไม้เสร็จได้ที่ตอนค่ำเริ่มให้นายหญิงนวดทาในตอนนั้นแต่ต้องนวดชะลอทั้งตัวเงยสายชะงักไปนิดนึงมองตาเขายิ้มยิ้มอยู่ในทีแต่ว่าใครจะเป็นคนชะลอมทาให้ทั่วตัวนายหญิงต้องนวดให้ซึมเข้าผิวหนังทุกส่วนตลอดทั้งตัวทีเดียวจะต้องให้ผมบอกพวกเจ้านายทั้งหลายด้วยไหมว่าถ้าจะให้ศักดิ์สิทธิ์ต้องให้ผู้กองเจ้าของตำรับเป็นคนนวดให้เอ๊ะเห็นจะไม่แคล้วบาทาซะแล้วหรอมั้งไอ้นี่ถ้างั้นก็ไม่มีใครเหมาะไปกว่านายแมมผู้กองสั่งให้ขึงเป็นกระโจมกั้นไว้โดยเฉพาะเถิดนายหญิงจะต้องไม่มีอะไรติดตัวเลยในขณะนั้นรับพินถอนใจเบาๆครางออกมาว่าเออโชคดีนะที่เรามีผู้หญิงอีกคนนึงร่วมทางมาด้วยไม่งั้นคงขลุกขลักพิลึกก็ไม่มีอะไรขลุกขลักถ้าไม่มีใครอื่นร่วมอยู่ด้วยอีกนอกจากผู้กองกับนายหญิงเพียงสองคนรับพินจุกปากเบาๆฉันสังเกตหมูเนี้ยแกชักทะลึ่งขึ้นทุกวันใกล้เนินพระจันทร์ใกล้จุดหมายปลายทางเงยสายมีแต่ความเบิกบานใจหนักหรือเบาไปบ้างผู้กองอย่าถือสาเลยคิดเสียเงยสายรักนับถือผู้กองอย่างสุดหัวใจเท่านั้นอย่าลืมสั่งให้พวกนั้นแหวเอาดีของเลียงผาตัวนั้นออกมาให้เงยสายด้วยนายหญิงจะต้องกินดีของมันก่อนที่จะนวดด้วยน้ำมันเขาพยักหน้าตบไหล่เงยสายหนักหน่วงและเดินไปวงการพวกที่กำลังถลกหนังจัดการกับเลี้ยงผาตัวนั้นอยู่อย่างรีบด่วนชั่วไม่นานนักน้ำมันจากต่อมบางส่วนของสัตว์ชนิดนั้นก็ถูกเคี่ยวอยู่ในหม้อสนามผสมกับรากไม้ส่งกลิ่นอันฉุนเฉียวไปทั่วชนิดที่ใครนั่งอยู่ใต้ลมแทบจะทนไม่ไหวแง่ทรายนั่งเฝ้าประจำอยู่ที่หน้ากองไฟที่เคี่ยวเป็นตัวยานั้นโดยไม่ยอมผละไปไหนทั้งสิ้นเวลาล่วงผ่านไปตามลำดับท่ามกลางการเฝ้าดูของทุกคนจนกระทั่งในที่สุดความมืดก็ย่างกลายเข้ามาพร้อมกับฝอยของหิมะที่เริ่มโปรยปลายมันเริ่มตกตั้งแต่18นาฬิกาและทวีหนักขึ้นทุกขณะปกคลุมไปทั่วขุมเขาใหญ่น้อยรอบด้านความหนาวเย็นอันไร้กาศไม่อาจจะกล้ำกลายเข้ามาเป็นภัยต่อ12ชีวิตภายในที่กำบังอันอบอุ่นใต้เวิ้งถ้ำซึ่งมีไอระอุของความร้อนคอยสุมลนประดุจเตาไฟขนาดใหญ่อังไว้เบื้องล่างนี้ได้ตัวยาภายในหม้อสนามอันข้นคลักถูกยกลงจากไฟและรอจนกระทั่งอุณหภูมิจุดเดือดของมันคลายลงเหลืออุ่นๆเมื่อนั้นดารินจึงถูกปลุกให้ตื่นขึ้นมาด้วยอาการอันงวงเงียหล่อนพบกับผืนผ้าใบที่ถูกกางกั้นเป็นลักษณะกระโจมผิดแผกไปกว่าทุกครั้งและเห็นผู้สนิทชิดเชื้อทุกคนแวดล้อมอยู่ใกล้ๆผู้ที่ใกล้ที่สุดในขณะนี้และกำลังประคองช้อนศีรษะของหล่อนขึ้นก็คือพี่ชายของตัวเองในมืออีกข้างนึงถือถ้วยพลาสติกชูอยู่ตรงหน้าน้อยน้ำเสียงอ่อนโยนเต็มไปด้วยความห่วงใยนั้นแว่วผ่านโซนประสาทอันลั่นกริ่งอื้ออึงของหล่อนแข็งใจกินยานี่หน่อยนะดื่มให้หมดถ้วยนี่เลยแล้วอาการของน้อยจะหายเป็นปกติพรุ่งนี้ยาเปิดขึ้นมองหล่อนอุทานเปลือกตาหนักอึ้งพยายามจะเปิดขึ้นมองเพ่งไปรอบๆตัวในเงาสลัวของแสงไฟจากกองฟืนที่วับแวมอยู่ยาอะไรฉันเป็นหมอเองแล้วใครจะเอายาอะไรมาให้หมอโดยที่ตัวฉันเองไม่ได้สั่งฟังให้ดีน้อยเสียงหนักแน่นแช่มช้าของใครอีกคนหนึ่งดังแทรกขึ้นจำได้ว่าเป็นชายันโปรดเชื่อแล้วก็ปฏิบัติตามพวกเราสักครั้งนี่เป็นยาแบบลูกปลา
ที่จะช่วยให้น้อยหายจากอาการที่เป็นอยู่ได้เร็วกว่าที่น้อยจะรักษาตัวเองเพื่อว่าพรุ่งนี้เราจะได้ออกเดินทางกันต่อไปได้อย่าเพิ่งถามอะไรในขณะนี้ก่อนทั้งสิ้นขอให้ยอมทำตามที่พวกเราสั่งอย่างเดียวเท่านั้นคนเจ็บนิ่งไปครู่หล่อนมองอะไรไม่เห็นชัดนักภาวะอันสลึมสลือมึนงงของประสาทเหมือนตกอยู่ในความฝันนี้ขอให้ฉันรู้สักนิดได้ไหมใครจัดยาให้ฉันรพินเชษฐากระซิบบอกดารินพึมพำทวนนามนั้นแผ่วเบาด้วยริมฝีปากหมกปิบแล้วพยักหน้าอย่างว่าง่ายตกลงแต่บอกให้รู้นะว่ามันไม่มีหวังหรอกหล่อนเผยริมฝีปากออกรับกับขอบปากแก้วที่เชษฐาป้อนนั้นสัมผัสกับลิ้นครั้งแรกมันเต็มไปด้วยความขมเล็กเกินจนแทบจะสำลักแต่ก็กลั้นใจดื่มเข้าไปจนหมดทั้งถ้วยอย่างคนใจเด็ดหล่อนไม่หวังอะไรมากไปกว่าจะทำตามที่ทุกคนต้องการเท่านั้น

วัสดีครับคุณพ่อคุณแม่ที่รักและเคารพทุกท่านครับกับผมนุ่มบอยสุนทรชัยจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำมื้อนี้บักลาก่อนค่ำบอยสุนทรชัยฝากผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำบ่ว่าจะเป็นกาแฟก่อนค่ำกาแฟสมุนไพรเพื่อคนรักสุขภาพน้ำตาล 0% คอเลสเตอรอลไขมัน 0%อัดแน่นด้วยสารสกัดจากสมุนไพรกว่า32ชนิดอีพออีแม่ผู้เป็นเบาหวานความดันไขมันคอเข่าเสื่อมกินเข่าบ่แซ่บนอนบ่หลับหรือว่ามีโรคประจำตัวกินยากับหมออยู่ปวดกับหมออยู่สามารถเอากาแฟก่อนค่ำไปรับประทานคู่กันได้เลยเด้อครับเด้ออีพออีแม่นะครับ1กล่องแบบทดลอง350บาทครับ2กล่องชุดประหยัด600หรือจะเป็นสุด4กล่อง 1,000 บาทชุดคุ้มค่านะครับมีของชำร่วยมอบให้1ชิ้นเลือกได้ถามกับดีเจได้หรือจะเป็นชุดใหญ่โปรบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทก็มีของขวัญชิ้นใหญ่มอบให้ครับไม่ว่าจะเป็นกาแฟฟรี1กล่องหรือจะเลือกรับเป็นวิทยุเป็นการน้ำร้อนไฟฟ้าหรือเลือกรับเป็นผ้าห่มผืนใหญ่ๆก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำครับนี่คือสมุนไพรบำรุงสายตาที่เฮาสกัดมาเพื่อดูแลอีพออีแม่โดยตรงครับผู้มีปัญหาเรื่องสายตานะครับอย่าลืมสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำเด้อแม่เด้อ1กระปุกราคาเพียง650บาทมี30แคปซูลแคปซูลก็ทำจากเจลาตินก็คือคอลลาเจนจากกระดูกและกระหนังของสัตว์นะครับบ่มีผลเสียกับตับกับไต1กระปุก650บาท2กระปุก 1,300 มีของแถมเป็นชิ้นเล็ก1ชิ้นหรือจะเอาแบบโปร3กระปุก 1,800 สำหรับบำรุงสายตาก่อนค่ำรับของขวัญชิ้นใหญ่1ชิ้นนะครับยากระไสเซนตราก่อนค่ำครับผู้มีอาการปวดเมื่อยน้ำร่างกายถึงแบบเฉียบพลันและเรื้อรังสามารถเอาไปรับประทานได้1กระปุก450บาทเท่านั้นนะครับอีพออีแม่มีปัญหาเรื่องเส้นเรื่องเอ็นปวดเมื่อยน้ำร่างกายลูกกระโอยนังกระโอยข้านกี่กวยเอาดาขึ้นก้อนเอากระไสเส้นก้อนค่ำไปกินคู่กันกับกาแฟก่อนค่ำ2พลังบวกซอยกันหรือจะเอาพลังที่3เป็นน้ำมันนวดก่อนค่ำครับมีเป็นสูตรน้ำนี่ก็คือเป็นน้ำมันเขียวนะฮะหรือจะเอาเป็นแบบครีมนะฮะมีเนื้อครีมมีสูตรร้อนกับสูตรเย็นสูตรร้อนกระปุกสีดำสูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อครีมสีขาวราคา1ชิ้นครับ195บาทซื้อ2ชิ้นหรือเป็นคู่จะเอาเขียวคู่ดำเขียวคู่ขาวหรือดำคู่ขาวขาวคู่เขียวจังสิก็ได้คละกันไปนะครับคู่ละ300บาทได้ครับอีพออีแม่เด้อจัดส่งฟรีทั่วประเทศเก็บเงินปลายทางบ่มีบวกเพิ่มและผลิตภัณฑ์น้องใหม่ครับผลิตภัณฑ์สบู่สมุนไพรก่อนค่ำมี2สูตรครับสูตรอาบน้ำก้อนสีเหลืองทองนะครับกล่องกับสีเหลืองทองเป็นสบู่เนื้อนุ่มที่ผสานคุณค่าจากธรรมชาติ5ชนิดครับซอยทำความสะอาดผิวยังหมดจดบำรุงผิวให้นุ่มชุ่มชื่นบ่แห้งตึงผสานสารสกัดจากใบบัวบกและชะเอมเทศซอยปอบปลุกผิวดูแลผิวให้กระจ่างใสอย่างอ่อนโยน1ก้อนสูตรอาบน้ำเป็นสูตรไหมทองครับราคา75บาทส่วนสูตรล้างหน้านะครับกล่องสีชมพูก่อนสีชมพูอันนี้เป็นสูตรบัวหิมะนะฮะเป็นสบู่สูตรเข้มข้นที่ผสานคุณค่าจากบัวหิมะและสารสกัดจากไข่มุกซอยดูแลผิวให้แลดูกระจ่างใสอย่างเป็นธรรมชาติจากพลังเอสตาแซนทีนสารต้านอนุมูลอิสระอันทรงพลังที่จะซอยให้ผิวดูสุขภาพดีอิ่มน้ำบ่แห้งตึงหลังล่างก้อนละ85บาทนะครับสบู่นี่ขอเป็นพ่วงกับสินค้าอื่นพี่น้องบ่ต้องเสียค่าส่งแต่ถ้าซื้อแต่สบู่เพียวๆขอเป็น1โหลขึ้นไปถึงได้จัดส่งฟรีสอบถามรายละเอียดและสั่งซื้อสินค้า0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับ

0: พอผู้ใหญ่มันส่งอย่างบังแรงบังแรงอยู่นั่นน่ะมาหอมห้อยห้อยแท
1: ้โอ้ยส่งกาแฟก่อนค่ำตัวยายกาแฟก่อนค่ำนี่เป็นกาแฟสมุนไพรเพื่อสุขภาพเป็นกาแฟคาเฟอีนต่ำอัดแน่นด้วยสมุนไพรกว่า32ชนิดเมียข่อยแล้วสั่งสื่อมาให้นี่เด้090-292-7444เขาส่งให้ฮอดเฮือนกาแฟก่อนค่ำนี่น้ำตาล 0% คอเลสเตอรอล 0% เพื่อนใส่สุคาโรดให้ความหวานแทนน้ำตาลครีมเทียมกับสกัดจากน้ำมันบักพร้าวกินแล้วมีประโยชน์กับร่างกาย
2: พี่ผู้ใหญ่ไข่ลวกวางอยู่ทั้งโต๊ะเด้อกินกาแฟแล้วๆอย่าลืมไปซักผ้าแล้วก็เอาน้ำมันนวดก่อนค่ำมานวดขาให้ข่อยแน่เด้อ
3: ครับผม
0: เจ้าก็เป็นคนรับผิดชอบต่อหน้าที่ดีเนาะพ่อผู้ใหญ
1: ่แม่นล่ะยายตอนเป็นเด็กน้อยผมละเกเรบ่มีระเบียบวินัยบ่ค่อยรู้จักหน้าที่เจ้าของตั้งแต่มีเมียมานี่ล่ะไข่แน
0: ่นั่นล่ะมีเมียดีมันก็ไข่บัดนั้นตัวพ่อผู้ใหญ
1: ่ก็ไข่อยู่เล่านั่นล่ะเขามาจัดระเบียบให้แบ่งหน้าที่กันเป็นอย่างดีเล่าอยู่ไฟปกครองและการเงินส่วนข่อยอยู่ฝ่ายแรงงานอยู่ภายใต้การปกครองของเมีย
0: ฮะอยู่ภายใต้การปกครองของเมีย
1: ไปเฝ้าไปนวดขาให้เล่าก่อนเดี๋ยวข่อยสิถือกัดเงินเดือน
4: กันครับ
5: ครับผมแม่สิสร้างอันนั้นลูกแม่ไอ้กาแฟแม่ยังอยู่แม่สิสร้างสมุนไพรตาแม่ลูก
4: บำรุงสายตาแม่เอากี่กระป๋องกี่กระปุกครับ
5: เอา3ครับ
4: บำรุงสายตา3กระปุกเนาะคุณแม่เอาอะไรแถมจ๊ะ
5: เอาผ้าห่มลูกเอาผ้าห่ม
4: ผ้าห่มเนาะแม่เนาะใกล้จะหนาวแล้วเนาะ
5: เอาผ้าห่มอันแม่ได้สีฟ้าละ2ผืนแล้วเด้อ
4: ครับ
5: จะไม่เอาสีอื่นครับบัดนี้นายเอาสีอื่นให้แม
4: ่เดี๋ยวผมจะบอกว่าไม่เอาสีฟ้านะแม่เน
5: า
4: ะ
5: ครับแล้ววันนี้ส่งแล้วประมาณนัดพรุ่งนี้เนาะลุงเน
4: า
5: ะ
4: ได้ครับแม่ครับ
5: ครับกาแฟหมดแล้วแม่จะสั่งของแม่เหลืออีก3กล่องครับ
4: ดีจังเลยของแม่เหลือนะของคนอื่นหมดแล้ว
5: ของแม่ซื้อตอนนั้นแม่ซื้อธรรมดา4กล่องแล้วจะมาโปตอนหลังจากนั้นมันบ่ทันมีโปมันบ่ครับ
4: ครับผม
5: แม่ก็มาวันแม่เพิ่นก็บ่ได้ปู่เพราะว่าแม่ได้ฟังแน่บ่ได้ฟังแม่วิทยุแม่มันบ่ค่อยชัดแม่อันช่องน่าจัดแม่ลูก
4: จ้าแม
5: ่เอาอย่างนี้เนาะลูกเนาะหมดอะไรแม่ก็จะสั่งเนาะ
4: ได้ครับแม่ครับเดี๋ยวลูกจัดส่งให
5: ้คงพรุ่งนี้ได้เนาะลูกเนาะ
4: ครับแม่พรุ่งนี้ก็ถึงครับ
5: ครับ
4: ครับ
5: แค่นี้แหละลูกขอบคุณครับ
4: ขอบคุณครับแม่แสงจันทร์ครับ
5: ครับผม
4: ครับสวัสดีครับ
6: สมพร
7: จ้า
6: ครับผม
7: จ้า
6: ครับแม
7: ่ครับแม่ทั้งแม่สร้างยิงขอกาแฟ2กล่องได้แถมอีหยังบ
6: ่กาแฟ2กล่องบ่ได้แถมจ้าแม่4กล่องถึงได้แถมจ้า
7: 4กล่องจะมีแถมบ
6: ่
7: ได้ได้ยานวดยานวดดีอยู
6: ่จ้าแม่
7: แ
6: ม่เอาจักกล่อง
7: ฉันเอาอัน4กล่องพันคือเก่าแถมยานวดแบบเก่าน่ะจ้าสูตรฮ้อนบ่ตอนนั้น
6: สีดําหรือสีขาวแม่ได้แปล
7: สีดำจ้ะ
6: โอ้สีดำสุดร้อนได้ครับแม่สมพรเอาแบบเดิมเนาะ
7: จ้าจ้า
6: จ้าเดี๋ยวลูกจะต้องให
7: ้จ้าแค่นี้เลยจ้า
6: จ้าแม่สุขภาพแข็งแรงเด้อขอบคุณครับ
7: จ้าทุกจ้า
6: สวัสดีครับ
5: จ้าลูกบอย
6: ครับแม
5: ่แม่สิสั่งกาแฟ4กล่องจ้าก
6: าแฟ4กล่องเนาะคุณแม่คุณแม่เอาอะไรแถมจ้า
5: โอ้เอาเสื้อแขนยาวเด้อลูกเด้อเน้นสีน้ำเงิน
6: เป็นอ่ะสีน้ำเงินเนาะแม่เน
5: าะจ้า
6: ได้ครับเดี๋ยวลูกชายจัดส่งให้เลยแม่ฟังบ้านส่งให้ก่อนคำครับ
8: ฮัลโหลจ้าอยากได้กาแฟ
6: ได้ครับแม่เอากี่กล่องจ้าก
8: ล่องจังหวะจ้าก
6: ล่องเดียว350 2กล่อง600 4กล่อง 1,000 ครับ
8: เอาแลกกระยาเด้อจ้ะ
6: ตัวยาไหนครับมันมีบำรุงสายตามีน้ำมันนวดมีกระใสเส้นอยากได้ตัวไหนครับ
8: กระใสเส้นจ้ะ
6: กระใสเส้นกระปุกละ450บาทครับ
8: เอากระใสเส้นกระปุกหนึ่งเอากาแฟกล่องหนึ่งจ้ะ
4: กระใสเส้นหนึ่งกาแฟหนึ่งเนาะครับเนาะมันก็จะเป็น800บาทครับ
8: จ้า
4: ครับแต่ว่ากาแฟจะมาถึงวันที่17ถึงจะได้ส่งออกของจะฮอดลูกค้าวันที่18ได้ครับ
8: จ้า
4: โอเคครับครับขอ
8: ซื้
4: อที่อยู่ลูกค้านะครับ
8: จ้า
4: ครับผมขอซื้อที่อยู่นะครับ
8: นายใสแสงสุวรรณจ้าน
4: ายใสแสงสุวรรณบ้านเลขที่เท่าไหร่ครับ
8: บ้านเลขที่41หมู่9
4: 41หมู่9
8: ตำบลน้ำกำ
4: น้ำกำอำเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนมเนาะ
8: จ้า
4: โอเคครับเดี๋ยวจัดส่งให้ครับ
8: จ้าขอบคุณค่ะ
4: ครับสวัสดีครับขอบคุณครับ
3: 2927444สวัสดีครับแม่เพียงใจครับ
9: ค่ะสวัสดีค่ะ
3: จ้าคุณแม่
9: สายตาหน่อยครับ
3: บำรุงสายตาคุณแม่เอากี่กระปุกจ๊ะ
9: 2กระปุก
3: บำรุงสายตา2กระปุกแม่เพียงใจเอาอะไรแถม
9: อันกระใสเส้นด้วย1กระปุก
3: โอสายตา2กระใสเส้น1อย่างอื่นด้วยไหมจ๊ะ
9: มันเป็นเท่าไหร่แล้วนะคะ
3: 1,750 บาทจ้ะแม่เอากาแฟเพิ่มอีกสักกล่องไหมจะได้ของขวัญชิ้นใหญ
9: ่กาแฟเพิ่งสั่งมาเมื่อไหร่ถึงเมื่อไหร่
3: เอาน้ำมันนวดสักคู่หนึ่งก็จะได้ของขวัญชิ้นใหญ่หรือจะเอาเป็นกระใสเพิ่มอีกกล่องหนึ่งก็เป็นของขวัญชิ้นใหญ่ได้เลย
9: อันเป็นเท่าไหร่แล้วที
3: ่1750ตอนนี้1750ครับแม่ครับ
9: 750เอากระใสเส้นก็ได้ค่ะ
3: เอากระใสเส้นเป็น2ใช่ไหมแม่
9: จ้าก
3: ระใสเส้น2สายตา2 13บวก9เป็น 2,200 บาทแม่เอาอะไรแถม
9: 12บวก912บวก9ไม่ได้4เลยเหรอคะถ้าซื้อ2กระปุกไม่ได้800เหรอคะ
3: 3กระปุก 1,200 3กระปุก 1,200 ครับแม่2กระปุก900จ้ะ
9: 3กระปุก 1,200 เออ3กระปุกก็ได้ 1,200
3: 3กระปุกมันจะตกกระปุกละ400นะครับเป็น 1,200
9: สายตาน่ะ3กระปุกเนี่ย 1,800 ใช
3: ่ใช่ใช่แม่ถ้าแม่สายตา3กระปุกก็เป็น 1,800 เหมือนกันครับเอาอย่างละ3เลยเนาะแม่เน
9: า
3: ะ
9: จ
3: ้
9: า
3: 18บวก12บาทนี่ 3,000 พอดีครับแม่เอาของขวัญได้ชิ้นใหญ่1ชิ้นชิ้นเล็ก1ชิ้นครับ
9: สิบ่ได้ใส่รถทัวร์มาส่งคุณบ่ชื่อหลาน
3: จะเป็นเว้าคืออีแม่กระไดของขวัญแม่เอาเป็นอะไรดีแม่เอาเป็นอะไรดี
9: ถ่ายดิหนิ
3: จ้า
9: เอาของแถมนะ
3: จ้าแม่
9: เอากาแฟกับยาหม่องยาบำรุงยานวดนะ
3: เอาแถมเป็นกาแฟหนึ่งแล้วก็น้ำมันนวดสูตรร้อนหรือเย็นจ้า
9: เอาสูตรร้อนนี่แหละค่ะ
3: แถมน้ำมันนวดร้อนกับกาแฟนะครับได้ครับไม่เพียงใจครับที่อยู่เดิมไม่เปลี่ยนแปลงนะแม่น้อง
9: ใหม่สิ
3: อะไรนะจ้าร
9: วมแล้วเท่าไหร่ก็บอกใหม่นี้
3: รวมแล้ว 3,000 ท้วนพอดีครับบำรุงสายตา3กระปุก 1,800 กระใสเส้น3กระปุก 1,200 รวมกันเป็น 3,000 แถมกาแฟฟรี1กล่องแล้วก็นวดร้อน1กระปุกนะครับ
9: ค่ะขอบคุณคร
3: ับขอบคุณคุณแม่นะครับ
9: ขอฟังเพลงหน่อยนะ
3: ได้ครับแม่ฟังเพลงอะไรจ๊ะ
9: อันชาวแหล่บ้านนาของอันนะของประเทศอันคนประเทศนอก
3: ของประเทศลาวเนาะโอ้ใจตรงกัน3คนเลยเปิดทันทีครับแม่ฟังตอนนี้เลยเนาะแม่เนาะ
9: จ้า
3: โอเคครับขอบคุณครับแม่เพียงใจครับ
8: ฮัลโหลพี่บอย
4: สวัสดีครับผม
8: แม่แตงออนเด้อดิ
4: แม่แตงออนครับแม่ตั้งอย่างแน่ครับ
8: เอาบำรุงสายตา3บ
4: ่บำรุงสายตา3
8: แถมกาแฟ
4: ได้ครับแถมกาแฟ1กล่องครับแม่ครับ
8: อันเสือว่าได้ยีบองคุกเงาะพี่บอย
3: เดี๋ยวเด้อมันได้หนึ่ง
8: อย่าง
3: เพราะว่าแม่เลือกเป็นของขวัญชิ้นใหญ่แล้วมันจะได้หนึ่งอย่างนะครับแม่ถ้าเอาเป็นชิ้นเล็กถ้าเป็นเสือเป็นผ้าถุงสิมันจะได้สองชิ้นอยู่สินะครับแม่ครับ
8: เดี๋ยวจะกินซ้ำกาแฟอีก
3: จ้าได้ครับได้เอาเป็นแถมกาแฟเนาะสรุปเนาะ
8: จ้า
3: ได้ครับแม่ครับเดี๋ยวลูกชายจัดส่งให้ครับแม
8: ่จ้า
3: สุขภาพแข็งแรงเด้อแม่เด้อ
8: จ้า
3: ครับสวัสดีครับขอบคุณครับแม่ครับผมขอบคุณ
8: บ้านต้องลื่นคือไ
3: งน่าจะฮอดครับผมฮอดอยู่ครับผม
8: อ
3: ำนาจงานเร็วอยู่ครับผมเดี๋ยวมืออื่นอาจจะถึงครับ
8: จ้าเดี๋ยวกีเดตตายยุ่งงานนะ
3: ครับผมขอบคุณมาก
8: มืออื่นจะไม่บุญ
10: เอ้ยมีบุญกับทิ้งจะว่าสินั่น
3: จ้าแม่เปิดเสียงโทรศัพท์ไว้ในเด้อแม่เด้อเดี๋ยวคน
10: จะจ้า
3: แม่เด้อจ้าขอบคุณครับ
10: ค
3: ่
10: ะ
3: ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
10: โลจ้าจ้า
3: สวัสดีครับแม่แหลมทอง
10: อันนี้ก็แค่อันนี้สมทองนะจ๊ะ
3: เขาจะกล้องแม
10: ่สองกล่อง
3: สองกล่องหกร้อยบาทแม่แหลมทองเผาควงนี่เนาะ
10: จ้าอันของแหลมได้ป่ะจ๊ะ
3: สองกล่องก็ได้แม่ถ้าสี่กล่องหนึ่งจะได้ครับ
10: โอ้จ้าจ้า
3: เผาควงเนาะนามสกุลเนาะ
10: ค่ะ
3: โอเคครับแม่ครับแม่ลูกใต้จัดทรงให้ครับแม่บ้านผู้ซอยจ้อยเนี่ยเนาะ
10: จ้า
3: โอเคกาแฟ2กล่อง600บาทแม่บ่เอา4กล่องหนดอีกเพิ่มเงินอีก400ก็ได้ของแถมพร้อมเด็ดกาแฟเพิ่มอีก2
10: อันบ่เด็ดจะเอา2กล่อง
3: โอเคครับแม่ครับเอา2กล่อง600เนาะ
10: จ
3: ้
10: า
3: ได้ครับ
11: บักลาเอาสบู่ก้อนคำสูตรอาบน้ำส่งมาให้แม่แน
1: ่มันมี2ก้อนสีชมพูกับสีทองก้อนใดล่ะสูตรอาบน้ำเนี่ย
11: กะก้อนสีทองนั่นล่ะคอยเม่นสูตรอาบน้ำก้อนสีชมพูมันสูตรล้างหนาตัวแม่หัวกะโทสั่งเขามาส่งมือเศร้านี่0902927444 0902927444หั่นยืนมาให้แม่แน
1: ่เอานี่แม่ยืนมือมาเอา
11: เออขอบใจเด้อลูกเด้อ
1: ปาดกระเป๋าเงินอีแม่แม่เงินคือหลายจ้ะวะแม่ใครรักเจ้าเด้อ
11: รักเยอะไหมล่ะลูกบุ๊กบ้องไทยเงาๆวะ
1: กะนิดนึงอ่ะแม
11: ่อ้าวรักแม่ทำไมมึงรักนิดเดียวมึงต้องรักเยอะๆสิ
1: เอาเจ้าสันได้บ่แม
11: ่มึงจะจงไว้รักใคร
1: โอ้ยเงาเงาเออกระสันคอยรักเจ้าหลายๆเด้อ
11: ต้องอย่างนี้สิโอ้ยอากาศแม่มาห่อนมาเอาแท้เอากระเป๋าร
12: ักพ่อรักแม่รักธรรมชาติสถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมสาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่0818726512หรือ0898412162เพื่อมหาชนคนภูพาน
13: งามของเต็มทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใส่แล้วไม่เขียวทองใส่แล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสกลนครให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร042714384

0: 090-292-7444 0นี่นะคะ
1: 092-7444 090-292-7444 บริหารงานโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดเพชรแพรวาสุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะครับ
0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ
2: ไอ้ยืมเงินแน
3: ่บ่มีดอก
2: อีหลีที่ไอ้คันแท็กซี่น่ะ 20,000 เด้อ
3: บ่มีดอก
2: ขอบคุณหลายๆครับไอ้เลขบัญชีผมมันเก่าละโอนมาโลด
3: ยังว่าบ่มีดอก
2: ขอบคุณหลายๆครับที่ไอ้บ่คิดดอกกับผม
3: บ่แม่นบ่คิดดอกไอ้บ่มีเงินให้มึงยืมดอก
2: บ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ผมยืมดอก
3: เออแต่ยังว่าบ่มีดอกบ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ยืมดอกซั่นได้เด้อเนี่ย
2: โอ้ยผมเราว่าไอ้บ่คิดดอกน้ำผมซะเดี๋ยวเนี่ย
3: นั่นๆๆแนวมันสิได้เงินนั่นเฝ้าเอาไปส่งเพิ่นกาแฟก่อนค่ำกระไสเซนบำรุงสายตาน้ำมันนวดเอาสูตรร้อนสูตรเย็นแล้วก็น้ำมันเขียวสบู่ก่อนค่ำเอาไปส่งแม่ยายน้อยหั่นเราโทรมาสั่งมื้อเช้านี่090-292-7444 090-292-7444เราบอกว่าเอาผ้าห่มเป็นของแถมเฝ้าเอาไปส่งเล่าหัน
2: โอ้ยบ่มีดอกบ่มีดอกเนื่องว่าบ่คิดดอกกับเฮาบัดใดแท้บ่มีเงินให้เฮายืมตัวเนี่ย
3: จมหยังจมหยัง
2: บ่มีหยังครับไอ้ผมควรออเดอร์ซื้อ
3: เออแล้วไป
4: ว้ายยายมานแม่นเจ้าเฮ็ดอีหยังนั่งก้มหน้ากูสู้อยู่หันยายเบิ่งข่าวตัวหำป๊าดยายเจ้าคือตาดีแท้โทรศัพท์จอได้น้อยเจ้ากะแนมเห็นตีเดียวนี่กะเห็นล่ะเนาะชัดเจนน้ำพร้อมนั่งอยู่นี่เหลียวเห็นหอดเชียงใหม่พุ่น อย่าคุยหลายนั่งอยู่อุดรจังใดสิแนมเห็นเชียงใหม่เดียวนี่กะมาเบิ่งติลานี่มันแม่นเชียงใหม่บ่เออแม่นอีหลีล่ะหึเบิ่งใน YouTube มันกะเห็นนั่นล่ะเบิ่งอยู่ไสก็เห็นคือเก่านั่นล่ะคันคนมันตาดีมีเคล็ดลับบ่ยายผมตาบ่ดีได้เดี๋ยวนี้ขับรถย่ามือขึ้นก็เลี้ยวบ่เห็นหุ่งเอาอันนี้ไปอีหยังล่ะนี่ยายสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำกระปุกละ650บาทอยากได้ก็โทรหาเพิ่นโลด090-292-7444 090-292-7444 ส่งฟรีฮอดเฮือน090-292-7444ส่งฟรีฮอดเฮือนติย้ายเออสั่งมากินเด้อ
2: ครับผม

อีพอปวดหลังอีแม่ปวดแอวพอลุ่มแม่ป่าปวดเส้นเอ็นกระตึงอย่าไปทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดอีกต่อไปเอาน้ำมันเขียวก่อนค่ำไปใส่ทาถูนวดหรือสูดดมซอยผ่อนคลายกล้ามเนื้อบรรเทาอาการคันจากแมลงสัตว์กัดต่อยปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดหยอกหรือวิ่งเวียนน้ำมันเขียวก่อนค่ำสูตรต้นตำรับสมุนไพรกลิ่นหอมสูตรดมกระชื่นใจทาถูหนวดกระผ่อนคลายน้ำมันเขียวก่อนค่ำ1ขวด195บาท2ขวด300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ0902927444 0902

0: C น้ำมันเขียวก่อนค่ำผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำ
1: บักลาเอาสบู่ก้อนค่ำสูตรอาบน้ำส่งมาให้แม่แน
2: ่มันมีสองก้อนสีชมพูกับสีทองก้อนไหนล่ะสูตรอาบน้ำเนี่ย
1: ก็ก้อนสีทองนั่นล่ะคอยเม้นสูตรอาบน้ำก้อนสีชมพูมันสูตรล้างหน้าตัวแม่หัวกระโทษสั่งเขามาส่งมือเศร้านี่0902927444 0902927444หันยืนมาให้แม่แน
2: ่เอานี่แม่ยืนมือมาเอา
1: ขอบใจเด้อลูกเด
2: ้อปาดกระเป๋าเงินอีแม่แม่เงินคือหลายแต่ว่าแม่ใครรักเจ้าเด้อ
1: รักเยอะไหมล่ะลูก
2: บูบองไทยเงาๆวะกะนิดนึงอ่ะแม
1: ่อ้าวรักแม่ทำไมมึงรักนิดเดียวมึงต้องรักเยอะๆสิ
2: เอาเจ้าสันได้บ่แม
1: ่มึงจะจงไว้รักใคร
2: บองไทยเงาๆกะสันเคยรักเจ้าหลายๆเด้อ
1: ต้องอย่างนี้สิโอ้ยอากาศแม่มาห่อนมาเอาแท้เอากระเป๋าเงินคือเปิดอาซาวาอยู่เนี่ยโอ้ยบักจอยบักฮากินหัวมึงเอ้ยกูว่าอยู่มึงคือว่าข่อยรักเจ้าเด้อข่อยรักเจ้าเด้อกูว่าเป็นมึงบอกครับกูบัดใดแท้มึงรักเงินในกระเป๋ากูมึงตาย
3: เภสัชมดนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสูตรสมุนไพรกระสายเส้นแมนก้อนคำทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% และแคปซูลเนี่ยทำมาจากเจลาตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรกระสายเส้นก้อนคำเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรเกือบ10ชนิดซึ่งมีสารสำคัญในการออกฤทธิ์ลดปวดเมื่อยตามร่างกายทั้งเฉียบพลันและเรื้อรังและยังมีสารออกฤทธิ์ตัวเด็ดนะคะที่ชื่อว่าไคลโตเรปซิดซึ่งช่วยลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อเป็นสารคลายกล้ามเนื้ออ่อนเมื่อทุกท่านทานยากระสายเส้นแมนก้อนคำจะรู้สึกได้เลยว่าร่างกายที่เมื่อยสะสมเหนื่อยล้ากล้ามเนื้อตึงตัวจะเบาสบายตัวขึ้นค่ะและที่สำคัญสินค้ายังได้รับมาตรฐานจริงพีด้วยนะคะไม่ลองไม่

0: โปรโมชั่นสุดพิเศษจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำในช่วงนี้โปรซีสหายกาแฟก่อนค่ำหนึ่งกล่องสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำหนึ่งกระปุกยากระไสเซนก่อนค่ำหนึ่งกระปุกน้ำมันนวดหนึ่งคู่สิเอาสูตรร้อนหรือสูตรเย็นหรือเอาคละกันก็ได้รวม 1,750 บาทเลือกของแถมได้2ชิ้นแน่นเลือกของแถมได้2ชิ้นบ่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าถุงผ้าขนหนูหรือแก้วกาแฟหรือจะเลือกรับเป็นของขวัญชิ้นใหญ่กาน้ำร้อนไฟป่าผ้าห่มหรือกาแฟเพิ่ม1กล่องก็ได้โปรโมชั่นกาแฟก่อนค่ำชุดทดลอง1กล่อง350บาทชุดประหยัด2กล่อง600บาทชุดคุ้มค่า4กล่อง 1,000 บาทเลือกของแถมได้1ชิ้นบ่ว่าจะเป็นเสื้อแขนยาวไซส์เฮ็ดเบียกเฮ็ดงานผ้าถุงผ้าขนหนูหรือชุดแก้วกาแฟพร้อมช้อนชุดบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทเลือกของแถมชิ้นใหญ่ได้1ชิ้นบ่ว่าจะเป็นวิทยุกาน้ำร้อนไฟฟ้าผ้าห่มหรือเลือกรับเป็นกาแฟเพิ่ม1กล่องหรือถ้าสั่งน้ำกันเลือกของขวัญชิ้นน้อยเป็น2ชิ้นก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำโปรโมชั่นลดราคาจาก 1,000 เหลือกระปุกละ650บาทโปรโมชั่นยากระไสเซนตราก่อนค่ำลดราคาจาก850เหลือกระปุกละ450บาทโปรโมชั่นน้ำมันนวดสมุนไพรก่อนค่ำราคาเต็ม1กระปุก195บาทซื้อเป็นคู่2กระปุก300บาทจะเอาสูตรเดียวกันร้อนทั้ง2เย็นทั้ง2หรือคักกันร้อนกับเย็นก็ได้คุ้มค่ากว่ามักโปรโมชั่นใดจัดได้เต็มที่090-292-7444 090-292-7444 เบอร์สุขภาพดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำเด้อข้อบอ
1: คุณที่ไว้วางใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำกาแฟก่อนค่ำน้ำมันหนวดก่อนค่ำกระไสเซนก่อนค่ำสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามผลิตภัณฑ์โทร090-292-7444 090-292-7444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับ
2: พระเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ

0: ากิน
1: ว้าว
0: ยาบ่สูน้ำบ่อาบผ้าบ่ซักเขียวบ่สีมีบ่ใส่โคตกไทยบ้านหน้าบ้านบ้านแซมเปเปปากแปแปพ่อแวะแวะทูจ้าทูจ้าคุณบ่อยชุนท่อนชัยมา

0: พี่น้องเอ๋ยคันนี้คือนางบ้านเป็นเอกสูงสักเจ้าอย่าโว้โว้เสียงเลียนคนทางคายสื่อว่าเป็นนายนี่ให้หวังดีเนาะดอมบ่าวคันหักบ่าวบ่พร้อมสิเสียหน้าบัดหาเดินมาแล้วมาเอาแนวไปไว้มาเอาไหนเนาะไปวาน
1: เสีย
0: มาเอาแนวคนผู้หายและยังขี่ข้านไปไว้ท่าตื่นสวย
1: พรชัยปาก
0: ได้เวลาขึ้นตั้งนางหันครับโคศกไทยบ้านนาบันบานดังเปเปปากแปแปเว้าแวะแวะขันกมกอกมก่อยขึ้นตั้งนางหันตะมอบตอบขาหนบมือจอกอย่อขึ้นสุดศอกทุจ้าทุจ่าก ราบเฮือนกราบซ่านกราบบ้านกราบซองกราบพี่กราบน้องสุผู้สุคนครับนำพี่นำน้องนำอีพออีแม
1: ่
0: พอใหญ่แม่ใหญ่ไอ้ไส้เอื่อยพี่หน้าบ่าวหน้าสาวเข้าสู่บรรยากาศของเสียงเพลงเสียงล่ำกับช่วงของรายการม่วนทะลุทุ่งม่วนมันกันแบบไม่มีลิมิตชีวิตเกินร้อยกับโคตรสกเวรุ่นหุ่นสำอ่อยบอยสุนทรชัยส่งแรงจิตให้ส่งแรงใจหาบักหลากก่อนคำนุ่มบอยสุนทรชัยเด้อ0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก้อนคำขอกันมากกว่าหมู่ครับคุณแม่มาลินีสมสกุลชัยสร้างนวดร่อน8กระปุกของแถมเอาเป็นผ้าขนหนูและก็ฝากเคร่งนี่ถามข่าวถามข่าวอีแม่ประกอบแก้วว่าสันทางถาดพนมได้ยินข่าวว่าป่วยให้อีแม่สวงเศร้าไว้ๆเด้อว่าสันเอาฝากเป็นความคิดฮอดคิดถึงไปหาคันไข่อยู่คันหนาวอยู่ฟังรายการแล้วก็ให้สวงให้เศร้าเด้อแม่ประกอบแก้วเด้ออีแม่มาลินีสมสกุลชัยบ่าวบอยสุนทรชัยฝากความห่วงใยมาหาครับ
2: สั

0: าวเงาไว้คือสายทั่วละลวดยามหากเกิดเหตุฮ้อนยังสิได้เพิงสายเงาเงาไว้คือกาขับเอียนยาสุเฮ็ดอุ่งปุ่งคืออุ่งไข่หมดแดงกับบรรยากาศสบายสบายตรงนี้ครับบักหลาก่อนค่ำนุ่มบอยสุนทรชัยผู้นางเว้าจ่าแวะแวะกับอีพ่ออีแม่อยู่มองนี้ทางอุดรธานีนี่โว้ยนะครับฝนตกฝนลงว่าเป็นฝ่าหัวครับอยู่ในอำเภอเมืองตอนนี้อยู่สถานีเรานะครับที่อื่นไม่รู้น้องวอซ่อตกบ่อน้อนะครับวังหันอีเมลเราโทรมาสั่งซื้อสมุนไพรบำรุงสายตากันอยู่นะครับหรือว่าจะเป็นกุดจับสะไครน้องค่ายนะครับน้องบัวลำพูฝนตกแน่บ่นะครับอีพ่ออีเมลผมเอานะครับส่งแรงใจหากันเด้อนครนายกเป็นยังไงน้อนครนายกนะครับลิงสัญญาณหรือยังผมก็ลืมเข้าไปมือเศร้านี่นะครับฝนตกหนักนะครับลิงแล้วนะครับนครนายกลิงสัญญาณให้เรียบร้อยเรียบร้อยว่าสั่นเอาขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับคุณยายพังคีลมราศีครับ
1: สวัสดีค่ะบ่าวบอย
0: ครับผม
1: ได้รับแล้วเนื้อสั่งน้ำบ่าวดิวมือถือมือถือท่านเมื่อวานนี่เส้นได้แล้วค่ะ
0: จ้าก
1: ับแค่สี่กล่องหอดแล้วและสบู่ล้างหน้าพร้อม
0: จ้า
1: และตะคอฟังเพลงเด้อทหารสายแดนส่งเจอไปเฮ้ยอีแม่ประกอบแก้วนะคะ
0: จ้า
1: คนนักแต่แท้เพลงอันนี้ฮาเนาะ
0: จ้า
1: เพื่อนคุณหอดกันค่ะ
0: จ้า
1: เอาไปขายดีไปขายดีกินกาแฟเฮ้านะแม่เด้อแม่ประกอบแก้วเอ้ยได้กินกินกาแฟเฮ้าสูตรเฮ้าลายๆมันยังไม่แห้ง
0: จ้า
1: ตาบุกขี้กับไม่แห้งเต้นดองเต้นดองค่ะห้างนี้เป็นดีเด้อบ่าวเดอะบอยเด้อบ่าวดิวเอ้ย
0: จ้า
1: และขายดีและขายดีสถุสการขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะทุกเสียงทุกสาย
0: สวัสดีค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณคุณแม่พังคีนะครับฝากความคิดฮอดคิดถึงหากันซ้ำเป็นครอบครัวครับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำเข้าผมกับหัวกาได้ยินข่าวน้ำแม่มาลีนี่นี่ล่ะว่าอยู่แม่ประกอบแก้วแล้วคือมิดไปหลายมือแท้ว่าสันเป็นแนวใดน้องครับแม่เป็นใครเป็นหนาวบ่ฝนตกฟ้าลงหรือจังใดนะครับ0902927444ครับ0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก้อนคำสั่งซื้อสินค้าสอบถามผลิตภัณฑ์นะครับโทรหาบักหลาก้อนคำมาได้เลยสวัสดีครับคุณแม่ราตรีบ่าวบอยครับ
2: โอ้ยแม่ว่าสิขอเพลงว่าสั่นโทรไปอิดอยู่แต่บ่มีคนรับ
0: ถ้ายามมือขึ้นจะบ่เคยมีคนรับครับแม่กลางคืนจะปิดเสียงไว
2: ้แต่ว่ากาแฟกับย่างอยู่สองกองอยู่พันแต่สร้างดอก
0: อีแม่จะฟังเพียงหยังจ้า
2: เอาสร้างน้ำมูเพิ่นละ
0: จ้าแม่โอเคครับ
2: จ้าจ้า
0: จ้าสวัสดีจ้าขอบคุณครับขอบคุณแม่ราตรีกองสุวรรณจากทั้งบันกิวหน้าผู้ผลละครับอำเภอเพ็ญอุดรธานีทุกพื้นที่นะครับของการติดตามรับฟังเบื้องดินฝ่าพยากรณ์ดูมือนี่เป็นจังใดนะฮะคือมือคนเฮ็ดงานมือเด็กน้อยไปโรงเรียนนะครับเป็นจังได๋ฝนคือมาตกกระดอกกระเดี่ยวว่าซั่นทางหนองไผ่เพชรบูรณ์ทางอรัญญประเทศสระแก้วนะครับสารคามเป็นจังได๋เนาะสารคามกับสกลนครนี่เดือนผ่านมาวังหันคือมิดแท้เนาะพี่น้องทางสารคามเนาะเฮ็ดจังได๋กันอยู่เนาะ

0: ครับครับเดี๋ยวผมตัดไปครับแม่ครับผมครับผมครับผมหวัดดีครับหวัดดีครับครับขอบคุณครับขอบคุณครับโอ้ยไปเล่นแห่งประเทศไทยเงียวเงียวอยู่นะครับเอาเดี๋ยวผมแก้ไขให้แล้วได้ครับคุณแม่เด้อหวัดดีครับคุณแม่ไรวันครับ
1: จ้าช่างยาตาเนี่ยจ้า
0: ครับผมบำรุงสายตา
1: ช่างยาตากล้องนึงเด้อ
0: บำรุงสายตากล้องนึงเนาะ
1: จ้า
0: ครับ
1: เอาช่างหายายเด้อ
0: ครับผม
1: สบู่ใต้ดีดีแม่เดี๋ยวเบิดแม่สิไปช่างอยู่กับกาแฟ
0: ครับผม
1: จ้า
0: เอาแต่สายตาอย่างเดียวเนาะแม่เนาะแม่ไรวันผ่านเมืองเนาะ
1: จ้า
0: ครับผมครับ
1: แม่แม่จังสิเอาไม้กับกาแฟกับยายหน่อยหาเน้นได้ก่อนเน้นผู้เฒ่าออกก่อน
0: ครับครับแม่โอเคครับ
1: จ้าจ้า
0: ครับ
1: สว
0: ั
1: สดีจ้า
0: ครับสวัสดีครับ
1: จ้า
0: ครับโอเคครับแม่
1: จ้าจ้า
0: ครับ
1: เออ
0: ครับ
1: โชคดีเด้อขายดีดีเด้อ
0: ครับครับครับ090 292 7444 090 292 7444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับลูกหลานบ้านสมุนไพรก้อนคำนะสั่งซื้อสินค้าสอบถามผลิตภัณฑ์โทรกันเข้ามาได้เลยรับรองว่าไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะครับ0902927444สถานีมงใดที่นะครับมันมีปัญหาที่สถานีนะครับรับฟังบ่ได้ปกติอีพออีเมลฝากโทรมาบอกเราด้วยครับผมจะได้แก้ไขให้นะครับเนาะครับ0902929นี่ทาสพนมแก้ไขแล้วนะครับทาสพนมโอ้ยเนาะยอดขายเดือนวังหันแห่งน่าใจหายเดี๋ยวเช็คไปทีละครึ่งพร้อมกันนะครับอันนี้ภูพานภูพานปกตินะครับทาสพนมปกติภูเวียงเป็นยังไงบ้าง 99.75 ภูเวียงก็ติดครับภูเวียงก็ติดปกติสกลนครอำเภอเมืองเงียบแห้งครับเงียบแห้งโอเคครับสกลนครก็ติดปกตินะครับมหาสารคามครับมหาสารคามสองมือมานี่รู้สึกว่าจะฝนตกดูนะครับพี่ต่อมเพิ่นกระแจงมาอยู่สารคามก็ติดนะครับมองใดอีกหลายยังว่าท่านเช็คน้ำมูอำเภอเมืองขอนแก่นผู้ใดฟังอยู่โทรมาบอกนะครับคลื่นชัดเจนดีบ่โทรถามข่าวถามข่าวกันยังมือเศร้าโทรบอกลูกเต่าเนี่ยผู้ฟังรายการนะครับโทรมาบอกเนี่ยคลื่นชัดดีอยู่เด้อหนุ่มบอยเด้อแม่ฟังอยู่พอฟังอยู่จังสี่ฝนตกจังสี่กับโทรมาเล่าสู่กันฟังเนี่ยยังมือเศร้าถือว่าเป็นการมีปฏิสัมพันธ์ต่อกันนี่เป็นเรื่องที่ดีนะครับคุณพ่อคุณแม่เพราะฉะนั้นโทรเข้ามา0902927444เบอร์ดีเบอร์เดิมเบอร์เก่าเบอร์หมานนะครับเนาะหวัดดีครับบ้านสมุนไพรก่อนครับบ่าวบอยครับ
2: จ้า
0: ครับแม
2: ่กาแฟนี่ลูก
0: กาแฟเอาจากกองครับแม่สังว่านครับ
2: เอา
3: 744
2: กาแฟ
0: จ้าเอาจาก
2: กอง
0: กาแฟ4กอง
2: อันกระจ้าเส้น2แล้วก็เอาน้ำมันนวดสูตรร้อนนะลูกเด้อ
0: ครับผมกาแฟ4กระใสเส้น2
2: กาแฟ4กอง
0: กระใสเส้น2เป็น
2: มีแต่คนตากดอกแม่ว่าได้ซื้อดอก
0: ครับเป็น 1,900 เอาน้ำมันแต่ว่า
2: พ่อลงเลยแม่นี่ล่ะเงินพ่อนำมาไว้น้ำแม่ล่ะ
0: ของแถมเอาเป็นสูตรร้อนทั้ง2เลยเนาะแม่สังว่านเนาะ
2: กาแฟ4กอง
0: ครับผมกระใสเส้น2
2: มันกระใสเส้นกับ
0: กาแฟ
2: 2กอง
0: กาแฟ4กระใสเส้น2ก็เป็น 1,900 บาทแม่เอายังแถม
2: สูตรร้อนเด้อ
0: เอานมนวดสูตรร้อนทั้งสองเลยบ่แม่แม่ฟังจากมือถือครับแม่ฟังจากมือถือวิทยุมันจะช้ากว่าครับแม่วิทยุ
2: มันมาฝากเวแล้ว
0: อีเมลบ่ฟังผมคุยนำอีเมลไปฟังเสียงเจ้าของออกวิทยุมันเลยช้ากว่าเด้อแม่เด้อฮะต้องกราบขออภัยเวลาโทรมาให้ฟังจากมือถือเป็นหลักนะครับเราจะได้สื่อสารกันรู้เรื่องนะครับเนาะเว้านำบ่าวบอยทั้งโทรศัพท์แล้วค่อยไปเปิดวิทยุฟังเสียงเจ้าของนะครับแม่สมพรทองทวีครับโทรเข้ามาใหม่ก็แล้วกันจากทางกุดดูนนสัง

0: นนท์สังผมเช็คแล้วมื้อเช้าดังดีอยู่นะครับนอกจากว่าหลังจากนี้นะเดี๋ยวผมเช็คอีกทีอรัญญประเทศสระแก้วนะครับนครนายกอันนี้นนท์สังทางอรัญญประเทศก็ดังอยู่นะครับนครนายกนครนายกนะครับนครนายกก็ดังอยู่ครับผมทุกพื้นที่อำเภอน้ำยืนนะครับว่างหันอีเมลเพิ่นโทรมาแล้วแสดงว่าคลื่นดังอยู่นะครับอำเภอศรีเมืองใหม่อุบลเดี๋ยวผมเช็คให้ทุกคลื่นก่อนนะครับเช็คทุกคลื่นก่อนนะฮะดังอยู่ทุกคลื่นเลยนะครับเนาะสวัสดีครับแม่สมพรทองทวี
1: แม่อันที่สั่งกาแฟยักษ์2กล่องแม
0: ่กาแฟ2กล่องนะครับราคา600บาทยังเดียวบ่แม
1: ่ยังเดียวตอนโมเพิ่นอยากใส่น้ําก็เลยสั่งเพิ่น
0: อ๋อได้ครับอีแม่คือตะหักแท้ฝนตกบ่ทางนู่นสั่ง
1: โอ้ยตกคอยๆบ่ตกแฮง
0: ตกค่อยๆเนาะแม่เนาะ
1: เออตกตกลิ้นนี่ล่ะ
0: เอ้ยสําน้ําไล่ไก่นี่ล่ะติครับแม่ครับ
1: แม่เด้อ
0: ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับโฟดโฟบักโมบักแตงนะครับ0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับลูกหลานทีมงานบ้านสมุนไพรก้อนคำสั่งซื้อสินค้าสอบถามผลิตภัณฑ์โทรกันเข้ามาได้เลยไปเบิ่งดินฟ้าพยากรณ์กันในจักหน่อยนะครับว่าเป็นอย่างไรกันบ้างหลายคนบอกว่าเบาบอยว่าสันอีแม่ขอฟังเบาบอยอ่านข่าวแน่อยากได้ยินเบาบอยอ่านข่าวคือเก่ากับอยู่น้ำเบาบุญมาพุ่นนะว่าสันก็เห็นแต่เขาขอฟังเพลงอันนี้ขอฟังข่าวเอ้าเว้าสู่ฟังเดี๋ยวรับสายนี่ซะก่อนสวัสดีครับคุณแม่ศรีสุพรรณไตรยขันครับสวัสดีครับคุณแม่ศรีสุพรรณครับตอนนี้ติดหน้าไมค์แล้วครับแม่ผ่อนวิทยุลงนะครับ
1: จ้าจ้า
0: จ้าแม่จ๋า
1: จ้า
0: สั่งสินค้า
1: สั่งกาแฟค่ะ
0: เอากี่กล่องจ้า
1: 4
0: กล่อง 1,000 บาทแม่เอาอะไรแถม
1: เอาผ้าขนหนูสีแดงเลยค่ะ
0: ผ้าขนหนูสีแดงไม่แน่ใจนะครับว่ามีหรือเปล่าแต่ว่าถ้าสีน้ำตาลสีน้ำตาลสี
1: บ่มีสีแดงกับสีน้ำตาลก็ได
0: ้แถมผ้าขนหนูสีแดงหรือน้ำตาลเนาะถ้ามีเดี๋ยวลูกจัดไปให้นะแม่นะ
1: ขอฟังเพลงเลยค
0: ่
1: ะ
0: ได้ครับฟังเพลงอะไรครับ
1: สาวโคกกลาง
0: ฮักสาวโคกกลางนะแม่นะเดี๋ยวต่อทหารชายแดนนะ
1: ขอบค
0: ุ
1: ณค่ะ
0: ครับขอบคุณครับขอบคุณครับฮักสาวโคกกลางก็เป็นอีกเพลงหนึ่งที่มวนบ่หยอกคือกันนะครับเพลงดังจากฟังสปป.ลาวช่วงนี้ศิลปินไทยเฮานี่มิดซีรีครับสู่ศิลปินฟังลาวบ่ได้เพิ่นเฮ็ดเพลงมาแล้วมันตอบโจทย์ถูกคิงพี่น้องคนไทยหลายกว่าว่าซั่นเด
2: ้ทุกเหตุการณ์ทุกเรื่องราวที่เป็นข่าวจากทั่วทุกมุมโลกติดตามได้ในรายการบาวบอยฝอยข่าว
0: บาวบอยฝอยข่าวประจำเสาร์วันจันทร์ที่7กันยายน2569สนับสนุนโดยกาแฟก้อนคำกาแฟสมุนไพรเพื่อคนรักสุขภาพน้ำตาล 0% คอเลสเตอรอลไขมัน 0%พี่น้อยพี่น้องผู้เป็นเบาหวานความดันไขมันมีโรคประจำตัวยังอยู่กินยาหมออยู่ทานได้ผู้สูงวัยไม่เคยทานกาแฟก็ทานได้ครับเพราะกาแฟก้อนคำเป็นกาแฟคาเฟอีนต่ำเราเน้นที่สารสกัดจากสมุนไพรบ่เฮ็ดให้หัวใจสั่นมีโรคหัวใจนี่ก็กินได้อีพออย่างน้อนี่อยู่ทั้งคุณตาลันบ่นี่อยู่ทั้งหนองบึงหม้อนี่เล่า18-10แล้วแล้วว่าบ่าวบ่อยเอ้ยไปกินกาแฟมาเบิดร่อนแหลกทั่วประเทศว่ามากินก้อนค่ำนี่ล่ะถือคิ้งถือเจ้าของหลายผู้ไปบ่ได้มาบ่ได้พอล่ะอยากให้เรากินเด้ว่าซั่นอยากให้เพิ่นกินลองเบิ่งเด้ว่าซั่นพ่อนี่เป็นโรคหัวใจเบิ่งดูนั่นกระตายาเต็มอยู่เพิ่นว่าแต่ว่ากินกาแฟก้อนค่ำแล้วบ่เมื่อยกินข้าวแซ่บนอนหลับอีพ่อ80ปีแล้วครับแต่ว่าผมเหลียวเบิ่งหน้าอีพ่อนี่ว่าแม่นห่วยคน65 66เท่านั้นแล้วนี่นั่งยิ้มปูยิ้มปุยฟังรายการลูกไส้อยู่พุ่นละเอ้าพยากรณ์อากาศประจำมื้อนี้ครับ อีก24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยตอนบนยังมีคงยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่อาจจะตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ตามลุ่มน้ำโขงพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มรับน้ำควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีฝนตกหนักมีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจจะเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนครับมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยอันหนึ่งในห่วงวันที่8ถึง13กันยายน69เริ่มตั้งแต่มื้ออื่นเป็นต้นไปนี่ครับ8 9 10 11 12 13ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นกับมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และก็มีฝนตกหนักมากบางแห่งโดยจะเริ่มจากภาคอีสานบ้านเฮาก่อนห่วยมาสร้างว่าเถอะเมื่อนี่หัวกับวันที่7นึงมันคือตกแล้วอุดรตกแต่เมื่อขึ้นวันที่6พุ่นส่วนภาคอื่นๆจะได้รับผลกระทบในระยะถัดไปเนื่องจากร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านประเทศไทยตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่ยังพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางอันนี้เป็นภาพรวมนะฮะเนาะเอาฟังข่าวไปนำฟังเพลงไปพร้อมผู้เพิ่นอยากฟังเพลงก็มีหลายผู้อยากฟังข่าวก็เอามาแจมสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปฮาลังคนว่าคิดฮอดบรรยากาศเก่าๆบ่าวบอยอ่านข่าวเนี่ยมือเศร้าบ่ค่อยได้ยินเลยเดี๋ยวนี้บ่าวบอยบ่อ่านข่าวเลยว่าซั่นบ่มีเวลาอ่านอีดีแม่แต่เปิดเพลงให้พี่น้องผู้ขอมานี่ก็ยังบ่คู่กันอยู่ก็เลยบ่ได้อ่านฮอดข่าวเอาทหารชายแดนอีแม่พังคีร่มราศีขอมาฝากให้อีแม่บัวแก้วน้ำหายไข้หายหนาวหายป่วยเด้อแม่เด้ออลุกขึ้นย้อนโยโจฟ้อนน้ำกันครับ

0: สวัสดีครับคุณพ่อคุณแม่ที่รักและเคารพทุกท่านครับกับผมนุ่มบอยสุนทรชัยจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำมื้อนี้บักลาก่อนค่ำบอยสุนทรชัยฝากผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำบ่ว่าจะเป็นกาแฟก่อนค่ำกาแฟสมุนไพรเพื่อคนรักสุขภาพน้ำตาล 0% คอเลสเตอรอลไขมัน 0% อัดแน่นด้วยสารสกัดจากสมุนไพรกว่า32ชนิดอีพออีแม่ผู้เป็นเบาหวานความดันไขมันคอเข่าเสื่อมกินเข่าบ่แสบนอนบ่หลับหรือว่ามีโรคประจำตัวกินยากับหมออยู่ปวดกับหมออยู่สามารถเอากาแฟก่อนค่ำไปรับประทานคู่กันได้เลยเด้อครับเด้ออีพออีแม่นะครับ1กล่องแบบทดลอง350บาทครับ2กล่องชุดประหยัด600หรือจะเป็นสุด4กล่อง 1,000 บาทชุดคุ้มค่านะครับมีของชำร่วยมอบให้1ชิ้นเลือกได้ถามกับดีเจได้หรือจะเป็นชุดใหญ่โปรบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทก็มีของขวัญชิ้นใหญ่มอบให้ครับไม่ว่าจะเป็นกาแฟฟรี1กล่องหรือจะเลือกรับเป็นวิทยุเป็นการน้ำร้อนไฟฟ้าหรือเลือกรับเป็นผ้าห่มผืนใหญ่ๆก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำครับนี่คือสมุนไพรบำรุงสายตาที่เฮาสกัดมาเพื่อดูแลอีพออีแม่โดยตรงครับผู้มีปัญหาเรื่องสายตานะครับอย่าลืมสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำเด้อแม่เด้อ1กระปุกราคาเพียง650บาทมี30แคปซูลแคปซูลก็ทำจากเจลลาตินก็คือคอลลาเจนจากกระดูกและกระหนังของสัตว์นะครับบ่มีผลเสียกับตับกับไต1กระปุก650บาท2กระปุก 1,300 มีของแถมเป็นชิ้นเล็ก1ชิ้นหรือจะเอาแบบโปร3กระปุก 1,800 สำหรับบำรุงสายตาก่อนค่ำรับของขวัญชิ้นใหญ่1ชิ้นนะครับยากระสายเซนตราก่อนค่ำครับผู้มีอาการปวดเมื่อยน้ำร่างกายถึงแบบเฉียบพลันและเรื้อรังสามารถเอาไปรับประทานได้1กระปุก450บาทเท่านั้นนะครับอีพออีแม่มีปัญหาเรื่องเซนเรื่องเอ็นปวดเมื่อยน้ำร่างกายลูกกระโอยนังกระโอยข้านกี่กวยเอาดาขึ้นก่อนเอากระสายเซนก่อนค่ำไปกินคู่กันครับกาแฟก่อนค่ำ2พลังบวกซอยกันหรือจะเอาพลังที่3เป็นน้ำมันนวดก่อนค่ำครับมีเป็นสูตรน้ำนี่ก็คือเป็นน้ำมันเขียวนะฮะหรือจะเอาเป็นแบบครีมนะฮะมีเนื้อครีมมีสูตรร้อนกับสูตรเย็นสูตรร้อนกระปุกสีดำสูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อครีมสีขาวราคา1ชิ้นครับ195บาทซื้อ2ชิ้นหรือเป็นคู่จะเอาเขียวคู่ดำเขียวคู่ขาวหรือดำคู่ขาวขาวคู่เขียวจังสิก็ได้คละกันไปนะครับคู่ละ300บาทนะครับอีพออีแม่เด้อจัดส่งฟรีทั่วประเทศเก็บเงินปลายทางบ่มีบวกเพิ่มและผลิตภัณฑ์น้องใหม่ครับผลิตภัณฑ์สบู่สมุนไพรก่อนค่ำมี2สูตรครับสูตรอาบน้ำก้อนสีเหลืองทองนะครับกล่องกับสีเหลืองทองเป็นสบู่เนื้อนุ่มที่ผสานคุณค่าจากธรรมชาติ5ชนิดครับซอยทำความสะอาดผิวยังหมดจดบำรุงผิวให้นุ่มชุ่มชื่นบ่แห้งตึงผสานสารสกัดจากใบบัวบกและชะเอมเทศซอยปลอบปลุ่มผิวดูแลผิวให้กระจ่างใสอย่างอ่อนโยน1ก้อนสูตรอาบน้ำเป็นสูตรไหมทองครับราคา75บาทส่วนสูตรล้างหน้านะครับกล่องสีชมพูก่อนสีชมพูอันนี้เป็นสูตรบัวหิมะนะฮะเป็นสบู่สูตรเข้มข้นที่ผสานคุณค่าจากบัวหิมะและสารสกัดจากไข่มุกซอยดูแลผิวให้แลดูกระจ่างใสอย่างเป็นธรรมชาติจากพลังเอสตาแซนทีนสารต้านอนุมูลอิสระอันทรงพลังที่จะซอยให้ผิวดูสุขภาพดีอิ่มน้ำบ่แห้งตึงหลังล่างก้อนละ85บาทนะครับสบู่นี่ขอเป็นพ่วงกับสินค้าอื่นพี่น้องบ่ต้องเสียค่าส่งแต่ถ้าซื้อแต่สบู่เพียวๆขอเป็น1โหลขึ้นไปถึงได้จัดส่งฟรีสอบถามรายละเอียดและสั่งซื้อสินค้า090-292-7444 090-292-7444 เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับ
1: สนใจสั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์090-292-7444 090-292-7444

0: หักสาวโคกกลางนะครับหนึ่งงานเพลงที่อีเมย์แนะนำเขาสู่รายการกันมาบักลาเปิดสู่ฟังละเด้อขอบคุณแม่บัวสอนแม่บัวพันอนุสอนนะครับรับเป็นนวดเย็น2กระปุก300บาทครับจากทั้งหนองใหญ่หนองกรุงศรีกาฬสินธุ์นะครับเนาะแม่ประคองอยู่กงจากหมากย่าหนองวัวซอครับอำเภอเมืองอำเภอหนองวัวซออุดรธานีบำรุงสายตา1กระปุกแม่เชยแสงสิทธิ์ครับจากหน้ามองกุดบากสกลนครเอากาแฟ4กล่อง 1,000 บาทนะครับแถมก็เอาเป็นน้ำมันเขียววาสันอีเมวานะครับร่วมไปถึงแม่ไรวันผ่านเมืองนะฮะจากทั้งโคกม่วงนนสังนะครับบำรุงสายตา1กระปุกนะครับเนาะแม่สุนันแก้วชุ่มกาแฟ4กล่องแถมนวดร้อนวาสันครับแม่สุนันครับ
1: ค่ะแม่ขอฟังเพลงได้มั้ยลูก
0: ได้ตัวละแม่อีเมฟังเพลงหยัง
1: เสน่ห์ใหม่สาวเด้อ
0: เสน่ห์ใหม่สาวของมนแคนเนาะแม่เนาะ
1: จ้า
0: โอเคครับ
1: แม่ฝากให้ได้ลูกแม่ฝากให้เบิ้ดทุกคู่ทุกคนเด้อ
0: ครับผม
1: รอรอน้ำให้น้ำเด้อลูกเด้อ
0: ขอบคุณค่ะแม
1: ่จ้าจ้าสวัสดีจ้า
0: สวัสดีจ้าสวัสดีจ้านะครับขอบคุณครับจริงๆแล้วแม่เชยนะครับแม่เชยบอกขอเพลงมันไก่สีบุญเขาบุญเขายังล่ะบุญเขาประดับดินแล้วอีเมลว่าขอฟังเพลงแม่วิญญาณแม่ในวสันต์สวัสดีครับแม่จำเนียงครับผม
2: ช่างอยากเด้อ
0: เอาได้แน่ครับแม่จำเนียงครับ
2: อย่านวดสุดร้อน
0: อย่านวดสุดร้อนนวดสุดร้อนสองนะแม่เนาะ
2: จ้า
0: ได้เลยครับได้เลย
2: จ้
0: าจ้าแม่ขอบคุณครับเดี๋ยวลูกจัดส่งให้ลูกขอญาติรับสายซ้อนนะ
2: จ้าจ้า
0: จ้าจ้าสวัสดีจ้าแม่
2: จ้า
0: จ้าจ้าจ้าขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับบ้านสมุนไพรก้อนคำครับ
3: จ้าอันสร้างยานวดในจ้าสองกระปุก
0: ยานวดสองกระปุกของคุณนิตยาเนาะเอาสูตรได้แน่ครับ
3: สูตรเย็นจ้า
0: สูตรเย็นทั้งสองเลยเนาะครับเนาะ
3: จ้าอันเท่าไรละค่ะ
0: 300บาทครับ
3: จ้า
0: ได้ครับเดี๋ยวรอรับสายขนส่งได้ครับเอาแต่เย็นเบิดเนาะ
3: จ้า
0: จ้าจ้าสวัสดีจ้าขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับบ้านศูนย์ไพรก่อนค่ำครับเบาบ่อยครับ
4: จ้าอันเอากาแฟมาส่งแม่ได้เลยละ
0: ครับแม่มารีเอาจากกล่องค่ะแม่
4: เอาที่กล่องจ้า
0: ของแถมละจ้าแม่มารีรับเป็นอะไร
4: เอาอายานวดแล้วนวดเย็นเด้อ
0: แถมเป็นนวดเย็นเนาะแม่เน
4: า
0: ะได้ครับได้ครับเดี๋ยวให้น้องนำส่งให้ครับ
4: ค่ะขอบคุณครับ
0: ขอบคุณครับแม่สุขภาพแข็งแรงนะครับ
4: ค่ะ
0: จ้าจ้าสวัสดีจ้าขอบคุณครับขอบคุณครับนะครับโอ้อีกสายหนึ่งบ่ได้รับสายโทรเข้าใหม่เด้อครับเด้ออย่าเฝ้าหน่อยอกหน่อยใจเด้อนะครับสำหรับผู้สั่งซื้อสินค้ากันเข้ามาหาลังเทือสายมันซ่อนกันโมเมนโคสกทายใหญ่ได้อีแม่นะครับสายมันซ่อนกันแล้วลูกไส้รับสายบ่ท่านนะครับสวัสดีครับแม่บัวสอนสีอาดครับ
5: บาย
0: จ้า
5: แม่จะถามว่าอันอีพอเป็นหัวใจกินยานี่ได้โอ้กินกาแฟนี่ได้บ่
0: กินได้เลยครับตะเพิ่น80ปีตะเพิ่น80ปีอีแม่พรวิทยุลงก่อนแม่ฟังจากมือถือไม่งั้นแม่ก็วางสายแล้วก็ฟังจากวิทยุจ้ะ
5: แม่ทิพย์ครับแม่ทับบอลแล้วบอย
0: ฟังอยู่ครับแม่ผมฟังแม่อยู
5: ่อีพ่อไปพาหัวใจมาอยู่ขอนแก่นอีพ่อเรียนทิพย์มือนี่แหละแต่อีพ่ออยากกินกาแฟแล้ว
0: กินได้เลยครับ
5: ก
0: ินได้เลยมือเศร้าผมมือเศร้าผมก็เว้าอยู่ว่าคุณพ่อคุณตาหลั่นสีม่วงนี่เรา80ปียาหัวใจเราหอบนึงเรากินกาแฟเฮาเราก็ไข้ขึ้นนะแม่นะกินได้เลยนะครับทานได้เลยนะทานได้เลย
5: 73นึงพอ
0: ครับทานได้เลยนะครับแม่นะทานได้เลยนะจ๊ะเดี๋ยวลูกขออนุญาตรับสายซ้อนนะจ๊ะจ้าจ้าจ้าสวัสดีครับนมัสการครับพระอาจารย
6: ์ฮัลโหล
0: นมัสการครับ
6: จะเริ่มพอลงเอายานวด2
0: สูตรไหนบ้างครับร้อนเหมือนเดิม
6: สูตรร้อนอ่ะ
0: สูตรร้อนทั้ง2เหมือนเดิมนะครับพระอาจารย์นะ
6: สูตรร้อน2
0: ครับ
6: แล้วก็กาแฟกล่องนึง
0: กาแฟด้วย1กล่องนะครับ
6: จ้าเป็น2อย่าง
0: เป็น650บาทนะครับพระอาจารย์
6: จ้า
0: จ้านมัสการ
6: เท่าไหร่ครับเนี
0: ่ยวันพรุ่งนี้ก็ถึงแล้วครับพระอาจารย์ครับสกลนครทำงานเร็วอยู
6: ่จ้าๆๆ
0: นมัสการครับแม่วันนาสวัสดีครับ
7: จ้า
0: จ้า
7: ขอสั่งยาก็ใส่เส้นกล่องนึงจ้ะ
0: ก็ใส่เส้น1กล่อง450บาทอย่างเดียวเหรอจ๊ะ
7: จ้าอย่างเดียว
0: ได้เลยได้เลยเดี๋ยวลูกชายจัดส่งให้นะครับเป็นกระใสเส้น1กระปุกนะครับ
7: จ้าจ้า
0: จ้าจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีครับแม่บุญตาครับ
8: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: ครับแม
8: ่
0: ครับ
8: เดี๋ยวหนูจะสั่งของค่ะพู
0: ดได้ครับครับสวัสดีครับ
9: ค่ะสวัสดีค่ะพอดีแม่จะมารักษาที่โรงพยาบาลฉะนั้นน้ำยาหม่องมันใช้ดีก็สนใจอยากจะสั่งนะคะยาหม่องก้อนคำอะค่ะ
0: น้ำมันนวดก้อนคำเอาสูตรไหนบ้างจ๊ะ
9: อะไรนะคะ
0: เอาสูตรไหนบ้างจ๊ะน้ำมันนวด
9: ฟังไม่รู้เรื่องอย่างมันเบา
0: น้ำมันนวดเอาสูตรไหนบ้างจ๊ะเอาสูตรร้อนกับเย็นหรือว่าร้อนหมดเย็นหมดจ๊ะ
9: อ
0: ่
9: า
0: เอาร้อนของแม่บุญตานามนตรีนี่นะฮัลโหลฮัลโหลครับเอาสูตรเอาสูตรร้อนอย่างเดียวแหละครับหรือว่าเอาร้อนกับเย็น
9: เอาร้อนอย่างเดียวค่ะ
0: ทั้งสองกระปุกเลยใช่ไหมจ๊ะ
9: ใช่จ้ะ
0: โอเคจ้ะโอเคจ้ะแม่บุญตานามนตรีที่อยู่เดิมเนาะ
9: ไม่ใช่ค่ะนี่อยู่สับแก้วค่ะพอดีนี่สับแก้วแกแนะนำให
0: ้อ๋อหมายถึงว่าอันนี้เป็นที่อยู่ของคุณพี่เอาเบอร์โทรศัพท์คุณแม่โทรมา
9: อะไรนะคะ
0: พี่เอาโทรศัพท์คุณแม่โทรมาแต่ว่าพี่จะสั่งเองใช่ไหมจ๊ะ
9: ใช่จ้ะจ้ะ
0: เบอร์โอเคครับโอเคเดี๋ยวแป๊บนึงถือสาย
10: รักพ่อรักแม่รักธรรมชาติการรักสถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมสาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่0818726512หรือ0898412162เพื่อมหาชนคนภูพาน
11: เต็มทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใส่แล้วไม่เขียวทองใส่แล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสกลนครให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร042 714 384

0: 090-292-7444สุขภาพอาร
1: สวัสดีค่ะเภสัชโมนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำค่ะทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% เลยค่ะและแคปซูลนะคะทำมาจากเซราตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำนะคะเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรไทยทั้งไทยและจีนนะคะกว่า10ชนิดนะคะซึ่งมีวิตามิน A สูงช่วยบำรุงสุขภาพของสายตาลดอาการตาเหนื่อยล้าและช่วยให้สุขภาพของสายตาแข็งแรงและที่สำคัญนะคะสินค้ายังได้รับมาตรฐาน GMP ด้วยนะคะทุกคนไม่ลองไม่ได้แล้วนะ

0: ai yêu mến nè
1: bố mi đó
0: ý lý thì ai khả năng sản là xoáng mươn đơ
1: bố mi đó
0: khó khăn lấy lái khắp ai เลขบัญชีผมมันเก่าละโอนมาโดด
1: ยังว่าบ่มีดอก
0: ขอบคุณหลายๆครับที่อ้ายบ่คิดดอกกับผม
1: บ่แม่นบ่คิดดอกอ้ายบ่มีเงินให้มึงยืมดอก
0: บ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ผมยืมดอก
1: เออแต่ยังว่าบ่มีดอกบ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ยืมดอกซั่นเด้เดี๋ยวนี
0: ้ผมเราว่าไอ้บ่คิดดอกน้ำผมซะเดี๋ยวเนี่ย
1: นั่นๆๆแนวมันสิได้เงินนั่นฟ้าเอาไปส่งเพิ่นกาแฟก่อนค่ำกระใสเซนบำรุงสายตาน้ำมันนวดเอาสูตรร้อนสูตรเย็นแล้วก็น้ำมันเขียวสบู่ก่อนค่ำเอาไปส่งแม่ยายน้อยหั่นเราโทรมาสั่งมื้อเช้านี่090 292 7444 090 292 7444เราบอกว่าเอาผ้าห่มเป็นของแถมเฝ้าเอาไปส่งแล้วหั่น
0: โอ้บ่มีดอกบ่มีดอกนึกว่าบ่คิดดอกกับเฮาบัดใดแท้บ่มีเงินให้เฮายืมตัวเนี่ย
1: จมหยังจมหยัง
0: บ่มีหยังครับอ้ายผมทวนออเดอร์ซื้อ
1: เออแล้วไป
2: อีพ่อปวดหลังอีแม่ปวดแอวพอลุงแม่ป่าปวดเส้นเอ็นกระตึงอย่าไปทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดอีกต่อไปเอาน้ำมันเขียวก่อนค่ำไปใส่ทาถูนวดหรือสูดดมซอยผ่อนคลายกล้ามเนื้อบรรเทาอาการขั้นจากแมลงสัตว์กัดต่อยปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดหยอกหรือวิ่งเวียนน้ำมันเขียวก่อนค่ำสูดต้นตำรับสมุนไพรกลิ่นหอมสูดดมกระชื่นใจทาถูนวดกับผ่อนคลายน้ำมันเขียวก่อนค่ำ1ขวด195บาท2ขวด300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ090 292 7444 090 292 7444น้ำมันเขียวก่อนค่ำผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำ
3: เน้นมองก้นกบไปผมจักบาทเนี่ยอู้ยปวดรู้สึกปวดหลาย
4: ถึกเส้นบ่จ้า
3: อื้ออื้อโอ้โอ้ถึกถึกย่ายถึกโอ้เส้นนี้ละเส้นนี้ละว้าย่ายใส่น้ำมันนวดเอียงคือจังกินหอมดีแท้นวดก็มีแห้งมีแห้งค่อนข้างดีขนาด
4: ย่ายใส่น้ำมันนวดสมุนไพรก้อนค่ำตัวมันมีส่วนผสมของสมุนไพรไทยหลายชนิดทั้งหวานหนุมานนางแทนซาบ้าลิงคาลิงหวานมหาเมฆหวานเอ็นเหลืองหวานเอ็นยืดโกดกระดูกไพรพริกไทยดีปลีกระช่ายดำขิงตะไคร่ห่อสะพายควายแล้วก็หวานอื่นๆอีกหลายชนิดย่ายว่าย่ายใส่กับเจ้าของแล้วมันไข่ก็เลยเอามานวดให้ลูกค้าสันดอกเพิ่นมีทั้งสูตรฮ้อนสูตรเย็นได้สูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อคิ้มสีขาวสูตรฮ้อนกระปุกสีดำเนื้อคิ้มสีดำกระปุกละ195บาทแต่ว่าย่ายซื้อเป็นคู่คู่ละ300บาทสนใจกระโทรหาเพิ่นเด้อเพิ่นส่งให้ฮอดเทือน090 292 7444 090 292 7444โอ้ยส่งให้ฮอดกระไดเฮือนพุ่นน่ะ
3: โอ้เป็นหมอนวดนี่ก็ลงทุนคักอยู่เนาะยาย
4: เฮาใส่น้ำมันนวดคุณภาพมันกระเบาแห้งตัวคุณลูกค้าลูกค้าก็ถือ

0: ใจนี่น้ำมันนวดสมุนไพรก้อนคำเคล็ดลับของยายเลยล่ะ
1: อืมเอาไล่ใบผมน้องแม่นี่โอ้รู้สึกบ่ามันตึงแม่ยายไล่เห็นน้ำไล่เห็นน้ำ
0: จ้า

เภสัชมดนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสูตรสมุนไพรกระสายเส้นแบนก้อนคำทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% และแคปซูลเนี่ยทำมาจากเจลาตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรกระสายเส้นก้อนคำเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรเกือบ10ชนิดซึ่งมีสารสำคัญในการออกฤทธิ์ลดปวดเมื่อยตามร่างกายทั้งเฉียบพลันและเรื้อรังและยังมีสารออกฤทธิ์ตัวเด็ดนะคะที่ชื่อว่าไคลโตเรปซิดซึ่งช่วยลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อและเป็นสารคลายกล้ามเนื้ออ่อนเมื่อทุกท่านทานยากระสายเส้นแบนก้อนคำจะรู้สึกได้เลยว่าร่างกายที่เมื่อยสะสมเหนื่อยล้ากล้ามเนื้อตึงตัวจะเบาสบายตัวขึ้นค่ะและที่สำคัญสินค้ายังได้รับมาตรฐานจริงพีด้วยนะคะไม่ลองไม่

0: บักลาเอาสบู่ก้อนคำสูตรอาบน้ำส่งมาให้แม่แน
1: ่มันมีสองก้อนสีชมพูกับสีทองก้อนใดล่ะสูตรอาบน้ำเนี่ย
0: กะก้อนสีทองนั่นล่ะคอยเม้นสูตรอาบน้ำก้อนสีชมพูมันสูตรล้างหนาตัวแม่หัวกะโทสั่งเขามาส่งมือเศร้านี่0902927444 0902927444หันยืนมาให้แม่แน
1: ่เอานี่แม่ยืนมือมาเอา
0: เออเออขอบใจเด้อลูกเด
1: ้อปาดกระเป๋าเงินอีแม่แม่เงินคือหลายแต่ว่าแม่ใครรักเจ้าเด้อ
0: รักเยอะไหมล่ะลูกบูบองไทยเงาๆวะ
1: เออกะนิดนึงอ่ะแม
0: ่อ้าวรักแม่ทำไมมึงรักนิดเดียวมึงต้องรักเยอะๆสิ
1: เอาเจ้าสันได้บ่แม
0: ่เออมึงจะจงไว้รักใคร
1: โอ้ยเท่เงาๆเออกระสันเคยรักเจ้าหลายๆเด้อ
0: เออต้องอย่างนี้สิโอ้ยอากาศแม่มาห่อนมาเอาแท้เอากระเป๋าเงินคือเปิดอาซาวาอยู่อันเนี้ยโอ้ยบักจอยบักฮากินหัวมึงเอ้ยกูว่าอยู่มึงคือว่าข่อยรักเจ้าเด้อข่อยรักเจ้าเด้อกูว่าเป็นมึงบอกครับกูบัดไหนแพ้มึงรักเงินในกระเป๋ากูมึงตาย
2: โปรโมชั่นสุดพิเศษจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำในช่วงนี้โปรซีสหายกาแฟก่อนค่ำหนึ่งกล่องสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำหนึ่งกระปุกยากระไสเซนก่อนค่ำหนึ่งกระปุกน้ำมันนวดหนึ่งคูสิเอาสูตรร้อนหรือสูตรเย็นหรือเอาคละกันก็ได้รวม 1,750 บาทเลือกของแถมได้2ชิ้นแน่นเลือกของแถมได้2ชิ้นบ่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าถุงผ้าขนหนูหรือแก้วกาแฟหรือจะเลือกรับเป็นของขวัญชิ้นใหญ่กาน้ำร้อนไฟฟ้าผ้าห่มหรือกาแฟเพิ่ม1กล่องก็ได้โปรโมชั่นกาแฟก่อนค่ำชุดทดลอง1กล่อง350บาทชุดประหยัด2กล่อง600บาทชุดคุ้มค่า4กล่อง 1,000 บาทเลือกของแถมได้1ชิ้นบ่ว่าจะเป็นเสื้อแขนยาวไซส์เฮ็ดเบียกเฮ็ดงานผ้าถุงผ้าขนหนูหรือชุดแก้วกาแฟพร้อมช้อนชุดบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทเลือกของแถมชิ้นใหญ่ได้1ชิ้นบ่ว่าจะเป็นวิทยุกาน้ำร้อนไฟฟ้าผ้าห่มหรือเลือกรับเป็นกาแฟเพิ่ม1กล่องหรือถ้าสั่งน้ำกันเลือกของขวัญชิ้นน้อยเป็น2ชิ้นก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำโปรโมชั่นลดราคาจาก 1,000 เหลือกระปุกละ650บาทโปรโมชั่นยากระไสเซนตราก่อนค่ำลดราคาจาก850เหลือกระปุกละ450บาทโปรโมชั่นน้ำมันนวดสมุนไพรก่อนค่ำราคาเต็ม1กระปุก195บาทซื้อเป็นคู่2กระปุก300บาทจะเอาสูตรเดียวกันร้อนทั้ง2เย็นทั้ง2หรือคักกันร้อนกับเย็นก็ได้คุ้มค่ากว่ามักโปรโมชั่นใดจัดได้เต็มที่0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำเด้อข้อบอก
3: พุ่นที่ไว้วางใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำกาแฟก่อนค่ำน้ำมันหนวดก่อนค่ำกระไสเซนก่อนค่ำสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามผลิตภัณฑ์โทร0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับรามณีรัดร้าวรานสลายสรรพชีวิตเปล่าได้ ให้ร่ำทุกเกินเก็บในกายหรือไทยระทศระทมเอ่ยพระมิ่งฉัตรปกปักค้ำเสด็จแล้วคันไลสวรรค์กันแสงโศกส่งพระเมื้อพิมานสถานเกษมสถิตทิพย์พิมานห่างเศร้าราชจำหลักกมลมานน้อมพักท่านนาสำนึกพระคุณพระมิ่งเกล้าสถิตเกล้านิรันดร์การน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง0902927444 0902927444สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ
5: ณช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญพ่อแม่พี่น้องตั้งหน้าตั้งตารับฟังรายการม่วนทะลุทง

าเขาห้อรอหาลูกและเต่าสินำเขามาส่งบุญเลี้ยวหาลูกพี่พุ่นจนว่าตัวอารามถามหมู่มานำกันว่าบ่เห็นลูกหลานเจ้าหรือลูกเมาหัวเร่งกลางคืนบ่หูตื่นสันหมอมาบ่คิดทำหูคุ้นแก้วพ่อแม่ตนมื้อนี้เพิ่นทำบุญกันจนเบิดทุก

ได้เวลาพวกสัวต้องกลับนรกแล้วย้ายเขานี่ยังขายังเล็กว่าท่านเอ็มสันบ้ากลับวัน

วบปีสิหิวลาโอ้ทนไปปีนะ

0: คุณพ่อแม่นี่นักเกิงธรณีไผผู้ย่ำแจงนบสิหุงเฮืองเมื่อหน้าไผผู้ว่าจาตานให้สองเขือนำตาลังบาปทอแผ่นฟ้าเป็นบาทอแผ่นดินเด้อพี่น้องเอ้ยลำลองครับวิญญาณแม่เพิ่นว่าใกล้แล้วได้ใกล้เขาประดับดินแล้วบ่าวบอยเปิดสู่ฟังในเด้อว่าสันอีเมลว่ามีอีกหลายก่อนอยู่เด้ก่อนค่อยเขาประดับดินนี่ก็มวนฟังไปน้ำตาไหลสดๆครับแล้วก็หมอลำก่อนหนึ่งนี่มันเย้าๆครับหมอลำบันเย็นสีวงศาเป็นเรื่องของสารวัตรใหญ่ผู้เพิ่นลืมพอลืมแม่ได้ดีแล้วลืมนะครับก่อนนั้นก็มวนมวนครับแต่ว่าผมบ่ได้นำมาเปิดเพราะว่ามันเย้าแห้งแต่ว่าเป็นเรื่องเป็นเล่าหนาติดตามครับ20กว่านาทีนะครับ
1: ว่าดวงเอ้ยดวงวิ
0: บ่ได้เปิดโดนแล้วได้บ่แม่นเป็นปีแล้วบ
1: ่
0: เดี๋ยวคันมีโอกาสเดี๋ยวสินำมาเปิดสู่ฟังครับลำลองแน่นะครับลำลองนำสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปลูกทุ่งแน
1: ่
0: ขอได้ครับนะฮะ0902927444เบรกที่2ชั่วโมงที่2ครับบักลาก่อนค่ำเขานั่งประจำการคือเก่าวังหันขอบคุณหลายๆด้วยครับอีพ่ออีแม่ขี่3หลอกเครื่องมาสื่อหอดหมองเลยนะครับเนาะมาถึงที่สำหรับคุณพ่อกับคุณแม่นี่มาประจำเดี๋ยวกำลังขึ้นสื่อแล้วอยู่คือซื้อบ่ออกเครียดให้ลูกไส้ซะล่ะนะครับเนาะ0902927444สุดเทื่อเราก่อนเราสิมานี่เราสิโทรมาบอกก่อนเด้นะครับแต่ว่าเที่ยวนี้เราบ่โทรเลย เรานะครับสุ่มมาเลยนะครับโอ้ยออกมาจากในเมืองนี่ไกลเติบครับแต่ว่ามาหอดมองหอดบอลก็บ่ต้องห่วงครับบ่าวบ่อยก็มีส่วนลดตอบแทนเป็นค่าน้ำมูกน้ำมันให้ได้อยู่นะครับปักหมุดมาเลยบ้านสมุนไพรก้อนคำเสาสถานีตั้งเทเลอยู่นี่ครับติดกับวัดป่าโพชัยบ้านโพชัยตำบลเชียงยืนอำเภอเมืองอุดรธานีนะครับเลยบันเหลื่อมเลยบันดงน้องโพออกมานี่แหละครับปักหมุดใน Google Map เลยบ้านสมุนไพรก้อนคำวสันมาฮอดหม่องได้ลดน้ำได้แถมน้ำขับขันมาซื้อเองเนาะ0902927444ขอบคุณแม่ประมวลคุณพี่สัสิมาจันแปลงครับจากอำเภอเมืองขอนแก่นเอาบำรุงสายตา2กระปุก 1,300 บาทของแถมเอาเป็นผ้าถุงคุณเต็มใจอักษรเสือครับจากโคกสีสว่างแดนดินสกลนครบำรุงสายตา1กาแฟ2กอง 1,250 บาทแถมหนวดร้อนวาสันนะครับสวัสดีครับบอยสุนทรใช่ครับ
2: ยาสั่งซื้อยานวด
0: เอาสูตรไหนบ้างจ๊ะ
2: สูตรเย็นและสูตรร้อน
0: สูตรเย็นและสูตรร้อนเนาะเคยสั่งหรือยัง
2: ยังจ้ะ
0: ยังไม่เคยสั่งเพิ่งสั่งครั้งแรกนะฟังอยู่จังหวัดไหนจ๊ะ
2: จังหวัดนครพนมจ้ะ
0: นครพนมโอเคร้อน1เย็น1กระปุกเป็น300บาทนะคุณพี่นะ
2: จ้ะ
0: เอาอย่างอื่นเพิ่มเติมไหมหรือว่าจะลองน้ำมันนวดก่อน
2: ลองน้ำมันนวดเอาอีก2
0: เนาะเอาเป็น2คู่
2: เป็น4
0: เป็น600บาท
2: จ้ะเอาเป็นคู่จ้ะ
0: จ้ะเป็นคู่เหมือนเดิมนะครับร้อน2เย็น2นะครับ600บาทนะ
2: จ
0: ้ะได้เลยครับแจ้งชื่อที่อยู่ครับผู้รับสินค้าชื่อคุณอะไรครับ
2: พ่อสวัสดิ
0: ์พ่อสวัสดิ์นามสกุล
2: บุตรดี
0: เอ้าคือนามสกุลคือไทยอุดรแท้บุตรดี
2: จ้ะก็อยากไปอยู่อุดรเนาะ
0: นาตีบ้านเลขที่เท่าไหร่จ๊ะ
2: บ้านเลขที่169
0: 169หมู่ที
2: ่ทับ2หมู่2
0: ทับด้วยเหรอครับทับ2ด้วยใช่ไหมหรือว่าหมู่2เฉย
2: หมู่2จ
0: ้ะ169หมู่2เนาะเพราะว่าทับกับหมู่มันคนละความหมาย169หมู่2ตำบล
2: พิมาน
0: ตำบลพิมานเหรอครับ
2: พิมานจ้ะ
0: อำเภอ
2: นาแกจังหวัดนครพนม
0: จังหวัดนครพนมโบเคิร์ตเบอร์โทรก็ติดต่อเบอร์นี้เน
2: าะจ้า
0: โอเคครับเดี๋ยวจะ
2: ชัดเจนดีบ่าบอย
0: ครับใช่ไหมครับชัดเจนดีอยู่เน
2: า
0: ะ
2: ทุกวัน
0: ครับผมอยากฟังเพลงอะไรไหมขอได้นะครับ
2: จ้าฟังกับเพื่อนเขานั่นแหละ
0: ได้ครับได้ครับโอเคเดี๋ยวลูกจัดส่งให้นะครับ
2: จ้าจ้า
0: จ้าจ้าจ้าสวัสดีจ้า
2: ขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณเช่นกันครับสวัสดีครับ

0: 02927444ครับ0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับลูกหลานทีมงานบ้านสมุนไพรก้อนคำนะครับสวัสดีครับบอยสุนทรใช่ครับ
1: ค่ะอยากสั่งอันกาแฟค่ะ
0: กาแฟเอาจากกองค่ะแม
1: ่คันเอาหากล้องเท่าไหร่จ้า
0: หากล้องกับพันสองหาสิบจ้าแม
1: ่พันสองหาสิบ
0: จ้า
1: เอาหากล้องจ้า
0: อีแม่เอายังแถมบัดนี้กาแฟหากล้องแม่เอายังแถม
1: เอาแบบเย็นนึงนะจ้า
0: เอาแถมนวดเย็นเนาะแม่เนาะ
1: จ้า
0: จ้าหากล้องมันค่อยพอดีมุมเดือนติแม
1: ่ข้างมั่งหันพ้นกินกินแล้วกล้องร่องเบิ่งจ้ะครับพี่น้องสองคนจ้ะอันนี้ว่ามันไข้เลยสั่งมาอีกฉัน
0: ของแถมเอาเป็นนวดร้อนได้เนาะแม่เนาะใช่มั้ย
1: เอานวดเย็น
0: โอ้นวดเย็นนั่นเห็นบ
1: ่จ้าๆๆมันเคยมาที่ตรงที่ตัว
0: จ้าม
1: ันคำกลางตำนานจ้ะ
0: แม่อ่อนคำชอบแม่อ่อนคำชอบที่อยู่เดิมนะแม่เน
1: าะจ้าจ้า
0: จ้าได้อีแม่กินแล้วได้ย้อนได้ย้อนอยู่ติเพิ่นกินกล้องเดียวเพิ่นก็เห็นผลอยู่ติ
1: กินพุละกล้องเหลือพุละซ่อมกินอันสองกล้องเอิ่นช่องนึงกิน2มื
0: ้
1: อ
0: ซ่องนึงกิน2เทื่อแม่นครับแม่ครับ
1: จ้า
0: แต่ว่าบัดนี้ปั๊บเป็นเศร้าซ้อเอาเศร้าเครื่องแรงไอ้ใบเครื่องยังสิก็ได้เด้อแม่เด้อมันจะได้เห็นผลกับร่างกาย
1: เรียกนั่นก็ได้บ่จ้า
0: แม่นได้ครับแม่ครับนอนหลับคือเก่าครับแม่จ้าจ้าขอบคุณครับขอบคุณครับฮะเนี่ยมืออื่นครับแม่มืออื่นนะครับลูกส่งออกมื้อนี้ล่ะฮอดอีแม่น่าจะมืออื่นครับสวัสดีครับบ้านสมุนไพรก้อนคำครับสั่งสินค้าอะไรดีจ้า
2: สวัสดีค่ะ
0: ครับสั่งสินค้าอะไรดีคะ
2: แม่ไม่ได้สั่งหรอกแม่ขอฟังเพลง
0: เป็นแม่อยู่จังหวัดไหนจ้า
2: อยู่ภูเวียงค่ะ
0: อยู่ภูเวียงขอนแก่นนะจ้า
2: แม่น
0: จ้าจ้าจ้าจ้า
2: ขอฟังเพลงแพ้ใหม่นะคะ
0: แพ้ใหม่นะแม่เนาะ
2: แม่น
0: จ้าจ้ารอคิวเด้อแม่เด้อเดี๋ยวลูกไส้เปิดให้เด้อจ้าจ้าขอบคุณครับขอบคุณครับ0902927444ครับ0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงยังค้างไว้อีกหลายอยู่ครับเดี๋ยวทยอยเปิดให้ไปเรื่อยๆกันละกันเนาะอีพออีเมียเนาะเสน่ห์ไม่สาวครับมนแคนแก่นคูนขึ้นตังนางห่านต่อครับ

0: ช่างแปลกเหลือใจผัวทำไมทิ้งเจ้าเพื่อนว่าเฮ้ยจะเม่นคักแน่เอาบทเพลงเพราะๆส่งตรงหากันครับกับบรรยากาศสบายสบายกับลูกไส้ลาบักลาก่อนค่ำนุ่มบอยสุนทรชัยฟังอยู่จุดไหนฟังอยู่ที่ใดครับส่งแรงใจกับบรรยากาศสดๆตรงนี้กันเข้ามาได้เลยเด้อครับอีพอเดอร์อีแมเดอร์นะครับบักลาก่อนค่ำนางปากแปะๆว่าแวะๆรอรับสายอยู่ครับ0902927444เบอร์โทรจำง่ายๆได้ไหมเป็นแว็กเป็นเว้นเป็นช่องดีๆครับ0902927444ครับ0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านก้อนขำนะครับ
1: สวัสดีครับคุณพ่อคุณแม่ที่รักและเคารพทุกท่านครับกับผมนุ่มบอยสุนทรชัยจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำมื้อนี้บักลาก่อนค่ำบอยสุนทรชัยฝากผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำบ่ว่าจะเป็นกาแฟก่อนค่ำกาแฟสมุนไพรเพื่อคนรักสุขภาพน้ำตาล 0% คอเลสเตอรอลไขมัน 0%แน่นด้วยสารสกัดจากสมุนไพรกว่า32ชนิดอีพออีแม่ผู้เป็นเบาหวานความดันไขมันคอเข่าเสื่อมกินเข่าบ่แซ่บนอนบ่หลับหรือว่ามีโรคประจำตัวกินยากับหมออยู่ปวดกับหมออยู่สามารถเอากาแฟก่อนค่ำไปรับประทานคู่กันได้เลยเด้อครับเด้ออีพออีแม่นะครับ1กล่องแบบทดลอง350บาทครับ2กล่องชุดประหยัด600หรือจะเป็นสุด4กล่อง 1,000 บาทชุดคุ้มค่านะครับมีของชำร่วยมอบให้1ชิ้นเลือกได้ถามกับดีเจได้หรือจะเป็นชุดใหญ่โปรบิ๊กเบิ้ม8กอง 2,000 บาทก็มีของขวัญชิ้นใหญ่มอบให้ครับไม่ว่าจะเป็นกาแฟฟรี1กองหรือจะเลือกรับเป็นวิทยุเป็นการน้ำร้อนไฟฟ้าหรือเลือกรับเป็นผ้าห่มผืนใหญ่ๆก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำครับนี่คือสมุนไพรบำรุงสายตาที่เฮาสกัดมาเพื่อดูแลอีพออีแม่โดยตรงครับผู้มีปัญหาเรื่องสายตานะครับอย่าลืมสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำเด้อแม่เด้อ1กระปุกราคาเพียง650บาทมี30แคปซูลแคปซูลก็ทําจากเจลาตินก็คือคอลลาเจนจากกระดูกและกระหนังของสัตว์นะครับบ่มีผลเสียกับตับกับไต1กระปุก650บาท2กระปุก 1,300 มีของแถมเป็นชิ้นเล็ก1ชิ้นหรือจะเอาแบบโปร3กระปุก 1,800 สำหรับบำรุงสายตาก่อนค่ำรับของขวัญชิ้นใหญ่1ชิ้นนะครับยากระสายเซนตราก่อนค่ำครับผู้มีอาการปวดเมื่อยน้ำร่างกายถึงแบบเฉียบพลันและเรื่อรังสามารถเอาไปรับประทานได้1กระปุก450บาทเท่านั้นนะครับอีพออีแม่มีปัญหาเรื่องเซนเรื่องเอ็นปวดเมื่อยน้ำร่างกายลูกกระโอยนางกระโอยข้านกี่กวยเอาดาขึ้นก่อนเอากระสายเซนก่อนค่ำไปกินคู่กันครับกาแฟก่อนค่ำ2พลังบวกซอยกันหรือจะเอาพลังที่3เป็นน้ำมันนวดก่อนค่ำครับมีเป็นสูตรน้ำนี่ก็คือเป็นน้ำมันเขียวนะฮะหรือจะเอาเป็นแบบครีมนะฮะมีเนื้อครีมมีสูตรร้อนกับสูตรเย็นสูตรร้อนกระปุกสีดำสูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อครีมสีขาวราคา1ชิ้นครับ195บาทซื้อ2ชิ้นหรือเป็นคู่จะเอาเขียวคู่ดำเขียวคู่ขาวหรือดำคู่ขาวขาวคู่เขียวจังสิก็ได้คละกันไปนะครับคู่ละ300บาทได้ครับอีพออีแม่เด้อจัดส่งฟรีทั่วประเทศเก็บเงินปลายทางบ่มีบวกเพิ่มและผลิตภัณฑ์น้องใหม่ครับผลิตภัณฑ์สบู่สมุนไพรก้อนค่ำมี2สูตรครับสูตรอาบน้ำก้อนสีเหลืองทองนะครับกล่องกับสีเหลืองทองเป็นสบู่เนื้อนุ่มที่ผสานคุณค่าจากธรรมชาติ5ชนิดครับซอยทำความสะอาดผิวยังหมดจดบำรุงผิวให้นุ่มชุ่มชื่นบ่แห้งตึงผสานสารสกัดจากใบบัวบกและชะเอมเทศซอยปอบปลุ่มผิวดูแลผิวให้กระจ่างใสอย่างอ่อนโยน1ก้อนสูตรอาบน้ำเป็นสูตรไหมทองครับราคา75บาทส่วนสูตรล้างหน้านะครับกล่องสีชมพูก่อนสีชมพูอันนี้เป็นสูตรบัวหิมะนะฮะเป็นสบู่สูตรเข้มข้นที่ผสานคุณค่าจากบัวหิมะและสารสกัดจากไข่มุกซอยดูแลผิวให้แลดูกระจ่างใสอย่างเป็นธรรมชาติจากพลังเอสตาแซนทีนสารต้านอนุมูลอิสระอันทรงพลังที่จะซอยให้ผิวดูสุขภาพดีอิ่มน้ำบ่แห้งตึงหลังล่างก้อนละ85บาท นะครับสบู่นี่ขอเป็นพ่วงกับสินค้าอื่นพี่น้องบ่ต้องเสียค่าส่งแต่ถ้าซื้อแต่สบู่เพียวๆขอเป็น1โหลขึ้นไปถึงได้จัดส่งฟรีสอบถามรายละเอียดและสั่งซื้อสินค้า090-292-7444 090-292-7444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับ
2: สนใจสั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์090-292-7444 090-292-7444

่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์090 292 7444

0: ้าไม่ได้คุณสวนกาแฟก็คงไม่มีอีกแล้วขอบคุณค่ะ
1: ผมจะอยู่เคียงข้างคุณตลอดไปเราแต่งงานกันนะครับ
2: สวัสดีครับบอยสุนทรใช่ครับ
3: ครับ
2: ครับผม
3: อันว่าจะได้กาแฟไหม
2: เอาจะกองครับพ
3: ่ออันคือว่าอีหยังก่อนสามกล้องครับใบ
2: น้ำมันนวดคู่หนึ่งโปรหนึ่งพันครับกาแฟสามกล่องนวดร้อนเย็นหนึ่งคู
3: ่มีเนื้อแถมบ่เนี่ย
2: โปรนี้ลดราคาแล้วไม่มีของแถมครับถ้าจะเลือกรับของแถมจะเป็นโปรกาแฟสี่กล่องหนึ่งพันครับจะเลือกรับเป็นโปรลดหรือโปรแถมก็ได้ครับ
4: เอาโปรของนวดนี่แหละ
3: ครับอ๋อนี่นะสามกล้องครับไปแนวนวดนี่นะ
2: ได้ครับเอาเป็นโปรลดราคาเนาะโปร 1,000 นี่เนาะพอเนาะ
3: เพิ่นนั่นย้ายเพิ่นว่าขอรูปท้ายดีเกียเนี่ยพอนะ
2: ได้ครับเดี๋ยวขอรูปดีเจส่งไปให้ด้วย
3: ครับ
2: ครับได้ครับส่งในนามพ่อประเสริฐมาตราเหมือนเดิมนี่เนาะ
3: ครับ
2: ได้ครับอีพ่อครับเดี๋ยวลูกจัดส่งไปให้เด้อ
3: ครับเบาหวานย้ายเพิ่นกินแล้วรวดหลายตัว
2: เอ้าตีเบาหวานลงตี
3: หวย200ลงมาอยู่
4: 33
3: 130กว่า1
2: นั่นมันจะเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆซะแล้ว
4: 33มันลดลงมาอยู่90
3: ลงมาอยู่90พุ่นแม่นแล้วนี่มันลงหลาย
2: โอ้ยปกติเลยตัวซั่นน่ะ
3: ครับ
2: โอ้ดีใจนําดีใจนําย้ายย้ายไปตรวจมาแล้วก็เลยมั่นใจเนาะ
3: ยายเป็นผู้กินนี่ผมเป็นผู้โทรให้นี
2: ่ได้ครับโอ้ยขอบคุณคุยขอคุยน้ำยายจึกบึดแน่ขอคุยน้ำยายจึกบึดแน
3: ่คุยกับยาย
4: คุยกับยายค่ะนะ
2: สวัสดีครับแม่
4: จ้าสวัสดีจ้าไปโรงพยาบาลวิน
2: ครับแม
4: ่มานี่เขาเลยตรวจเบาหวานเลยถึง333จ้า
2: 333เบาหวานน่ะ
4: จ้า
2: ป้าตอนนี้เป็นยังไงบ้างนี่หลังจากกินกาแฟก่อนค่ำเราไปตรวจไหมเนี่ย
4: ไปตรวจไหมนี่ได้90จ้ะ
2: บุ้ยคุณหมอบ่ย่องปันยังบ่แม
4: ่คุณหมอน่ะก็บ่ย่องแล้วเฮาตรวจอยู่บ้านน่ะส่งไปให้หมอเลย
2: โอ้เฮาตรวจอยู่บ้านส่งโอ้หมายถึงว่าตอนไปโรงพยาบาลน่ะที่เฮาวินเวียนน่ะคือเบาหวานมันขึ้นสูงถึง333
4: จ้ะ
2: บัดนี้นี่พอเฮาตรวจอยู่บ้านผลได้90ตอนนี้ส่งไปคุณหมอเบิ่งคุณโอ้ยคุณหมอบ่ยิ้มเปื่อยๆเพิ่นบ่เน
4: า
2: ะ
4: โอ้ยคุณหมอดีใจแล้วเขาว่าให้ไปเอายาเขาส่งยามาให้เลย
2: โอ้
4: เบาหวานบ่ขึ้น
2: นานๆๆๆเบา
4: หวานลงคัก
2: ครับแม่กินต่อเนื่องได้เลยเด้อแม่เด้อนี่กินกาแฟก่อนค่ำนี่มั่นใจแล้วมันบ่ว่าเบาหวานลงแน่นอนแม่นบ่บัดนี
4: ้มั่นใจเลยจ้ะ
2: เอ้ยครับคุณแม่อีแม่อยาก
4: กินมันกินมาหลายอย่างแล้วแม่มันบ่ลดแม่จ้ะ
2: เออมากินกาแฟก่อนค่ำนี่คือรถเลยเนาะแม่เน
4: า
2: ะ
4: จ้ากินงาดำกับกินอันนี้อย่างโคโดคาดากับกินกับ
2: เมื่อเจอก่อนค่ำเมื่อเจอก่อนค่ำนี่พอทางสว่างแล้วมันบ่แม่สำหรับเบาหวานนี่มันบ
4: ่ค่ะขาก็ดีขึ้นแต่ปวดเข่าอ่ะ
2: อืมตัวนี้ครับมันจะมีคอลลาเจนที่ดูแลเรื่องไขข้อเสื่อมเออน้ำมันไขข้อเบิดตัวนี้น้ำแม่เข้ารันกดกดแกะแกะก็จะดีขึ้นนะแม่เด้อ
4: ก็ดีขึ้นค่ะเป็นลายทีนี้เข้าเนี่ยเดี๋ยวซักเสียมยางคุณดี
2: อืมตอนน
4: ี้ไม่ยางคุณน่ะ
2: ตอนนี้คือบ่ปวดเลยเป็นบ่ค่ะแม่ครับ
4: บ่เมียนมาบ่ปวดกับปวดก็ดีขึ้นค่ะ
2: มันดีขึ้นเรื่อยๆหมายถึงว่ามันเริ่มเห็นผลชัดเจนขึ้นเนาะแม่เน
4: า
2: ะจ
4: ้า
2: ป้ายินดีด้วยนะเบาหวานเนี่ยจาก333เหลือ 90% อีแม่ชื่อว่าแม่ยังครับนี่
4: แม่บุญทองมาตาจ้ะ
2: โอ้แม่บุญทองมาตาเนาะโอ้ยครับขอบคุณหลายๆได้อีแม่ได้สุขภาพแข็งแรงขออยากเอาเสียงอีแม่นี่ไปสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้เพิ่นเป็นเบาหวานได้เด้อแม่เด้อ
4: จ้า ดีใจอีหลีจ้ะดีใจคักเลยภูมิใจคักเลย
2: เนาะ
4: เบาหวานลงน่ะ
2: ลูกไส้ก็ดีใจได้แม่เพราะว่ายังมันเป็นทางเลือกซอยเนาะยาหมอหรืออาการตามหมอเขาก็รักษาไปแต่ตัวนี้เขาเอาไปเสริมยาหมอเนาะแม่เนาะมันจะซอยควบคุมน้ำตาลได้เก่ง
4: จ้ะดีที่สุดเลยที่กินมาหลายๆอย่างน่ะก็บ่ดีแม่จ้าบ่ดีขึ้นแ
2: ม่อืมพอมากิน
4: อันนี้ว่าท่านหมดพอกล่องมันดีขึ้นเลยจ้ะ
2: โอ้ยดีใจกาแฟก่อนครับแม่แต่ว่าอย่าประมาทเด้อหมายถึงว่าเราก็ดูแลตัวเองเหมือนเดิมแล้วก็เรื่องอาหารพวกหวานพวกมันอย่างเฮากะงดๆไปได้จะดีเด้อแม่เด้อกินได้แต่ว่าอย่ากินเยอะพวกหวาน
4: ๆว่าบ่หวานเดี๋ยวของลงหลายแล้วกินกล้วยกินแตงอยู่จ้ะมันใจดีใจเมียจ้ะ
2: แต่เมียคันเฮาบ่วิ่งบ่เวียนนี่บ่หวานลงนี่บ่วิ่งบ่เวียนนี่แสดงว่า มันไปกระตุ้นตับอ่อนให้ผลิตอินซูลินแล้วร่างกายเฮามันเริ่มปกติตะแม่คือตับอ่อนมันผลิตอินซูลินได้น้ำตาลเฮาก็เลยลงซะได้แม่น่ะ
4: บ่วินหรอกจ้ะ
2: นานเห็นบ่อู้ยดีใจน้ำอีเมลอะไรจาก333เนาะกินกาแฟก่อนค่ำบ่ท่านพ่อกองลงมาเหลืออยู่90เนาะแม่เนาะ
4: จ้า90ดีใจบักหลายเลยบอกพี่บอกน้องเลย
5: ขอบคุณอีเมลหลายๆยินดีกับสุขภาพที่ดีขึ้นน้ำเด้อแม่เด้อเดี๋ยวลูกขออนุญาตรับสายซ่อนเด้อแม่ขอบคุณหลายๆครับ
6: นี่ครับบักศูนย์ไทยก้อนคำครับ
7: ค่ะหนูเอาน้ำมันหนวดสูตรหอนกับสูตรเย็นอย่างละหนึ่งค่ะ
6: ครับคุณกนิกาเถาแสนที่อยู่เดิมเน
7: า
6: ะ
7: ค่ะแต่ว่าวงเล็บภายในว่าเป็นน้ำมันหนวดใหญ่ค่ะ
6: น้ำมันหนวดใหญ่เน
7: า
6: ะ
7: ค่ะแล้วก็เอาสบู่น้ำค่ะก่อนหนึ่ง
6: ค่ะสบู่สูตรอาบน้ำหรือล้างหน้าครับ
7: อาบน้ำค่ะ
6: อาบน้ำเนาะครับครับโอเคครับ
7: ค
6: ่
7: ะ
6: ครับสวัสดี
8: สั่งยาอะไรนะกระไซเซนบ่คะกล่องนึง
6: กระไซเซนนึงกระปุก450บาทครับ
8: จ้าแล้วก็อันมีกาแฟบ่มีกาแฟบ่คะแม่เพิ่นว่า
6: ครับกาแฟมีครับ1กล่อง350 2กล่อง600 4กล่อง 1,000 ครับ
8: เอาอันเอาย่างละกล่องนะคะ
6: อย่างละกล่องเป็น800บาทครับผม
5: ครับเดี๋ยวที่อยู่เดิมนะครับเดี๋ยวจัดส่งให้เนาะสวัสดีครับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำบาวบอยครับเอาไปเครื่องโอนสายซัมบานีอีพอสวัสดีครับ
9: สวัสดีครับคือเป็นตะม่วนเดี๋ยวบ้าบอย
5: ม่วนเดี๋ยวพ่อม่วนเดี๋ยวข้าเจ้าสุขภาพดีขึ้นก็ดีใจน้ำข้าเจ้าเนาะพอตะลันเนาะ
9: เปิดเพลงอะไรในพ่อฟังเด้อพ่อมากแ
5: ม่เอาเพลงใดพ่ออ่
9: าพญาข้าฝากรักคือยัง
5: ก่อนโอพญานาคฝากรัก
9: โอพญานาคฝากรัก
5: ได้อีพอรอคิวจังหน่อยเด้อลูกเปิดให้เด้
9: อ
5: จ้ะเป็นจังได๋ก็เอาผู้เป็นโรคหัวใจเว้าสู้เพิ่นฟังแน่ว่ากาแฟก้อนคํานี่คนเป็นโรคหัวใจกินได้มั้ย
9: ได
5: ้เมื่อยบ่หัวใจสั่นบ
9: ่เดี๋ยวนี้พ่อบ่ได้ใส่ฮอนออกซิเจน
5: โอ้เอาพ่อเป็นนักจนได้ใส่ออกซิเจนพุ่นติ
9: บาดพ่อใส่ลวด3เซนพุ่นในหัวใจพ่อเนี
5: ่ยบัดที่นี่อีพ่อกินกาแฟก้อนคําแล้วเป็นจังได๋แน่
9: กินกาแฟก่อนค่ำโว้ยมันก็ดีค่อยดีขึ้นดีขึ้นเดี๋ยวนี้บ่ห่วงหอดออกซิเจนเดี๋ยวนี้นอนแบบสบายเลยพ่อ
5: 80ปีนี่นะพ่อ
9: 80
5: เอ้ยขอบคุณหลายๆเด้อพ่อลันเด้อตาลันเด้อ
9: ครับ
5: จ้าจ้าขอบคุณครับยินดีกับสุขภาพที่ดีขึ้นด้วยเห็นบ่ครับของแท้ด้วยนี่80ปีพอนั่งฟังวิทยุอยู่เพิ่นฟังอยู่อุดรเสียงมันก็เลยวีดเข้ามาในนะครับสะท้อนเข้ามาในวิทยุแน่นะครับเนาะ ยินดีด้วยกับสุขภาพที่ดีขึ้นทุกท่านนะครับ090 292 7444ครับ

0: สุขภาพแข็งแรงด้วยครับเมย์สังวันเด
1: ้อ
0: ครับผมเพลงคิวเพลงยาวในจักหน่อยอีเมย์อยากฟังเพลงหยังอีเมย์ขอได้เลย
1: เอจะฟังอันนักรบสีดำ
0: นักรบชุดดำบ่โอเครอคิวจักหน่อย
1: ทหารดอกแถวนี้มักทหารเพียงได้น้ำทหารมาไก่
0: ครับผมมันอุ่นใจเนาะแม่เนาะ
1: นั่นละน้ำมูน้ำ
0: ครับครับครับขอบคุณครับขอบคุณครับ0902927444ครับ0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับลูกหลานทีมงานบ้านสมุนไพรก้อนคำกาแฟก้อนคำครีมหนวดก้อนคำกระไสเซนก้อนคำสมุนไพรบำรุงสายตาก้อนคำกดนำเข้ามาขอบคุณแม่เอวินทิพรีครับจากบ้านคอกวัวตำบลไซมุ่นอำเภอน้ำพองขอนแก่นกาแฟ2กล่องบำรุงสายตา1กระปุก 1,250 ของแถมเอาเป็นนวดเย็นเด้อว่าสันแม่บ้านเย็นมันซะครับจากทั้งถาดพนมครับกาแฟ4กล่อง 1,000 บาทแถมผ้าขนหนูนะครับ0902927444ยังเป็นเบอร์เก่าถึงเราบ่ได้พบกันปัญหาหลายด้านจนต้องหลบมุมพักใจเอานะครับส่งแรงจิตมาให้ส่งแรงใจมาหาบักหลากวันค่ำกันละกันนะครับ0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีนะครับกับลูกกับหลานทีมงานบ้านสมุนไพรก้อนคำโทษกันเขามาได้เลยรับรองว่าบ่ผิดหวังแน่นอนเวลาเบิดครับเดี๋ยวกลับมาในช่วงต่อไปอย่าเฝ้าหมุนคลื่นหนีไปใส่เพลงที่ยังบ่ทันได้เปิดให้รอคิวก่อนครับ

0: รักแม่รักธรรมชาติภูพานรักสถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมสาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่0818726512หรือ0898412162เพื่อมหาชนคนภูพาน
1: ขายทองเต็มทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใส่แล้วไม่เขียวทองใส่แล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสกลนครให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร042 714 384

สวัสดีค่ะเภสัชโมสนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำค่ะทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% เลยค่ะและแคปซูลนะคะทำมาจากเซราตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำนะคะเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรไทยทั้งไทยและจีนนะคะกว่า10ชนิดนะคะซึ่งมีวิตามิน A สูงช่วยบำรุงสุขภาพของสายตาลดอาการตาเหนื่อยล้าและช่วยให้สุขภาพของสายตาเนี่ยแข็งแรงและที่สำคัญนะคะสินค้ายังได้รับมาตรฐาน GMP ด้วยนะคะทุกคนไม่ลองไม่ได้แล้วนะ

0: ai ye meun ne
1: bo mi dok
0: ili ti ai kan nak san na 20,000 เด้อ
1: บ่มีดอก
0: ขอบคุณหลายๆครับอ้ายเลขบัญชีผมมันเก่าละโอนมาโลด
1: ยังว่าบ่มีดอก
0: ขอบคุณหลายๆครับที่อ้ายบ่คิดดอกกับผม
1: บ่แม่นบ่คิดดอกอ้ายบ่มีเงินให้มึงยืมดอก
0: บ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ผมยืมดอก
1: ก็ยังว่าบ่มีดอกบ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ยืมดอกซั่นเด้อเดี๋ยวนี
0: ้ผมเราว่าอ้ายบ่คิดดอกน้ำผมซะเดี๋ยวเนี่ย
1: นั่นนั่นนั่นแนวมันสิได้เงินนั่นเป้าเอาไปส่งเพิ่นกาแฟก่อนค่ำกาใสเซนบำรุงสายตาน้ำมันนวดเอาสูตรร้อนสูตรเย็นแล้วก็น้ำมันเขียวสบู่ก่อนค่ำเอาไปส่งไม่ใช่น้อยหันเราโทรมาสั่งมือเศร้านี่0902927444 0902927444เราบอกว่าเอาผ้าห่มเป็นของแถมเฝ้าเอาไปส่งแล้วหัน
0: โอ้ยบ่มีดอกบ่มีดอกนึกว่าบ่คิดดอกกับเฮาบัดใดแท้บ่มีเงินให้เฮายืมตัวเนี่ย
1: ต้มหยังต้มหยัง
0: บ่มีหยังครับอ้ายผมควรออเดอร์ซื้อๆ
1: เออแล้วไป
2: อีพ่อปวดหลังอีแม่ปวดแอวพอลุงแม่ป่าปวดเส้นเอ็นกระตึงอย่าไปทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดอีกต่อไปเอาน้ำมันเขียวก่อนค่ำไปใส่ทาถูนวดหรือสูดดมซอยผ่อนคลายกล้ามเนื้อบรรเทาอาการขั้นจากแมลงสัตว์กัดต่อยปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดหยอกหรือวิ่งเวียนน้ำมันเขียวก่อนค่ำสูดต้นตำรับสมุนไพรกลิ่นหอมสูดดมกระชื่นใจทาถูนวดกระผ่อนคลายน้ำมันเขียวก่อนค่ำ1ขวด195บาท2ขวด300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ0902927444 0902927444น้ำมันเขียวก่อนค่ำผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำ
3: เน้นมองก้นกบไปผมจักบาทเนี่ยอุ้ยปวดรู้สึกปวดหลาย
4: ถึกเส้นบ่จ้า
3: อื้อๆโอ้ถึกถึกย่ายถึกโอ้เส้นนี่ละเส้นนี่ละว้าย่ายใส่น้ำมันนวดเอียงคือจังกินหอมดีแท้นวดก็มีแห้งมีแห้งค่อนข้างดีขนาด
4: ย่ายใส่น้ำมันนวดสมุนไพรก้อนค่ำตัวมันมีส่วนผสมของสมุนไพรไทยหลายชนิดทั้งหวานหนุมานนางแทนซาบ้าลิงคาลิงหวานมหาเมฆหวานเอ็นเหลืองหวานเอ็นยืดโกดกระดูกไพรพริกไทยดีปลีกระช่ายดำขิงตะไคร่ห่อสะพายควายแล้วก็หวานอื่นๆอีกหลายชนิดย่ายว่าย่ายใส่กับเจ้าของแล้วมันไข่ก็เลยเอามานวดให้ลูกค้าสันดอกเพิ่นมีทั้งสูตรฮ้อนสูตรเย็นได้สูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อขิ่มสีขาวสูตรฮ้อนกระปุกสีดำเนื้อขิ่มสีดำกระปุกละ195บาทแต่ว่าย่ายซื้อเป็นคู่ละ300บาทสนใจกระโทรหาเพิ่นเด้อเพิ่นส่งให้ฮอดเฮือน0902927444 0902927444โอ้ยส่งให้ฮอดกระไดเฮือนพุ่นน่ะ
3: โอ้เป็นหมอนวดนี่ก็ลงทุนคักอยู่เนาะย่าย
4: เฮาใส่น้ำมันนวดคุณภาพ

0: มันกระเบาแห้งตัวคุณลูกค้าลูกค้ากระถึกใจนี่น้ำมันนวดสมุนไพรก้อนคำเคล็ดลับของยายเลยละ
1: ไล่บ่ายผมน้องแม่เนี่ย
2: โอ้รู้สึกบ่ามันตึงแม่ยายไล่เห็นน้ำ
0: จ้า

ดีค่ะเภสัชมดนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสูตรสมุนไพรกระสายเส้นแบนก้อนคำทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% และแคปซูลเนี่ยทำมาจากเจลาตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรกระสายเส้นก้อนคำเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรเกือบ10ชนิดซึ่งมีสารสำคัญในการออกฤทธิ์ลดปวดเมื่อยตามร่างกายทั้งเฉียบพลันและเรื้อรังและยังมีสารออกฤทธิ์ตัวเด็ดนะคะที่ชื่อว่าไคลตัวเลปซิดซึ่งช่วยลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อและเป็นสารคลายกล้ามเนื้ออ่อนเมื่อทุกท่านทานยากระสายเส้นแมงก้อนคำจะรู้สึกได้เลยว่าร่างกายที่เมื่อยสะสมเหนื่อยล้ากล้ามเนื้อตึงตัวจะเบาสบายตัวขึ้นค่ะและที่สำคัญสินค้ายังได้รับมาตรฐานจีเอ็มพีด้วยนะคะไม่ลองไม่ได้

0: บักลาเอาสบู่ก้อนคำสูตรอาบน้ำส่งมาให้แม่แน
1: ่มันมีสองก้อนสีชมพูกับสีทองก้อนใดล่ะสูตรอาบน้ำเนี่ย
0: กะก้อนสีทองนั่นล่ะคอยเม้นสูตรอาบน้ำก้อนสีชมพูมันสูตรล้างหน้าตัวแม่หัวกะโทสั่งเขามาส่งมือเศร้านี่0902927444 0902927444หันยืนมาให้แม่แน
1: ่เอานี่แม่ยืนมือมาเอา
0: เออขอบใจเด้อลูกเด
1: ้อปาดกระเป๋าเงินอีแม่แม่เงินคือหลายแต่ว่าแม่ใครรักเจ้าเด้อ
0: รักเยอะไหมล่ะลูกบุ๋ง
1: บ่งไทยเงาๆวะเออกะนิดนึงอ่ะแม่
0: อ
1: ้
0: าวรักแม่ทำไมมึงรักนิดเดียวมึงต้องรักเยอะๆสิ
1: เอาเจ้าสันได้บ่แม
0: ่เออมึงจะจงไว้รักใคร
1: โตไทยเงาๆเออกะสันใครรักเจ้าหลายๆเด้อ
0: เออต้องอย่างนี้สิโอ้ยอากาศแม่มาห่อนมาเอาแท้เอากระเป๋าเงินคือเปิดอาซาวาอยู่อันเนี้ยโอ้ยบักจอยบักฮากินหัวมึงเอ้ยกูว่าอยู่มึงคือว่าข่อยรักเจ้าเด้อข่อยรักเจ้าเด้อกูว่าเป็นมึงบอกครับกูบัดไหนแท้มึงรักเงินในกระเป๋ากูมึงตาย
2: โปรโมชั่นสุดพิเศษจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำในช่วงนี้โปรซีสหายกาแฟก่อนค่ำหนึ่งกล่องสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำหนึ่งกระปุกยากระไสเซนก่อนค่ำหนึ่งกระปุกน้ำมันนวดหนึ่งคูสิเอาสูตรร้อนหรือสูตรเย็นหรือเอาคละกันก็ได้รวม 1,750 บาทเลือกของแถมได้2ชิ้นเน้นเลือกของแถมได้2ชิ้นบ่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าถุงผ้าขนหนูหรือแก้วกาแฟหรือจะเลือกรับเป็นของขวัญชิ้นใหญ่กาน้ำร้อนไฟป่าผ้าห่มหรือกาแฟเพิ่ม1กล่องก็ได้โปรโมชั่นกาแฟก่อนค่ำชุดทดลอง1กล่อง350บาทชุดประหยัด2กล่อง600บาทชุดคุ้มค่า4กล่อง 1,000 บาทเลือกของแถมได้1ชิ้นบ่ว่าจะเป็นเสื้อแขนยาวไส้เฮ็ดเบียกเฮ็ดงานผ้าถุงผ้าขนหนูหรือชุดแก้วกาแฟพร้อมช้อนชุดบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทเลือกของแถมชิ้นใหญ่ได้1ชิ้นบ่ว่าจะเป็นวิทยุกาน้ำร้อนไฟฟ้าผ้าห่มหรือเลือกรับเป็นกาแฟเพิ่ม1กล่องหรือถ้าสั่งน้ำกันเลือกของขวัญชิ้นน้อยเป็น2ชิ้นก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำโปรโมชั่นลดราคาจาก 1,000 เหลือกระปุกละ650บาทโปรโมชั่นยากระไสเซนตราก้อนค่ำลดราคาจาก850เหลือกระปุกละ450บาทโปรโมชั่นน้ำมันนวดสมุนไพรก้อนค่ำราคาเต็ม1กระปุก195บาทซื้อเป็นคู่2กระปุก300บาทจะเอาสูตรเดียวกันร้อนทั้ง2เย็นทั้ง2หรือคักกันร้อนกับเย็นก็ได้คุ้มค่ากว่ามักโปรโมชั่นใดจัดได้เต็มที่0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำเด้อข้อบอก
3: คุณที่ไว้วางใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำกาแฟก่อนค่ำน้ำมันหนวดก่อนค่ำกระไสเซนก่อนค่ำสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามผลิตภัณฑ์โทร0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนักคุณที่ไว้วางใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำกาแฟก่อนค่ำน้ำมันหนวดก่อนค่ำกระไสเซนก่อนค่ำสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำ สนใจสั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามผลิตภัณฑ์โทร090-292-7444 090-292-7444 เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกลับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับรามณีรัดร้าวรานสลายสรรพชีวิตเปล่าได้ให้ร่ำทุกเกินเก็บในกายหรือไทยระทศระทมเอ่ยพระมิ่งฉัตรปกปักค้ำเสด็จแล้วคันไลสวรรค์กันแสงโศกส่งพระเมื้อพิมานสถานเกษมสถิตทิพย์พิมานห่างเศร้าราชจำหลักกมลมานน้อมพักท่านนาสำนึกพระคุณพระมิ่งเกล้าสถิตเกล้านิรันดร์กาลน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
4: กำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ

0: ขอแค่มีเธอนะครับก่อนล่ำที่แต่งเองร้องเองจากชีวิตของตัวเองนุ่มบอยสุนทรชัยเกิดเป็นคนตรงสู่เพิ่นว่าบูไปตามศาสตร์ตายให้ตายนาพุ่นเขาจึงยองว่าหารซื่อว่าเป็นคนนี่คนไปให้มันแน่คนกับคนแท้ๆเหนียวตึงจังแม่นคนนะครับโอ้ปวดโพสะ0902927444ครับ0902927444สั่งซื้อสินค้าสอบถามผลิตภัณฑ์โทรมาเบอร์นี้ก็แล้วกันเบรกที่3ชั่วโมงที่3ขับบักลาก่อนค่ำยังนั่งเห็ดปากแปะๆว่าแวะๆนำอีพออีเมลอยู่มองนี้เหมือนเดิมเช่นเคยครับกับบรรยากาศสบายๆกับช่วงของรายการม่วนทะลุทุ่งม่วนมันกันแบบไม่มีลิมิตชีวิตเกินร้อยอยู่ใสแน่ส่งแรงใจหาลูกไส้หลาอีเมลเด้อ
1: สนใจสั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์090-292-7444 090-292-7444
2: พ่อทองมาครับ
3: ฮัลโหล
4: สวัสดีครับพ่อทองมา
3: ครับ
4: ครับผม
3: เออกาแฟมากองเท่าไหร่ครับ
4: กาแฟ1กอง350บาทครับ2กอง600 4กอง 1,000 ครับ
3: เอออยากได้ยัก2กองนะ
4: กาแฟ2กอง600บาทพ่อทองมาบุญมาพันนี่เนาะ
3: ครับผม
4: ได้ครับได้เดี๋ยวลูกไส้จัดส่งให้เด้อพ่อเด้อลูกขออนุญาตรับสายซ่อนเด้อ
3: ครับครับโอเคครับ
4: ครับครับ
5: ครับแม่มาเห็นมันติดสายเพิ่นนี่แม่ว่าจังได
6: ๋อันช่วงแม่แล้วพ่ออ
5: ะไรกับแม่
6: บ่ลืมส่งให้แม่ว่าแม่สั่งกาแฟว่าน4กองน่ะ
5: ส่งออกแล้วนะครับคุณแม
6: ่บ่ครับย่าบ่ได้กินบ่อีเหลือ2ซองเอ้ยกินแล้วมีแห้ง
5: จ้าแม่จ้ามันแห้งใกล้สิเบิดแล้วทีนี้เพิ่นสั่งไปจะโดนแล้วก็ยังกองยังบ่ทันมาอยู่กองมาวันที่29มื้ออื่นบ่ได้ส่วนสิผลิตอีกก็เลยว่า
6: ห่วยจะใช้กินแม่แม่ก็กินคู่กาแฟมันก็ดีอยู่วันนี้แม่ก็มาว่าปวดขาแม่ก็ได้เซากินมันได้มามาเบิ่งสายตาก็แกงดี
5: เมียนบอเมียนได้ย้อนสู้ตัวยืนบอสินค้าเข้าหมายถึงว่ามั่นใจสู้ตัวยืนบ
6: อมั่นใจอันดาดนวดคือกันดีตอนนั่นแม่นหมดทุกมือนับข้อนิยาโรงพยาบาลพ่อประสูนเลย
5: โอ้ครับเรา
6: อยากก่อนค่ำเลยดีเยอะ
5: เลยเรากินก่อนค่ำแล้วเราไข้ดีพอที
6: ใช่ตอนอันนวดคือกันน้ำยาเขียวน้ำมันเขียวแล้วก็ว่าหอมดีแล้วแล้วก็อ่านมือเศร้าแล้วก็นวดน้ำจุ่นน้ำตัวแล้ว
5: ครับอันนั้นมันเกี่ยวนี่มันท่าจมูกเนี่ยนะแม่มันจะบ่แสบ
6: ท่าแม่แม่ว่านวดที่แม่สีใดก็จะท่าจมูก
5: ท่าจมูกท่าขมับท่าขมับท่าหน้าอกย่ำห้องเนี่ยหน้าอกย่ำย่ำห้องหายใจบ่ลงสื่อท่าได้เลยสะดวก
6: แม่นะแล้วแม่เอาท่าซื่อๆนะแล้วนอนอกนอนอกดีอีหลีตะบูแม่ก็ย่างยืดสองสายตาสร้างหุ่นกับน้ำมันนวดน้ำมันนวดจะเหลือแล้ว
5: จ้าแม่โอเคโอเคครับ
6: จ้า
5: ดีครับแม่จอน
7: จ้า
5: จ้าแม่
7: ค
5: ่
7: ะสั่งกาแฟ2ชุด
5: กาแฟ2ชุด8กอง 2,000 บาทแม่เอาหยังแถม
7: เอาผักขนหนูไปว่าจะแยกกองเด้อเพราะว่าเพิ่นมาสั่ง
5: ผักขนหนู2บ่ครับ
7: จ้าจ้า
5: ขนหนู
7: แยกมันเป็นกองไผกองมันโหลด
5: เอาบ่อันลูกใส่เป็นกล่องเดียวกันนี่แม่แยกออกได้บ่ซั่นเพราะว่ามันจะบ่ได้เสียค่าส่งหลายแท้
7: เออๆเอาแนวนั้นก็ได
5: ้แต่ว่าของแถมลูกก็แถมไป2ชิ้นอยู่แล้วจังซี่นะ
7: เออๆแถมมานํากันโหลด
5: ได้ครับแม่จอนครับ
7: จ้าจ้า
5: ครับขอบคุณอีแม่เด้อสุขภาพแข็งแรงเด้อ
7: จ้า
5: จ้าจ้ากินแล้วได้ย้อนได้ย่ออยู่ตัวกาแฟก่อนค่ํานะ
7: กันไข่อยู
5: ่คือว่าไข่อยู
7: ่เออไอ้โมเพิ่นไปกินเพิ่นก็ว่ามันไข่ก็เลยเพิ่นมาสั่งเพิ่นก็เลยมาสั่งให้สั่งให
5: ้นั่นดีนั่นดีโอ้ครับอีเมียครับอีเมียก็กินเองไข่แน่เนาะแม่เนาะ
7: ยายก็ไปวัดสุเมินละย่างไปโมเพิ่นขี่รถยายก็มีแต่ย่าง
5: เออนะเฮาได้สุขภาพแม่เฮาได้ออกกําลังกายเฮาดีแล้วเฮาย่างออกสบายแต่มันบ่ไกลหลาย
7: แต่จ้าก็ว่ามันไข่อยู่นั่นแหละจังว่าก็พอไปได้ย่างไปได
5: ้อีเมียอีเมียดีเหนื่อยเด้อ
7: แต่กี่ย่ายก็ทานอยู่ครับเพื่อนนั่นล่ะ
5: อืมแต่กี่ที่แม่จอนที่ไปได้บ่ได้มาบ่ได้เลยล่ะติ
7: บ่แล้วมีแต่ทานอยู่คุณเน
5: า
7: ะ
5: ที่แม่กินจักกองกินรู้สึกว่าเออเฮาเริ่มดีขึ้นเฮาเริ่มมีเหี้ยมีแห้งขาแข็งเฮา
7: บ่แม่น บ่เป็นสูตรที่4ล่ะบัดนี้
5: บ่หมายถึงว่าตอนที่อีแม่เริ่มรู้สึกว่าเฮาสิย่างได้เฮาเซาคั่นเฮาไปได้มาได้นี่แม่ชุดใดเริ่มเห็นผล
7: ก็ไปได้มาได้เฮ็ดแหงจังว่ายายแม่ก็กินต่อกันเนื่องกันมา
5: ครับแม่กินต่อเนื่องเด้อแม่เด้อดูแลต่อเนื่องเด้อ
7: จังว่ากินต่อเนื่องนั่นล่ะ
5: จ้า
7: เพิ่นต้องไปกินหมู่มันเอาไปกินเพิ่นขาขาเพิ่นก็ว่าเพิ่นไข
5: ้ครับแม่ครับขอบคุณหลายๆครับแม่จอนครับ
0: ขอบคุณครับขอบคุณครับยินดีกับสุขภาพของแม่ที่ดีขึ้นด้วยเด้อแม่จอนเด้อครับอยู่ดีมีแห้งแก้มแดงอองตองอีพ่อผมอีแม่ผมสุผู้สุคนละหน้าไม่แน่หลังไม่นำนะครับเนาะขอบคุณอีแม่สมโอเด้อบ่าวบ่อยแม่ฟังอยู่ตลอดเด้แต่ว่าอีแม่หันยากว่าสันยากยังยากเฮ็ดหน่อไม้ไว้ถ้าฝากลูกว่าสันโอ้ยนี่นะบ่ฟังเพลงของฝากจากแม่ล่ะขึ้นฮอดหายามลูกเต่ามาจากกรุงเทพฯกรุงไทยก็สิได้เอาขึ้นเมื่อกี้ว่าสันนี่แหละคำว่าเสียสละของผู้ว่าเป็นแม่หรือมารดาเนาะแม่เนาะอีพ่อพรศรีดาจากบึงมะลูกกันทรลักษณ์ศรีสะเกษครับกาแฟ4กล่อง 1,000 บาทแถมนวดร้อนแม่สุนันทาผาสุขสิทธิพงษ์นะครับจากทางหนองกรุงธนสารผู้เวียงขอนแก่นกาแฟ2กล่อง600บาทสิร้องเอาให้อีพ่อกินเบิ่งเพิ่นเป็นเบาหวานว่าซั่นกินโลดอีแม่ศรีพระไร่ไตยราชจากตำบลพิมานอำเภอนาแก่นครพนมกาแฟ2บำรุงสายตา1กระปุกครับแถมนวดเย็นคุณยายเอี่ยมคำแสวงบุญจากโคกภูพานสกลนครกาแฟ4กล่อง 1,000 บาทแถมนวดร้อนขอบคุณแม่สมพรยางนอกครับจากหนองแวงโคกสูงสาแก้วครับกาแฟ4สายตา1กระใสเส้น1 2,100 บาทแถมสบู่ล้างหน้าแล้วก็ขอน้ำมันเขียวขอรูปดีเจนำได้เลยครับ0902927444ขอบคุณทุกๆแรงใจขอบคุณอีพออีแม่ที่อุ้มสู้คำคุณให้ลูกให้เต่าอยู่มองนี่สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่บ้านสมุนไพรก้อนคำนะครับ

0: บนสามารถติดต่อได้กรุณาโทรใหม่อีกครั้ง
1: The subscriber you have dialed is out of coverage at the moment. Please try again later.

0: สวัสดีครับแม่คำศรี
1: จ้า
0: จ้าแม่
1: ตั้งตั้งยาเนี่ยลูก
0: เอาอย่างไรครับ
1: โอ้ยยากระสายสินกล้องหนึ่ง
0: ครับผม
1: กาแฟสอง
0: กาแฟสองกระสายเส้นหนึ่งกระปุกเป็น1,050บาทที่แม่ยังแถม
1: เอานั่นเนาะฝากคุณหนูลูก
0: ฝากคุณหนูนะแม่เนาะ
1: จ้า
0: จ้าที่อยู่เดิมนะแม่เนาะ
1: จ้า
0: จ้าเดี๋ยวลูกจะส่งให้ได้แม่เด้อ
1: จ้า
0: จ้าสวัสดีครับแม่ครับ
1: ลูก
0: คร
1: ับลูก
0: ครับแม่ขอบคุณครับแม่สวัสดีครับ
1: ขอบคุณค่ะ
0: ครับสวัสดีครับครับแม่เกศครับสวัสดีครับแม่เกศครับ
2: แม่สิว่าให้ฟังนี
0: ่ครับแม
2: ่แม่กินหมดคันทั้งรวมทั้งหมดน่ะ40สุดละดีเลยได้หมดลูกแม่ฮะ
0: ครับแม่เกศครับ
2: หมดลูกแล้วก็คอกระดูก
0: ครับแม่
2: แล้วก็ลิ้นที่ดวงโอ้ยดีสนิทแล้วครับเอ้ย
0: ครับแม่ครับ
2: เออดีจังหวะน้อยหาเงินได้ก็สิซื้อมากินอีกอยู
0: ่ครับแม่คร
2: ับพี่ทีมหนูฟังอยู่คู่มือจ้ะ
0: จ้ะแม่ดีกับสุขภาพเฮาอยู่เนาะมั่นใจอยู่เนาะกาแฟก่อนค่ํา
2: เนี่ยโอ้ยแม่ดีแม่ดีย้อน
0: ครับแม่
2: หมดลูกก็อันนี้ดีสิดวงแล้วก็คอกระดูกที่มันไข่ขึ้นมานะ
0: จ้ะแม่
2: ม
0: ัน
2: ดี
3: จ้าแม่จ้าจ้าขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับบอยสุนทรชัยบ้านสุนไพรก่อนค่ำครับ
4: ขอฟังเพลงนะจ้า
3: เอาเพลงอย่างครับ
4: ล่ำด่วนตำใจจ้า
3: ครับผมรอประมาณ32คิวได้ครับเด้อเดี๋ยวหัดคิวเดี๋ยวสิเปิดให้ครับ
4: ครับครับ
3: ครับครับครับสวัสดีครับขอบคุณครับ0902927444ครับ0902927444ครับ
5: เลิกเกิดครับ
6: จ้า
5: ค่ะแม่ค่ะแม่
6: แม่สร้างแม่สร้างยาเนี่ยค่ะ
5: เอาอย่างนี้ค่ะแม่จ้า
6: แม่แม่เอาตะกระไสเสียนกับกระไสเสียนมัน450เนี่ยล่ะ
5: จ้าแม
6: ่ตอนนี้แม่จะเอายานวดอันนึงค่ะ
5: กระไสเสียน
6: กระไสเสียนอันนึง
5: หนึ่งน่ะมันนวดสูตรร้อนหรือเย็นครับ
6: สูตรเย็นจ้าน
5: วดเย็นหนึ่ง
6: เอาสองเหรอสองมันจะร้อยสามร้อยบ
5: ่สองอันสามร้อยทานเดียวมัน195บาทครับ
6: เออเอาสองอันละสันเอาห้อนอันหนึ่งเย็นอันหนึ่ง
5: ร้อนหนึ่งเย็นหนึ่งนะแม่เนาะ
6: จ้า
5: ได้ครับเป็น750บาทนะครับแม่นะ
6: จ้า
5: จ้า
6: ผู้สาวน่ะปิดใจโทรเอาหลายเที่ยละบอก
5: ฮะ
6: ไปทุนนะไปทุน
5: ผม
6: เป็นจันทูนะนะ
5: ครับแม่ครับ
6: เออเพื่อนบ้านเออก็ดีตัวละแม่ว่าสัน ดีกันโทรเอาตัวละแม่ก็เลยบอกเพื่อน
5: ครับแม่ครับเพื่อนโทรมาเรียกอยู่ครับแม่ครับ
6: บอก
5: จ้า
6: เออเอาเท่านี้แหละค่ะ
5: ครับแม่เชิดขอบคุณครับ
7: สนใจสั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์090-292-7444 090-292-7444

0: พญานาคปากกระครับสวัสดีครับแม่ดม
1: เอ้ยบักใบให้ตาแสงเนี่ย
0: โอ้ตาฮอดฮอดมองแล้วบ่ฮอดมองแล้วแม่นบ่ฮอดมองแล้วแม่นบ่ถ่ายอยู่ถ่ายอีเมลโทรมาอยู
1: ่เฮ้ยสองเพลงนั้นเธอได้เปิดแล้วบ
0: ่เออเปิดไปเพลงแล้วไอ้เปิดไปแล้วอีเมลแต่ว่าที่ถ่
1: าย
0: บักใบนี่ล่ะ
1: เต้นนําเธออยู่เด
0: ี๋
1: ยว
0: ๆดิเอายาวบักใบต่อเนาะซั่นเนาะยาวต่อเลยเนาะ
1: นะเอาสวัสดีนะลูก
0: สวัสดีครับแม่ขอบคุณหลายๆครับอีเมลขี่รถมาซื้อฮอดสถานีขอบคุณทุกๆแรงใจเอายาวต่ออีเมลโทรมาท่วงแล้วนะครับขึ้นเมื่อหอดแล้วเนาะอีเมลอีพอเนาะ0902927444 0902927444นี่คือบรรยากาศสดๆรายการสดๆกับบ้านสมุนไพรก้อนคำครับ

0: เสียใจบักใบไตเกิดก็เกิดมาน้ำกันลุยน้ำกันทุกเหตุการณ์บุกบาฟาฟันมามึงสิมาตัดซองหน่อยแต่พ่อตัวนี้บ่ใบลุกขึ้นมาทำแม่มึงเห็นบ่นี่เขาเลี้ยวเบิ่งหน้าเขาเยาะเย้ยกูอยู่เนี่ยเฮ้อมึงสิให้กูอับอายเขานี่บ่เฮ้อเฮาเหลือใจเด้ละเสียใจเสียใจเนี่ยเคยเฮ็ดได้มันก็บ่คือเก่าเพิ่นว่าเอาซะบ่เอาซะบ่อืมเฮ็ดยาขึ้นฉีบบักใบมาซะบ่น้อๆสิบ่ขายดิบขายดีเพิ่นยังบ่ฮู้แม่ไอ้แม่นี่ล่ะสิซื้อให้อีฟอกก่อนหมูนุ่มไหวว่าสิว่าอีกล่ะเนาะนะครับเนาะกําลังทดสอบอยู่ครับกําลังทดสอบกําลังทดลองกําลังผ่านขั้นตอนหลายๆสิ่งหลายๆอย่างคือ1กินแล้วต้องเห็นผล2กินแล้วต้องปลอดภัยนะครับแล้วก็3ราคาพี่น้องต้องจับต้องได้นั่นคือนโยบายของบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับบ่แม่นว่าสักแต่เฮ็ดมาขายซื่อๆขายไปแล้วจักสิได้ผลบ่ได้ผลบ่แม่นครับเราใส่ใจแล้วก็รับผิดชอบต่ออีพออีแม่ผู้สั่งซื้อสินค้าสอบถามผลิตภัณฑ์เพราะฉะนั้นผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำพี่น้องมั่นใจได้เลยว่ากินแล้วนะครับส่งผลดีกับสุขภาพไม่มีผลเสียต่อร่างกายผู้มีโรคประจำตัวกินยาหมออยู่ก็เอาไปควบคู่กันได้นะครับฝากอีพออีเมลไว้น้ำเนี่ยเด้อ0902927444มาเบอร์นี่เปิดสาย
1: สนใจสั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์0902927444 0902927444
2: ครับผม
3: ฮัลโหลจ้าพี่เพราะว่าจะสั่งกาแฟอันจ้า
2: ได้ครับกาแฟก่อนครับต้องกินก่อนครับ
3: หมดเลยละแม่นี่บ่ได้ดิบ่ออกบ่ไปสิบ่ออกเดี๋ยวเขาบ่ได้ออกเจ้าเขาบ่ได้ออกบ่น่าบ่ทาง
2: ม
3: ันแม่
2: มายังไง
4: คุณบอย
2: อย่าเฝ้าเถียงกันอย่าเฝ้าเถียงกันครับผมเว้ากับผมก็จังได๋ครับ
4: ค่ะคุณบอยขา
2: ว่ายังไงครับคุณแม่
4: อยากได้กาแฟ2กล่อง2กล่อง600ใช่มั้ย
2: กาแฟ2กล่อง600บาทครับแม่ครับ
4: ค่ะ
2: ครับผมอีแมนอันบอกชื่อที่อยู่ได้เลยเดี๋ยวลูกไส้จัดส่งให
4: ้ชื่อยายเดือนข้ามูล
2: ยาย
4: เป้บอก
3: อะไรวะจ้าย
2: ายเดือนข้ามูลแล้วบ้านเลขที่เท่าไหร่ครับ
3: บ้านเลขที่บอกให้เดี๋ยวพี่ค่ะเบิ่งก่อนดูเบิ่งก่อนเดี๋ยวค่ะ
2: ครับ
3: 118ค่ะ
2: 118
3: 118ค่ะ
2: หม
3: ู่13หมู่13ค่ะ
2: 3ตำบลจ้ะ
3: ตำบลท่าพนมอำเภอท่าพนมค
0: ่
3: ะ
0: ได้ครับได้ครับได้จัดส่งให้นะสวัสดีครับบอยสุนทรชัยบ้านสมุนไพรก่อนค่ำครับ
5: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีจ้า
5: อ๋อสั่งกาแฟหน่อยค่ะ
0: ได้ครับคุณพี่รับกี่กล่องดีครับ
5: เอากาแฟ2กล่องค่ะ
0: กาแฟ2กล่องเอาอย่างอื่นด้วยไหมจ้าย
5: ากระสายเส้น1กล่องค่ะ
0: กระสายเส้น1กล่องเอาอะไรเพิ่มอีกไหม
5: สบู่1ก้อนค่ะ
0: สบู่เอาสูตรอาบน้ำหรือล้างหน้าจ๊ะ
5: ล้างหน้าค่ะ
0: สบู่ล้างหน้านะครับ1ก้อนนะ
5: ค่ะ
0: ของแถมล่ะจ๊ะรับเป็นอะไรดี
5: เอาผ้าเช็ดตุมีอะไรคะ
0: มีผ้าขนหนูมีเสื้อมีผ้าถุงมีน้ำมันนวดมีแก้วกาแฟพร้อมช้อนมีน้ำมันเขียวจ๊ะ
5: เอาน้ำมันนวดอ่ะค่ะ
0: เอาน้ำมันนวดสูตรไหนจ๊ะร้อนหรือเย็น
5: เย็นจ้า
0: แถมเป็นนวดเย็นนะจ๊ะขอชื่อที่อยู่คุณลูกค้าหน่อยครับส่งคุณอะไรครับ
5: นายทัศศรีสุบรรณค่ะ
0: นายอะไรนะ
5: นายทัศศรีสุบรรณ
0: ทัศสอศาลานอหนูกาลันนี่นะ
5: ทอทหารมหันต์อากาศค่ะ
0: ครับผมสอศาลานอหนูกาลันเอาไปซ้ำเอาได้จังไดผมติดต่อกับหากันละกันนะครับขอบคุณด้วยขอบคุณทุกๆแรงใจครับที่อยู่ด้วยกันตรงนี้กับลูกกับหลานทีมงานบ้านสมุนไพรก่อนค่ำครับสั่งซื้อสินค้าสอบถามผลิตภัณฑ์โทรหากันได้เลยนะครับ0902927444 0902927444เบอร์ดีเบอร์เดิมเบอร์เก่าเบอร์หมานครับ

0: ำได้อยู่บ่
1: จำได้ครับแม่ท้องพีด
0: เอาแม่
1: เอาจะกองจ้า
0: สี่กอง
1: สี่กอง 1,000 บาทของแถมแม่รับเป็นอะไรดีจ้า
0: เอาเบอร์ประสาทตาคนโดนนั่นบ่
1: เอาได้ดีมี
0: เอาอันนั้นก็ได้เอาไอ้ชิมนวดน่ะ
1: นวดเย็นคือเก่าบ่แม่
0: แม่นๆ
1: โอเค
0: สูตรฮ้อนก็ได้เอาสูตรฮ้อนเด้อล่ะ
1: เอาลองสูตรฮ้อนลองมึงนะแม่เนาะ
0: จ้า
1: จ้าได้ครับอีแม่อยู่ดีมีแห้งเนาะ
0: แม่น
1: จ้าจ้าขอบคุณอีแม่หลายๆด้วยครับแม่ท้องพิษครับ
0: จ้าสวัสดีจ้า
1: สวัสดีจ้าสวัสดีครับบ้านศูนย์ไทยก่อนครับครับ
2: บ่าวบ่อยผู้ใดเว้า
1: บ่าวบ่อยครับแม่บุญชู
2: ต้มกาแฟให้แม่แน
1: ่กาแฟแมวจะกอง
2: กาแฟสี่กองทอเกาละ
1: กาแฟสี่กอง 1,000 บาทที่แมวยังแถม
2: กาแถมกาแฟมาลดให้เป็นหากองลด
1: แถมว่าได้ยี่แม่กาแถมได้ลูกไส้แถมให้แล้วโอ้จิบเหลือยนทางสถานีที่แมวยังแถมดีมีสบู่แม่เคยได้ใส่ไปสบู่ถูโตก็ดีสูตรล้างหน้าก็ดีเด้
2: สบู่บ่ท่านเคยหรอกแต่ว่าเลี้ยงอันน้ํามันนวดเลี้ยงโมนั่นมันนั่นแล้ว
1: เคยใส่แล้วมั่นใจแล้วว่าซั่นเถาะ
2: จ้ามันเบิดขึ้นก็สิเป็นหมื่นตัวเดียวเนี่ย
1: จ้า อีแม่เอาหยังแถมซั่นครับ
2: เอาจังสิซะเอาสบู่ซั่นบ่อย
1: เอาสบู่สูตรอาบน้ําหรือล้างหน้าครับ
2: เอาสบู่สูตรอาบน้ํานี่ล่ะ
1: อาบน้ําเนาะแม่เนาะ
2: จ้า
1: ครับได้ครับแม่บุญชูครับเดี๋ยวลูกจัดส่งให้เด้อ
2: จ้า
1: ครับอีแม่สุขภาพแข็งแรงเด้อครับเด้อ
2: ค่ะค่ะ
1: กินเราเป็นยังไงแน่กาแฟก่อนค่ำในย้อนในย่อป
2: อกินแล้วกะหังว่านั่นอยู่ดอกจังตะกี้คนว่านอนบ่รับบ่รับแม่เลยว่าโอ้ยบัดผู้ขาดนี่กินกาแฟบ่ได้น้อง่อยลงคือรับหลอดโลดว่าซั่นดอก
1: แม่นแม่นอยู่แล้วแม่เพราะว่าแม่กินก่อนค่ำเด้อคันไปกินแล้วอื่นมันนอนบ่หลับอีหลีเด้กาแฟแต่ว่าของเรามันเป็นกาแฟสมุนไพรเป็นกาแฟคาเฟอีนต่ำที่ผู้เฒ่ากินแล้วนี่จะสุขภาพดีแล้วก็นอนหลับกินข้าวแซ่บจริงสิแม่ๆ
2: จ้า
1: จริงสิบ่คือกาแฟทั่วไปจริงสินะเพราะว่าผมเน้นเลยเน้นกับหมอว่า
2: แต่ว่า
1: ให้ผู้เฒ่ากินได้จริงสินะครับ
2: ตะก้อนนั่นกับอันนั่นอยู่ดอกอันบอยอันลูกไส้มันทำงานอยู่บริษัทมันนั่นมันให้มันอยู่บริษัทมันลอยของเขามากินลองเบิ่งกาแฟนกฮูกมันแม่
1: ครับแม่ครับ
2: กาแฟนกฮูกนี่ก็เบิดบ่อยว่ามัน 2-3,000 อยู่ติ
1: จ้าแม่เอาสุขภาพแข็งแรงเด้อแม่เด้อ
2: จ้าแม่ก็เลยว่าจังสี่ซะเท่าอันร่องก่อนข้ามเบิ่งโหลดแม่เลยวางสี่แม่ก็เลยจดเบอร์ให
1: ้จ้าแม่ขอบคุณอีแม่หลายๆครับเดี๋ยวลูกขออนุญาตรับสายสอนเด้อ
2: จ้าจ้าจ้าก
3: าแฟจ้ากาแฟหนวดไหมลูก
1: กาแฟ3หนวดเท่าไหร่ครับ
3: นวดจองให้โปรนไหม
1: จ้าโอ้เอาเป็นโปร 1,000 นวดเอาร้อนกับเย็นบ่หรือเอาร้อนเมื่อเย็นเมื่อ
3: เอาตะเย็นจ้าเอาตะเย็น
1: เอานวดเย็น2กระปุกเนาะไม่อ้อยทันจือเนาะที่อยู่เดิมเน
3: าะจ้าจ้า
1: อีแม่ได้ยินขึ้นยุ่นบ
3: ่ได้ยินบ่ชัดปานใด
1: อดสาคนนะแม่ผมกำลังหาอยู่คันมีขึ้นไหนมันว่างเขาร้อยตะเพียงนี่อีแม่โทรมาบอกผมแน่ผมจะไปเศร้า
3: จ้าขึ้นไหนว่างแล้วยักษ์ต้นน้องฮัตไตท่านเรา
1: น้องหัวใจเขามาหักหลังเขาจ่อมือเดียวเขาก็ไปเอาปุ๋ยมาขายเขาก็บ่ให้โอกาสเขาหาคืนหาอย่างเลย
3: แต่จังวาวานั่นแหละ
1: จ้าเดี๋ยวจังใดเดี๋ยวอันคันแม่นได้คืนยังไม่เดี๋ยวลูกศิษย์แจ้งอีกที่หนึ่งเด้อ
3: จ้าจ้า
1: จ้าจ้าสวัสดีจ้าแม
3: ่จ้า
1: จ้าสวัสดี
4: สนใจสั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์090-292-7444
5: อาจจะลืมไปแล้วกันครับ090-292-7444เดี๋ยวปิดเบรกนี้กับบัวตูมบัวบานเดี๋ยวช่วงหน้ามาฟังนิยายธรรมะนะครับเฟสที่3ตอนจบในบทที่3นะครับแต่ว่ายังมีบทที่4 5 6ต่ออยู่นะครับเดี๋ยวฟังกันต่อเนื่องกันแล้วกันเดี๋ยวกลับมาหลังนิยายธรรมะนะครับ090-292-7444ครับ

0: เสด็จสู่สวรรค์คาลัยของพระศกนิกรชาวไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
1: คุณกำลังฟังมาวินเรดิโอ FM 106.75 MHz 106.75 MHz อุดรธานีวิทยุธุรกิจใบอนุญาตเลขที่0802-6800-0960ออกอากาศณบ้านเลขที่57หมู่19บ้านโพชัยตำบลชิงยืนอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี090-292-7444 090-292-7444 บริหารงานโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดเพชรแพรวาสุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะครับ
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ

รถจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสุโขทัยให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสุโขทัยโทร 042-714-384

เภสัชมดนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสูตรสมุนไพรกระสายเส้นแบนก้อนคำทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% และแคปซูลเนี่ยทำมาจากเจลาตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรกระสายเส้นก้อนคำเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรเกือบ10 ชนิดซึ่งมีสารสำคัญในการออกฤทธิ์ลดปวดเมื่อยตามร่างกายทั้งเฉียบพลันและเรื้อรังและยังมีสารออกฤทธิ์ตัวเด็ดนะคะที่ชื่อว่าไคลโตเลปซิดซึ่งช่วยลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อและเป็นสารคลายกล้ามเนื้ออ่อนเมื่อทุกท่านทานยากระสายเส้นแบนก้อนคำจะรู้สึกได้เลยว่าร่างกายที่เมื่อยสะสมเหนื่อยล้ากล้ามเนื้อตึงตัวจะเบาสบายตัวขึ้นค่ะและที่สำคัญสินค้ายังได้รับมาตรฐานจีเอ็มพีด้วยนะคะไม่ลองไม่ได้แล้วนะคะทุกคน

0: ้นที่ไว้ว่างใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำกาแฟก่อนค่ำน้ำมันหนวดก่อนค่ำกระใสเส้นก่อนค่ำสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามผลิตภัณฑ์โทร090-292-7444 090-292-7444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับรามณีรัดร้าวรานสลายสรรพชีวิตเปล่าดายให้ร่ำทุกเกินเก็บในกายหรือไทยระทศระทมเอ่ยพระมิ่งฉัตรปกปักค้ำเสด็จแล้วคันไลสวรรค์กันแสงโศกส่งพระเมื้อพิมานสถานเกษมสถิตทิพย์พิมานห่างเศร้าราชจำหลักกมลมานน้อมพักท่านนาสำนึกพระคุณพระมิ่งเกล้าสถิตเกล้านิรันดร์การน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ
2: ใกล้ก่อนคำขอนำพาพี่น้องมาพบพ่อกับโฆษกนักจัดรายการหนุ่มผู้เตี้ยตำดำแหล่หัวหยองท้องไทยปากอ่าขาเป๋ตาเขดังวือจบปริญญาตรีจากสิงคโปร์จบปริญญาโทจากประเทศเช็กจบปริญญาเอกจากฟลอริดาแต่หอดหนาดำหน้าอีเมลเลยบอกว่ากลับมาต่อกอสโนอยู่บ้านเฮาได้เวลาแล้วนักจัดรายการหนุ่มผู้อารมณ์ดีกับช่วงของรายการเฮฮาพาเพื่อนโดยนุ่มดิวกฤตนันท์คนดำคนเดิม

0: ครับผมสวัสดีครับบ้านสมุนไพรก่อนข้ามครับ
1: ฮัลโหลครับของได้รับแล้วครับที่สั่งเมื่อวานเนี่ย
0: อ๋อนะครับได้รับสินค้าแล้วเนาะ
1: ครับอุบลครับบ้าบอยบอกครับ
0: ครับบ้าเดียวครับ
1: ครับผม
0: ครับครับผมขอบพระคุณหลายๆครับ
1: ที่ส่งที่สั่งเมื่อวานเลยนะครับจากอุบลจาก
0: คร
1: ับไง
0: ครับ
1: เมืองอุบล
0: ครับผมของคุณจงรักเนาะ
1: ครับผม
0: ครับผมครับผมขอบพระคุณหลายๆเด้อ
1: ครับเดี๋ยวรายการต่อไปสิสร้างอีกอยู่หรอครับ
0: ครับด้วยความยินดีครับผม
1: ให้ลองใส่บางคน
0: ครับได้เลยครับผม
1: ครับผม
0: ครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ครับผมสวัสดีครับนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับคุณจงรักวันเริ่มทางนะครับตำบลขามใหญ่ครับอยู่ทางอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีขอบพระคุณหลายๆนะครับที่อุดหนุนสั่งซื้อผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก้อนคำเพิ่นโทรมาพอดีกับไอช่วงเข่ารายการพอดีเนาะกำลังบัชีเข่ารายการพอดีเพิ่นก็เลยโทรกันเข้ามาบ่ได้รับสินค้าแล้วเด้อว่าซั่นเอาขอบพระคุณหลายๆนะครับที่โทรมาบอกกันกับผู้บ่าวเดียวกระเตนั่นนะครับทีมงานบ้านสมุนไพรก้อนคำอยู่กับพี่กำหน่องนะครับในชั่วโมงที่3เบรกที่3ครับเนื้อเพลงงานเพลงนะครับจากคุณแม่เพื่อนใดแนะนำกันเข้ามาว่าน้ำท่วมให้แม่ฟังน้ำหน่อยเด้อว่าสันของคิรีสีประจวบเข้ากับบรรยากาศพอดีแล้วเนาะอีเมียฝนกระตุกหลายๆพื้นที่นะครับตอนนี้ก็ปิดวิทยุหนีจากกันแล้วก็ย้อนว่ายังก็ย้อนว่าสภาพดินฟ้าอากาศนี่ละอยู่นอกสถานีตอนนี้ก็บึมบึมอยู่อีเมียทั้งฝ่าทั้งฝนแต่ว่าบ่มีร่มไข่แน่อยู่ตกมาเป็นชั่วโมง2ชั่วโมงแล้วเดี๋ยวเนี่ยทางอุดรก็เลยนะครับลงเครื่องเป็นที่เรียบร้อยผู้ใดที่ฟัง FM 106.75 ก็คือบ่ได้ยินแล้วครับพอว่าลงเครื่องเป็นที่เรียบร้อยฝนก็ตกฝ่าเขาห้องไอ้เมียทั้งนะครับคุณพ่อคุณแม่แฟนเพลงแฟนรายการเป็นจังใดแน่นอนสภาพดินฝ่าอากาศฝนฝ่าเป็นจังใดแน่นะครับสวัสดีครับแม่สนิทครับ
2: เอามาส่งไปลาของเน
0: า
2: ะ
0: จัดส่งไปแล้วนะครับจัดส่งออกจากบริษัทไปแล้วครับแม่จัดส่งออกจากบริษัทไปแล้วครับแม่ครับ
2: ไอ้เงินมากเห็นบอกบางบ้านไปเห็นมากเห็นมากมือเงินมากยังไงล่ะคุณกระตุกบัตรมากเปล่า
0: อาจจะเป็นบอมือนี่ก็อาจจะอันน่าจะนำมือนี่ล่ะครับอีเมียน่าจะเป็นมือนี่ล่ะ
2: ที่บ้านว่าที่ว่าที่ว่ายังไง
0: ครับผมครับผมจัดช่วงออกไปเมื่อวานแล้วครับ
2: จ
0: ้าใจแม่ครับผมครับผมนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับนะครับคุณแม่สนิทนะครับทั้งตำบลบ้านคอโน่นสังศูนย์เก้าศูนย์ครับ292ครับ7444ครับ0902927444นะครับผมสวัสดีครับบ้านสมุนไพรก่อนข้ามครับแน่นะครับคือตัดไปเนาะของคุณนะครับหนูกุลทางนะครับตำบลดุมใหญ่อำเภอม่วง30จังหวัดอุบลราชธานีนะครับเปิ้นโทรมาแล้วสายมันตัดไปนะครับกดอรับแล้วหรือว่าเพิ่นสิโทรมาบอกว่าได้รับสินค้าแล้วบ่เนาะเพราะว่ามือนั่นเพิ่นสั่งกับบ่าวเดียวอยู่นะครับอาจจะโทรมาบอกนะครับว่าได้รับสินค้าแล้วเด้อหรือว่าสิโทรมาสอบถามว่าบ่ท่านได้รับสินค้าเด้อก็มีอยู่2อย่างนี่แหละเนาะ าโตกันเข้ามาใหม่นะครับ090 2974444 090ครับ2927444นะครับหน้าใหม่แล้วก็หลังใหม่กันได้เลยนะครับสนรกสนใจอยากจะสั่งซื้อผลิตภัณฑ์อยากจะสั่งซื้อสินค้าก็โทรกันเข้ามาได้นะครับจัดส่งให้คุณพ่อคุณแม่แฟนเพลงแฟนรายการมืออื่นนะครับเพราะว่าเมื่อนี่ปิดรอบในการส่งเป็นที่เรียบร้อยจัดส่งให้วันเสาร์นะครับที่ได้รับสินค้ากระประมาณมื้อวันอาทิตย์หรือว่ามื้อวันจันทร์นะครับมื้อวันอังคารสินค้าบ่ทันได้ฮอดหน้าเฮียหน้าบ้านโทรมาหาทีมงานบ้านสมุนไพรก้อนคําของเราได้เลยนะครับทุกช่วงรายการทุกช่วงดีเจนะครับผมสวัสดีครับผมบ้านสมุนไพรก่อนครับครับบ้านเดี๋ยวรับสายครับ
3: ได้รับของเดี๋ยวจ้าว่างหันเนี่ยแกะกองหมัดมาเลย
0: โอ้แกะกองหมัดหมัดเลยวัตีโซโซนหอนๆเลยแม่นบ
3: อจ้ายามองหอมหอม
0: โอ้ครับผมได้ของสินค้าครบอยู่ตัวเนาะ
3: ครบอยู่จ้าสี่กล่องก็ยามอง
0: สี่กล่องครับผมขอประคุณหลายๆครับ
3: จ้าขอเพลง
0: ไหน
3: จ้า
0: เพลงไหนครับ
3: เบอร์โทรเจ้าชู้
0: เบอร์โทรเจ้าชู้นะครับของดอกอ้อเนาะ
3: จ้าจ้าขอบคุณค่ะ
0: ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับนะครับขอบคุณครับนะครับขอบุญขอบคุณนะครับคุณหนูกุลทางดุ่มใหญ่ครับได้รับสินค้าแล้วเด้อว่าสันสดสดหอนหอนเลยว่าสันได้แกะกองมาหมาดหมาดใหม่ใหม่สินค้าครบถ้วนเอาขอบพระคุณหลายๆนะครับที่อุดหนุนสั่งซื้อผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก้อนคำทีมงานบ้านสมุนไพรก้อนคำก็อาศัยพี่อาศัยน้องอาศัยเอ๋ยอายน้องนุ่งลุงป้าน้าอาเนี่ยแหละครับที่คอยอุดหนุนสั่งซื้อผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก้อนคำน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าคือจังป่าใส่น้ำน้ำกับพึ่งวังป่าป่าใส่วังเบิ้นจังลองลอยเป็นน้ำน้ำเนาะอีเมลถ้ามาใส่ห่วยงัวคุ้ยอาศัยแอกครับแต่เหยาะอาศัยไก่ตุ่มจึงโดดตุ่มจากขวานเพื่อนว่าคือจังขวานอาศัยใหม่นกไส้กะอาศัยโกนคนกะอาศัยคนพึ่งกันโดยดามข้ามาใส่หมอหมอหม้ออาศัยซองขวางอาศัยไม้ขอนตีต้องจังคอยดังบัวอาศัยเชิงน้ำน้ำพึ่งวังตุ่มไพรกับนายพึ่งกันโดยดามอันว่าเสือสางสางกวางฟังอาศัยป่าป่าอาศัยสิงหายนาแน่นมืดมุ่งแล้วเนาะอีแม่ต่างคนนะครับต่างพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันเอาจังใดนะครับทีมงานบ้านสมุนไพรก้อนคำก็ขอบพระคุณคนตาคนยายนะครับที่อุดหนุนสั่งซื้อผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก้อนคำทุกท่านทุกพื้นที่ครับ

0: เภสัชมดนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสูตรสมุนไพรกระสายเส้นแบนก้อนคำทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% และแคปซูลเนี่ยทำมาจากเจลาตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรกระสายเส้นก้อนคำเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรเกือบ10ชนิดซึ่งมีสารสำคัญในการออกฤทธิ์ลดปวดเมื่อยตามร่างกายทั้งเฉียบพลันและเรื้อรังและยังมีสารออกฤทธิ์ตัวเด็ดนะคะที่ชื่อว่าไคลโตเลปซิดซึ่งช่วยลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อและเป็นสารคลายกล้ามเนื้ออ่อนเมื่อทุกท่านทานยากระสายเส้นแบนก้อนคำจะรู้สึกได้เลยว่าร่างกายที่เมื่อยสะสมเหนื่อยล้ากล้ามเนื้อตึงตัวจะเบาสบายตัวขึ้นค่ะและที่สำคัญสินค้ายังได้รับมาตรฐานGMPด้วยนะคะไม่ลองไม่ได้แล้วนะคะทุกคน
1: เอาอย่างเป็นของแถมครับ
2: ของแถม
3: เอาอย่างไรใหญ
2: ่เอาน้ำมันหนวด
3: เอาน้ำมันหนวดครับ
1: เอาน้ำมันหนวดนะครับสูตรใดครับ
3: สูตรเย็นครับสูตรเย็น
1: เอาน้ำมันนวดสูตรเย็นนะครับได้เลยนะครับเดี๋ยวจะส่งให้คุณแม่มืออื่นเด้อมือวันเสาร์เด้อบอกแม่พนันเด้อ
3: ครับ
1: อาจจะไออาจจะได้รับสินค้าประมาณมือวันอาทิตย์นะครับผม
3: ครับ
1: ครับผมส่งในนามของคุณแม่ชีไวสว่างเนตรเนาะ
3: ครับ
1: ครับผมขอบพระคุณหลายๆครับ
3: ครับขอบคุณครับ
1: ครับผมสวัสดีครับ
4: ขอบคุณครับขอบคุณครับนะครับคุณแม่ศรีไวสว่างเนตรนะครับทั้งพูนละครับอยู่ทางตำบลหนองขานะครับอำเภอปทุมราชวงศ์สายจังหวัดอำนาจเจริญนะครับกาแฟ4กล่อง 1,000 บาทของชำร่วยคุณแม่ว่าขอเป็นน้ำมันนวดเย็นนะครับเอาได้เลยนะครับเดี๋ยวจัดส่งให้มืออื่นนะครับเมื่อนี่ปิดรอบในการส่งเป็นที่เรียบร้อยจัดส่งให้วันเสาร์นะครับเมื่อวันอาทิตย์นะครับเมื่อวันจันทร์ได้รับสินค้าได้แม่เด้อนะครับขอบุญขอบคุณนะครับคุณพิษสมัยสมน้อยนะครับตำบลหนองเต่าอำเภอตรการพืชผลจังหวัดอุบลราชธานีกระใสเส้น2กระปุก900บาทกาแฟ1กล่อง350บาทนะครับเป็น 1,250 บาทของจำร่วยขอเป็นน้ำมันนวดสูตรร้อนนะครับเอาขอบประคุณหลายๆจัดช่วงให้มืออื่นเช็คเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าเมื่อนี้ปิดรอบในการทรงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเอา090-292-7444ครับ090-292-7444นะครับโทรกันเข้ามาได้เลยคุณตาคุณยายใหญ่อายน้องนุ่งลุงปานะอาที่มีปัญหานะครับเกี่ยวกับสุขภาพมีปัญหาเกี่ยวกับร่างกายสนอกสนใจอยากจะสั่งซื้อผลิตภัณฑ์อยากจะสั่งซื้อสินค้าจากบ้านสมุนไพรก้อนคำก็โทรกันเข้ามาได้นะครับไม่ว่าจะเป็นกาแฟกาแฟเพื่อคนรักสุขภาพอัดแน่นไปด้วยสมุนไพร32ชนิดนะครับหนึ่งในนั้นมีส่วนผสมของคอลลาเจนนะครับที่จะไปเสริมสร้างไปซ่อมแซมไปฟื้นฟูไปเติมเต็มส่วนที่มันทรุดโทรมไปตามการตามเวลานะครับ1กล่องราคา350บาทครับ2กล่อง600 4กล่อง 1,800 กล่อง 2,000 บาทจัดส่งให้ฟรีทั่วประเทศนะครับผู้ป่วยเป็นเบาหวานความดันเอาไปกินเอาไปทานได้เลยนะครับเพราะว่ากาแฟของเราเป็นกาแฟที่ไม่มีน้ำตาลนะครับน้ำตาล 0% ผู้สูงอายุผู้สูงวัยก็ดื่มได้ทานได้นะครับเป็นกาแฟที่มีคาเฟอีนต่ำนะครับกินเข้าไปแล้วบ่เฮ็ดให้หัวใจสั่นนะครับผู้สูงอายุผู้สูงวัยเอาไปกินเอาไปทานกันได้เลยนะครับเพื่อสุขภาพหรือว่านะครับมีปัญหาเกี่ยวกับดวงตามีปัญหาเกี่ยวกับสายตานะครับคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายเฮานะครับผู้สูงอายุผู้สูงวัยเกี่ยวกับดวงตาเกี่ยวกับสายตาฟังรายการเฮาอยู่เป็นประจำประจำนะครับอยากจะล่องเบิ่งนะครับด้วยความยินดีเนาะคุณพ่อคุณแม่โทรมาหาบ่าวดิวได้เลย

อาจจะขอเป็นส่วนลดนะครับด้วยความยินดีได้เลยนะครับ 1,200 บาทจัดส่งให้ฟรีไม่มีการบวกเพิ่มนะครับหรือว่าอยากจะได้3กระปุกจากราคาเต็ม 1,950 บาทนะครับเหลืออยู่ 1,800 บาทถ้วน 1,800 บาทถ้วนนะครับจะได้สมุนไพรบำรุงสายตา3กระปุกและกระยังมีของชำร่วยนะครับเลือกได้1ชิ้นครับไม่ว่าจะเป็นวิทยุนะครับวิทยุ1เครื่องกาน้ำร้อนไฟฟ้า1ใบผ้าห่มนวมอีก1ผืนรวมไปถึงกาแฟสมุนไพรก้อนคำอีก1กล่องนะครับสำหรับท่านที่สั่งซื้อสายตา3กระปุกในราคา1,800 บาทนะครับของชำร่วยเลือกได้เลย1ชิ้นครับผมสนอกสนใจก็โทรกันเข้ามาได้นะครับเบอร์อารมณ์ดีเบอร์สุขภาพดีเบอร์ที่เราสามารถติดต่อสื่อสารกันได้090 292 7444090ครับ292 7444หน้าใหม่แล้วก็หลังใหม่กันได้ครับ

ตัดสินใจหลายปียานเตปอบลาปลูกข้าวแก่ลูกแลนหามันจำเป็นน้องจังโตก้มหน้าเสนสิดาก็ยอมรับเฮาตกอับเป็นน้ำฝนเข้าหน้าตายเล่งอายปานใดแข็งใจสู่พ่อเอ็นดูกับใครเน่ละยานไหลเด้อยานแต่เบิดแต่แหล่พ่อแลหน้าเบิ่งลูกสาวว่าพ่อเอ้ยละเป็นพ่อเล่าอยากได้ลูกเคยผู้ลูกสาวลูกเพิ่นจังตัดสวัสดิ์หนูบ่ให้ไปเกี่ยวของเป็นน้ำนองนี่ลืมคว่ำมาสำรวมดูแล้วเป็นน้ำสิ้นดอกโนแม่ระบางที่พอเปิ้นซอยเก

าไปพ่อมาเด้อสายใจลาพ่อเมียไปเสียงลูกไข่อยู่ไหนเงินไปกล้วยก่อนญาติหลายดีญาติแต่เมียถือไม่คอน

เลยอยากอายหอบพวกพี่น้องผู้เขาจ้องกะหุ่มพ้อคิดไปว่าสังมาแขนเจาะก็คือผมบ่อสิมีใหม่เรื่องปัญหาหัวใจก็สู้

0: ใหญ่เพ่งมาเจ็บใจคือไฟห่อนแสนอาทรมาเอาอังห้ามลูกสาวบ่ฟังอยากให้มันได้หน้าเลยเป็นบ้าผันดูนี่คู่เขาดีนี่คันเงินเดือนได้หลายพันมันนั่นกะบ่เกี่ยวจันดวงจันมีหน้าน้อยคล้องเดียวอยู่โน่นบ่าป่าแต่บ่แค่ซ้ำคันแม่นผมมันบ่สมลูกสาวข่อยพอเที่ยวอ้อยห้ามบ่อยู่มีแต่รู้ตะพืดหน้าเลยสิบ้าเป็นห่วงมันดันก็ดันมาแล้วผิดจากแนวพอกับแม่แวะไปซ่อนอยู่ซ่อนจานกะล่อนบักทุกจนมันกระโดนมาแล้วแต่คนแซวมาให้ข่าวว่ามันออกลูกน้อยเป็นไส้จ้อยคิดสะอ่อนอยู่กับผัวข่าวว่ามันเดือดร้อนเกินขาดและง่ายสิไปหาปันสั่งหลายบักลูกเคยค้นให้แม่นไผกันมานั้นเดี๋ยวเบิ่งมันหน้าลาลา
1: อ้าวกูนึกว่าแม่นไผที่สายใจตัวนี้
0: อีสายใจอีน้ำมา

คู่ใหญ่เพ่งมาเจ็บใจคือไฟห่อนแสนอาทรมาเอาอังห้ามลูกสาวบ่ฟังอยากให้มันได้หน้าเลยเป็นบ้าพันดูนี่คู่เขาดีนี่คันเงินเดือนได้หลายพันมันนั่นกะบ่เกี่ยวจันดวงจันมีหน้าน้อยคล้องเดียวอยู่โน่นบ่าป่าแต่บ่แค่ซ้ำคันแม่นผมมันบ่สมลูกสาวข่อยพอเที่ยวอ้อยห้ามบ่อยู่มีแต่รู้ตะพืดหน้าเลยสิบ้าเป็นห่วงมันดันก็ดันมาแล้วผิดจากแนวพ่อกับแม่แวะไปซ่อนอยู่ซ่อนจานกะล่อนบักทุกจนมันกระโดนมาแล้วแต่คนแซวมาให้ข่าวว่ามันออกลูกน้อยเป็นไส้จ้อยคิดสะอ่อนอยู่กับผัวข่าวว่ามันเดือดร้อนเกินขาดและง่ายสิไปหาปันสังหลายบักลูกเคยคนให้แม่นไผกันมานั่นเดี๋ยวเบิ่งมันหน้าลาลาอ้าวกูนึกว่าแม่นไผอีสายใจตัวนี้อีสายใจอีน้ำหมา

มึงมาอย่างนี้อันนี้อย่าปีนี้ให้ห่างลืมแล้วบ่กูตักทางแต่มือคุณบุญคุณนั่นกูบ่ท่วงมึงมาอย่างหึกูบ่มีลูกมีเต้ามึง

ตนโมปาเลียนไหวสายใจน้ำเปรียบเสมือนคนไข่บ่มียาสิมาใส่และน้ำดำไว้น้ำปันตวงบ่มีไอดอกเห็ดแห้งปุ๋ยโตมาใส่แล้วอันที่ทรงบ่มีเลยเคยไปเอาสาคนสิปอนเขามีตาเนี่ยลูกสิมาติดนี่ขอยืมเขาร่ำพอและทุนเท่าไรที่ต้องให้ทั้งดอกเบี้ยสิ

0: แม่นยังก่อมึงสิมาซื้อข้าวกูว่าติมึงมีเงินหลายปานใดมาซื้อข้าว
1: โอ้พ่อพ่อแม่ลูกสิมาซื้อลูกสิมายืมนำพ่อ
0: มายืม
1: โดย
0: จ้างซะกูก็บ่ให้มึงไปคันมึงอยากได้ข้าวน้ำกูน่ะมึงปาลูกปาผัวซะ
1: โอ้ยมาต่างว่าแต่พ่อคันบ่ให้อีหลีให้ลูกยืมจักเท่าหาพ่อได้เป็นประสงค์หาปีสิมาลูกสิส่งดอกพ่อแม่ลูกมาขอลูกมายืมแต่ๆดอกกับต้นสิส่งคืนจังได๋ให้ลูกจักหาทางให้เด้อพ่อคันบ่ได้หลายอีหลีก็ได
0: ้สิสายใจให้กูถามจักท่วมแหน่คันมึงอยากได้ข้าวไปกินกูสิเลี้ยงหลานกูก็สิเลี้ยงเอาให้มึงป๋าผัวซะมึงป๋าผัวได้บ่
1: พ่อมาสร้างว่าแท้ทุกกับนี่มันได้รวมกันแล้วก็สิเลี้ยงกันไปเป็นตัว
0: มึงป๋าบ่ได
1: ้ลูกป๋าบ่ได้ดอกพ
0: ่อไปหนีไปไอ้ลูกหมาอัปปี้บ่ว่าจะหาทางเม็ดเดียวกูก็บ่ให้หนีจากเงินกูไปเดี๋ยวนี้ไอ้ลูกหมานี่ไปไปกินข้าวมักข้าวมักของมึงบ่น่ะมึงมักบักกูเคยคนจนหมูขี้ทุกหมูขี้ยากบ่มีบ้านกิบ้ามุดบ้าหมาหนีไป

0: ามามึงดีสบายพอใจบ
1: ่เอ้ยพอลูกกูยิงคนเดียวพอบ่เหลียวฉันยมแต่จะคุ้มเต็งแต่เอาแม่ลูกพอว่าส่วนบุญคุณลูกวนหาพอเลี้ยงตั้งแต่น้อยจนคอยดอกให้โตตกตุกพอปันบ่เอาโอมีแต่พอล้มเตือนหนี
0: หนีไปกูอยากไล่กูหมา
1: ลูกบ่มีจังมาหากราบตามาขอความช่วย

เอาไว้

ป่าห้องขาดมาขวาดตาซ่อนสำนวนเอียงอีกต่อไปบอกมาก่อนได้มันทำให้บ่พอใจประสบโชคขอลุงเอ้ยผมสุนันขอยอมมือต่างดอกไผ่สมมนาวายทางผู้ฟังอันนี้สั่งล้มใจตาตั้งสิเขาลบบูชาพระสัมมาของพุทธสิวายวอนทุกแรงเศร้ายามเวลาเหนื่อยมามันแสนเศร้าบ้านเมืองเขาบ่คือเก่าเด็กน้อยโสผู้เฒ่า

กาบนบ่อดวงจันทร์อุ้มลูกมาล้อทาสิขอเมียลูกผัดแอวถึงแล้วหิวน้ำแล้วตีเท้าแม่คงเฝ้าอีกป้อดนเมียละตั้งยินแต่พ้นมันไผแน่สิมานำคือบ่เห็นถือของสิหาพรก็มาพร้อมฟ้าเท่าคงบ่ยอมให้ติดใจบ่เศร้าเกียดถึงแล้วคงสิเรียกทำหน้าสังขาว่าทุกข์จนเสียมือย่านหลายเด้อย่านจะไปบ่พ้นได้ขายแน่นอกเงื่อนอีก3เดือน

0: เห็นเนี่ยมาทั้งฝุ่นเดินกับไผน้องไวๆนั่นไผจะเดินออกนามาคือเคยพ่อพบกันน้อง
1: เฮ้ยเอ้าไปจังได๋เฒ่าแก่สวัสดีครับ
2: เออสบายเลยสบาย
0: เลยครับเชิญๆครับเชิญนั่งสา
2: อายุรีสบายอ่ะ
0: ครับสบายดี
2: เออลี
1: ๆๆเอ้าสายใ
0: จเป็นจังได๋หึคือบ่ได้หนังมาได้บ่ล่ะ
3: ถึงว่าพ่อเป็นติดทิมเหลือแห้งทิมว่าพ่อรวย
0: มันว่าละตัว
3: น้อยหัวใจนี่ก็พอสิช่วยเฮาสิอวยย้ำเฮาจนบ่เหลือตนเลยน้อคืออิ่มพ่อละแล้วมีแต่ตังหาแต่ว่าเว้ยๆปล่อยดาหนีจากเงินลงมาย้ำได้ยินต่อห้องเสียงกล่องเอิ้นว่าหมาพี่เอ้ยขึ้นหอดเตือนผัวเอาลูกตุ๊ตาเบิ่งหน้าลาปัดเป็นเมีย
0: ไปว่าละตัวถ้าพอแล้วต้องเป็นคนแบบนี
3: ้พี่เอ้ยพี่พอปันเสียใจหลายลูกที่ตายบ่ยอมเลี้ยงบ่ฟังเสียงไปโว้เศร้าเศร้าก็บ่อยู่มีแต่ผู้บ่เบิ่งหน้าน้องซ้ำมีแต่ย้ำบอกให้

0: ใดก่อน
1: พอบ่ให้ดอกอายไปบ่มีความหมายจำว่าไปให้เพิ่นด่าพ่อเดียนเต่าแกมาหาคนงานให้พี่เว้าเพิ่นมาแต่เรื่องหยัง
2: พวกลือหรือพวกกะเอียงอ่ะ
0: ครับครับ
2: ขอบคุณ
0: คร
2: ับ
0: บางทีผมมาเส้นเต่าแจมานั่งบ้านผมยังไม่ทันได้บอกจะคว่ำเลยผมได้พอเรื่องส่วนตัวกันกับเต่าแกเรื่องหนึ่งที่บอกกับผมเลยครับ
2: อ๋อคืออย่างนี้ว่ามากก็บอกมีอีไรมากมายมากมายหรอก
0: ครับ
2: คืออยากจะมาหาคนงานไปตัดอ้อย
0: ฮะ
2: อยากจะมาหาคนงานไปตัดอ้อย
0: หาแต่เพียงคนงานไปตัดอ้อย
2: อยากจะได้คนงานไปตีอ้อยแล้วก็อยากจะได้ผู้หญิงจักสี่คงไปเป็นเอาไปเป็นแม่ครัวล่ะ
0: เต่าแกไอ้เรื่องคนงานนี่มันบ่อึดหรอกครับเรื่องคนงานผมนี่พ่อหาได้แต่แม่ครัวมันหายากเด้คันเมียผมเขาบ่ฆ่าลูกน้อยคงทําครัวให้รับรองไอ้คนงานนี่หาได้ครับไปผมสิพาไปมื้อใดก็ได้
2: ฆ่าลูกน้อยเมียเลือฆ่าลูกน้อยอ่ะ
0: ครับ
2: ลูกอะไรกี่เดือนลูกอะไรกี่เดือน
0: ลูกผมเนี่ยเพี้ยนได้3 4เดือนครับ
2: อุ้ยบ่อยากว่ากินลูกโป่งกินลูกโป่งกว่าลาย
0: ไอ้เรื่องลูกโป่งลูกปองนี่มันได้เยอะครับแต่ว่าเมียผมสิไปบ่นิสัยใจว่าจังได
2: ๋ทางกลางนะอยากจะไล่คนชั่วๆอย่างเงี้ย
0: แกอยากได้ไปสายใจคิดว่าสิไปได้บ่

หลักพร้อมอยากไปบ่อยากไปพอหน่อยแต่ความจนมันมาไล่พี่เอ๋ยฉันรับเลี้ยงลูกไว้ทางน้องแม่นบ่จีนดอกพี่เอ๋ยความนินทามันบ่จบครบสิ้นแล้วตั้งแต่ไผสิหยันยากปานใดสิกัดฟันพอเงินบ่มีใจเมียนี้ไกลไปลาจ

ในใจหวังไม้มุ่งโตเข้าสวยนอลุงมีลูกหน่อยก็ได้ห่างแก่กันหาคนตั้งหัวเลี้ยงลูกอยู่ทางเมียไปขาดเที่ยวจรพ่อแม่เอ้ยโตฟังสวยเดือดอ่อนอ่อนเองบ่เก่งหยังทั้งเวียงวังมีเงินสิได้ถึงมาบ้านเมียใจหันหัวใจสู่สิลองดูหนีไปเที่ยวลูกผู้เดียวค่ะ

0: ว่ายังไงว่ายังไงจะไปกับอ้วบอ่ะ
1: ครับพ่อย่าเราเท่าแก
2: ่รักพ่อรักแม่รักธรรมชาติภูพื้นแห่งกัสสถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมสาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่0818726512หรือ0898412162เพื่อมหาชนคนภูพาน
3: เพชรงามกาชาดเพชรงามทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใสแล้วไม่เขียวทองใสแล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ้เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสุโขทัยให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร0427143840

0: หมู่พวกเปิดกิจการเพื่อนแท้มันก็ต้องซอยเหลือกันแบบน้ำพึ่งเลือเสือพึ่งปลาส่งเสริมกันสนับสนุนกันมันจึงเป็นเพื่อนแท้
1: เอ๊ตอนหัวหน้าเปิดรีสอร์ทผมก็เห็นหมู่หัวหน้าพาเด็กน้อยมาทีละคน2คนอยู่ได้เนาะครับ
0: เอากับเพื่อนแท้มันต้องอุดหนุนกันแต่ก็คิดยากคักเวลาธุรกิจที่หมู่เปิดแล้วเฮาบ่มักเฮาจักสิเฮ็ดจังได
1: ๋บ่ยากครับหัวหน้าก็ซื้อให้ผมเป็นคนใส่ก็ได้ตัว
0: อดสว่าแน่เฮาแห่งคิดยากอยู่เฮาซื้อโตใส่โอเคเนาะ
1: โอเคครับเฮ้แต่ว่าธุรกิจที่มูหัวหน้าเปิดมันคืออีหยังเนาะครับ
0: ขายโรงศพ
1: ฮะขายโรงศพ
0: อือ
1: ห่วยหัวหน้ากันสั้นผมเฝ้าไปส่งกาแฟยาหน่อยก่อนเด้อครับเราโทรมาสั่งชุดใหญ่เอาวิทยุแถมและก็เน้นว่าต้องให้ผมเป็นคนไปส่งนั่นๆๆเราโทรมาแล้ว090-292-7444เรากดน้ำฮ้อนท่าแล้วผมสิเอากาแฟไปส่งเราก่อนเด้อครับ
0: ไปตัวคันบ่ท่าเอาของฟรีอ้ายสิซื้อให้อ้ายซื้อเจ้าใส่มันสิบ่ดีบ
1: ่บ่เป็นหยังครับหัวหน้า
0: แน่ๆอย่าลืมของแถมด้วยหั่นเราเอาวิทยุแถมแล้วก็โทรมาสั่งอีกว่าเอาน้ำมันนวดสูตรร้อน2กระปุกสูตรเย็น2กระปุกเอานี่ถือไปให้เรานำไปแล้วเก็บเงินกับไม้มันครบเด้ออย่ามันขาดเด้อ
1: ครับผม
2: เน้นมองก้นกบไปผมจักบาทเนี่ยอุ้ยปวดรู้สึกปวดหลายถึกเส้นบ่จ้า
3: อื้อๆโอ้ถึกถึกย่ายถึกโอ้เส้นนี่ละเส้นนี่ละว้าย่ายใส่น้ำมันนวดเอียงคือจังกินหอมดีแท้นวดก็มีแห้งมีแห้งคนไข้ดีขนาด
2: ย้ายใส่น้ำมันนวดสมุนไพรก้อนค้ำตัวมันมีส่วนผสมของสมุนไพรไทยหลายชนิดทั้งหวานหนุมานนางแทนซาบ้าลิงคาลิงหวานมหาเมฆหวานเอ็นเหลืองหวานเอ็นยืดโกดกระดูกไพรพริกไทยดีปลีกระชายดำขิงตะไคร่ห่อสะพายควายและก็หวานอื่นๆอีกหลายชนิดย้ายว่าย้ายใส่กับเจ้าของแล้วมันไข่ก็เลยเอามานวดให้ลูกค้าสันดอกเพิ่นมีทั้งสูตรฮ้อนสูตรเย็นได้สูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อครีมสีขาวสูตรฮ้อนกระปุกสีดำเนื้อครีมสีดำกระปุกละ195บาทแต่ว่าย้ายซื้อเป็นคู่ละ300บาทสนใจกระโทรหาเพิ่นเด้อเพิ่นส่งให้ฮอดเฮือน090-292-7444 090-292-7444โอ้ยส่งให้ฮอดกระไดเฮือนพุ่นน่ะ
0: อู้เป็นหมอนวดนี่ก็ลงทุนคักอยู่เนาะยาย
2: เฮาใส่น้ำมันนวดคุณภาพมันกระเบาแห้งตัวคุณลูกค้าลูกค้ากระถึกใจนี่น้ำมันนวดสมุนไพรก้อนคำเคล็ดลับของยายเลยล่ะ
0: เอาไล่บ่ายผมเนาะแม่นี่โอ้รู้สึกบ่ามันตึงแม่ยายไหลเห็นน้ำไหลเห็นน้ำ
2: จ้าจ้า
0: ว้ายยายมานแม่นเจ้าเฮ็ดอีหยังนั่งก้มหน้ากูสู้อยู่หัน
2: ยายเบิ่งข่าวตัวหำ
0: ปาดยายเจ้าคือตาดีแท้โทรศัพท์จอได้หน่อยเจ้ากระแนมเห็นตีเดียวนี
2: ่ก็เห็นล่ะเนาะชัดเจนน้ำพร้อมนั่งอยู่นี่เหลียวเห็นหอดเชียงใหม่พุ่น
0: อย่าคุยหลายนั่งอยู่อุดรจังใดสิแนมเห็นเชียงใหม่เดี๋ยวนี
2: ้ก็มาเบิ่งติล่ะนี่มันแม่นเชียงใหม่บ
0: ่เออแม่นอีหลีล่ะเฮ้ยเบิ่งใน YouTube มันก็เห็นนั่นล่ะ
2: เบิ่งอยู่ไสก็เห็นคือเก่านั่นล่ะคันคนมันตาดี
0: มีเคล็ดลับบ่ยายผมตาบ่ดีได้เดี๋ยวนี้ขับรถย่ามือขึ้นก็เลี้ยวบ่เห็นหุง
2: เอาอันนี้ไป
0: อีหยังล่ะนี่ยาย
2: สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำกระปุกละ650บาทอยากได้กระโทรหาเพิ่นโลด090-292-7444 090-292-7444ส่งฟรีฮอดเฮือน
0: 090

0: ai yêu mến nè
1: bố mi đó
0: ý lý thì ai khán thính giả là xoáng mến đơ
1: bố mi đó
0: khóc khun lê lái khắp ai เลขบัญชีผมมันเก่าละโอนมาโหด
1: ยังว่าบ่มีดอก
0: ขอบคุณหลายๆครับที่อ้ายบ่คิดดอกกับผม
1: บ่แม่นบ่คิดดอกอ้ายบ่มีเงินให้มึงยืมดอก
0: บ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ผมยืมดอก
1: ก็ยังว่าบ่มีดอกบ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ยืมดอกซั่นได้เดี๋ยวนี
0: ้ผมเราว่าอ้ายบ่คิดดอกน้ำผมซะเดี๋ยวเนี่ย
1: นั่นๆๆแนวมันสิได้เงินนั่นฟ้าเอาไปส่งเพิ่นกาแฟก่อนค่ำกระใสเซนบำรุงสายตาน้ำมันนวดเอาสูตรร้อนสูตรเย็นแล้วก็น้ำมันเขียวสบู่ก่อนค่ำเอาไปส่งแม่น้อยหั่นเราโทรมาสั่งมื้อเช้านี่0902927444 0902927444เราบอกว่าเอาผ้าห่มเป็นของแถมเฝ้าเอาไปส่งแล้วหัน
0: โอ้บ่มีดอกบ่มีดอกเนิกว่าบ่คิดดอกกับเฮาบัดใดแท้บ่มีเงินให้เฮายืมตัวเนี่ย
1: จมหยังจมหยัง
0: บ่มีหยังครับอ้ายผมต้วนออเดอร์ซื้อๆ
1: เออแล้วไป
2: อีพอปวดหลังอีแม่ปวดแอวพอลุงแม่ป่าปวดเส้นเอ็นกระตึงอย่าไปทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดอีกต่อไปเอาน้ำมันเขียวก่อนค่ำไปใส่ทาถูนวดหรือสูดดมซอยผ่อนคลายกล้ามเนื้อบรรเทาอาการขั้นจากแมลงสัตว์กัดต่อยปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดหยอกหรือวิ่งเวียนน้ำมันเขียวก่อนค่ำสูดต้นตำรับสมุนไพรกลิ่นหอมสูดดมกระชื่นใจทาถูนวดกระผ่อนคลายน้ำมันเขียวก่อนค่ำ1ขวด195บาท2ขวด300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ090-292-7444 090-292-7444น้ำมันเขียวก่อนค่ำผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำ
3: เภสัชมดนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสูตรสมุนไพรกระใสเส้นแบนก้อนคำทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% และแคปซูลเนี่ยทำมาจากเจลาตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรกระใสเส้นก้อนคำเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรเกือบ10ชนิดซึ่งมีสารสำคัญในการออกฤทธิ์ลดปวดเมื่อยตามร่างกายทั้งเฉียบพลันและเรื้อรังและยังมีสารออกฤทธิ์ตัวเด็ดนะคะที่ชื่อว่าไคลโตเลปซิดซึ่งช่วยลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อและเป็นสารคลายกล้ามเนื้ออ่อนเมื่อทุกท่านทานยากระใสเส้นแบนก้อนคำจะรู้สึกได้เลยว่าร่างกายที่เมื่อยสะสมเหนื่อยล้ากล้ามเนื้อตึงตัวจะเบาสบายตัวขึ้นค่ะและที่สำคัญสินค้ายังได้รับมาตรฐานจีเอ็มพีด้วยนะคะไม่ลองไม่ได้แล้วนะคะทุกคน

0: บักลาเอาสบู่ก้อนคำสูตรอาบน้ำส่งมาให้แม่แน
1: ่มันมีสองก้อนสีชมพูกับสีทองก้อนใดล่ะสูตรอาบน้ำเนี่ย
0: กะก้อนสีทองนั่นล่ะคอยเม่นสูตรอาบน้ำก้อนสีชมพูมันสูตรล้างหน้าตัวแม่หัวกะโทสั่งเขามาส่งมือเศร้านี่0902927444 0902927444หันยืนมาให้แม่แน
1: ่เอานี่แม่ยืนมือมาเอา
0: เออขอบใจเด้อลูกเด
1: ้อปาดกระเป๋าเงินอีแม่แม่เงินคือหลายแต่ว่าแม่ใครรักเจ้าเด้อ
0: รักเยอะไหมล่ะลูกบุ้ง
1: บ่งไทยเงาๆปะกะนิดนึงอ่ะแม่
0: อ
1: ้
0: าวรักแม่ทำไมมึงรักนิดเดียวมึงต้องรักเยอะๆสิ
1: เอาเจ้าสันได้บ่แม่
0: มึงจะจงไว้รักใคร
1: บ่งไทยเงาๆกะสันใครรักเจ้าหลายๆเด้อ
0: ต้องอย่างนี้สิโอ้ยอากาศแม่มาห่อนมาเอาแท้เอากระเป๋าเงินคือเปิดอาซาวาอยู่เนี่ยโอ้ยบักจอยบักฮากินหัวมึงเอ้ยกูว่าอยู่มึงคือว่าข่อยรักเจ้าเด้อข่อยรักเจ้าเด้อกูว่าเป็นมึงบอกฮักกูบักไหนแท้มึงรักเงินในกระเป๋ากูมึงตาย
2: คุณพี่ไว้ว่างใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำกาแฟก่อนค่ำน้ำมันหนวดก่อนค่ำกระใสเซนก่อนค่ำสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามผลิตภัณฑ์โทร0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก้อนคำ
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง0902927444 0902927444สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ
4: ตาหน้างดเวียนเล่นกรรมอาฆาตบอกกระทำหยาดซาปองขาทานผู้ใดเพื่อนไว้จังสีขอหนึ่งนั่นน่ะ
5: โอ้มันบ่อิ่มดอกแบบ
4: นี่เพื่อนพันวัดปานาไม่ให้ฆ่าสัตว์ถ้าฆ่าไปวัดนี่ก็ไม่เป็นไรเป็นนะเอาไปป่าใดเก่าไป
5: นั่นน่ะมันอิ่ม
4: พญาแนวดีกว่าพระสู่ด้วยอีเมียกระย้อนว่าข่อยเข้ามาข่อยเป็นมั่วๆฟังๆซะเฮ็ดจังไดก็บ่ถูกดอกขลับขั้นเฮ็ดไปแบบนี้พญาภาพเปลี่ยนแบบนี้มันจังแรงจังแหงมันบ่จังบ่ถูกพวกตัวเฮ็ดจังบ่ตกบัดนี้เฮ็ดจังซี่สักขลับ
5: เอาจังไดล่ะ
4: พญาจำศีลบ่ถูกแล้วมันก็บ่ตกมีแต่ฟ้าสิพาหันละบัดเนี่ยขั้นจังซั่นเอาจังซี่ซะ
5: เอาจังไดล่ะ
4: ผมได้ยินพวกญาติพี่น้องของเฮาชาวเมืองคลื่นคลาดนี่ไปขอเข้าทางเมืองศรีพี่พนาวาในเงี้ยข่าวว่าพญาพงเพชรเดชสันดอนว่ามีสร้างเปียกแก้วปัจจัยนางนายเชนสร้างตัวนี้ขั้นมันตกไปห่องทางใดฝนกำลังตกไปใต้ลูกฟ้าสีฟ้าให้ซุ่มเย็นพนาขั้นยังสั่นแห่พญานี่หาคนฉลาดจ่าสักแปดคนไปขอสร้างของพญาพงเพชรเดชสันดอนมาบานมาเมืองเฮาบางที่ฟ้าฝนชลธาตุตกถูกต้องตามฤดูสันดอกคลาบ
5: โอ้ให้เฮาเรียกเอาผู้ตาสลาดจ๋าทั้งนั้นเลยวันที่ทั้ง8คนวันที่
4: ครับ
5: ขั้นพระราชาได้สดับเสียงของชาวเมืองครั้งที่2ก็เห็นอาสมความปีดาจึงเรียกซึ่งพามทั้ง8ดาคนล้วนจะพูดสลาดจ๋าพามเมพามมนาดวานี่ก่อนขอให้พากันเข้ามาเพื่อจะเลปรึกษาพวกพามพามหน่อยพามใหญ่ก็ดีเรียกเปิดทั้ง8คนเข้ามานี่เฮามีแนวสิปรึกษาสดอกพวกพาม
4: ขั้นพามทั้งหลาย8คนได้ยินเสียงของพระองค์เรียกแล้วเช่นนั้นก็ไปกราบทูลว่าข้าแต่ท่านพระองค์ผู้เจริญเรียกกับผมมาครั้งนี้มีธุระสิ่งอันใดจงพูดไปให้ผมฟังเถิดพยาคาว่าอย่างนั้นบัดนี้อาตมาจะได้ลำรัดตัดนิทานสักนิดเพื่อยังให้นิทานนี้กระชั้นชิดข้าวจะได้ย้อนกล่าวถึงพญากัลยาณีครั้งหนึ่ง เมื่อเห็นชาวเมืองมาเช่นนั้นพวกพามาเช่นนั้นแล้วจึงสั่งแก่พวกพามาเราเรียกเธอมาครั้งนี้ก็มีใช่อื่นไกลพ่อจะให้พวกเธอนี้ไปขอคุณชรช้างนาเชนกับพญาพงเพียรเวสสันดรมาบ้านเมืองของเราพ่อจะทำให้ฝนฟ้าพลาหกตกต้องตามฤดูว่าอย่างนั้นขันเจ้าพวกพามทั้งหลาย8คนได้รับคำสั่งแล้วเช่นนั้นจึงแต่งได้ใส่บังกังทั้งเครื่องนุ่งถุงพิเกียสั่งลูกเมียเสียทุกคนแม้นจะมีแดดฝนมิได้ว่าอุตส่าห์ไปให้ถึงจะมีแดนป่าไม้รกชัดพนมนัดแดนดงเธอทั้ง8ก็ไม่หลงตรงไปถึงเมืองสีพีขันสิ้นราตรีในวันขันก็ไปถึงข้ามยิ่งพร้อมกันไปพักอยู่กับหมู่ขอทานในสถานกรุงศรีพีก็มีนาการละครั้งนี้
6: อาลาวะละโอกาสในบัดนี้ตมาภาพจะได้สืบทอดนิทานธรรมะเวสสันดรชาดก13กันหกกษัตริย์ในหน้าที่ขององค์เพศเวสสันดรอีกครั้งหนึ่งสืบต่อไปได้มีใจความว่าเวสสันดรราชาปรางเมื่อเวสสันดรได้สี่ช้างกุญชรไปลงทานทั้งช้างสารตุนาเคนใครได้เห็นก็ดูว่างามประดับตาในครั้งนั้นพระองค์เวสสันดรที่กำชรโลกเชษฐ์เคลื่อนจากเขตลงในไปวังสารประทับคอนาคินไปแจกทานบริวารแวดล้อมพร้อมหญิงชายถึงโรงทานกลางเมืองเหลืองอารามมองเห็นพรามทั้ง8คนเป็นไฉนจึงใส่ช้างเข้าใกล้อย่างเร็วไวพวกเธอไซมาจากไหนล่ะพ่อพราม
4: ข้าแต่เทวดาหากกับผมมาครั้งนี้จากบุรีเมืองกะลึงหวังว่าจะมาขอพึ่งล้มโพชัยกับพระองค์ให้ความเห็นเป็นอย่างไรพยาคา
6: เป็นอย่างก่อพญาพรามทั่วไทยแม่แปบป้านแท้
4: พวกผมลูกจากห้องกะลึงหลวงประเทศต่างทางบ้านพวกผมมันเกิดแห่งแรงพ่ายปุ่นจังลุงมาสันดอกคลาบ
6: โอมาจากเมืองกะลึงกะลาด
4: โดย
6: มันเป็นหยังก่
4: อบ้านพวกผมแรงคลาบ
6: มันแรง
4: ครับ
6: มันเป็นยังจังแรงวะ
4: ฝนบ่ตก
6: มันเป็นยังฝนบ่ตก
4: มันแรง
6: มันเป็นยังแรง
4: แม่นอีหยังน้อนี่ยิเมียเอ้บัดนี้กว่าสิมาพอดแต่แนวนี้เนาะ
6: มันเป็นยังไง
4: ไปลามาใหญ่ก็สามารถเกิดแต่ตะแนวนี้น้องข่อยนี่น้องก็สามารถอุกมาอ้างไรแทนน้อ
6: เท่าพันธีมันเป็นยังแรงก่อพันธีผ้าบ้วน
4: อันนี้น้องคลาบเหตุที่ฟ้าฝนชวนละท่าประตกตกต้องตามฤดูจะว่ามันเป็นยังคลาบมันแรงในเกศปีเกศเดือนเกศวันเดือนพอเห็นฝนเที่ยวทองสนอคลาบ
6: โอ้มันแรงมาแล้วเกศปีไปเกศเดือน
4: โดย
6: ขันมันแหล่งเกตปีไปเกตเดือนพวกมูเจ้าเมืองกะลิงกะลาดกับเมืองซีพีกับเมืองของไก่ภาคกันดันดอนซ่อนปลามาหาเฮ้านี่มีธุระแนวใดอยากได้หยังสะดอกมาหาเฮ้าพญพาม
4: โอ้นี่ผมได้ยินกิตติศักดิ์ของพญาพุ่มเพเวสสันดรว่าเป็นผู้มีศรัทธากว้างปู่ไปคือพื้นศาสตร์ขั้นไผปรารถนาอยากได้อันใดเทกบชินอีกอันหนึ่งนั่นเวสสันดรในเปลือกมันผู้ใส่ตนใบรกนกเขาเจนพวกกับผม8คนจึงได้บักแบนนามาพี่เพื่อประสงค์ว่าสิมาขอสนปารมีพระองค์ทานบัดว่ามาฮอดแล้วสิจ๋าตานไว้จังใดน้อพญาคา
6: โอ้อยากมาเพิ่งบุญญาสมภารของเฮาติ
4: โดยอีกอันหนึ่งกับผมแนวผมมาอยู่นี่คือผมมีแนวอยากได้คลับ
6: อยากได้หยังล่ะพญาพาม
4: อยากได้แนวผมบ่มีคลับ
6: มันหยังนอกบ่ได้แนวบ่มีบ่ได
4: ้สบทางเครื่องแนวก็สบทางไต
6: มันหยังนอกปลดเต
4: ปลดกระเสียวคลับแต่ว่ามันบ่ถูกใจปานใด
6: เอากระสบทั้งเทิงเหง้ากระสบทั้งใต้ก็มีแต่ปลดเท่าแล้วเว้ยเน
4: า
6: ะ
4: แม่นอยู่กระเสียวอยู่มันนั่งบ่ถูกใจ
6: มันหยัง
4: ขาใหญ่ๆดากลมรั่วคลับ
6: ขาใหญ่ๆดากลมรั่ว
4: ครับ
6: เอาว่าจังซี่ทําไมยายพ่ําบ
4: ่พงขมาดโมสมตําไรพึกเนี่ยคลับกันเว้าดี
6: ว้ายมันงงแต่นอกบ่ได้เน
4: า
6: ะ
4: นี่สมาธิงงคือจังสีนั่นอยู่
6: ก็คืออยู่ดอกคือขเมรอยู่ดอกพระเวทนี่ก็ได้แต่ว่าบ่รู้จักภาษา
4: โอ้บ่ฮู้จัก
6: เอาเว้าแก้งๆคือบ่ยังมีอันพญาลีถอดแว่นตาดําซะไป
4: โอ้เว้าแก้งๆเบิ่งบัดนี้ว่า
6: อ่าแม่น
4: พงขมาดนี่แปลว่าพวกผมคลับ
6: เออ
4: โมส้มแปลว่ามาข
6: อ
4: ตําไรนี่แปลว่าช้างพึกแปลว่าเปียกคลับผมอยากได้สร้างเปียกน้ําพญาพุ่มเพเดสันดรคลับ
6: โอ้ทําไรนี่แปลว่าสร้างเปียก
4: ครับ
6: โอ้เฮาก็ฮู้เด้อแม่ยายหมอจําไว้เด้อมันได้แปลว่าสร้างนะเฮ็ดว่าดําๆก็สิว่าคือขมิ้นบ่แม่นเด้
4: อจักเขียนว่าสีจังซั่นคือจังสิมาตาฝ่ายท่านสันดอกคลา
6: ใกล้ๆกันนั่นล่ะอยู่พยัคฆ์กะลานูมันขมิ้นมันก็ลาวคักแน่นี่แล้วโอ้จักได้สร้าง
4: โดย
6: อยากได้สร้างพญาสร้างก็บ่ขีนแล้วบ่ยายพามเอ้ยเพราะว่าเฮาเกิดมาเพื่อทําท่านโดยเฉพาะ
4: ครับ
6: แต่ว่าสร้างของเฮามันหลายตัวแต่ได้ล่ะ
4: หลายปานใดคลับ
6: โอ้ยก็ธรรมดาบ่เวียดมีอย่างละ100ไปแล้วสร้างนี่ก็100โต ย่างละร้อยว่า
4: โอ้แนวใดก็มีแต่ย่างละร้อยและร้อยบัดนี้ว่า
6: น่า
4: เจ้าสิเอาตัวจังใดบัดนี้ว่าน
6: ั่นแล้ว
4: เอาจังซี่สักขลับ
6: เอาจังใด
4: ให้ผมขอเว้าจังซี่กับพญาพวกเพียรเดชสันดอนสักขลับ
6: เว้าจังใดเว้ามาเบิ่งก็ดู
4: ขันสิเว้าเลี้ยงสร้างขันสิขอเลี้ยงสร้างขันสิขอเอาสร้างเอาจังซี่สกอนทกขลับเอ้ยผมเหนื่อยผมลาผมไปไกลมากไกลโปดขลับเลี้ยงเข่าผมจะขาดเนื้อขลับ
6: เอาเลี้ยงก็สิเลี้ยงมันบ่ยากดอกเพราะว่าเพียรสันดอนนี่มีโรงท่านหนอ6 แห่งเลยอยู่จักบ่

ขอสื่นสมน้ำด้วยศรัทธาเฮาผู้จัดแจงในมือนี้แม่ออกบ้านของเฮามานั่งฟังเทศหลายๆจังสิล่ะสิพากันแถมสมภารผู้ละแดงสองแดงกับ

สีพุ่งยันยันยันยันยันยันในจอแลนมาเบิ้งมาเบิ้งเดือมาเบิ้งสร้างทางไหลฟุ้งเนียนนะโอ้ยแม่ใหญ่เอ้ยสร้างทางไหลฟุ้งเนียนนะของไข่นี่เห็นเงาไม่มันกะสุกนิยมเห็นเงาหนกมันกะไรเห็นเงาไก่เงากามันกะวนอยู่ขี้ควางขี้ควางนะขันมันเห็นแม่ออกบ้านของเขามานั่งฟังเทศหลายหลายจัง

วัสดีครับคุณพ่อคุณแม่ที่รักและเคารพทุกท่านครับกับผมนุ่มบอยสุนทรชัยจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำมื้อนี้บักลาก่อนค่ำบอยสุนทรชัยฝากผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำบ่ว่าจะเป็นกาแฟก่อนค่ำกาแฟสมุนไพรเพื่อคนรักสุขภาพน้ำตาล 0% คอเลสเตอรอลไขมัน 0%อัดแน่นด้วยสารสกัดจากสมุนไพรกว่า32ชนิดอีพออีแม่ผู้เป็นเบาหวานความดันไขมันคอเข่าเสื่อมกินเข่าบ่แซ่บนอนบ่หลับหรือว่ามีโรคประจำตัวกินยากับหมออยู่ปวดกับหมออยู่สามารถเอากาแฟก่อนค่ำไปรับประทานคู่กันได้เลยเด้อครับเด้ออีพออีแม่นะครับ1กล่องแบบทดลอง350บาทครับ2กล่องชุดประหยัด600หรือจะเป็นสุด4กล่อง 1,000 บาทชุดคุ้มค่านะครับมีของชำร่วยมอบให้1ชิ้นเลือกได้ถามกับดีเจได้หรือจะเป็นชุดใหญ่โปรบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทก็มีของขวัญชิ้นใหญ่มอบให้ครับไม่ว่าจะเป็นกาแฟฟรี1กล่องหรือจะเลือกรับเป็นวิทยุเป็นการน้ำร้อนไฟฟ้าหรือเลือกรับเป็นผ้าห่มผืนใหญ่ๆก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำครับนี่คือสมุนไพรบำรุงสายตาที่เฮาสกัดมาเพื่อดูแลอีพออีแม่โดยตรงครับผู้มีปัญหาเรื่องสายตานะครับอย่าลืมสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำเด้อแม่เด้อ1กระปุกราคาเพียง650บาทมี30แคปซูลแคปซูลก็ทําจากเจลาตินก็คือคอลลาเจนจากกระดูกและกระหนังของสัตว์นะครับบ่มีผลเสียกับตับกับไต1กระปุก650บาท2กระปุก 1,300 มีของแถมเป็นชิ้นเล็ก1ชิ้นหรือจะเอาแบบโปร3กระปุก 1,800 สำหรับบำรุงสายตาก่อนค่ำรับของขวัญชิ้นใหญ่1ชิ้นนะครับยากระไสเซนตราก่อนค่ำครับผู้มีอาการปวดเมื่อยน้ำร่างกายถึงแบบเฉียบพลันและเรื่อรังสามารถเอาไปรับประทานได้1กระปุก450บาทเท่านั้นนะครับอีพออีแม่มีปัญหาเรื่องเส้นเรื่องเอ็นปวดเมื่อยน้ำร่างกายลูกกระโอยนังกระโอยข้านกี่กวยเอาดาขึ้นก้อนเอากระไสเส้นก้อนค่ำไปกินคู่กันกับกาแฟก่อนค่ำ2พลังบวกซอยกันหรือจะเอาพลังที่3เป็นน้ำมันนวดก่อนค่ำครับมีเป็นสูตรน้ำนี่ก็คือเป็นน้ำมันเขียวนะฮะหรือจะเอาเป็นแบบครีมนะฮะมีเนื้อครีมมีสูตรร้อนกับสูตรเย็นสูตรร้อนกระปุกสีดำสูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อครีมสีขาวราคา1ชิ้นครับ195บาทซื้อ2ชิ้นหรือเป็นคู่จะเอาเขียวคู่ดำเขียวคู่ขาวหรือดำคู่ขาวขาวคู่เขียวจังสิก็ได้คละกันไปนะครับคู่ละ300บาทได้ครับอีพออีแม่เด้อจัดส่งฟรีทั่วประเทศเก็บเงินปลายทางบ่มีบวกเพิ่มและผลิตภัณฑ์น้องใหม่ครับผลิตภัณฑ์สบู่สมุนไพรก่อนค่ำมี2สูตรครับสูตรอาบน้ำก้อนสีเหลืองทองนะครับกล่องกับสีเหลืองทองเป็นสบู่เนื้อนุ่มที่ผสานคุณค่าจากธรรมชาติ5ชนิดครับซอยทำความสะอาดผิวอย่างหมดจดบำรุงผิวให้นุ่มชุ่มชื่นบ่แห้งตึงผสานสารสกัดจากใบบัวบกและชะเอมเทศซอยปลอบปลุ่มผิวดูแลผิวให้กระจ่างใสอย่างอ่อนโยน1ก้อนสูตรอาบน้ำเป็นสูตรไหมทองครับราคา75บาทส่วนสูตรล้างหน้านะครับกล่องสีชมพูก่อนสีชมพูอันนี้เป็นสูตรบัวหิมะนะ

0: โหลขึ้นไปถึงได้จัดส่งฟรีสอบถามรายละเอียดและสั่งซื้อสินค้า090-292-7444 090-292-7444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับ
1: สนใจสั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์090-292-7444 090-292-7444
2: สูตรไผ่ก้อนคำครับ
3: ค่ะหนูเอาน้ำมันหนวดสูตรหอนกับสูตรเย็นอย่างละหนึ่งค่ะ
2: ครับคุณกันนิกาเถาแสนที่อยู่เดิมเน
3: า
2: ะ
3: ค่ะแต่ว่าวงเล็บภายในว่าเป็นน้ำมันหนวดใหญ่ค่ะ
2: น้ำมันหนวดใหญ่เน
3: า
2: ะ
3: ค่ะแล้วก็เอาสบู่น้ำค่ะก่อนหนึ่ง
2: ค่ะสบู่สูตรอาบน้ำหรือล้างหน้าครับ
3: อาบน้ำค่ะ
2: อาบน้ำเน
3: า
2: ะครับครับโอเคครับ
4: สั่งยา
2: ครับอันนี้
4: นะกระใสเส้นบ่คะกล่องนึง
5: กระใสเส้นนึงกระปุก450บาทครับ
4: จ้าแล้วก็อันมีกาแฟบ่มีกาแฟบ่คะแม่เพิ่นว่า
5: ครับกาแฟมีครับ1กล่อง350 2กล่อง600 4กล่อง 1,000 ครับ
4: เอาอันเอาอย่างละกล่องนะคะ
5: อย่างละกล่องเป็น800บาทครับผม
4: จ้าจ้าจ้าแม่เอาอย่างละกล่องแบบนี้ค่ะ
5: ขอชื่อที่อยู่คุณลูกค้าครับทรงคุณหยังครับ
4: ค่ะวันนิสาค่ะ
5: คุณวันนิสา
4: จ้าน
5: ามสกุลยังครับพี
4: ่อินภูวา
5: อินภูวานะพี่เนาะ
4: จ้า
5: บ้านเลขที่เท่าไหร่ครับ
4: บ้านเลขที่19หมู่3
5: 19หมู่3ตำบล
4: นานาด
5: อำเภออ
4: ำเภอธาตุพนมจ้า
5: ธาตุพนมจังหวัดนครพนมนะพี่เนาะ
4: แม่ค่ะ
5: โอเคครับพี่เดี๋ยวผมจะส่งให้ได้ครับเด้อรอสินค้าประมาณ 2-3 วันยังเร็วก็ได้มืออื่นยังสากับบ่เกินมื้อได้ครับเด้อ
4: ค่ะได้ค่ะ
5: ครับพี่สวัสดีครับ
6: พ่อทองมาครับ
4: สว
6: ั
4: สดีค่ะครับ
7: ฮัลโหล
2: สวัสดีครับพ่อทองมา
7: ครับ
2: ครับผม
7: กาแฟมากองเท่าไหร่ครับ
2: กาแฟ1กอง350บาทครับ2กอง600 4กอง 1,000 ครับ
7: ยังได้ยัก2กล่องนะ
2: กาแฟ2กล่อง600บาทพ่อทองมาบุญมาพันนี่เนาะ
7: ครับผม
2: ได้ครับได้เดี๋ยวลูกไส้จัดส่งให้เด้อพ่อเด้อลูกขออนุญาตรับสายซ่อนเด้อ
7: ครับครับโอเคครับ
8: คร
7: ับ
8: ครับครับครับพ่อซอยผิวฮอดได้แล้วลูกเด้อเห็นกาแฟฮอดแต่ว่านี่พุ่นล่ะ
2: อ๋อฮอดแล้วเนาะพ่อเนาะ
8: ฮอดแล้วล่ะไอ้กาแฟนะ
2: ครับพ่อขอบคุณมากครับพ่อครับ
8: พ่ออยากสั่งงานยาเนี่ยยาอย่างก่อนนึงนั่งเขียวยาเขียวนั่งที่ตรงนั้นนะ
2: น้ำมันเขียวป่ะครับ
8: น้ำมันเขียวนะลูกกับมันกับน้ำมันนั่นก้อนเขือนอย่างก
2: ็น้ำมันเขียวกับไอ้น้ำมันนวดสูตรร้อนหรือเย็น
8: ร้อนร้อนน้ำมันร้อนนะเอาร้อนนะลูกเด้อวันนี
2: ้ได้ครับน้ำมันเขียวกับร้อนน้องพ่อเนาะ
8: คร
2: ับ ครับ300บาท300บาทครับเขียว1ร้อน1 300บาทครับ
8: 3 300บาทบ่ลูก
2: ครับผม300ครับพ่อครับ
8: เอามาให้พ่อแน่
2: อ้าวโอเคครับเดี๋ยวลูกขอญาตรับสายสอนเด้อ
5: ครับแม่เกดครับ
8: ครับ
5: สวัสดีครับแม่เกดครับ
9: แม่สิเว้าให้ฟังนี
5: ่ครับแม
9: ่แม่กินหมดคันทั้งรวมทั้งหมดน่ะ40สุดล่ะดีได้หมดลูกแม่ฮะ
5: ครับแม่เกดครับ
9: หมดลูกแล้วก็คอกระดูก
5: ครับแม่
9: แล้วก็รีบสีดวงโอ้ยดีสนิทแล้วครับเอ้ย
5: ครับแม่ครับ
9: ดีจังหวานเลยหาเงินได้ก็สิซื้อมากินอีกอยู
5: ่ครับแม่ครับ
9: บ่มีทีมหนูฟังอยู่คู่มื้อจ้า
5: ครับแม่ดีกับสุขภาพเฮาอยู่เนาะมั่นใจอยู่เนาะกาแฟก่อนค่ํา
9: เนี่ย
5: จ้
9: าโอ้ยแม่ดีแม่ดีย้อน
5: ครับแม่
9: หมดลูกก็กันนี่ดีสีดวงแล้วก็คอกระดูกที่มันไข่ขึ้นมาน่ะ
5: จ้าแม
9: ่ดี
5: จ้าให้แม่สุขภาพแข็งแรงเด้อยิ่งยิ่งขึ้นไปเด้อ
9: จ้า
5: จ้าจ้าสวัสดีจ้าเดี๋ยวลูกเปิดให้ครับเพลงครับ
9: จ้าจ้า
5: ครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับแม่คำศรี
10: จ้า
5: จ้าแม
10: ่สั่งยาเนี่ยลูก
5: เอายังไงครับ
10: โอ้ยาก็ใส่สินกล้องหนึ่ง
5: ครับผม
10: กาแฟสอง
5: กาแฟ2กระใสเส้น1กระปุกเป็น1,050บาทที่แมวยังแถม

0: อย่างน้อยพาคุณหนูลูก
1: พาคุณหนูนะแม่เนาะ
0: จ้า
1: จ้าที่อยู่เดิมนะแม่เนาะ
0: จ้า
1: จ้าเดี๋ยวลูกจะส่งให้ได้แม่เด้อ
0: จ้า
1: จ้าสวัสดีครับแม่ครับ
0: ลูก
1: คร
0: ับลูก
1: ครับแม่ขอบคุณครับแม่สวัสดีครับ
0: ขอบคุณค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะอัน
3: ผม
2: พ่อมาแกงวันนี้ว่าเสียงข้าห้อนเด้อ
3: ของพ่อบุญจันทร์ผิวสว่างได้แล้วเนาะแม่เน
2: า
3: ะ
2: จ้าได้เต็มหกบ้องแรงสินะ
3: ครับผมครับผม
2: แต่ว่าบ้องจักบ้องว่าสิกินว่าจังไหน
3: อันใดแม่ที่แม่ได้ไปเป็น
2: กินย่ำไหน
3: แม่สั่งไปเป็นสินค้าตัวใดครับเป็นกระไซสินเป็นบำรุงสายตาหรือเป็นกาแฟ
2: เป็นนั้นเป็นกาแฟ
3: กาแฟกินได้ทุกเวลาครับแม่ส่งน้ำฮ้อนขึ้นมาส่งปองแรงปองแรงเรากินเลยอยากย่ำไหนกินย่ำนั่นแม
2: ่โอ้กินก้อนเขาก็ได้กิน
3: จ้ากินก้อนเขาก็ได้กินหลังเขาก็ได้แต่ว่าอย่าคืนก้อนกินต้องกินก้อนค่อยคืน
2: จ้าจ้าจ้าวันนี้มันคิดก้อนนั่งได้บ้านนี
3: ้ขอแม่
2: ขออันขอพูดแล้วนั่นอยู่หน้าไม้นี่ล่ะอันขอหมอลำเมตากรแม่
3: เมียก่อนได้ครับ
2: ก่อนได้ก็ได้ว่าแต่แม่นพูดแล้วนี่ล่ำให
3: ้โอ้เอาก่อนที่ลูกใส่ล่ำนะแม่เนาะ
2: เออมาแข่ง
3: ขอบคุณครับแม่ขอบคุณครับ
2: ก่อนได้ก็สิฟังหมดแต่ว่าบ่ให้ผู้ใดฟังนั่นเด้
3: เนี่ยสิฟังผู้เดียวบ่แม
2: ่ฟังผู้เดียว
3: เฮ้ยจะมีแม่ผมเอาได้ลูกไส้เป็นแม่
2: เด้อเออเปิดเลย
3: จ้า
2: เออ
3: สวัสดี
2: จ้า
3: ครับขอบคุณครับขอบคุณครับแม่
2: ได้มองแล้วมองจ้ามองกิน
3: จ้าแม่จ้าท่านได้เลยได้แม่เด้อช่วงน้ำห่อนขึ้นมานะครับเด้อใส่น้ำพ่อเอาเจาะนี่คลุกนี่มันกินแซ่บพอดี
2: คันกินได้สวยงามกับที่กินมันร้อนแล้วบัดนี้
3: จ้ากินได้เลยครับเดี๋ยวลูกขออนุญาตรับสายสอนได้แม่เด้อ
2: มาจ้า
4: จะถามว่าสบู่ขายจังไหนขายเป็นโลหรือขายไหน
1: ก้อนละ75 บาทครับสูตรอาบน้ำสูตรล้างหน้า85แม่ถ้าซื้อคู่กับสินค้าอื่นก้อนหนึ่งสองก้อนก็ส่งฟรีแต่ถ้าซื้อเฉพาะสบู่ต้องซื้อเป็นโลค่อยจะส่งฟรีครับแต่ถ้า
4: โลเท่าไหร่โลเท่าไหร่
1: มันแม่กันแล้วแต่แม่ว่าสิเอาแม่สิเอาอาบน้ำหรือล้างหนังสินะหรือจะเอาค่ากัน
4: อย่างใดทั้งสองอย่าง
1: ทั้งสองอย่างอย่างละเครื่องโลสิบ่
4: จ้าคิดว่ารู้เท่าไหร่ค่ะ
1: เดี๋ยวลูกคิดเงินให้เด้อ910บวกกับ450บวก510เท่ากับ960บาทครับแม่โลนึง
4: ย่างละครึ่งโล
1: ย่างละครึ่งโลครับแม่ครับ
4: อยากเห็นก่อนสบู่ได้สิยังนั่ง
1: อยู่ในเฟซบ้านศูนย์ไผ่ก่อนค่ำครับ
4: จ้า
1: ครับ
4: เอาสองยางเป็นครึ่งโหลยางละสามก่อนได้บ่ฮะ
1: ได้แต่ว่าจะได้เสียค่าส่ง50 บาท
4: จ
1: ้ะได้เนาะส่งบวกค่าส่ง50 บาทนะแม่เนาะ
4: เป็นทั้งใดทั้งร่วมทั้งหมด
1: อย่าเด้อเดี๋ยวลูกคิดให้เด้อครับเด้อมันน่ะบ่ได้คำนวณไว้75คูณ3 225บวก85บวก85บวก85บวก50เป็น530บาทครับผม
4: จ้า
1: ครับผมเอาอันนี้เนาะ
4: ได้เมื่อใด
1: ฮะ
4: ประมาณเมื่อใดค่ะ
1: บ่รู้ว่ามื้อนี้ท่านรอบ่ถ้าบ่ท่านรอบมื้อนี้ส่งออกมื้ออื่นก็สิฮอดแม่มื้อฮื้อครับ
4: จ้าๆส่งออกมื้ออื่นก็ได้ฮะมันฮอดมื้อ
1: ครับครับครับครับแม่ครับ530บาทได้ครับเด้อ
4: จ้า
1: ครับผมครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีจ้า
1: ครับครับสวัสดีครับ
4: จ้าแม่ได้รับของแล้วลูก
3: โอ้ค่ะแม่ได้เร็วอยู่เนาะ
4: จ้า
3: ค่ะแม่ขอบคุณที่แม่หลายๆเด้อที่โทรมาแจ้งเด้อ
0: จ้าจ้าจ้า
3: แม
1: ่ครับผม
5: นุ่มบอยบ่จ้าน
1: ุ่มบอยครับ
5: อยากสั่งอันยาน้ำนุ่มบอยจ้า
1: ได้ครับเอาอย่างแน่ค่ะแม่
5: เอายาตากล่อง
1: ยาตากอง
5: นึงจ้ากาแฟกองนึง
1: กาแฟกองนึงเป็น 1,000 พอดีแม่ได้ของแถม1ชิ้นนี่แม่เอายังดีครับ
5: มีของแถมบ่
1: มีของแถมมีสบู่มีน้ำมันนวดมีแก้วกาแฟพร้อมช้อนมีเสื้อมีผ้าถุงมีผ้าขนหนูหรือแต่งยางครับ
5: จ้าเอาน้ำมันนวดสูตรฮ้อนได้บ
1: ่ได้ครับแถมนวดร้อนนะแม่เนาะ
5: จ้าจ้า
3: หนูขอซื้อที่อยู่คุณแม่นะครับส่งคุณแม่ยังครับ
5: เคยสั่งอยู่ได้ล่ะสั่งมากินแล้วรอบนึง
3: บ่แม่สั่งน้ำกุ้งนั่งหรือสั่งน้ำนองดิว
5: สั่งน้ำนองดิวบ่
6: ผู้ชายก็ม
3: ีเบอร์เก่า
5: ว่ามีผู้ชายได้ล่ะอันคอยโทรรอบก่อนอันคือแม่ประมงจ้ะแม่ประมง
3: แม่ประมงนามสกุล
5: สุมังคเศษค่ะ
3: สุมังคเศษบ่แม
5: ่จ้า
3: สุมังคเศษครับบ้านเลขที่เท่าไหร่ครับแม
5: ่169/4 หมู่ 10
3: 169/4 หมู่ 10
5: ตำบลนาม่อง
3: มนนาม่อง
5: อำเภอกุดบาก
3: อำเภอกุดบากจังหวัดสกลนครนะแม่
5: จังหวัดสกลนครจ้า
3: ครับเศรษฐีเศรษฐีนี่บอกครับท้อทานกันลั่นนี่บอก
5: เศษขยะจ้ะเศษขยะ
3: เอาเศษขยะ
5: สระเอสอสลาสอฤาษีจ้า
3: โอ้สระเอสอสลาสอฤาษีธรรมดานะแม่เนาะ
5: จ้าจ้าจ้า
3: อำเภอกุดบากอำเภอกุดบากจังหวัดสกลนครนะแม่เนาะ
5: จ้า
3: ครับผมโอเคครับแม่เดี๋ยวลูกจัดส่งให้ครับแม่ประมงครับ
5: ค่ะค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับแม่สวัสดีครับ
7: ค่ะสวัสดีจ้า
3: ครับแม
7: ่แม่หัดใจหัดกันแสนนะ
3: ครับผม
7: เอาอันนี้นะนะเอายาหนวดสองละ
3: ยาหนวดสูตรใดครับแม่ครับแม่เอาหนวดสูตรใดครับ
7: เอายาหนวดอันนึงเราค่ะกับกาแฟสี่สองพันพวกพันบ้าน
3: ยาหนวดเอาสูตรใดแน่ครับแม
7: ่อันนั่นละอันนึงอันขาวอันพรอน
3: เอาร้อนกับเย็นคู่นึงเนาะครับเนาะ
7: จ้ะ
3: มาในกาแฟจะกองครับ
7: สองพวกพันบ้าน
3: เป็น900 บาทครับแม่กาแฟ2กองมัน600น้ำมันหนวดคู่นึงมัน300เป็น900จ้ะแม่
7: เอาอย่างอีกเอายาหนวดให้อีกอย่างซะให้เป็นพันแล้วเป็นแถมยาหนวดซะ
3: ได้ครับเอาสูตรได้เพิ่มอีกอันนึงครับแม่
7: ได
3: ้เอาสูตรได้เพิ่มครับ
7: จ้ะจ้ะ
3: เอาสูตรได้เพิ่มครับแม่ครับว่าแม่นแม่ได้ยินผมถามบ
7: ่จ้ะ
3: พี่แม่ได้ยินผมถามบ่คุณแม่สิเอาน้ำมันนวดสูตรใดเพิ่มสิเอาร้อนหรือเย็นเพิ่มครับหรือสิเอาเป็นน้ำมันเขียว
7: เอาฮ้อนไม่รู้เอาฮ้อน
3: เอาฮ้อน2เย็น
7: เขียวเขียวไม่ไหวเอาเขียวไม่หนังลูก
3: ครับผมเอาตามใจพี่แม่ได้เลย
7: จ้าจ้า
3: จ้าจ้าพี่แม่เอาเป็นเขียว1ร้อน1เย็น1กาแฟ2มันจะเป็น 1,000 กับ50บาทพี่แม่เอายังแถมบัดนี้
7: จ้าเอาแถมมันน่ะ
3: ไอ้เป็น1มันเป็น 1,000 กับ50บาทอีแม่จะเอาหยังแถมจ๊ะ
7: สบู่ว่าลูก
3: ฮะ
7: สบู่จักก้อนเด้อเขาด้วยสบู่หอมดีแท้
3: ครับครับครับครับครับโอเคครับแม่ครับเดี๋ยวจะส่งให้ครับ
7: จ้าจ้าจ้า
3: ครับสวัสดีจ้าสวัสดีจ้า
8: ค่ะ
3: ครับยายสบายดี
8: ถึงแล้วเด้อแม่ฮาง
3: ถึงแล้วเนาะ
8: จ้า
3: จ้า
8: สักสัก4 โมงคุณ
3: อ๋อครับคุณยายครับ
8: ตาสีม่วงเศร้า
3: ครับผม
8: ขอบคุณมากมากค่ะ
3: ครับคุณยายขอบคุณครับ
8: จ้า
9: ครับบ้านคุณไปก่อนคำครับ
10: มีสั่งสินค้าเพิ่น
3: สั่งได้เลยครับผมสั่งได้เลย
10: สิสั่งอันยาบำรุงสายตา1กระปุก
3: บำรุงสายตา1กระปุกราคา650 บาทครับพ่อ
10: เดี๋ยวกาแฟอีก2กล่อง
3: กาแฟ2กองบำรุงสายตา1กระปุกเป็น 1,250 พี่พ่อเอาหยังแถม
10: 1,250
3: ครับผม
10: ว่าเลยน้ำมันเขียวนะแถม
3: น้ำมันเขียวนะพ่อเนาะ
10: แมน
3: ได้ครับลูกขอซื้อที่อยู่คุณพ่อเนี่ยส่งคุณพ่อหยังครับ
10: อันเดี๋ยวพ่อเดี๋ยวพ่อเบาอีกเนี่ยขออันรูปกุ้งนั่งเป็นมานำจักแผ่นในเนื้อละครับโตนั่นละ
3: ได้ครับพ่อครับเดี๋ยวลูกจะส่งไปให้เอาเป็นรูปน้ำนะแถมน้ำมันเขียวขอรูปนะครับ
10: เมนอันที่อยู่พ่อบ้านน้องเมก
3: เดี๋ยวได้ครับเด้อคุณพ่อซื้อมาจังไหนครับ
10: มันพ่อแก้ว
3: พ่อแก้วน้ำสกุล
10: วะปะแก้ว
3: ฮะ
10: วะปะแก้วว
3: ะปะแก้วน้ำสกุลวะปะแก้วเนาะวะแหวนสลาปอปลาสลาอะนี่เนาะ
10: ครับครับครับ
3: พ่อแก้ววะปะแก้ววะเลขที่เท่าไหร่พ่อ
10: บ้านเลขที่19 หมู่ 6
3: 19 หมู่ 6 ตำบล
10: กุดดู
3: ตำบลกุดดูเนาะพ่อเนาะ
10: แม่นนสังหนองบัวลำพู
3: อำเภอนนสังจังหวัดหนองบัวลำพูเนาะพ่อแก้วเนาะได้ครับมื้อนี้
10: ข้อมูลเก่าบ่มีที่สั่งมากินหลายรอบบ่ได
3: ้อ๋อครับอีพ่อเปลี่ยนเบอร์บ่หรือว่าเป็นเบอร์เก่า
10: เบอร์เก่านี่ล่ะลงท้ายยังล่ะ644นี่ล่ะ082 26กัน26 82นี่ล่ะ
3: 6646ครับเบอร์พ่อลงท้าย6646
10: แมน
3: โอเคครับพ่อครับขอบคุณครับพ่อแก้ววะปากแก้วเนาะโอเคเนาะ
10: ครับ
3: พ่อครับขอบคุณครับสุขภาพแข็งแรงครับเดี๋ยวแจ้งน้องคงนั่งให้เด้อ
10: เดี๋ยวขอฟังเพลงอุ่งนั่งน้ำเลยเด
3: ้อเพลงอย่างพ่อ
10: เดี๋ยวเพื่อนถ่ายเพิ่งเชิงเพื่อนแม่มอให้พ่อพันน้ำแสงเลยเด้อ
3: ครับขันบ่ท่านกัดเดี๋ยวเป็นรอบใหม่เนาะพ่อเนาะ
10: ครับมอบให้พ่อดีน้ำมอบให้พ่อพักดีน้ำ
3: ครับผมขอบคุณครับพ
10: ่อพิเศษน้องกำนันเด้อว่าพ่อเจ้ามอบให้มาเช่น
3: ครับผมได้ครับ
10: เอาขอบคุณหลาย
3: ๆก่อนครับครับ
6: ครับอยากได้กาแฟ4กล่อง
3: กาแฟ4กล่อง 1,000 บาทครับผม
6: ครับผม
3: เอาอย่างแถมครับ
6: ก็อันนวดเย็นล่องบน
3: นวดเย็นเนาะอีพ่อเนาะลูกขอซื้อที่อยู่ในทรงคุณพ่ออย่างครับ
6: คุณพ่อวิเชียนซึ่งลบ
3: พ่ออย่างเกาะ
6: วิเชียน
3: พ่อวิเชียนนามสกุล
6: ชัยลบ
3: ชัยลบบ้านเลขที่เท่าไหร่ครับ
6: บ้านเลขที่ก็8144
3: 8144หมู่ที
6: ่6
3: หมู่6ตำบล
6: แวง
3: ตำบลแวงอำเภอ
6: สว่างแดนดิน
3: สว่างแดนดินจังหวัดสกลนครเนาะเบอร์โทรกับติดต่ออีพ่อเบอร์นี้เนาะครับเนาะ
6: ครับ
3: ค่ะพ่อเดี๋ยวลูกจะส่งให้ครับลูกขออย่ารับสายสอนเด้อ
11: คุณทำครับ
6: ครับ
12: ผมอยากถามเรื่องไอ้สมุนไพรบำรุงสายตา
3: ครับกระปุกละ650บาทครับตาบำรุงสายตาครับ
12: กระปุกนึงมันมีจักกาม
3: ี30เม็ดครับตาครับ
12: โอ้ครับ
3: คุณตาสนใจบ่
12: มี30เม็ดน้องบ่ได้ว่า60เม็ดซะแล้วคือขายแพงเด้
3: อ๋ออันนี้บ่ขายแพงก็ขายสมิแหละครับเพราะเอาประสิทธิภาพเอาคุณภาพมาอันนี้ยี่ห้ออื่นเขามีแต่ขายเป็นพันกว่าเบิดครับลุงสายตาอันนี้ขายถือก็มูแล้ว
12: เนาะครับกระปุกนึง650บาท
3: ครับผม
12: ครับอยากกระใส่พันบาทบ่ได้บ่ครับ
3: ได้ครับแต่ว่าจะบ่ได้ของแถมถ้าเป็นรถราคาล่ะจะบ่ได้ของแถม
12: ครับบ่ได้ของแถมก็ยาก
3: ครับผม
12: เป็นบ่ได้ของแถมก็ยากก
3: ็ได้ครับ
12: ก็จะได
3: ้ส่งคุณพ่ออย่างครับลูกขอซื้อที่อยู่คุณพ่อแน
12: ่ว้าวคุณพ่อสมทีกุ้งเป้า
3: พ่อสมทีนามสกุลอะไรนะครับ
12: กุ้งเป้าครับ
3: ตุ่มบ่ต่อเต้าบ่
12: อ่ะปุ่มปอปอปาสระอุมอมาไม่เอก
3: พอปุ่มเป้า
12: ครับ
3: บ้านเลขที่เท่าไหร่ครับพ่อ
12: บ้านเลขที่41
3: 41หมู่ที
12: ่หมู่14
3: 14
12: ตำบลก้านเหลือง
3: ตำบลก้านเหลืองอำเภอ
12: นาแก
3: ตำบลก้านเหลืองซื่อๆนี่นะพ่อเนาะ
12: ตำบลก้านเหลืองคันโรงพยาบาลกันบ้านเดินข้ามนั่นแหละครับ
3: ครับผมอำเภอนาแกจังหวัดนครพนมนะพ่อเนาะ
12: ครับ
3: เป็นยอด 1,000 นะครับพ่อนะ
12: ครับ
3: ลดราคา100บาทได้ส่วนลดบริของแถมด้วยพ่อเด้อขอบคุณพ่อ
12: เอาสบู่ล้างหน้ากับสบู่อันนั้นมันสองก้อนมันจักบาทครับ
3: ล้างหน้ากับถูตัวคู่หนึ่งมัน150บาทครับก็จะเป็น 1,150 เอาไปน้ำเลยบ่ครับหรือจังได
12: เอามาพร้อมลูก
3: ครับผมพ่อขอบคุณมากครับเดี๋ยวลูกจัดส่งให้นะครับ
12: ครับ
3: สวัสดีครับพ่อ
12: เพลงตอนนั้นได้ลูกเด้ออ
3: ีพ่อเพลงอย่างครับ
12: เพลงฮักบ่เศร้าของสปอลาวของทองคำเนี่ย
3: ครับผมได้
12: ครับ
3: สวัสดีครับสวัสดีครับ
11: ฮอดแต่เรื่องขา
3: ฮอดแล้วนะแม่เนาะได้ครบอยู่เนาะครับ
11: ฮอดแหละฮอดนะค่ะครบอยู่ค่ะ
3: ครับแม่ขอบคุณอีแม่หลายๆครับ
11: ค่ะอันโอ้จะเป็นไหวอยู่ตัวอันมาตำบลไปก่อนสั่งได้เร็วอยู่ด้วยค่ะ
3: ค่ะแม่ขอบคุณหลายๆนะ
11: ครับถึงว่าก็นี่กันมื้ออื่นสิได้กินค่ะมื้อแรงก็สิบ่ทันกินดอกนี่จังได๋ล่ะอดบ่ได้เด้ล่ะ
3: ค่ะโอเคค่ะ
11: ค่ะสวัสดีค่ะ
3: สว
11: ั
3: สดีครับสวัสดีคร
13: ับ นอนฮัลโหล
3: สวัสดีครับบ้านศูนย์ไผ่ก่อนครับครับ
13: อันเลี้ยงยากระจายเส้นกับพุกละ400แม่นบ
3: ่450บาทครับ
13: 450ติ
3: ครับผม
13: โอ้บาทนี่ได้ได้กาแฟกาแฟกาแฟที่2,000บ
3: ่ครับซีกล่อง 1,000 บาทครับยาย
13: ตอนนี้ยากระจายเส้นกับพุกละ4
3: กระจายเส้นกับพุกละ450ครับ
13: โอ้โห2พุก
3: กระจายเส้นเอาจักกระพุกครับยาย
13: 2
3: เอากระจายเส้น2เอากาแฟ4บ่ครับ
13: จ้าเป็นเท่าไหร่บัดนี
3: ้เป็น 1,900 บาทครับยายครับ
13: เออก็สิพอ 2,000 แล้วมีของแถมจะบ่พอ 2,000
3: มีครับคุณยายยายอยากได้อันใด
13: ฮะ
3: ยายอยากได้อันใดครับ
13: เอายานวดแถมได้บ่จ้า
3: ได้ครับถ้ายานวดได้2อันครับยาย
13: เอาสูตรเย็นบ่ตา
3: เอานวดเย็น2กระปุกบ่ของแถม
13: เอาละเอาทองกับพวกชูดเย็น
3: ได้ครับขอซื้อที่อยู่คุณยายนะครับส่งคุณยายอะไรครับ
13: คุณยายเขี่ยมโพชนิกร
3: ยายเขี่ยมนามสกุลอะไรนะครับ
13: โพชนิกร
3: โพชนิกร
13: บ้านคำคอหมู่8
3: บ้านคำคอหมู่8บ้านเลขที่เท่าไหร่ครับแม
13: ่46
3: 46หมู่8เน
13: า
3: ะ
13: ตำบลหัวนาคำอำเภอศรีธาตุ
3: ตำบลหัวนาคำอำเภอศรีธาตุจังหวัดอุดรธานีเนาะแม่เน
13: าะจ้า
3: จ้าจ้าจ้าของแม่สิเป็นครับ
13: มือใดสิมาฮอด
3: ส่งออกมืออื่นของอีแม่มื้อนี้บ่ทันรอบนะส่งออกมืออื่นจะฮอดแม่มื้อฮื้อเด้อ
13: จังหวัดที่ได้อยู่บ้านนะ
3: มื้อฮื้อครับมื้อฮื้อค่อยจะฮอดอีแม่เด้อแม่เขี่ยม
13: จ้าจ้า
3: จ้าจ้าสวัสดีครับแม่
13: ครับวันนี้ไว้เนาะได้อยู่บ้านนี่ 2,000 พุ่นเด้อนี่พันเท่าใดก็บ่รู้ฮอด
3: 1,900ครับ
13: เออ900 900ซะเออ900หนูไปไว
3: ้ครับผมขอบคุณค่ะแม่
13: แม
3: ่สายมันหลุดไปซื้อบางหันครับ
11: พี่อันแม่หลุดว่ามันอันสิบ่มียาถือแม่แม่บ่อย
3: ครับ
11: บัดนี้โอ้ยแม่บ่อยากขาดเด้อจะมีขาดหลายบัดนี้อันแม่ก็อันโฆษณาให้หลายคนบ้านแม่กินหลายเดี๋ยวนี้บ่อย
3: ครับแม่ครับคุณบอกไฟหลายอยู่แม่คุณบอกไฟโทรมาสั่งหลายอยู
11: ่พูดบอกไฟก็หลายอันชุมพ้นก็หลายเนี่ย
3: ครับ
11: ตามเนี่ยฟังแม่ฟังตลอดดีบ่อย
3: จ้าแม่
11: แต่ว่าปากจักเนี่ย
3: บัดนี้น้ําตาล
11: บาดนี้ผู้ใด
3: น้ําตาลแม่จากร้อย
11: ผู้ใดกินจังได๋แม่ก็ฮู้นะ
3: จ้า
11: เอ้ยๆอันน้ําตาลแม่190เขามาตรวจเลยเหลือ117บัดนี้แม่ไปตรวจรุ่นบ่มีจักเม็ดบ่อย
3: เอ้ยเอาดีใจนําแม่เด้อ
11: ฉันยังดีค่ะอันไขมันกับเมือดแม่บ่อยก็แม่ที่ติดตาม
3: ครับ
11: อันจำนี่เด้อลูกหลานแม่ลูกควรหลาย
3: จ้าแม่จ้า
11: บอกให้ฟังจำนี่แหละแม่นไผนอนนี่แม่นบ่อยบ
3: ่บ่อยครับแม่
11: อันบ่อยแม่สิสร้างยาตา2ปุ๊ก
3: จ้า
11: อันเอา2ปุ๊กมันเท่าไหร่
3: 1,300 บาทครับแม่ได้ของแถม1ชิ้น
11: อันบานนี้สิเอานวดนวดเย็นเด้อ
3: ครับแถมนวดเย็นเนาะแม่เนาะ
11: จ้ามื้อใดสิได้มื้ออื่นได้บ่
3: มื้ออื่นได้บ่นี่แหละสิฮอดอยู่นะแม่เพราะว่าลูกจะส่งออกมื้อนี้ฮอดอีแม่น่าจะมื้ออื่นแล้วครับ
11: อันตะวันกาแฟของแม่ยังอยู่แม่สิว่าทําสั่ง
3: ได้ครับแม่ตอนนี้แม่ปานีบุญวิรัติที่อยู่เดิมนี่เน
11: าะจ้า
3: จ้าเดี๋ยวลูกชายจะส่งให้ได้แม่เด้อ
11: จ้าจ้า
3: สัก
11: ทีเรื่องลูกละ
3: จ้าแม่หวัดดีครับขอบคุณครับแม่อยากฟังเพียงฟังล่ำก่อนได้บ่ขอได้เด้ออ
11: ันฟังน้ำมูกันล่ะลูกละ
3: จ้าแม่เดี๋ยวลูกไส้จัดส่งให้ครับ
11: จ้าจ้า
3: ครับ
11: ซ้ำนี่ล่ะแล้วลูกละ
3: ครับผม
11: จ้า
3: ครับผม
11: จ้าจ้า
3: สวัสดีครับ
11: จ้าคอยเว้ากับมูขายยาตัว
14: ข้อยเล่าจะมีขายยาเจ้ายังมันหีข้อยสร้างยาข้อยได้พ่อนเกินข้อยสร้างยาให้ข้อยได้พ่อน
3: สวัสดีครับ
0: เอาอัน
3: จ
0: ้
3: า
0: เอายาตากล้องนึงเหรอกับกาแฟ2เด้อ
3: ยาตานึงกาแฟ 2,250 บาทอีแมวยังแถม
0: ใช่ไหนอย่างวะ
3: สบู่น่ะมันนวดเดี๋ยวผ้าถุงผ้าขนหนู
0: เอายานวดเอายานวด
3: นวดร้อนได้เย็นแม่
0: เอายานวดจะเอายานวดยานวด
3: สูตรร้อนได้เย็น
0: ยานวดร้อนให้เย็นพ่อ
15: ร้อนได้เย็นร้อนได้เย็น
0: อันเรื่องเหลืองว่าสั่นเพิ่นว่าม
3: ันมีสีขาวสุดเย็นสีดำสุดร้อนครับ
0: โอ้สีขาวสีขาวสีขาว
3: ครับผมนวดเย็นเนาะครับเนาะของแม่พันธุ์ภูสมยานี่เนาะ
0: จ้าจ้า
3: ได้ครับได้ครับเดี๋ยวจะส่งให้ไอ้บ่ท่านรอบมื้อนี้ส่งออกมืออื่นฮอดลูกค้ามื้อฮื้อได้ครับเด้อ
0: จ้า
3: จ้า
0: สวัสดีครับ
3: หลายๆครับสวัสดีครับ
16: กับแม่แซ่บอยู่ตัวนาบ่อย
3: ครับแม
16: ่กลับบ้านมาคุณหมอกินแล้วแซ่บอยู
3: ่แซ่บอยู่เนาะแม่เนาะ
16: มันหอม
3: กินแล้วมีเฮ
16: ขอเพลงแม่ค่ะ
3: เอาเพลงหยังครับ
16: ขอเพลงแม่ค่ะ
3: เอาเพลงหยังครับ
16: เพลงอันไวโพดสายเปรย์สายแก่แม่
3: สายเปรย์สายใจของไวโพดเพชรสุพรรณนะแม่เนาะ
16: ค่ะ
3: ได้ครับเดี๋ยวลูกไส้เปิดให้ได้แม่ได้เลย
17: สว
3: ั
17: สดีครับแม่เพ็ญคร ับ
16: ขอบคุณค่ะ
0: จ้าว่าจะได้กัด
3: จ
0: ี
3: จัดอยู่ครับแม่ว่าจังไรครับ
0: อันได้รับพองแล้วแม
18: ่รักพ่อรักแม่รักธรรมชาติความรักสถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมสาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่0818726512หรือ0898412162เพื่อมหาชนคนภูพาน
19: เต็มทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใส่แล้วไม่เขียวทองใส่แล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสกลนครให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร 042-714-384